0: ฮาโตริคุง
1: ถ้าท่านพ่อว่าแบบนั้นนะขอรับ
2: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่7-Eleven
3: ที่เจมอร์
2: และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: โอ้โห

0: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ้ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: พายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ push popว้าวว้าวพุชป๊อปว้าวอวกาศนี่ไปลุยกันต่อเลยสนุกจังเลยพุชป๊อปปลดปล่อยจินตนาการของคุณพุชป๊อป
2: อาหารเช้าซีเรียลครับ
3: ครับครับ
2: จะกินตอนไหนก็อร่อย
3: ครับครับครับคร
2: ับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
4: ์
5: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
6: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
7: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซุปเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษนักสู้หน้าใหม่สีตรอเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
5: จริงใช่ไหมครับท่านพี่
8: ใช่เย้เอามาเดี๋ยวนี้เลยห้องห้องอย่าโอ้ยโอ้ย
5: พี่มารู้ทำอะไรของนายเนี่ย
8: แค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่แล้วนะ
9: เอ้ยต้องทำความสะอาดอีกรอบแล้วเหรอเนี่ย
10: ดูจะเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะขอรับ
11: คุณมิสเตอร์บาอยู่หรือเปล่าครับผมมาจากร้านเครื่องไฟฟ้
9: า
11: เครื่องดูดฝุ่นที่สั่งไว้เมื่อวันก่อนมาส่งแล้วนะครับ
9: มาได้ถูกจังหวะเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
11: คือว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอครับทำไมถึงจุดเทียนกันแบบนี
9: ้มีเรื่องนิดหน่อยนะคะเอาล่ะเท่านี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะทุกคนเครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหม่ตัวนี้จะดูดสิ่งสกปรกจนเกลี้ยงเลย
12: แต่แม่ฮะวันนี้เราจะไม่ใช้ไฟฟ้ากัน
9: อ๋อลืมไปเลย
10: แย่เลยนิน
9: แต่เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้แรงมันสูงมากเลยนะพลังของมันสูงสุดยอดกว่าของเก่า5เท่าจะฝุ่นเล็กแค่ไหนก็จับได้ฮาตริคุงเองก็คงอยากทดสอบพลังของเจ้าตัวนี้เหมือนแม่ใช่ไหมล่ะ
10: แต่ถึงจะมาถามข้าน้อย
9: ขอร้องล่ะให้เราได้ใช้ไฟฟ้าสักพักหนึ่งเถอะนะ
5: ท่านพี่ครับทุกคนเหนื่อยกันหมดแล้วให้เราใช้ไฟฟ้ากันเถอะนะครับ
8: ท่านขันครับ
10: นิ่นในเมื่อทุกคนตัดสินใจแล้วเราก็ต้องไปให้สุดทางสินะขอรับ
5: ไม่จริง
12: ไม่หรอกฮาตริคุงพูดถูกแล้วล่ะแต่ยังไงก็ใช้วิชานินจาเก็บขยะให้ทีได้ไหม
10: ถ้าอย่างนั้นข้าน้อยจะใช้วิชานินจาสร้างไฟฟ้าขึ้นมาให้ขอรับนิน
12: เอ๊ะทำอะไรแบบนั้นได้ด้วยเหรอ
10: ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าน้อยเองนะขอรับมันน่าจะประมาณนี้แหละนะ
12: ทำแบบนี้อย่างนั้นเหรอ
10: ท่านพ่อส่งตะปูให้ทีนะขอรับ
9: โอ้ยเทียนใกล้จะหมดแล้วนะ
10: นินเอาละสำเร็จแล้วล่ะขอรับนี่ก็คือกล่องผลิตไฟฟ้าสไตล์อิกะไงล่ะขอรับ
9: มันดูสุดยอดจังเลย
10: ทีนี้ก็ให้ทุกๆคนเหยียบที่เหยียบตรงนี้พร้อมๆกันเลยนะขอรับ
12: พูดแบบนี้เหรอ
10: ต้องแรงยิ่งกว่านี้อีกขอรับไม่ต้องแรงกว่านั้นอีกขอรับ
11: ก็แบบนี้เป็นไง
9: ทุกคนพยายามเข้าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ให้กินไอศกรีมเย็นๆแล้วนะ
12: ดีละลุยกันเลย
11: ลุยกันเลย
9: สุดยอดเลยหลอดไฟสว่างแล้ว
10: ท่านแม่ขอรับนี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมนะขอรับรีบๆเปิดเครื่องด
9: ูดฝุ่นใจแล้ว
10: จิชิมารุมาแทนจุดท่านแม่หน่อย
8: เข้าใจแล้ว
10: นี่

0: สุดยอดเลยดูแต้วสุดๆแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทุกคนอดทนเอาไว้นะ
1: โอ้ยพ่อจ๋าไม่ไหวแล้ว
2: ทำไมแล้ว
0: สุดยอดเลยแรงดูดทรงพลัง
3: โอ้ท่านขันครับเราผมไม่ไหวแล้วครับ
4: ได้ดิ้น
0: สมกับเป็นรุ่นล่าสุดจริงๆด้วยนะเนี่ย
4: นี่ท่านแม่ขอรับเสร็จหรือยังขอรับ
0: ช้าไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียวดูสิอ้าวตายแล้วเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาให้นะ
5: ไม่อยากได้น้ำฮะอยากได้ไอศครีมมากกว่า
2: ไอศครีม
0: นั่นสินะเอาตายแล้วไอติมละลายหมดแล้ว
5: โอ้ยแย่แล้วเพราะว่าเราไปสับเบรกเกอร์ลงนี่นะ
1: พ่อคิดว่าวันนี้เราหนักข้อไปจริงๆ
0: นั่นสิคะ
4: แต่อย่างน้อยก็ได้ใช้ไฟแล้ว
2: อะไรเนี่ย
4: นี่หรือว่าจะเป็นไฟดับของจริงกันนะ
0: แม่ว่าใช่นะ
5: เอ๊ไม่จริงให้เราพักกันหน่อยเ
4: ถอะให้ตายสิเบื่อไฟดับเต็มทนแล้วนะนินนินวันนี้เสนอตอนให้จดหมายท้าไม่ได้ดอกนะขอรับนินนินนิน
6: เอาละนะวิชานินจาคาถาใหม่รำพันร่างแย่เข็นยาไงล่ะ
7: สุดยอดไปแล้วเหมียวฝึกวิชานินจาที่ยากขนาดนี้ได้ไงเนี่ย
5: มาไม่ไหวแล้ว
6: ใช้ไม่ได้เลยถ้าแบ่งร่าง10คนได้แค่15วิถ้า30คนก็อยู่ได้แค่5วิเองนะสิ
7: แต่นายท่านเป็นอัจฉริยะนะเหมียวแบบนี้ศัตรูแบบไหนก็ต้องสับสนแน่เหมียว
6: งั้นเหรองั้นเอาสิ่งนี้ไปส่งให้เจ้าฮาโตริทีนะ
7: จดหมายท้าเหรอเหมียว
6: ใช่ฉันจะทดลองวิชานินจาใหม่ของฉันน่ะ
7: รับทราบค่ะเหมียวเดี๋ยวจะเอาไปให้เดี๋ยวนี้ล่ะเหมียวเหมียวภูมิใจในตัวนายท่านจริงๆเหมียว
6: ยายเจ้าฮาโตริวันนี้จะต้องตัดสินกันให้ได้เลย
7: ฮะไม่มีใครอยู่เลยเหรอเนี่ยเหมียว
8: ได้จริงค่ะเงี้ยที่เยอะจัง
7: เหมียว
8: มาเล่นบ้านแคนจังเหรอทุกคนไปเที่ยวออนเซ็นกันน่ะดีจังเลยนะ
7: เป็นอย่างนั้นเองเหรอเหมียว
9: ว่าไงนะไม่ได้ให้งั้นนะ
7: วันนี้ฮาโตริไปเที่ยวออนเซ็นไม่กลับมานะเหมียวหรือใส่ไว้ในกล่องจดหมายดีไหมล่ะเหมียว
6: จบแมวงี่เง่านี่จดหมายท้านะนะต้องให้กับตัวสิถึงจะเป็นจดหมายท้านะ
7: ขอโทษด้วยนะเหมียว
6: นายรีบเอาไปส่งที่ออนเซ็นได้แล้วไป
7: เอ๋แต่ไม่รู้ว่าออนเซ็นที่ไหนกันนะเหมียว
6: น่าจะเป็นออนเซ็นมาตันเนะเจ้าเคนอิจิมาอวดที่โรงเรียนนะนะรีบไปได้แล้ว
7: ง่ายเข้าใจแล้วนะเหมียวง่ายไหนท่านใช้งานแมวหนักจังเลยนะเหมียวนี่ถึงสถีที่นี่คือออนเซ็นมาตาเนสินะไกลเหมือนกันนะนี่เหมียวอะอะปัญหาก็คือจะหาจากตรงนี้ยังไงสินะเหมียวนี่เจ้าแมวตรงนั้นน่ะ
10: เหมียว
7: เคยเห็นคนประมาณนี้ไหมเหมียว
10: หมาน
7: ินจานะเหมียวนินจาไงรู้จักมั้ยเอ๊ะนึกออกแล้วเหรอเหมียวช่วยพาไปหน่อยสิเหมียว
10: เหมียว
7: ที่นี่เหรอเหมียวทำได้ดีมากเลยเหมียวเอ๊ะไม่ใช่โปสเตอร์นินจาแต่กำลังหานินจาตัวจริงต่างหากละเหมียวน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่ในออนเซ็นนี้ละเหมียวนึกออกแล้วเหรอเหมียวทางนี้ละเหมียวทางนู้นละเหมียว
10: มีมาม้า
7: ทางนี้ใช่ไหมเหมียว
10: มีมาม้าเหมียว
7: แล้วทางไหนกันแน่เนี่ยหรือว่าหลงทางกันเหรอเหมียว
10: เหมียว
7: ไม่ต้องมาเหมียวเหมียวเลยเดี๋ยวเหนียวเลย
6: ให้ตายสิเจ้าขังเงี้ยไปทำอะไรอยู่ตั้งวันหนึ่งเนี่ย
7: นายท่านกลับมาแล้วละเหมียวหาตัวรีไม่เจอเหมียว
6: ถ้างั้นก็ไปดูที่บ้านดูสิถ้าไป2วัน1คืนก็น่าจะกลับมาแล้ว
7: อะ
6: นี่รีบไปได้แล้วเดี๋ยวเหนียวเลย
7: ได้เลยเหนียวกวนนนเหนียวมาถึงขนาดนี้แล้วต้องเอาไปให้ได้เลย

0: เหมียวเหมียวอีกแล้วเหมียวเป็นเสียงที่น่ารักจริงๆจากตรงนี้แหละเหมียวไอ้แทงหัวใจสเต็กเลยเหมียวเอชิป
1: นี่คุณหนูเป็นอะไรไปเหลือเหมียวยืนไม่ได้เหลือเหมียว
0: ว่ายังไงนะถูกบันไดที่ล้มลงมากระแทกละเมียวโอ้ยน่าสงสารจุ๋มเบย
1: เดี๋ยวทำแผลให้น้ำเมียวเป็นที่ช่วงขาสินะเมียวเนี่ย
2: เอาขนมอะไรไหม
3: ทวิสโก้ทวิสโก้
4: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
5: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
6: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: Dance the Moment
1: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
2: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
0: ไม่รู้อ่ะ
3: หนูรู
0: ้
3: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปคะได้ขวาน
0: โอ้ยโอ้ย
2: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
4: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
5: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
4: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
5: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
6: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเหมียวแบบนี้ก็โอเคแล้วเหมียวไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเหมียว
1: เหมียวเหมียว
0: ครั้งหน้าอยากตอบแทนกันเหรอข้าน้อยเป็นแมวที่แอบเข้ามาเพราะงั้นขอตัวก่อนนะเหมียวหล่อจุงเบยว่าไปนั่นแต่อยากไปเดทดูสักครั้งนะเหมียวนั่นมันสัญญาณควันของโคงะนี่นายังไงทางนี้จิโยยังอีกเหรอเร็วๆสิเฮ้ยแย่แล้วเหมียวเฮ้ยต้องรีบแล้วละเหมียว
2: ต้องรีบแล้วละฮงจะไปฝึกสายแล้ว
0: เจ้าหมาอ้วนมาพอดีเลย
2: น้อยอะไรเจ้าแมวไร้เพื่อน
0: โอ้โหฮาโตริอยู่ไหนนะเหมียวนี่จดหมายท้าฝากมาจากนายท่านนะเหมียวเอ๊ะไม่มีแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมละเหมียว
2: ไปแล้วนะเจ้าแมวไร้เพื่อน
0: เดี๋ยวก่อนเหมียว
2: ไปก่อน
0: เฮ้ยทำจดหมายท้าตกไว้ที่ไหนสักแห่งอะเหมียว
2: เฮ้ยของแบบนั้นไม่รู้ด้วยหรอก
0: เฮ้ยเจ้าคนไร้ความรู้สึกแบบนี้ไม่จบแค่โดนไอ้ท่านดุแน่ๆเหมียวมาช่วยกันหาหน่อยสิ
2: อะไรอะ
0: ไม่ใช่ที่นี่ตรงนั้นก็ไม่มีมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเหมียว
2: แล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยถ้าไม่รีบไปที่ลานวัดจะไปฝึกการลบล่องรอยสายเอาเนาะฮง
0: ยังไงกันช่างช่วยกันหาหน่อยดิตั้งใจหน่อยดิ
1: ชิชิมารุนี่ช้าจังเลย
3: งั้นมาฝึกวิชานินจาลบร่องรอยกันนะขอรับดูแล้วลองทำตามนะขอรับ
1: เข้าใจแล้วครับ
3: ทำแบบนี้ทำจิตใจให้โล่งลบประสาททั่วร่างกายและกลมกลืนไปกับรอบข้างนะขอรับ
1: โอ้ยสุดยอดหายไปแล้ว
3: ที่เหลือก็ทำจิตให้ว่างและตั้งสมาธิเท่านั้นแหละขอรับ
4: เอาแล้วต่อไปก็ทำความสะอาดฝั่งนี้นะ
1: เจ้าอาวาสมาทางนี้แล้ว
3: ว่ายังไงนะ
4: โอ้ชินโซคุงทำไมดูเป็นการรบกวนกับช่วยทำความสะอาดให้หน่อยได้ไหม
1: แต่ว่า
3: ชินโซแน่นอนว่าจะช่วยใช่ไหมขอรับ
1: จะช่วย
4: เหรอแบบนี้ช่วยได้เยอะเลย
1: ทันทีไปไหนแล้ว
4: ถ้างั้นก็รบกวนด้วยเนอะ
1: แล้วกัน
5: ให้ตายสิเจ้าคังเอจิโยไปเดินอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ย
0: ไม่มีเหมียวมันจบแล้วเหมียว
5: อะไรอ่ะ
2: เอาเถอะนะถ้าลองคุยดูเคมุมากิเองก็คงเข้าใจหรอกนะฮงเอานะอะไรอ่ะอ่ะฮะอันนั้นมาไปอยู่ตรงนั้นเองเหรอนั่นน่ะ
0: เอ๊ะลงออกไปที่เหมียวเด็กคนนั้นจะต้องเป็นคนวางไว้ให้แน่ๆเลยเหมียว
5: เนี่ยแบบนี้นี่เองที่แท้ก็ทำจดหมายท้าประลองของฉันหล่นหายไปอย่างงั้นสินนะ
0: นายท่านเหมียว
5: เรื่องดุนะเอาไว้ทีหลังฮาโตริอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: ท่านคันกำลังอยู่ระหว่างการฝึกนะห้องไม่บอกหรอห้อง
0: เมื่อกี้เจ้าหมาอ้วนนี่บอกเรื่องลบล่องรอยอะไรสักอย่างด้วยอ่ะเหมียว
2: ฮะ
5: ไปกันเถอะ
0: ได้เลยเหมียว
2: น้อยเจ้าคังเอจิโยมายกโทษให้แล้วนะห้อง
1: เฮ้ยเหนื่อยจังเลยในที่สุดก็ทำความสะอาดเสร็จแล้ว
5: ฮาโตริอยู่ที่ไหนมาเอาจดหมายท้าไป
0: ฮะรู้นะมาอยู่ที่นี่อ่ะเหมียว
1: เอ๊ะ
6: อย
1: ู่
6: ที่ไหน
1: เรื่องแบบนั้นผมก็ไม่รู้หรอก
5: คงจะอยู่ระหว่างฝึกวิชานินจาลบร่องรอยสินะถ้าเป็นอย่างนั้นวิชานินจาเชือกอสรพิษนี
7: ่แผ่แม่แม
5: ่อยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้ฮาโตริ
3: ตั้งสมาธิเข้าไว้ตั้งสมาธิเข้าไว
5: ้อยู่ที่ไหนฮาโตริอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนกันออกมานะ
3: อะไรน่ะเอ๋
0: ไหนท่านครับอยู่ตรงนั้นน่ะเหมียว
5: ฮาโตริเจอตัวแล้ว
3: เ
5: ฮ้ยหยุดนะฮาโตริ
2: มาถึงสักทีห้องท่านคันเป็นอะไรไหมเนี่ยห้อง
3: อะไรเนี่ยตั้งสมาธิตั้งสมาธินี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
0: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นวิชานินจารำพันแยกร่างเลยเหมียวถ้าเป็นวิชานั้นต้องหาเจอทันทีแน่เหมียว
5: ไม่ไหวอ่ะพลังกายไม่พอหรอก
0: ถ้าเป็นนายท่านต้องทำได้แน่ๆ
5: ลองดูก็ได้ วิชานินจารำพันแยกร่างเข็นฮาโตริอยู่ที่ไหนออกมาออกมา
1: สุดยอดมีตั้ง10คนน่ะ
2: แบบนี้ไม่ดีแล้วละฮง
5: อยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ไหน
3: อะไรกันเนี่ย
5: ห
3: รือว่าจะเป็นวิชารำพันแยกร่าง
5: อยู่ไหน
3: น่าสนใจขอรับ
5: อยู่ไหน
3: ไม่ได้อ่ะต้องตั้งสมาธ
5: ิ
3: เอา
5: ไว้อยู่ที่ไหนฮาโตริทำไมไหวแล้วแบบนี้ต้องหาให้เจอให้ได้เลยยาวิชานินจารำพันแยกร่างฮาโตริอยู่ที่ไหน
0: สุดยอดไปเลยเหมียว
2: โอ้โหเยอะจนนับไม่หมดเลยนะเนี่ย

0: ห้อง
1: อะไรกันเนี่ยแบบนี้มันสุดยอดไปเลยอยากเห็นจังขอรับ
2: ฮาโตริออกมาเดี๋ยวนี้นะอยู่ไหนเฮ้ยตรงนี้เหรอที่นี่เหรออยู่ไหนใต้ต้นไม้เหรออ
1: ยากเห็นซะแล้วขอรับ
2: อยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วอะ
1: อยากเห็นจังขอรับ
2: ฮาโตริฮาโตริ
1: ฮะเ
3: ออดูอยู่นั่นนะเหมียวฮาโตริคันโซรับจดหมายท่าจากไหนท่านซัมเหมียว
1: ว่ายังไงนะจดหมายท่าอย่างนั้นเหรอขอรับ
3: ใช่แล้วเหมียวว
1: ิชานินจารำพันแยกร่างนั้นอยากจะเห็นขอรับขอรับคำท้าด้วยความยินดี
3: ไม่ทางครับได้เวลาด่วนแล้วนะเหมียว
4: กึกเหนื่อยไม่ไหวไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ใช้พลังงานไปจนหมดแล้วถ้าจะด่วนก็สู้กับคังิจิโยเถอะนะ
1: ไม่ขอรับข้าน้อยเนี่ยอยากเห็นวิชาใหม่ของท่านเคมุมากิข้าน้อยจะเขียนจดหมายท้าเดี๋ยวนี้เลยนะขอรับนี
4: ่บอกแล้วไงว่าเรื่องด่วนนะพักไว้ก่อนเถอะเคน
5: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรับคณาวุธอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออูอูเซฟริวจินแทจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเตวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
6: เที่ยวจีนปี2569ฮอตปลอแตกคนไทยบินลัดฟ้าเพิ่มกว่า 80%
7: ตรงนั้นบางคนน่ะมองจีนน่ะมองแค่ว่าแบบจีนคือจีนใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนมณฑลน่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะมันเป็นเสน่ห์ที่เราควรไปเห็นสักครั้งหนึ่ง
6: เจาะลึกเหตุผลที่ทำให้แดนมังกรกลายเป็นที่เที่ยวในฝันของทั้งโลก
7: ที่สำคัญที่สุดเลยนะอันนี้สำคัญมากๆครับมันคุ้มบัดเจ็ต
6: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
8: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
9: สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
10: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
9: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
11: เปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมแถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติ
12: ผู้ชนะชิโรกาเน
13: Uniformers จะย้อมโลกนี้ทั้งใบเป็นอนาคตแสนวิเศษที่แค่ปรารถนาก็สามารถกลายเป็นสุดแต่งได้ผมจะใช้วิธีที่มีเฉพาะผมที่ทำได้เพื่อขึ้นเป็นผู้ชี้นำทางของโลกนี
14: ้นั่นคือภารกิจของนายเหรอซากุสะ

0: ชิโรกันเน
1: ่พ่อโถเอ้ยไปซะแล้วอ่ะ
0: โอ้ย
2: คงได้เวลาไปหาสักหน่อย
3: ตอนอันธการ

0: ย่าโฮทุกคนสนุกกันไหม
1: ค่ะตานี้หนูชนะด้วยล่ะ
2: แต่ตาก่อนหน้าผมชนะนะ
1: งั้นอีกสักตามิล่ะ
2: ไม่ขาดอยู่แล้ว นี่คุณมิเร
0: ฮึ
2: คุณมิเรเก่งกว่าชิโรกาเนะหรือเปล่า
1: ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วสิ
0: ก็ได
1: ้เอ๊ะ
0: หมายถึงถ้าเป็นที่สุดจริงๆนะแต่ไม่มีคนแบบนั้นหรอกขอให้ทุกคนหลงทางเยอะๆเจอเรื่องยากๆเจอความผิดพลาดแล้วก็แก้ไขก้าวไปข้างหน้าทีละนิดก็พอชิโรกาเนะก็อาจจะเก่งก็จริงแต่ไม่ใช่ที่สุดหรอกเพราะฉะนั้นชนะได้ไม่ใช่แค่ฉันนะแต่ทุกคนเลย
2: ผมด้วยเหร
0: ออืมเพราะฉะนั้นต้องทุ่มเทเพื่อคิดแล้วเข้าปะทะให้สุดแรงสิ่งสำคัญคือต้องไม่กลัวผิดพลาดและต้องไม่หนี
2: ไม่หนีเหรอ
0: แต่เวลาแพ้ก็จะเจ็บใจสุดๆนะ
2: ผมจะพยายามคุณมิเรมาสู้กันครับ
1: สู้กับหนูด้วย
0: เดี๋ยวสิ เข้าคิวนะขอทีละคน
3: ท่านมิเรท่านเข้มแข็งขึ้นมากจริงๆฉันทุ่มเทเลือดเนื้อและจิตวิญญาณเพื่อปกป้องผู้สืบทอดตระกูลมินาเอะอย่างท่านแต่มันกลายเป็นการเปิดช่องให้คนอย่างมาซาโนริเข้ามาแทรกแซงชิงธงของทีมที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อเดย์เบรกทำสิ่งที่ห่างไกลกับอุดมการณ์ไปเรื่อยๆจนท่านมิเรที่ไม่เชื่อใจใครอีกต่อไปถึงกับประกาศสงครามกับแบล็คเอาท์และคนที่ละลายหัวใจน้ำแข็งดวงนั้นสำเร็จก็คือคอนโดยูยูคนที่จำเป็นต่อท่านมิเรจริงๆคือพวกพ้องที่กล้าชนอย่างสุดกำลังต่างหากแล้วก็ฉันขอคัดค้านค่ะเรื่องที่ท่านมิเรจะเอาธงไปคืนด้วยตัวเองน่ะ
0: ธงที่ยึดมาก็คืนเข้าไปที่ไม่อยู่แล้วก็ทำให้ใหม่ก็ถูกแล้วนี
3: ่พวกฉันถือวิสาสะทำเรื่องนั้นกันเองท่านมิเรไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเลย
0: จำเป็นสิก็หัวหน้าทีมเดย์เบรกคือฉันนี่นะฉันน่ะอยากปะทะด้วยสุดกำลังที่มีก็เลยไม่อยากหนีอีกแล้ว
3: แต่ว่าน
0: ี่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะฮารุกะเพื่อที่ฉันจะถือกำเนิดใหม
4: ่อยากตะเกียกตะกายในแบบของตัวเองดูก็มีแต่ต้องลุยด้วยทุกอย่างที่มีนั่นแหละ
0: นี่ฮารุกะฮารุกะคอยเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยสิ
3: ฉันก็จะไปด้วยค่ะ
0: ขอบใจมากนะฮารุกะ
3: จากนั้นท่านมิเรก็ตระเวนไปตามทีมต่างๆเพื่อนำธงไปคืนไม่มีตำแหน่งไม่มีอุดมการณ์ไม่มีสูงต่ำที่อยู่ตรงนั้นคือความรักที่มีให้แวนการ์ดแค่นั้นจริงๆท่านมิเรอาศัยการนำธงไปคืนต่อสู้กับหลายๆทีมตั้งแต่นั้นมาท่านมิเรก็กล้าพูดความเห็นจริงๆของตัวเองจากรอยยิ้มที่เคยมีให้แค่ฉันกับดันจิก็เริ่มมอบให้ทุกคนในตระกูลมินาเอะท่านมิเรนะได้ถือกำเนิดใหม่แล้วพร้อมปีกคู่ใหม่ที่คว้ามาด้วยความมุ่งมั่นของตัวเองแต่ว่าตัวฉันน่ะ
0: ฮารุกะเป็นอะไรไปฮารุกะฮารุกะก็จะสู้ด้วยใช่ไหม
3: คือฉันนั่นสิฉันน่ะขออนุญาตค่ะ
0: ฮารุกะ
3: ขอโทษค่ะท่านมิเร
0: หืม
3: ฉันขอตัวก่อนนะคะ
0: เออ
3: ขอฝากท่านมิเรด้วยนะคะ
0: เออค่ะ
5: สอบเรื่องเฟดเนี่ยเกรงสุดๆเลย
6: พูดอะไรของนายอ่ะเพิ่งจะเฟดแรกไม่ใช่เหรอ
5: ดูให้ดีเธอเส้นทางสู่ตัวตึงของฉันมันเพิ่งจะเริ่มมา ยูนิฟอร์มเมอร์สุดยอด
6: ขอโทษครับเย้คุณไทกะ
7: เดินมองทางหน่อยสิ
6: ขอโทษครับ
8: เอ้าเป็นประธานนักเรียนนี
9: ่มาทำอะไรที่ห้องม.4 อ่ะ
6: คือว่ามาที่นี่ทำไมครับ
7: ช่วยมาด้วยกันหน่อยได้ไหม
6: เอ๊ะ

0: ้ามตอบว่าไม่ว่างเชียวล่ะ
1: นี่ทอมาถึงนาโกย่าจริงๆงั้นเหรอเนี่ยหรือควรเรียกว่าชิโดกะเนะดีล่ะ
2: เรียกซากุสะนั่นแหละจักรพรรดินีน้ำแข็งคุณโซคาวะฮารุกะอยากคุยด้วยในที่เงียบๆช่วยมาด้วยกันหน่อยได้ไ
3: หมไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: การ์ดไฟแวนการ์ดและฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ
6: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
7: ไม่รู้อ่ะ
8: หนูรู
7: ้
8: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
7: โอ้ยโอ้ย
6: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
9: ที่รัก
10: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
11: ฮะอะไรนะที่รัก
10: ขายังเข้าไม่ได
11: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
10: ้อุ๊ยได้แล้ว
11: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
10: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
11: เฮ้ย
10: ว้าว
5: การ์ดไฟแวนการ์ดและฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ
12: ว้าวลูกอมชุบปี้แท่งตรงยาวยาวยาวได้อีกหักได้ไม่มีงอแบ่งความอร่อยเคี้ยวนุ่มกันได้หลากรสชุบปี้ลูกอมกลิ่นผลไม้แท่งตรงเคี้ยวสนุกไม่ซ้ำใคร
13: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิสกิตี้ควอลิตี้ทุกขวดฮีโดเลย
14: สวนสนุกดรีมเวิลด์สุขสนุกทั้งครอบครัว
15: คุณโยโย่จะเป็นอะไรไหมนะ
16: ฮะคุณอุราระ
15: คุณโยโย่ดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: คือว่าแบบในตู้กดมีแค่ถั่วแดงร้อนกับสุขภาพนะคะเอาเป็นอันไหนดีคะส่วนตัวฉันน่ะชอบสุขภาพมากกว่านะคะ
16: คือว่า
15: คือฉันไม่อยากให้เหลือทิ้งนะคะ
17: ฮอนโดยูยุ
16: เ
17: ออคิดว่าทำไมตัวเองถึงแพ้ล่ะ
15: ถามต้องไปออมคอมด้วยอ่ะ
17: ว่ายังไงล่ะ
16: ทุ่มทุกอย่างหมดแล้วแต่ก็ยังแพ้ไม่ได้เล่นพลาดตรงไหนเลยแปลว่าผมอ่อนแอเองนั่นแหละครับ
17: ใช่แล้วเพราะผลลัพธ์คือทุกอย่างทั้งฉันและนายต่างอ่อนแอถ้าอย่างนั้นสิ่งที่พวกเราควรทำคืออะไร
16: ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก้าวไปข้างหน้า
17: ถูกต้องฉันจะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วนายล่ะว่ายังไง
16: ผมก็จะก้าวไปด้วยครับคุณอุราระผมชอบตบข้าวโพดที่ติดอยู่ก้นกระป๋องมากเลยล่ะครับ
15: ค่ะนี่สุขภาพค่ะ
16: ขอบคุณครับ
15: คือว่าถ้างั้น
17: ถ้าไม่เอาก็ส่งมันนี่เลย

0: างที่แบบนี้ไว้ในนาโกย่าจริงเหรอเนี่ย
1: อยากโดนยอมด้วยยูนิฟอร์มเมอร์สแล้วหรือยัง
0: ได้ยินว่าหายสาบสูญไปแล้วไม่ใช่หรือไงแล้วทำไมถึงกลับมาสร้างความวุ่นวายในฐานะยอดฝีมือของยูนิฟอร์มเมอร์สไปได้ล่ะ
1: โลกนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเหมือนเมฆที่ลอยไปมาบนฟ้า
0: หักหลังแบล็คเอาท์แล้วยังจะกล้าปากเก่งอีกนะปลอบใจตัวเองงั้นเหรอ
1: เธอเห็นเป็นแบบนั้นสินะ
0: แล้วมันมีเรื่องอื่นอีกหรือไง
1: ฉันแค่ว่าโลกที่มีอยู่ในตัวเองเฉยๆแล้วโลกของเธอล่ะมีอะไรอยู
0: ่ไม่เห็นเข้าใจว่าอยากจะสื่ออะไรมาเข้ายูนิฟอร์มเมอร์สอย่างนั้นเหรอคิดว่าฉันจะยอมห่างจากท่านมิเรย์หรือยังไงกันอย่าได้เอาฉันไปรวมกับเธอสิ
1: โลกของเธอมีเธอคนเดียวที่วาดมันขึ้นมาได้
0: เกิดว่าฉันชนะห้ามมายุ่งวุ่นวายกับเดย์เบรกอีก
1: ภาพที่งดงามจะทำให้ใจสั่นไหวแล้วโลกของเธอล่ะทำได้หรือเปล่า
2: Stand up Vanguard
1: Cardinal Fang Fowi
0: Gravidia Deren
1: เชิญของฉันไรเป็นรูทิสนำค่ำคืนจันเพนอันว่างเปล่าขึ้นมือด้วยสกิลจบเทิร์น
0: เทิร์นของฉันไรเป็นเวลส์สกิลทำงานสามารถดูการ์ดเจ็ดใบบนของกองนำเมทิโอชาวเวอร์หนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นดรอหนึ่งใบด้วยสกิลของเดเรนติดตั้งเมทิโอชาวเวอร์ในออเดอร์โซนให้เวลส์โจมตี
1: ป้องกัน
0: จบเทิร์น
1: เทิร์นของฉันไรเป็นคูบิเชียติดตั้งค่ำคืนจันเพนอันว่างเปล่าในออเดอร์โซนดรอการ์ดหนึ่งใบโลกใบนี้แปลเปลี่ยนสู่ดาร์กไนท์ให้คูบิเชียโจมตี
0: ไม่ป้องกัน
1: จบเทิร์น
0: ฉันจะไม่มีวันหักหลังท่านมิเรย์เป็นอันขาดเข้าเทิร์นของฉันไรเป็นบาริงเจอร์ดรอการ์ดหนึ่งใบด้วยสกิลเพิ่มพลังขึ้น 5,000 ติดตั้งฟอลลิงเฮลฮาซาร์ดบาริงเจอร์โจมตี
1: ไม่ป้องกัน
0: จบเทิร์น
1: เทิร์นของฉันไรเป็นคาร์ดินัลโดมินัสออฟฟิศเรกิสติดตั้งแสงจันทร์กัดกร่อนจากดรอปโซนจากนั้นคอโทเค็นกองทัพเงาโลกเข้าสู่ความมืดที่ลึกซึ้งขึ้นกลายเป็นอบิซัลดาร์กไนท
0: ์เล่นตามสูตรสำเร็จด้วยการเพิ่มเวิลด์ออเดอร์แต่ใต้เงานั่นคือหน้ากาก
1: ติดตั้งค่ำคืนจันเพนนั้นว่างเปล่าดอการ์ดหนึ่งใบออฟฟิศเรกิสโจมตีขอกองทัพเงาด้วยสกิลพลังเพิ่มขึ้น 5,000
0: ไม่ป้องกัน
1: First check Second check Draw trigger Draw card 1ใบกองทัพเงาพลังเพิ่มขึ้น 10,000 ให้กองทัพเงาโจมตี
0: ป้องกัน
1: กองทัพเงาโจมตี
0: ไม่ป้องกัน
1: จบเทิร์นแล้ว
0: ยังไม่เปิดฉากบุกเหรอออมการ์ดบนมือไว้เพื่อเล่นกับมาร์คหรือไงงั้นต้องชิงลงมือก่อนเข้าเทิร์นของฉันไรเป็นกราวิเดียเนลทริงเกอร์ติดตั้งเมทิโอชาวเวอร์2ใบจากกองด้วยสกิลดรอ2ใบด้วยสกิลติดตั้งเฮลฮาซาร์ดคอสตันเนล2ใบให้เนลทริงเกอร์โจมตีแวนการ์ดจงพินาศได้หยาดฝนแห่งความล่มสลายสกิลทำงานทิ้งเมทิโอชาวเวอร์1ใบกับเฮลฮาซาร์ด2ใบจากออเดอร์โซนเฮลฮาซาร์ดถือว่าเป็นการ์ดอุกาบาต2ใบสกิลของเนลทริงเกอร์จึงนับว่าทิ้งทั้งหมด5ใบดังนั้นพลังของเนลทริงเกอร์เพิ่มขึ้น 15,000 ได้รับ1คริติคอลจากนั้นทริกเกอร์ส่งผล2เท่าด้วยสกิลของการ์ดอุกาบาตที่ตกดรอปโซนรีทายกองทัพเงาหายไปให้หมด

0: ไม่ป้องกัน
1: การ์ดไฟแวนการ์ดและฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชคดีโชค

0: ช็อกกี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าวเย
0: ้อร่อย
2: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: สทุกโมเมนต
1: ์ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World

0: Euro
1: การ์ดไฟแวนการ์ดและฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟชุดการ์ดพร้อมเล่นจากตัวละครยอดฮิตเล่นง่ายสนุกได้ทุกที่พร้อมลุยการแข่งขันสุดมันตลอดปีแชมป์ประเทศอาจเป็นคุณหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ร้านหนังสือและร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศ
2: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: Twin Drive First check ไม่มี trigger Second check ได้แล้ว critical trigger trigger ส่งผล2เท่า nail trigger ได้รับ2 critical พลังของ stun nail เพิ่มขึ้นไปใบละ 10,000 การโจมตีนี้คือ4 damage
4: damage check ใบแรกใบที่2ใบที่3ใบที่4ไม่มีทริกเกอร
3: ์ใส่หัวกลับไปสู่ความมืดนั่นซะให้สตันเนลโจมตีวันการ์ด
4: ป้องกัน
3: ยังไม่จบสตันเนลอีกใบโจมตี
4: ป้องกัน
3: จบเธอแล้วต้อนได้ถึง5ดาเมจถ้าเข้าเทิร์นอีกทีก็เอาชนะได้แต่ว่าก
4: ลัวมาสมากเลยสินะ
3: นี่มัน
4: เทิร์นของฉันCall of Art สกิลทำงานนำข้ามผ่านช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์จากกองลมดรอปโซนเชื้อไขชั่วร้ายแห่งมรรคสามมังกรไซบาทไทซูCallสกิลทำงานติดตั้งมาร์เกอร์พฤกษามังกรนำมาสออฟฮิวดรากัมจากกองขึ้นมือใช้งานดูการ์ด5ใบบนสุดนำออฟฟิศมาสขึ้นมือ
3: มาแล้ว
4: ตัวข้าจะตัดบ่วงกรรมแล้วจุติสู่โลกคาร์ดินอลมอลออฟฟิศมาสเพอร์โซน่าไร
3: Yeah.

0: น่ะเหรอมาร์คเนี่ย
1: Call of Art กับ Grunder สกิลของ Office Mask ทำงานนำ Office Regis Neso ออกจากเกมติดตั้งค่าผ่านช่วงเวลาเป็นนิรันดร์จากดรอปโซนให้ Off Art Boost Grunder โจมตี
0: ป้องกัน Intercept
1: ให้ Off Art Boostแล้วไซบาร์ไคซูโจมตี
0: จะหยุดไว้ให้ดูป้องกันจากนั้นก็อินเตอร์เซป
1: โล่

0: สั่นสะท้านด้วยความกลัวปกป้องอะไรไม่ได้หรอกนะยอมทิ้งไปแต่โดยดีเถอะโลกที่อ่อนแอและไม่จีรังใบนั้นน่ะออฟฟิศมาสโจมตีสกิลทำงานนำเวิร์กการ์ดจากออเดอร์โซนลงดับโซนกี่ใบก็ได้แล้วขอโทเค็นกองทัพเงาตามจำนวนนั้นการ์ดที่ฉันจะทิ้ง2ใบขอกองทัพเงาได้2ใบจากนั้นออฟฟิศมาสได้รับ1ไรท์สกิลของออฟอาร์2ใบที่ตกดรอปโซนขอกองทัพเงา2ใบสกิลของข้ามผ่านช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์พลังของกองทัพเงาทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5,000
1: มาทีเดียว4ใบ
0: ทีนี้จะทำยังไงกับการโจมตีของออฟฟิศมาส
1: ป้องกัน
0: ทริปเปิลไรท์เฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คเทิร์ดเช็คคริติคอลทริกเกอร์พลังของกองทัพเงาเพิ่มขึ้น 10,000 ได้รับ1คริติคอล
1: ไม่นะ
0: สิ่งที่พบเมื่อไปจนสุดเส้นทางน่าสะพรึงคงเป็นขบวนร้อยอสูรแห่งอันธการสีแดงกองทัพเงาโจมตี
1: ไม่ป้องกัน
0: กองทัพเงาโจมตี
1: ไม่ป้องกันDamage check ใบแรกไม่มีทริกเกอร์ใบที่สองใช่แล้วเรามันอ่อนแออยู่ข้างตัวแท้ๆแต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี
0: ้เหมือนจะยอมรับแล้วสินะโลกของเธอเองนะจะรอเวลาให้โลกที่อ่อนแอของตัวเองพังทลายลงไม่เหลือหรือจะคว้าโลกใบใหม่มา
1: ถ้าเข้ายูนิฟอร์มเมอร์สแล้วจะเปลี่ยนได้เหร
0: อมันก็ขึ้นอยู่กับเธอน้ำแข็งพังทลายแล้วพงไพรล่ะจะเคลื่อนไหวหรือเปล่า
2: ข่าวด่วนมุกพระเอกจินกิโผล่มาที่วันเดอร์ฮิลเอาไงดีเนี่ยลูกพี่ถ้ายังไม่ตายก็ติดต่อกลับมาบ้างเวลาแบบนี้มัวมาทำอะไรอยู่เนี่ยจะเป็นอะไรไหมนะยูยู

0: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
1: ้ซาโตชิและโกที่ต่างก็ทำเป้าหมายใหญ่ของตนสำเร็จแล้วนั้นได้ออกไปตั้งแคมป์กับโคฮารุอย่างสนุกสนานแต่ทว่าด้วยความเข้าใจผิดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นทำให้ทั้งสองผิดใจกันแล้วเบื้องหน้าทั้งคู่โปเกมอนในตำนานลูเกียก็ปรากฏตัว
2: ลูคาริโอฉันเลือกนายอินเทเลียนโ
3: อเอส
2: ลูเกียแบทเทิลตีบอสกันตอนซาโตชิกับโกสู่การเดินทางครั้งใหม่

0: ไม่ได้ผลเหรอไฮโดรปัม
1: ลูคาริโอกระสุนคลื่นพลัง
0: อิตาเลียนต้มเย็น
1: ล็อกเร็ว
0: แรงอะไรอย่างนี้
1: โก
0: เอาลุยแล้วนะเพคาชูเอสเบิร์น
1: เลื่อนที่ขวาไว้แสง
0: เอสเบิร์นเตะเพคาชูขึ้นไปเลย
1: เยี่ยมลูคาริโอบุลเลตพัน
0: อิตาเลียนเอาความแรงเอสเบิร์น
2: เอสเ
3: รก้า
1: ล้มเขาด้วยกำลังทั้งหมดที่มีกันเถอะ
0: ลุยกันเลยทุกคนเอสเบิร์นบอลเพิ่ม
1: ลูคาริโอพอหุ้มด้วยกระสุนคลื่นพลัง
0: ตารุเดริบูดแฮมเมอร์อิตาเลียนใช้มัดช็อต
1: พิกาชูใช้100,000วู
0: เอโรบรา

0: โลกเนี่ยกว้างเนอะซาโตชิ
1: ฮะ
0: ฉันถึงจะบอกว่าอยากออกเดินทางแต่ในโลกที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ฉันจะออกเดินทางคนเดียวไหวไหมนะที่ผ่านมาเพราะมีซาโตชิฉันเลยทำทุกอย่างได้แต่ว่าฉันรู้สึกกังวลจังกังวลมาก
1: พูดอะไรของนายนะ
0: เอ๊ะ
1: โกเองก็ถูกเลือกเป็นสมาชิกโปรเจกต์มิวนะเจอมิวแล้วด้วยบอกแล้วไงว่ามีอะไรก็บอก

0: ันก็พวกเราน่ะเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ซาโตชิ
2: ไปแล้วนะ
0: เมื่อกี้ลูกเกียวบอกว่าไปแล้วนะ
1: ฉันเองก็ได้ยิน
0: จะไปไหนเหรอว้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี
1: ้ว้าว
0: โชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าว
2: เย
0: ้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
5: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยแบทเทิลท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดใบตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

มิกมิกใหม่หอมกลิ่นไอหยุ่นเขียวโฮมิกกลิ่นนักคารันกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดูออริเชียส

0: ยูโร
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
3: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไปครบ Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้
4: โปเกมอนเนี่ยสุดยอดนี่แหละโก
5: ฮะ
4: สิ่งที่ทำให้ฉันคิดจะออกเดินทางไง
5: ความตื่นเต้นตอนที่ได้มาเจอกับโปเกมอนใช่ไหม
4: ใช่อยากเห็นมากกว่านี้อยากรู้จักมากกว่านี้อยากสนิทกันมากกว่านี
5: ้เออเข้าใจเลยฉันก็อยากเห็นอยากรู้จักอยากสนิทกันมากกว่านี้ถ้าทำแบบนี้จะได้รู้จักโลกและโปเกมอนมากขึ้นฉันอาจเป็นคนที่คู่ควรจะเป็นเพื่อนกับมิวขึ้นมาก็ได
4: ้เป็นเพื่อนกับมิวเหรอเจ๋งไปเลยนะ
5: เออ
4: โก
5: ซาโตชิฉันก็จะออกเดินทางบ้างแล้ว

0: ゴー、サトシ、
1: コハロ
2: ー、ベーダー、ヒルキ
0: ー。あ、
3: งั้นเหรอฉันเข้าใจความคิดของทั้งสองคนดีนะไปเถอะ
1: ขอบคุณมากครับ
3: คนที่ต้องขอบคุณคือฉันต่างหากล่ะเพราะได้พวกเธอช่วยฉันเลยได้รู้เรื่องโปเกมอนลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมอีกขอบคุณมากจริงๆนะ
0: อาจไปนานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขอให้สนุกนะคะ
4: แล้วติดต่อมาหากันบ้างนะ
5: ครับแต่จะไม่เป็นไรเหรอครับริชาร์ดเฟลโลหายไปตั้งสองคนน่ะ
3: เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลย
0: เอ๊ะ
6: พวกฉันจะมาเป็นรีเสิร์ชเฟลโลคนใหม่เอง
5: เฮ้ยขอรู้กับอีวุ้ยเหรออ
6: ืมฉันเองก็คิดว่าอยากรู้จักกับโปเกมอนและก็โลกนี้ให้มากขึ้นเหมือนกันและอีกอย่างอีวุ้ยน่ะมีหลายร่างวิวัฒนาการใช่ไหมอาจมีเรื่องที่เราไม่รู้อีกก็ได้ถึงจะว่างั้นแต่ฉันก็ยังต้องไปโรงเรียนและจะเป็นรีเสิร์ชเฟลโลแค่สุดสัปดาห์
5: นี้เอง
1: ถ้าได้เจอกันอีกก็คงดีนะ
5: ที่ผมยังห่วงอีกอย่างก็คือพวกโปเกมอนของผมที่อยู่ในสกุระงิปาร์ค
6: เดี๋ยวฉันดูแลให้เอง
3: พวกฉันเองก็จะช่วยอีกแรงเนาะ
6: ดูสิวันปาจิก็กระตือรือร้อนนะ
5: ขอบคุณนะ
1: ดีจังเลยนะโก
6: แล้วทั้งสองคนจะออกเดินทางเมื่อไหร่เหรอ
1: พรุ่งนี
6: ้
7: เขาได้งานกับท่านสากากิค่ะ
8: จากการทำงานอันไร้ที่ติของเราในมาสเตอร์ทัวร์นาเมน
4: ต์เราได้รู้ตัวโปเกมอนที่แกร่งที่สุดในโลกแล้วเนส
9: โอ้โหแล้วโปเกมอนตัวนั้นอยู่ที่ไหน
7: ไม่ไกลมือพวกเราเลยค่ะ
8: ถ้าท่านสนใจ
4: เราจะไปจับมาให้เมื่อไหร่ก็ได้เนส
9: ฉันคาดหวังอยู่นะ
7: ได้ยินหรือเปล่า
8: ได้ยินสิได้ยิน
4: ท่านบอกว่าคาดหวังในตัวเราอยู
7: ่ถ้าแผนขโมยพิกาชูของเราสำเร็จแล้วก็
8: ไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง
4: ขึ้นเป็นข้าราชการ
8: รู้สึกดีจริงๆ
4: มันซะ
1: ทำความสะอาดเรียบร้อย
5: เอาละไปให้อาหารทุกคนที่ปาร์กันเถอะ
1: เฮ้ยอะไรเหรอพิกาชู
2: บาริ
1: แม่ซาตจันโอคิโด
5: คุณพ่อคุณแม่คุณย่าด้วยเหรอ
6: ฉลองการออกเดินทางของทั้งสองคน
1: เ
10: ซอร์ไพรส์บาริ
1: อ๋อ

0: อากาศดีจังเลยอะไรนะ
1: มาแล้ว
2: จะถามว่าอะไรนะแล้วล่ะก็
3: เราก็พร้อมที่จะแจ้งแถลงไข
2: เพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลาย
3: เพื่อปกป้องสันติภาพของโลก
1: เผยความช่วยสัจธรรมและความรัก
3: ตัวโกงผู้แสนน่ารักและสงเสน่ห์
2: มุสชิ
3: โอจิโร่
2: เราสองคนแก๊งร็อกเก็ตแห่งจักรวาล
3: ไวท์เฮาพรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่
4: ส่วนฉันก็เนียสไงโฟร์นาซ่า
0: พวกนายอีกแล้วเหรอ
2: ฮะคำว่าอีกแล้วอะไรแบบนั้นน่ะไม่อยู่ในพจนานุกรมของพวกเราหรอกนะ
3: การขโมยพิคาชูให้เป็นของขวัญท่านซากากิจนได้นะ forever ทำตลาดไปนั่นแหละจะทำไปเรื่อย
4: ๆนี่แหละพวกเราแก๊งร็อกเก็ตมูซาชิโคจิโร่เนียสแล้วก็
5: โซนาซา
0: ดื้อด้านกันจริงพิคาชู1แสนโว
4: ล แคปซูลนี้ก็กันไฟฟ้าเหมือนที่ผ่านมาเลย
3: เหรอ

0: ินแบบไหนก็ทีมเดียวกันจอลลี่แบร์เพื่อนสีเขียวหนึบ
1: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อป
2: ว้าวเย
1: ้อร่อย
3: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
5: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

0: Dance to Moment
1: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
2: Pokemon Trading Card Game เหรอ
3: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลกับเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
4: ้โอ้โห
5: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
6: นี่ตัดสินกันหรือยังว่าจะไปไหน
7: คงเริ่มจากเดินทางทั่วคันโตยังมีที่ที่ไม่เคยไปอยู่ด้วยนะซาโตชิล่ะ
6: ยังไม่รู้เลยคงเดินไปเดินไปเดินไปเรื่อยๆอยากไปทางไหนก็ไปอะนะ
7: งั้นเหรอง้นจะไปทางไหน
6: ตรงไปเลย
7: ดีจังทางที่เราเลือกจะเปลี่ยนแปลงโปเกมอนที่เราเจอและกำหนดการผจญภัยของเราด้วย
6: ใช่และคนเลือกคือตัวเราเอง
7: ตัวฉันเอง

0: มาพูดพร้อมกันเถอะ
1: เอาสิ
0: 1 2ทางนี้คงต้องแยกทางกันแล้วล่ะนะ
1: อะ
0: โก
1: ฮะ
0: ดีจริงๆที่ได้เจอนาย
1: ฮะ
0: ขอบคุณนะ
1: ไม่เอานะจู่ๆพูดอะไรเนี่ยแบบนี้มันจะร้องไห้เอานะ

0: ซาโตชิขอบคุณที่ได้มาเจอกันนะ
1: ข้างหน้านี้อาจจะมีเรื่องสุดยอดยิ่งกว่านี้รออยู่ก็ได้นะ
0: อะอนาคตนั้นน่ะ
1: เอออ
2: ยู่ในมือของพวกเราไงล่ะ
0: บายนะ
1: โอ้

0: ไว
1: ้ก็ซาโตชิต้องก้าวไปให้ถึงมิวอีกครั้งให้ได้และเป็นเพื่อนกันให้ได้นะ
0: โอ้ซาโตชิก็ต้องเป็นให้ได้นะโปเกมอนมาสเตอร
1: ์
0: ไปกันเถอะซารุโนริไปกันเถอะพิคาชู
1: ยังจำได้หรือเปล่าตอนออกเดินทางจากมาซาราทาวน่ะ
2: พิกา
1: เหมือนกับตอนนั้นเลยทั้งท้องฟ้าทั้งป่าทั้งโปเกมอนทุกอย่างเปล่งประกายไปหมดเลยล่ะ
2: พิกา

ป่านนี้สองคนนั้นจะทำอะไรอยู่ที่ไหนกันนะ

0: ชัยโยจับได้แล้ว
1: Huh?

โลกของโปเกมอนที่กว้างใหญ่ไม่สิ้นสุดชีวิตประจำวันและการผจญภัยของซาโตชิโกและโคฮารุนั้นยังคงดำเนินต่อไปบอกว่าต่อไปก็คือต่อไปไงเล่า

0: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertainment 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่อทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเตวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
2: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
1: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
3: เที่ยวจีนปี2569ฮอตปลอแตกคนไทยบินลัดฟ้าเพิ่มกว่า 80%
4: โอ้ตรงนั้นบางคนน่ะมองจีนน่ะมองแค่ว่าแบบจีนคือจีนใช่มั้ยครับแค่เปลี่ยนมณฑลน่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะมันเป็นเสน่ห์ที่เราควรไปเห็นสักครั้งนึง
3: เจาะลึกเหตุผลที่ทำให้แดนมังกรกลายเป็นที่เที่ยวในฝันของทั้งโลก
4: ที่สำคัญที่สุดเลยนะอันนี้สำคัญมากๆครับ
3: ม
4: ันคุ้มบัดเจ็ต
3: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
5: สนับสนุนโดยถั่วลิสงเคลือบตาโก๋แก่โก๋แก่มันทุกเม็ด
6: นักรบหนูผู้ออกไล่ล่าสิ่งมีชีวิตที่กินมนุษย์เป็นอาหารอย่างฟุคาชิกิชายที่ขนานนามว่าไมซ์คือใครกันแน่ทั้งที่ตำแหน่งชวดของพวกเราพันธมิตร12นักสัตว์ที่ปกป้องมนุษย์ได้ประดับศูนย์ไปตั้งแต่เมื่อ100ปีก่อนแล้ว
7: ครับ
6: อรุณสวัสดิ์ครับผมอาจารย์สอนพิเศษอาซาโอครับ
7: เชิญครับ
6: ดังนั้นผมจึงแฝงตัวเข้ามาสืบข้อมูลในคฤหาสน์แห่งนี้เพื่อไขปริศนาเรื่องนั้น

0: ขออนุญาตนะครับ
1: แล้วถ้าเรานำเอาสูตรแรกสูตรมาแทนค่าตรงนี้ล่ะ
2: ทุกอย่างเลยค่ะจากที่ไม่เข้าใจมันนานก็รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลย
1: ถ้างั้นก็ดีแล้วล่ะ
2: อาจารย์อาซาโอะนะเก่งมากสอนเข้าใจง่ายกว่าโอโตซูมิตั้งเยอะ
1: ไม่แล้วครับถ้างั้นเรามาลองแก้โจทย์ข้อนี้กันดูนะครับ
2: ค่ะ
0: ท่านอาซาโอะ
3: เดี๋ยวผมสั่ง
0: อาซาโอะ
1: ร้อนร้อนร้อนไม่ร้อนฮะ
3: เขายังชั่วผมลืมเติมน้ำร้อนใส่กาพอดีเลย
2: ไม่เป็นไรนะคะอาจารย
1: ์เออครับ
2: ทำอะไรของนายนะโอโตซูมิ
3: กระผมประมาทเลอะเล่อต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่จำเป็นต้องคิดมากหรอก
2: งั้นเดี๋ยวฉันชงเอง
1: ก่อนอื่นก็ต้องทำให้ชายคนนี้ไว้วางใจเราให้ได้
2: ใช่ไหม
1: เพราะคราวที่แล้วเราถึงกับแกล้งทำเป็นกลัวที่สูงไปด้วย

0: ไม่คิดเลยว่าคนที่มาขวางพวกเราจะเป็นหนูไปซะด้วย
1: ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอก
0: นั้นน่าจะกำจัดมันไปแล้วเมื่อ100ปีก่อนไม่ใช่หร
2: ือสัมภเวสีละมั้งตามรายงานของทัศน์โอบนี้เจ้าหนูตัวนี้เนี่ยนอกจากจะพาดเข็มขัดไว้ที่อกแล้วยังไม่มีบัคเคิลควบคุมอีกด้วย
3: แปลงร่าง
0: หรือว่ามันจะเพิ่มกลไกที่เราไม่รู้เข้าไป
2: คงจะเป็นแบบนั้นทั้งที่พวกเราเองถ้าขัดบัคเคิลไปก็ใช้ไม่ได้แท้ๆ
0: แล้วคิดจะทำยังไงต
2: ่อนั่นสินะเจ้ายังไงดีนะ
3: เข้ามาได้เลย
4: อยู่ที่นี่เองเหรอครับ
3: อะไรโดนงานเหรอ
4: เปล่านะครับตอนนี้ผมให้คุณหนูยูนะแก้โจทย์ปัญหาอยู่นะครับแล้วมาหาฉันทำไมตอนที่คุณทำแบบนี้ว้ามันเจ๋งมากเลยครับ
3: เรื่องนั้นน่าลืมๆไปเถอะใครมันจะไปลืมได้ลงล่ะครับ
4: ผมอยากรู้ให้มากขึ้นนะอย่างเช่นสัตว์ประหลาดนั่นเรียกว่าฟุคาชิกิสินะครับ
3: นั่นน่ะเป็นความลับนะ
4: อย่างนี้นี่เองต่อสู้เพื่อปกป้องสติภาพของมนุษย์อย่างลับๆเท่มากเลยครับ
3: ไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอก
4: คือว่า
5: อาจารย์คะอาจารย์อาซาโอะคะ
6: ขออภัยที่ต้องแจ้งปุบปับแต่พอดีฉันมีธุระด่วนที่จำเป็นนะคะ
4: งั้นเหรอครับถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้นะครับ
6: โอตสึมิฉันรีบช่วยไปส่งหน่อย
3: รับทราบแล้วครับคุณหนู
4: เออถ้าหากไม่ได้ไปธุระนานมากแล้วก็ให้ผมอยู่รอดีไหมครับ
3: ไม่ดีหรอกครับ
6: จริงเหรอคะ
4: ครับ
3: เอ๊ะ
4: ไม่ดีมาดีนะครับ
3: นี่เธอจะไว้ใจหมอนั่นเกินไปแล้วนะ
6: ทำไมอ่ะเขาก็เป็นคนดีออก

0: มันน่ารำคาญนะเคย
1: จะให้ทนอยู่เฉยได้ไงครับมันยังมีมาสไลเดอร์คนอื่นนอกจากพวกเราด้วยนะครับแถมยังเป็นหนูด้วยอีก
0: จริงอยู่ว่ามันก็น่าข้องใจแต่ดูเหมือนเขาจะคอยปกป้องผู้คนจากเงื้อมือฟุคาชิกิเหมือนกับพวกเรานะเพลิดเพลินอาจจะเป็นมิตรกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องร้อนใจไปหรอก
1: แต่ว่าที่สำคัญเรื่องนี้นะ
0: ท่านคามูริสั่งการให้ทัซิโอมิไปตามสืบแล้ว
2: ไอ้คนไร้ประโยชน์ที่นายเอ็นดูนักหนานั่นน่ะเลยทำไมต้องเป็นเจ้านั่น
0: เพราะบางอย่างไม่ควรทิ้งขว้างง่ายปัญหาสำคัญกว่านั้นก็คือ
3: ฟุคาชิกิเริ่มมีเขาลางของวิวัฒนาการอย่างนั้นเองสินะ
1: ท่านพี่มูตงหายากนะครับที่ท่านจะตื่นเนี่ย

0: า
1: หนึ่งร้อยปีเหรอบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปเยอะเลย

0: มือเลยตาสุดๆ
1: คุณป้าที่เป็นคนรู้จักเขาบอกว่าบังเอิญเห็นสัตว์ประหลาดน่ะสัตว์ประหลาดเหรอบอกว่าเจ้าของร้านดอกไม้ข้างหน้านี้โดนเจ้าตัวที่มีเขี้ยวงั้นสมาคมวิจัยคดีฟุคาชิกิค่ะถ้างั้นเราไปตรวจสอบกันเถอะใช่คนคนนั้นไหมคะ
2: แต่ก็ดูไม่ได้แปลกไปตรงไหนเลยหรือบางทีคุณป้าเขาแค่ฝันเห็นอะไรแปลกๆจริงๆขอโทษนะที่จู่ๆก็เรียกให้มา
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: งั้นฉันเลี้ยงเค้กตอบแทนนะคะรู้จักร้านดีๆอยู
1: ่นั่นสินะคะ
2: คุณออโตซูมิสนใจร่วมด้วยไหม
3: เกรงว่าผมคงต้องขอผ่านครับฉันคุณหนูไปคนเดียวได้เลย
1: ได้เหรองั้นสักหน่อยนึงก็ได้ไปกันเถอะค่ะถ้ามีอะไรแล้วก็รีบติดต่อมานะ

ีพลังเยอะจินตนาการไม่หยุดนิ่งและดูซุกซนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นพิเศษไม่ค่อยจดจ่อรอคอยอะไรนานๆไม่ได้บางทีก็ขี้ลืมวอกแวกได้ง่ายทำอะไรไม่ต่อเนื่องจนพ่อแม่อย่างเรากังวลคิดว่าลูกไม่มีความตั้งใจแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ADHD เป็นอาการทางสมองไม่ใช่เรื่องน่าอายและสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญคือความเข้าใจการดูแลที่เหมาะสมและกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างหากลูกของคุณมีภาวะสมาธิสั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
2: ไม่รู้อ่ะ
3: หนูรู
2: ้
3: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
1: สแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
0: หมายดีนุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้หมายดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
4: ์ยูโร
5: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิสกิตี้ควอลิตี้ทุกขวดดีโดเลย
6: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
7: ไปนั่งขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
8: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ันทุกโมเมนต
1: ์ดูไรเดอร์เอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
2: ้ตระกูลโอโตซูมิคอยรับใช้บ้านนี้จากรุ่นสู่รุ่นทำหน้าที่เป็นคนเฝ้ายามประจำบ้านจริงอยู่ว่าตระกูลมิซึกิเป็นตระกูลผู้ดีที่มีมาตั้งแต่ยุคเอโดะแต่เมื่อ8ปีก่อนพ่อของโอโตซุมิก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปพร้อมกับแม่ของมิซึกิอยู่นะจากนั้น

ก็อาศัยอยู่ในคฤหาสน์แค่2คนมาตลอดแค่เด็ก12ขวบกับ7ขวบเนี่ยนะอายุแค่นั้นแต่มีใบอนุญาตเป็นกองทั้งหมดนี้เพื่อดูแลเด็กสาวคนนั้นเหรอ

0: ไม่สิอาจจะเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจก็ได
1: ้ของโปรดน่าเอาไปเป็นของฝากเลิฟสุดๆต้องพรีออเดอร์เลิฟไปหมดเลยจองล่วงหน้า5ปีแพงเกินเอื้อมกินทุกวันไม่เคยเบื่ออ
2: ะไรของเขาเนี่ย
0: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะ
3: ขอโทษนะคะขอโทษนะคะพอดีอยากจะซื้อดอกไม้นะคะ

0: าแล้วว่าต้องสวมรอยแทนรีบหนีไปก่อนเจ็บชะมัดโ
1: ทรบอกแล้วไงว่าให้รีบโทรมาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยน

0: Shooter mode.
1: นี่อันตรายนะ
2: เธอเองสินะเจ้าหนูขี้ขโมยเห็นแล้วตาสเลย
3: เห็นขัดเส้นนั้นมัน
2: ฉันคือกระต่ายแห่งพันธมิตร12นักสัตว์เมตามอร์โฟซิส

อร์ดัตโตนั่นคือเหยื่อของฉันต่างหากจะปิดฉากภายใน60วินาที

0: อย่ามาขวางทางฉัน
1: คนที่มาขวางกันมันเธอตั้งหากเล่าถ้าเป็นไข่กระต่ายนี่ฉันเองก็มีเหมือนกันนะ
0: เอ๊ะฮะ
1: แต่ว่า
2: โชว์

0: toll free.
1: เต่าเหรอได้ยังไง
2: นั่นสิทำไมนะฉันเองก็อยากรู้อ่ะเอ๊ะเอาเรื่องนี
1: ่ไม่ปล่อยให้หนี

0: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: Biofarm วิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: น้ำ

0: once the moment
1: ณป่าแห่งนี้มีอาวุธปราบมังกร
2: บังอาจปราบข้ารับ
1: รวมพลังลิงป๊อปสตรอเบอรี่ลิ้นจี่โคล่าอังุ่นเย่สำเร็จ
3: ขอลิงป๊อปอีกนะนะ
1: ลิงป๊อปอร่อยสนุกไม่รู้จบ
4: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลคชั่นการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด

ี้ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: คีสอีกแล้วเหรอ อร่อย
1: เลิกตามเก็บกาสักทีเถอะ
2: คำพูดของฉันต่างหากเล่า
3: เป็นแรงโดดของกระต่ายเลย
1: เป็นหนูคงว่ายน้ำไม่ได้ล่ะสิท่า

ครับ

0: อะไรกันไอ้ท่าทีสดใสแบบนั้น
1: นี
0: ่แกนี่เห็นแล้วก๊าซเลย
1: ไปเฮ้ยเดี๋ยว
2: เอ้านี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยโอ้ยมึน
3: ดีจริงๆที่กลับมาเหมือนเดิมได
4: ้ไม่ทราบว่าใครโทรมาคะ
1: คุณหนูครับคือว่าช่วยทำให้กระผมกลับร่างเดิมทีได้หรือเปล่าครับ
4: ไม่รู้ไม่ชี
1: ้นี่เดี๋ยวงดข้าวเย็นแล้วบอกให้

0: มันอะไรกันเนี่ย
1: โวยวายอะไรเนี่ยออโตซูมิ
0: ป๋าครับ
2: ผมยังไม่ได้กินเลยแท้ๆแต่ชีสมันหดเหลือแค่นี้เฉยเลย
1: นี่ก็รักชีสเกินไว้ค่อยซื้อใหม่ก็ได้นี
2: ่ได้ที่ไหนนี่มันของพิเศษที่ต้องหมักไว้ตั้ง17เดือนเชียวนะผมลงชื่อสุ่มจองหลายรอบตั้ง5ปีกว่าจะถูกรางวัล
1: ที่สำคัญกว่าแล้วอยู่นะล่ะตอนนี้เข้านอนแล้วงั้นเหรอฉันมีมาให้อีกฟองครับแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้าง
2: ช่วงนี้ก็ยังรักษาไว้ได้นั้นมีคนเข้ามาเกะกะไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามีคนอื่นที่แปลงร่างได้ด้วยพวกนั้นเป็นใครมันทำเป็น12นักสัตว์นี
1: ่พันธมิตร12นักสัตว์ต่อสู้กับฟุคาชิกิมาตั้งแต่ยุคอดีตไกลโพ้นเพื่อปกป้องมนุษยชาติ
2: เป็นฮีโร่แห่งความถูกต้องว่างั้นสินะ
1: ก็อาจจะใช่แต่ว่าอาจจะเป็นศัตรูของนายด้วยก็ได
2: ้ไม่สำคัญหรอกผมก็แค่ปกป้องชีวิตขององค์หญิงเท่านั้น
3: ออโตซูมิโซระฉันจะต้องสืบค้นความลับของนายให้เจอนี่ก็เพื่อปกป้องสันติภาพของผู้คน
4: ตอนต่อไปในมาสไรเดอร์ไมซ
5: ์พ่อของหนูหายตัวไป
2: แน่ใจนะว่าเป็นคดีฟุคาชิกิจริง
6: ๆเดี๋ยวโอโตซุมิต้องช่วยทำอะไรสักอย่างให้แน
2: ่สัญญาไว้แล้วงั้นเหรอ
7: ส่วนโค้ดเนมก็เอาเป็น
4: แปลร่าง
7: วิดโดที่แปลว่ากำจัดทิ้งได้ด้วย
8: มาสไรเดอร์วิดโด
2: ว่าเกะกะหน้ามาอีกแล้วเหรอหลีกไปเลย
9: ใครขัดขวางความถูกต้องก็อภัยให้ไม่ได้

0: นมายิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การตองทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พระพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: บุ้มขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะทุกคนต้องการกำลังใจและพลังใจค่ะอย่าลืมนะคะช่อง9กด30ของเรานะคะมีถ่ายทอดสดคอยติดตามทุกกีฬาเพื่อให้ทุกท่านได้ส่งกำลังใจกันเต็มที่ค่ะยังไงคอยติดตามกันด้วยนะคะ
2: ทุกกันสัปดาห์นี้พบกันวันอาทิตย
3: ์สิ่งที่ทำให้วัดผารังหมีนะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็คึกคักขนาดนี้มีคนที่ถูกรางวัลใหญ่ถึง30ล้านบาท
4: ชาวบ้านและญาติโยมทุกท่านที่มีศรัทธาตั้งมั่นกราบขอพรท่านทั้งสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จส่วนมากก็จะสำเร็จกันเยอะ
2: ติดตามได้ในรายการสาธุกันวันอาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์ฟังเรื่องราวของยอดเซียนเครื่องรางสายอนุรักษ์ถึงมุมมองการสะสมพร้อมเปิดรางใหญ่ชมสุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและวัตถุมงคลหายากที่ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆก่อนพาไปกราบขอพรหลวงพ่อชานรงค์อภิชิตโตเกจิอาจารย์สายลี้ลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของหลวงตาดำในโด่งที่วัดทองบางพรมหรือวัดกาญจนสิงหาวรวิหารเขตตลิ่งชันเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
6: ขวดน้ำ
7: ขวดน้ำ
6: ถุงพลาสติก
7: ถุงพลาสติก
6: กล่องนม
7: กล่องนม
8: สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเล
9: เขาก็จะไปรีไซเคิลกลับมาเป็นพวกขาเทียมก็ได
7: ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
6: กล่องนม
7: กล่องนมนี่ครับ
10: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นาทีทางช่อง9กด30
11: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ร้านขายยาทั่วไปและ CJ มอร
12: ์ใจแอนใจแอนทำอะไรอ่ะ
13: นี่คราวนี้แหละ
12: ทำอะไรอยู่เหร
13: อโอ้ยตอกท่าเนี้ยวว้า
12: ขอโทษนะขอโทษรีฟอร์มเหรอร้านโกดะน่ะเหรอ
13: เมื่อวานที่ร้านน่ะ
12: โอ้ตายตายตายตายตายโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
13: อุ้ยไม่จ๋าเป็นอะไรหรือเปล่า
12: จู่ๆฉันวางของมันก็พังลงมาข้าวของเลยตกใส่แม่น่ะลูก

0: ป็นห่วงไปเลยครับแม่ผมจะเก็บผ้าขนมมาซ่อมบ้านให้แม่เองนะ
1: เด็กโง่เอ้ยรู้หรือเปล่าว่ารีฟอร์มบ้านมันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะลูกคงต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วล่ะมั้งเนาะโชว์หัวอยู่ไม่ได้
0: บ้านเราไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกฉันก็เลยตั้งใจว่าจะปรับปรุงร้านเองอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสงสัยจะต้องยอมพาซะแล้ว
2: ฮะลองไปปรึกษาโดราเอมอนกันดีกว่าโดราเอมอน
0: จุ๋ยจุ๋ย
3: ไงกลับมาแล้วเหรอ
2: นายทำอะไรอยู่นะ
0: กลิ่นหอมน่ากินจังเลยอะ
3: กำลังให้หุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญย่างสเต็กให้กินนะดิ
2: หุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญเหรอ
3: ใช่แล้วถ้าเอาการผู้เชี่ยวชาญเสียเข้าไปในปากหุ่นนี่นะมันจะทำงานได้เหมือนผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเลยล่ะตอนนี้ฉันใส่การผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเข้าไปเลย
4: ลองกินดู
3: ยังมีอีกหลายแบบเลยล่ะช่างทำสวนก็มีช่างไม้ก็มีนะเยอะ
2: ช่างไม้ก็มีเหรอ
0: แล้วจะรีฟอร์มบ้านได้หรือเปล่าวะ
3: อ๋อก็ได้อยู่แล้วนะก็แต่ทำทำไมหรอคุณยศผู้เชี่ยวชาญช่างไม้ทัดซัง
4: ถ้าเป็นเรื่องงานช่างแล้วก็วางใจฉันได้เลย
0: ว่าแต่ว่าหุ่นยนต์ตัวเล็กแค่นี้จะมีปัญญารีฟอร์มบ้านได้จริงๆเหรอฮะ
4: ดูถูกมันได้ไงน้อยนะแก
3: จะไอ
4: ้อยากเห็นฝีมือฉันใช่ไหมล่ะนี่จะทดสอบในการปรับปรุงบ้านนี้ให้ดูคอยดูให้ดีอย่างนี้ก็แล้วกัน
0: เข้าใจแล้วน่าใจเย็นๆก็ได้นะขอโทษ
4: ถ้าอย่างนั้นจะเริ่มแล้วนะถ้าหมดแต่มือแล้วก็ระวังพลาดของดินนะ
0: โอ้โหเร็วมาก
4: ห้องของโนบิตะคงอยู่ชั้นที่30นะ
2: อ๋อเหรอว้าววิวสวยสุดยอดไปเลย
3: นี่คุณยศทักชั้นแล้วห้องนอนของชั้นล่ะฮะ
4: ต้องมีอยู่แล้วทำจากเมทัลิกที่หุ่นยนต์นิยมกัน
3: โอ้ไม่ค่อยจะน่านอนเท่าไหร่เลยแฮะ
2: ฮะแม่ตายละต้องโดนดุแง่ๆเลยท่านสร้างขอโทษนะทำให้บ้านกลับเป็นเหมือนเดิมเถอะ
4: รัดแซบ
2: เฮ้ยให้สบายใจหน่อย
3: คงจะรู้ถึงความเก่งกาจของท่านสร้างแล้วนะ
0: เออถ้ามีฝีมือขนาดนั้นก็ถือว่าผ่านสบายบืองั้นไปปรับปรุงบ้านฉันต่อเลยก็แล้วกันนะ
4: ขอปฏิเสธ
0: ใจไอ้ทำไมอ่ะ
4: นี่นั่นแหละคือคำพูดเวลาขอร้องคนอื่นอย่าหวังเลยว่าฉันจะยอมปรับปรุงบ้านให้นาย
2: โดราเอมอนช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอ
3: ทัดสังเนี่ยเขาเป็นช่างไม้คนดังเลยค่อนข้างจะถือตัว
0: ทัดสังผมขอโทษ
2: ใจแอน
0: ผมผิดเองผมใช้คำพูดขอร้องผิดไปแต่ว่ายังไงผมก็อยากปรับปรุงร้านใหม่เพื่อแม่ของผมจริงๆนะครับเพราะอย่างนั้นแล้วได้โปรดนะครับทัดสัง
4: เงยหน้าขึ้นได้แล้วล่ะ
0: แปลว่าจะยอมช่วยปรับปรุงร้านเหรอ
4: ใช่ฉันจะช่วยแต่ว่านายต้องเคลียร์เงื่อนไขของฉันให้ได้ซะก่อน
0: เป็นลูกน้องเหรอ
4: ใช่นายต้องมาเป็นลูกน้องของฉันเพื่อฝึกฝนฝีมือถ้าตั้งใจฝึกแล้วก็ฉันจะยอมรับในความมุ่งมั่นของนาย
0: โถ่เฮ้ยเรื่องแค่นั้นเองลองดูสักตั้งก็ได้เอ้าได้ทำอะไรของนายเนี่ยฮะ
4: เจ้างี่เง่าใช้คำพูดแบบนั้นกับหัวหน้าได้ยังไงกันนายต้องก้มหัวและบอกว่าฝากตัวด้วยครับต่างหาก
0: รู้แล้วเรื่องหน้าขอฝากตัวด้วยนะครับ
4: ดีมาก
2: รีฟอร์มกันเหรอ
0: จะทำให้ฟรีเป็นกรณีพิเศษนะ
4: นี่แน
0: ่เอา
4: เจ้างี่เง่าพูดเรื่องแบบนี้ต่อหน้าลูกค้าได้ยังไงกัน
2: นั่นน่ะสินะงั้นช่วยสร้างน้ำพุในสวนให้หน่อยได้ป่ะล่ะ
4: ได้อยู่แล้วนี่เจ้าใจตักดินให้เร็วๆหน่อยได้ไหม
0: กำลังทำดีไงเล่า
4: เอาปูนซีเมนต์มาสิ
0: กำลังเอาไปให
4: ้ไม้ด้วย
0: กำลังเอาไปให้
4: ต่อตะปู
0: เจอควายงอ
4: ข้อไม่เอาไหนเลย
0: อ้าว
4: เฮ้ยการตอกตะปูจะเวียงแค่ข้อมือไม่ได้มันต้องใช้แรงทั้งแขนหุบแขนเข้ามาแล้วตอกลงไปแรงๆเลย
0: แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเล่าท่อ
4: เรียบร้อยแล้ว
2: โอ้โหโหโอ้ยยอดเลย
1: ยังก็ไว้ได้เชียร์เลยนะเนี่ย
0: โอ้เป็นคนสร้างพวกนี้ขึ้นมาเหรอเนี่ย
2: จิสกาจ้าไม่อยู่เหรอ
3: ท่าทางจะไม่อยู่แล้วนะ
2: เอ้ยอุตส่าห์จะมารีฟอร์มห้องอาบน้ำให้ใหม่แท้ๆเชียวแอบรีฟอร์มเลยไหมเขากลับมาจะได้ตกใจไง
0: เอาเลย
4: รับแซบเจ้าใจไปเอาหินที่ใช้ตกแต่งบ่อน้ำพุ
0: เร
4: ามา
0: แล้วครับหัวหน้า
4: แค่ไหนดีนะสักร้อยก้อนก็คงจะพอมั้ง
0: รับแซบไปร้อยก้อนเหรอเนื้อโอ้ยน้ำหนักแค่เนื้อไม่ไป
1: คงต้องถึงเวลาเบรเวลาสะดวกซื้อแล้วล่ะมั้ง
0: ไม่จ๋าผมก็ไม่จ๋าโอ๊ยสุดแรงเกินเนี่ยยังไม่พอเอาอีกนี่ท่านสั่งต่อไปจะทำอะไรอีกดี
3: แกอดทนเอาไว้นะ
4: เจ้าใจนี่แก
5: กลับมาแล้วค่ะรีบไปแช่น้ำร้อนดีกว่าเอ๊อ่างน้ำมันอยู่ไกลขนาดนี้เลยเหรอฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: อ้าวรู้สึกตัวแล้วล่ะ
2: แกเป็นไงบ้าง
0: เอ้าแล้วบ้านชิซุกะล่ะ
3: ท้าซังนะกำลังจัดการได้เรียบร้อยแล้ววางใจเถอะ
2: ใจแอ้นอย่าหักโหมมากเกินไปนะ
0: บ้าเหรอเนี่ยฉันสลบไประหว่างทำงานไม่สมควรเป็นลูกน้องแล้วอ่ะ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
0: อะหัวหน้า
4: เขาบอกนะเจ้าใจฉันไม่นึกเลยว่าแกจะขนหินกลับมาได้หมดถ้าขนมาได้สักครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเก่งแล้วทีแรกฉันคิดอย่างนั้น
2: ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่า
3: ใจแอ้นก็สอบผ่านแล้วสินะ
4: ใช่ฉะนั้นฉันจะรีบพร้อมบ้านให้ตามสัญญา
0: ขอบคุณมากเลยครับหัวหน้า
2: หาที่ไหนก็ไม่เจ
3: ออะไรล่ะที่ว่าหาไม่เจอ
1: รีบเอามาคืนซะแฟ
0: นอบิตะฉันยังไม่ได้อ่านเลยนะจะบอกให้อ่ะ
2: ฉันขอยืมการ์ตูนซันเดย์ออกมาแล้วทำหายอ่ะทำไงดีต้องโดนใจอันเล่นงานแน่ๆเลย
6: กัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่7-11ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: หลากรสอร่อยหลายยังไงก็เอลเซ่ยูโร
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
5: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: จะเริ่มแล้วนะ
1: เขาทำอะไรอ่ะ
2: อ๋อก็กำลังอ่านโครงสร้างทั้งหมดของร้านนี้ยังไงเล่า
3: เป็นไงบ้างครับหัวหน้า
0: อืมก่อนหน้านั้นต้องเจ้าใจแกลองซ่อมชั้นวางของอันนี้สิ
3: ผมเหรอ
2: จะ
0: การต่อตะปูจะเวงแค่ข้อมือไม่ได้มันต้องใช้แรงทั้งแขนหุบแขนเข้ามาแล้วตอกลงไปแรงๆเลย
3: เอาละนี่เฮ้ยทำได้เฮ้ยเสร็จแล้วครับหัวหน้า
2: ว้าว
0: ถ้าจะทำก็ทำได้ดีนี่นะ
3: หัวหน้าครับที่เหลือขอฝากด้วยนะครับ
0: ไม่หรอกการรีฟอร์มจะจบลงแค่นี้ละ
2: จะอ้าว
1: แค่ฉันวางของเนี่ยนะ
2: ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเดียวอ่ะ
3: นั่นสิมันเก่ามากแล้วนะหัวหน้า
0: จะเก่าแต่ของดีก็คือของดีชาติสาร้านนี้ขึ้นมานับว่าฝีมือดีมากทั้งเสาทั้งคานไม่มีเบี้ยวแม้แต่มิลเดียวคนทำงานเนียบขนาดนี้ศตวรรษที่22ยังไม่มีเลยนะถ้าดูแลรักษาดีๆจะอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยล่ะ
1: ร้อยปีเชียว
2: ยอดเลย
0: อีกอย่างถึงจะสร้างตึกใหญ่โตแค่ไหนมันก็ดึงเอาความอบอุ่นของย่านการค้าแถบนี้ออกมาไม่ได้หรอก
3: ทั้งเหรอจริงด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: อ้าวซ่อมชั้นวางของให้แม่เหรอ
3: แม
4: ่เอาตายแล้วเก่งไม่เบานี่นะลูกขอบใจนะจ๊ะตาเคชิลูกแม
3: ่แม่ครับถ้ามีตรงไหนพังอีกแล้วก็ผมจะซ่อมให้เองเพราะฉะนั้นเปิดร้านนี้ต่อไปนะแม่อย่าไปทำสะดวกซื้ออะไรเลย
4: อ๋อโอ้ยมันก็แน่อยู่แล้วสิลูกเอ้ยแม่จะเปิดร้านนี้ต่อไปจนกว่าจะตายนั่นแหละ
3: หัวหน้าครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ
5: ทัศน์ซังวันนี้ขอบคุณนะครับ
0: อะไรกันฉันยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะ
5: เขินใหญ่เลยดูสิ
2: รักจังเลย
0: ว่าไงนะนี่อย่ามาลามปามกันนะ
2: นอนสติ๊กเกอร์ที่ทำให้กลายเป็นโนบิตะ
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
2: มีอะไรเหรอหรือขอออกมาทำไมเนี่ย
1: หาที่ไหนก็ไม่เจออ
2: ะไรล่ะที่ว่าหาไม่เจอ
1: รีบเอามาคืนซะแฟ
3: นอมิตะฉันยังไม่ได้อ่านเลยนะจะบอกให้อ่ะ
1: ฉันขอยืมการ์ตูนซันเดย์ออกมาแล้วทำหายอ่ะทำไงดีต้องโดนใจอันเล่นงานแน่ๆเลย
2: ลองหาดูดีๆอีกทีนึงนะ
3: เร็วๆเข้าแท้ท่า
1: เร็วเอาไปเร็ว
2: ไม่ไหวแล้วจริงๆนะสติ๊กเกอร์ตัวแทน
1: สติ๊กเกอร์ตัวแทนเหร
2: อเอาหนังสือที่ไม่ใช้แล้วมาหน่อยสิ
1: หนังสือที่ไม่ใช้แล้วมีสมุดโทรศัพท์เล่มเก่าอยู่อ่ะ
2: มาก็แกะสติ๊กเกอร์ออกมาแผ่นนึงเร็ว
1: ตุ้มของโซนิโ
2: อเอาแล้วก็เอาไปแปะไว้ที่สมุดหน้าเหลืองอ่ะเอาสมุดนั่นน่ะไปคืนเขาเลย
1: อย่าล้อเล่นน่ะคืนทำแบบนั้นแล้วพวกนั้นยิ่งโกรธฉันหนักขึ้นไปอีกสิ
2: เอ้ยปัดโถเอ้ยไม่เชื่อใจกันบ้างเลยดินะขอโทษทีนะหนังสือเล่มนี้ใช่หรือเปล่าเล่า
1: ฮะโอ้ใช่ๆเล่มดีเลยเอาคืนมาเลยขอโทษที่คอยนะแอน
3: โอ้
1: มันตลกมากเลยจริงๆนะฉันเนี่ยหัวร้อนจนปวดท้องไปหมดเลยล่ะ
2: เ
1: ฮ้ยส
2: ติ๊
1: กเกอร์อันนี้มันสนุกดีจริงๆเลยนะ
2: เวลาที่เราหาของที่ต้องการไม่เจอนะถ้าเขียนชื่อของสิ่งนั้นลงไปในสติ๊กเกอร์แล้วก็เอาไปแปะกับอะไรมันจะกลายเป็นของสิ่งนั้นทันทีเลยล่ะ
6: โนบิตะผลสอบออกแล้วไม่ใช่เหรอเอามาดูซิ
1: จึ๋งเลยทำไงดีวันนี้ก็ได้ศูนย์อีกแล้วอะจริงสิแปะสติ๊กเกอร์บนใบปลิวนี่แหละผลสอบวันนี
2: ้โนบิตะจะบอกอีกครั้งแล้วว่าห้ามเอามาใช้ทำแบบนี้เอาคืนไปเลยเอาคืนมา
1: ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนิดเดียวเองอ่ะ
2: ไม่ได้เอาคืนมาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยยายข้าจะได้ใจมากเกินไปแล้วนะแบบนี้เฮ้ยเอาใจหนูยายนายโอ้ย
1: ไอ้ละขอเอาสติ๊กเกอร์นี่ไปเล่นหน่อยนะ
5: นี่ครับผลสอบครับ
6: ก็ตายได้คะแนนถูกเกินคาดนี่ไม่ใช่ศูนย์คะแนนก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าโจทย์ข้อนี้แถม

0: คะแนนหรือเปล่าเนี่ย
1: สติ๊กเกอร์นี่สะดวกดีจัง
2: นี่โนบิตะช่วยเอาค้อนในห้องเก็บของมาให้พ่อหน่อยสิ
1: ป่ะนี่ครับ
2: โอ้ขอบใจนะท่านมันตอบยากจังเลยนะ
0: ตายจริงไม่มีรองเท้าแตะเลย
1: นี่ครับรองเท้าแตะ
0: แม่ขอบใจนะจ๊ะเดินไม่ค่อยถนัดเลยนะเนี่ย
1: งั้นผมไปบ้านแล้วนะครับ
3: เดี๋ยวก่อนโนบิตะจะเอาสติ๊กเกอร์ไปทำเรื่องไปเข้าท่าอีกแล้วล่ะสิ
1: โอ้ยโดราเอมอนนี่น่ารำคาญจังเลย
3: เฮ้ยนี่รีบเอามาคืนเดี๋ยวนี้เลยแล้ว
1: สามร้อยไปแล้วนะ
0: เน่เน่ให้เราลองขี่บ้างเน่
1: ไม่ให้หรอก
0: ฮะว้าวรถสามล้อคันใหญ่จังทำไมไม่เห็นจะวิ่งเลยอ่ะชั่วไปดีกว่า
3: เฮ้ยเกือบแย่แต่แล้วไม่เล่าหน่อยโดบิตะหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี
4: ้เอ้าสิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่อง9การ์ตูนก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไงให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้องๆหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่อง9การ์ตูนแล้วถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับชมการ์ตูนในวันนั้นแล้วโพสต์ภาพลงใน Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนรูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละ10คนก็เตรียมรับของที่ระลึกดีๆจากไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในรายการช่อง9การ์ตูนและทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลย
5: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะแล้วหมอนแย้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021433330ค่ะหรือแอดมาที่ line @@sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: สนุกตั้งแต่เด็กเพื่อนกันตั้งแต่เล็กตูมตามกรอบหอมอร่อย
1: แล้วเป็นรถสำล้อแล้วเหรอ
2: เฮ้ยทำแสบนะ
1: นี่แหละตู้ไปรษณีย์เลย
2: อ่ะอ่ะ
1: ยืนไปสักพักแล้วกันนะชิซุกะ
3: อานาบิตะ
1: นี่ไปเล่นด้วยกันไหม
3: อ๋อคือว่าแม่ให้ฉันน่ะเอาของไปให้คุณยามาดะที่อยู่เมืองข้างๆอะจ้ะ
1: เมืองข้างๆเหรอโหยไกลแย่เลย
3: เพราะฉะนั้นนะเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะนาบิตะนะบ๊ายบาย
1: เดี๋ยวจริงสินี่ช่วยรอแป๊บนึงนะนี่ไงบ้านคุยามาดะอยู่ตรงนี้ไง
3: เฮ
1: ้
3: ย
4: ค่ะ
3: คุณยามาดะนี่ค่ะ
4: ขอบใจมากเลยจ้า
3: ไม่เป็นไรค่ะหนูขอตัวก่อนนะคะงงอยู่นะจัง
5: ห้าศูนย์สองสี่สามหกแปดสี่เจ็ด8 3 2 1 6 8 6 2 4 2 3
1: เป็นงานตลกบ้างเลยใช่ไหม
5: 5 3 2 1 4 3 2 3 1 4 1 5 9เฮ้ยสิ่งของการ์ตูนนี่มันไม่เห็นตลกเลยสักนิดมีแต่ตัวเลขอะไรเนี่ยฮะ
1: เออมันไม่น่าเป็นไปได้นี่นาไหนดูดิ
5: เฮ้ยที่มันสมุดโทรศัพท์นี่นา
1: เฮ้ยน้องฝีมือเจ้าน้องพิตาแน่ๆเลยอ้าวเอ๊ะ
6: นี่เจ้าหนูเอามาสิ
1: ฮะขอบคุณฮะ
6: ทำไมเปิดฝาไม่ออกกันเนี
2: ่ยจักรจี้จักรจี้จักรจี้หน่อย
1: ขอโทษนะคะลูกสาวคุณเนี่ยคงจำบ้านผิดนะคะเลยเอาของมาส่งที่บ้านดิฉันนะคะ
3: เฮ
1: ้ขอโทษค่ะ
3: หยุดดูนะหยุดดูนี่ด้วยนะมีไม่ใช่ทางไปดูน
1: ี
3: ่ตาหยุดไหนหยุดไหนหยุดไหนหยุดไหนหยุดไหนหยุดไหนหยุดไหนหยุดไหนหยุด
1: เฮ้ยจริงสิ
2: หยุดนะไปไหนไปไหน
3: หยุดก่อนทุกคนหยุด
2: อะไรสัญญาณไฟแดงอะ
1: แดงนานมากแล้วก็เลยจะเขียวสักทีละเนี่ย
2: เราไปทางอื่นกันดีกว่านะ
1: ไป
3: สวยซะจริงๆเลย
2: มีแป้งทอดด้วย
1: โอ้ยมีเงินเยอะแยะเลยสุดยอดคราวนี้ฉันได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่จริงก็เป็นอยู่แล้วนะเศรษฐีเนี่ย
2: โอ้โหมีแป้งทอดเยอะแยะขนาดนี้
5: ใช่ไหมจริงเลยอ่ะโอ้ยดูดิน้ำลายไหลแล้วอ่ะจุ๊บไอ้จุ๊บแบบปุ้ยปุ้ยปุ้ย
2: เอ้
5: ยเจ้าโนบิตะฉันสุดจะทนแล้วนะ
3: ฉันก็ไม่ทนเหมือนกัน
1: ก็ด้วย
2: เราไปสั่งสอนหมอได้ให้สำเริ่มกันเลย
1: โอ้
7: เฮ้ยสนุกชะมัดเลยแฮขอแค่มีไอ้นี่เราจะเอาอะไรมาเป็นตัวแทนก็ได้
2: หาอยู่นั่นไงถืออยู่นั่นแล้วจับไม่ได้เลยจับไม่ได้
7: ใครจะยอมให้จับง่ายๆกันเล่า
5: เอานี้แกนี้ไม่รอดนะ
1: เรียบใจว่าให้ดีเถอะ
5: คืออะไร
2: เฮ้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

0: ขอแค่นี้ก็แล้วกันนะทุกคน
1: นั่นน่ะสิท่าทางเขาจะสำนึกผิดแล้วด้วย
2: สงสัยจะอายมากเลยด้วยแดงไปทั้งตัวเลยเห็นไหม
3: ถ้าทุกคนว่าอย่างนั้นเอาไปว่าวันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันนะฮะนี่แล้วแกจะมาหาเรื่องแกล้งกันแบบนี้เชียวนะโนบิตะ
0: คราวเนี้ยหวังว่าคงจะเข็ดนะอย่าไปแกล้งใครเขาอีกแล้วเอากลับบ้านแล้วกันเถอะ
2: โนบิตะ
4: วันนี้เป็นวันที่สนุกจริงๆเล่นจนรู้เวลาเลยเฮ้ยล็อกประตูซะแล้วเหรอเนี่ยอะไรกันล็อกทั้งที่เรายังไม่กลับบ้านเนี่ยนะ
5: ไม่ทราบว่าใครคะ
4: ก็จะใครล่ะครับก็ผมเองไงโนบิตะไงครับ
5: โนบิตะกลับมาตั้งนานแล้วล่ะจ้ะ
4: เดี๋ยวสิครับหมายความว่ายังไงอะ
5: เป็นอะไรไปล่ะไม่เห็นทานเลยสักคำ
6: หน้าก็แดงแป๊ดเชียวมีไข้หรือเปล่าเนี่ย
5: ไหวหรือเปล่าโนบิตะเอาปลอดมาวัดไข้หน่อยดีไหม
4: ตู้ไปรษณีย์กลายเป็นตัวเราไปแล้วไม่จริง
6: หน้าแดงกว่าเมื่อกี้นี้อีกนะ
5: แถมไม่ยอมพูดอะไรเลยด้วย
6: พาไปโรงพยาบาลดีไหมเนี่ย
5: นั่นสิพาไปเถอะค่ะ
6: ใช่แล้วครับถึงวันเกิดของผมแล้ว
2: ฮะเหมือนกันเลยอ่ะ
6: วันเกิดไม่ใช่วันที่อายุเพิ่มขึ้น1ปีแล้วครับ
2: หมายความว่าไงอ่ะ
6: มันคือวันที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีก1ขั้น
2: โอ้
6: เพราะงั้นผมจะออกจากบ้าน
2: ฮะออกจากบ้าน
6: ถ้าไม่ทิ้งชีวิตที่แสนสบายอย่างนี้ผมก็ไม่มีวันเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว
7: คนครับต้อนรับเข้าสู่ก็อตจิเนโซ่ Energy Hero กับพวกเรา5คนนะครับผมเต๋อน้องกระชายน้องแจ็คกี้พี่ก็อตจิและพี่เนโซ่
8: รู้หรือเปล่าว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันพาเราไปพาเรามาแต่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้กระชายว่าเป็นไร
9: อากาศก็ได้ครับ
8: แต่แจ็คกี้อะ
10: ลมแน่ๆเลยค่ะ
8: ลมเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยครับลมสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได
10: ้ลมเนี่ยนะคะจะช่วยโลกได
8: ้
10: ปกติลมเนี่ยเห็นทำได้อยู่อย่างเดียวก็คือทำให้ผมดิฉันกระเซิงค่ะไม่ได้ช่วยโลกได้หรือเปล่า
9: แล้วทีนี้เราจะเอามันมาทำอะไรได้หรอครับ
11: ฟิวถึงจะมองไม่เห็นแต่ลมก็มีพลังงานมหาศาลนะครับขนาดกังหันลมต้นยักษ์ยักษ์ยังพัดจนหมุนติ้วได้เลยล่ะครับ
8: ใช่แล้วครับถ้าอยากจะรู้ว่าลมสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้อย่างไรคนที่จะมาตอบคำถามเรานั้นก็คือพี่ก๊อตจีครับ
12: ใช่แล้วครับน้องๆลองเป่าลมใส่มือตัวเองดูสิครับสัมผัสได้ถึงแรงลมไหมแรงเล็กๆแค่นี้แหละถ้าไปรวมกันในทุ่งกว้างจะกลายเป็นพลังวิเศษได้เลยนะเห็นกังหันลมยักษ์ที่หน้าตาเหมือนพัดลมพวกนั้นไม่ล่ะแทนที่มันจะใช้ไฟเป่าลมออกมามันกลับใช้แรงลมมาหมุนตัวมันเองเพื่อเสกเป็นไฟฟ้าส่งกลับมาให้เราใช้ในบ้านนะครับไม่มีการเผาไหม้ไม่ปล่อยควันเสียมีแค่พี่ลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทิ้งไว้แค่พลังงานสะอาดให้โลกเราสดชื่นและเป็นมิตรต่อโลกด้วยนะครับ
10: แถมลมเนี่ยไม่มีวันหมดและไม่ปล่อยควันพิษเหมือนพวกถ่านหินด้วยนะคะ
13: โหเมื่อกี้ก็สะอาดสุดๆเลยครับพี
11: ่ถูกต้องครับพลังงานลมทั้งสะอาดและปลอดภัยต่อโลกสุดๆแต่รู้ไหมครับว่ากว่าที่สายลมธรรมชาติจะเดินทางผ่านกระบวนการไปเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าส่งตรงถึงบ้านเราเนี่ยมันต้องผ่านเส้นทางที่ซับซ้อนมากๆเลยนะ
8: นี่ถูกต้องเลยครับพี่เนโต้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมีเกมมาให้น้องกระชายกับน้องแจ็คกี้แข่งกันไม่ใช่เล่นด้วยกันนะแข่งกันกับเกมที่มีชื่อว่าไฟฟ้าป่าวงกฎสำหรับเป็นการของเกมไฟฟ้าป่าวงกฎนะครับน้องกระชายกับน้องแจ็คกี้จะได้รับหลอดคนละ1ชิ้นแล้วก็ช่วยกันเป่าลูกปิงปองที่เป็นตัวแทนของพลังงานนะครับผมไปให้ถึง

0: จุดหมายก็คือบ้านหลังนี้นั่นเองถ้าใครทำได้ก่อนถือว่าทำภารกิจสำเร็จเกมนี้ต้องแข่งกันนะจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมหรือยัง
2: พร้อมครับ
0: 3 2 1ลุยอุ๊ยเอาเอาเปาเปาเปาเอาเอาเอาใครจะล้มหมดก่อน
3: ไม่ถึง
0: นะเอาไม่ถึงหรอ
3: สล
0: ับ
3: ก
0: ัน เอาสลับกันมีสลับฝั่งกันด้วยเอาเอาได้ไหม
3: โอ
0: ๊
3: ยอยู่ตรงไหนเนี่ย
0: เอาเอาไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเอากระชายต่อเลยกระชายต่อเลยเอาเออเออเอาเบาๆเบาๆอัพไปเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าได้ไหมอุ๊ยติดดินนิดเดียวคุณน้องแจ็คกี้ถึงไหนแล้ว
3: ยังอยู่ที่เดิมค่ะ
0: กลับมาตรงกลางอุ๊ยโอเควางเลยเป่าอ่ามาแล้วเกินครึ่งทางแล้วแต่น้องก็ชายดูใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะเฮ้ยอันนี้เป็นเทคนิคอะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะเทคนิคเป่าย้อนหลังเหรอมันก็ติดพุงแล้วไง
3: อย่าให้เป็นอันนี้สิอย่าเป็นปรึกอย่าให้เป็นปรึก
0: เอ้าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวอ้าวน้องกระชายเป็นผู้ชนะไปในเกมนี้เย
4: ้พลังงานลมคือพลังงานสะอาดที่ใช้แรงธรรมชาติมาผลิตกระแสไฟฟ้าครับ
1: แถมพลังงานลมเนี่ยไม่มีวันหมดด้วยนะคะ
2: ไม่ปล่อยคาร์บอนทำลายโลกด้วยครับ
0: นี่พลังงานลมนะครับผมถือว่าเป็นพลังงานสะอาดและที่สำคัญเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้เลยเพราะทำให้โลกของเราน่าอยู่และอนาคตของเราสดใสมากยิ่งขึ้นหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับก็อตจิเนโซ่เอเนอร์จีฮีโร่พวกเราทั้ง5จะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีกนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พ

0: ได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิด

0: แต่แม่อีฟก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีฟเดินมาถูกทางและเลือกถูก
1: ค่ะ
0: 5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอขาอยากทราบ
2: ต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำนำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดนะซึ่งงาดำนำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
0: ๆน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02114330 02114330

0: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

0: วัสดีครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
1: วันนี้เราได้ยินรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานพูดถึงเรื่องของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในหลายๆครั้งนะครับวันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันว่าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานกันในรูปแบบไหนในสัดส่วนอย่างไรโดยเฉพาะตัวแผน PDP ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเรื่องของ Public Hearing ในการรับฟังความคิดเห็นกันไปแต่พอหลายคนทราบว่าผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีฮะฝากคำถามมาเรื่องของนโยบายที่หลายคนรอคอยเรื่องของโซล่ารูฟท็อปฮะตกลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่หลายคนบอกว่าเตรียมหลังคาบ้านไว้รอเรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้ฮะเที่ยวนี้รัฐบาลเราทะเยอทะยานมากนะครับ
1: ครับ
0: ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตไฟใช้เองได้ติดโซล่ารูฟท็อปแล้วเที่ยวนี้เราไปไกลกว่าผลิตไฟใช้เองอีกจริงๆวันนี้ปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: ให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: ใช่ครับเพราะถ้าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นทุนไฟแพงต้นทุนน้ำมันแพงเนี่ยเพราะเราไปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือจะแก๊สที่มาผลิตไฟจากต่างประเทศพอยิงกันเกิดปัญหาของออกมาไม่ได
1: ้
0: ของมันก็แพงใช่ไหมครับเราก็แก้ปัญหาด้วยว่าต่อไปเนี้ยแทนที่เราจะพึ่งพาการนำเข้าสิ่งเหล่านี้นะ
1: ฮะ
0: ถ้าเป็นไฟเนี่ยเรามาผลิตเองก็ติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: แสงแดดมีอยู่ทุกที่ถ้าไม่มีคนมาบังมันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบกติกายุ่งยากวุ่นวายต้องไปขออนุญาตที่1ที่2ที่3ที่4เต็มไปหมดตอนนี้แก้หมดแล้วนะครับการขออนุญาตไปขอที่เดียวคือที่สุดท้ายคือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภา
1: ค
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์พยายามทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดไม่ต้องขออนุญาตหลายที
1: ่
0: นะผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ท่านปลัดติดหรือเปล่าฮะ
0: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
1: ขออนุญาตอย่างเดียว
0: แค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
1: บ้านตัวเองด้วย
0: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยต้องไปขออนุญาตแล้วใช้เวลานานไหมไม่ต้อง

0: ช่นะครับแต่ทําไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดเพราะขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
1: ครับ
0: อันที่2เนี่ยหลายคนบอกติดแผงไว้ผลิตโซล่านะฮะผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะผลิตตอนกลางวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใช้ตอนคืนล่ะทำยังไง
1: เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านกลางวัน
0: ถูกต้องบางคนกลับมาบ้านตอนคืนนะฮะเขาก็บอกไปติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมามันก็ไม่คุ้
1: ม
0: นะฮะต้องไปซื้อแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: ถ้าซื้อแบตเตอรี
1: ่โอ้แพง
0: ก็แพงอีกนะฮะเลยมีนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟไงหมายความว่าตอนกลางวันติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมาไม่ได้ใช้
1: ครับ
0: รัฐก็รับซื้อไฟคืนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไฟผลิตออกมาไม่ได้ใช้
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ใช้รัฐรับซื้อคืน
1: ครับ
0: แล้วถ้าไปใช้ไฟในเวลาอื่นก็เอาไฟที่รับซื้อคืนเนี่ยมาเป็นส่วนลดของค่าไฟในรอบเดือ นก่อนหน้าเนี่ยนะฮะทั่วประเทศเขาก็เปิดโอกาสให้ทำแต่ราคาก็ไม่จูงใจบ้าง
1: ครับ
0: พอจูงใจมีคนมาลงทะเบียนขอติดตั้งเยอะก็ไปล็อกไว้ไปแคปไว
1: ้ครับ
0: ทั่วประเทศที่100เมกะวัตต
1: ์ต้องไม่เกินเท่าไหร่ต้องไม่เกิน100เมกะวัตต
0: ์ถูกต้องครับทั้งประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: เรามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต
1: ์
0: เขาแบ่งให้แค่100เดียวสำหรับไปติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่าน้อยมากเรามาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500
1: ครับ
0: และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปที่ส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นเนี่ยจะปรับจาก500เนี่ยไป 10,000 เมกะวัตต์เลยแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เราปรับมุมใหม่เราไม่ได้มองว่าเป็นการติดแผงผลิตไฟไว้ใช้เอง
1: ครับ
0: แต่มองว่าวันนี้เป็นการให้สิทธิ์กับประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขอยืมหลังคาขอยืมที่ดินเอาแผงไปตั้งผลิตไฟออกมาการไฟฟ้าก็รับซื้อเหมือนไปซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าครับที่มาทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าครับแต่ที่วันนี้เดี๋ยวในแผนผลิตพลังงานเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งเลยนะฮะปกติพอเราพูดเปลี่ยนผ่านพลังงานเดี๋ยวจะต้องผลิตไฟเพิ่มจากแสงอาทิตย์เพิ่ม คนก็คิดถึงอะไรฮะโซล่าฟาร์มเป็นโอกาสของธุรกิจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแต่เที่ยวนี้เราแบ่งหมื่นเมกะวัตต์บอกให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: สำหรับประชาชนที่เป็นหลังคาบ้านเท่านั้น
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอติดแผงเนี่ยเขาก็สามารถขายไฟเสมือนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลยในที่สุดนะครับแล้วที่สำคัญคือหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเงินก้อน
1: อ
0: ่ะคือแผงโซล่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนใช้เงินพอสมควร5กิโลวัตต
1: ์
0: ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,300 1,400 1,500 ประมาณนี้เงินเยอะครับเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000สมมติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
1: รัฐดาวให้ก้อนหนึ่ง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะ
1: ครับ
0: แบงค์ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์ครับ
0: มันมีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปก็มีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคาน ั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได
1: ้
0: ก็เอาไฟที่ขายได้ไป
1: จ่าย
0: เรานั่งอยู่เฉยๆคำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนลดค่าไฟในรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย คืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟนะฮะยังคิดด้วยซ้ำว่าทำให้เป็นรายได้ไปเลย
1: เป็นแพสซีฟอินคัมเลย
0: ก็เหมือนโรงไฟฟ้าเลยนะครับเพราะเที่ยวนี้เราไม่ได้มองแค่เป็นการเอาเงินกู้มาใช้แต่การเอาแผงโซล่าไปติดบนหลังคาประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสำรองพลังงานในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วกำลังจะออกตัวแล้วในเดือนตุลาคมนี้นะครับทุกฝ่ายเร่งทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังตอนนี้คือพยายามจะทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุด นะครับแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ตัดสินใจติดแผงโซล่า
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่า1ล้านครัวเรือนสมมุติตัวเลขนะฮะแล้วมันจะไม่กระจุกอยู่เฉพาะบ้านคนที่มีสตุ้งสตางค์ที่เขามีกำลังพอที่จะเข้าถึงโซล่าเซลล์เหล่านี้อยู่แล้ว
0: ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลังคาด้วยใครมีต่างจังหวัด
1: มีที่เยอะ
0: มีที่ดินนะฮะแล้วก็แคปไว้ที่5กิโลวัตต์บางคนก็บอกว่าทำไมให้แค่นี
1: ้
0: แต่5กิโลวัตต์เนี่ยเราคำนวณแล้วเนี่ยเป็นปริมาณที่กำลังพอดีแล้วมันจะได้กระจายตัว
1: ไม่งั้นก็บ้านมาเหมาเป็น10 20หรือ100ขึ้นมา
0: ไม่งั้นก็บ้านคนเดียวบางคนผลิตไป50กิโลวัตต์100กิโลวัตต์นะครับก็มากินพื้นที่เพื่อน
1: มันก็ได้กระจายถั่วเฉลี่ยไปถึงบ้าน
0: 5กิโลวัตต์กระจายออกไปนะครับเราก็ดูว่ากำลังการผลิต5กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1เดือนนะฮะก็จะผลิตไฟได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยนะถ้าตีเป็นมูลค่าคูณค่าไฟอยู่ที่ประมาณ4บาท
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้อัตราค่าไฟเราลดแล้วนะครับ 200หน่วยแรก3บาททำแล้วนะครับไฟทางดึงออกแล้วนะครับเฉลี่ยค่าไฟไป3บาทกว่าเนี่ยถ้า600 700หน่วยมันก็ตีเป็นมูลค่าค่าไฟประมาณ 2,000 2,000 กว่าบาท
1: ครับ
0: มันหมายความว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยใครที่จ่ายบินค่าไฟเดือนละประมาณ 2,000 2,000 กว่าติดแผงโซล่านี่แทบจะเหมือนว่าได้ใช้ไฟฟรีเลยนะฮะเราก็อยากจะกระจายสิทธิ์นี้ออกไปให้มากที่สุดไม่กระจุกตัวนะฮะเฉพาะบ้านหลังใหญ
1: ่
0: เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าพยายามกระจายโอกาสนี้ไปให้กับทุกคนทั่วประเทศ
1: แน่นอนพอมันมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยหลายบ้านน่าจะเร่งในการติดตั้งก็มีความกังวลครับว่าเอ๊ะมีการเร่งติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพที่เอามาติดตั้งได้คุณภาพหรือเปล่าน
0: ี่คือเรื่องสำคัญมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปออกกฎระเบียบขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปตามขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเขาก็หนีขั้นตอนเขาก็ไม่ไปขออนุญาตแล้วก็ไปติดกันเองพอไปติดกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่แผงอย่างเดียวสายไฟนะครับ เราก็เห็นหลายครั้งว่าพอติดตั้งเสร็จพอใช้เนี่ยไฟไหม้นะฮะมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู
1: ่
0: เมื่อเที่ยวนี้พอเราทำให้ขั้นตอนมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนมาขออนุญาตสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องดู คือคุณภาพมาตรฐานการติดตั้งเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราเข้มงวดกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเปิดทำขั้นตอนให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะฮะแต่ก่อนจ่ายไฟเนี่ยการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจดูหมดท
1: ุ
0: กบ้านก่อนที่จะตรวจรับรองติดสมาร์ทมิเตอร์ต้องเช็คว่าอุปกรณ์มีคุณภาพการติดตั้งได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัยนะฮะถึงจะเชื่อมต่อให้ก็ดูแค่ขั้นตอนนั้นอย่างเดียวซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยภูมิภาคนครหลวง บอกแล้วว่าถ้าติดแผงโซล่าไม่มีขายไฟคืนเขาใช้เวลา1สัปดาห์นะฮะแต่ถ้ามีขายไฟคืนก็จะทำให้เร็วที่สุดใช้เวลายังไงก็ไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นที่รอมาเป็นปีเนี่ยนะฮะก็เอาว่าหลักสัปดาห์นะฮะพอแจ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองให้ได้นะมันไม่ใช่แค่มาตรฐานอุปกรณ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าของมีพอหรือเปล่านะแล้วทีมที่จะติดตั้งมี
1: ช่างที่ไปติดตั้งก็ไม่คว
0: ร
1: จำกัด
0: บางคนไปพูดต่ออีกบอกว่าเฮ้ยเผลอๆมีบริษัทเตรียมรอติดตั้งละ
1: รูปปากคือเลยฉันมีช่างอยู่ในมือเยอะ
0: ก็ในเมื่อเราหลักของเราเนี่ยแผงโซล่าเราก็เปิดกว้างให้แข็งแล้วก็จ่ายออกให้ประชาชนแล้วเราจะไปบีบคนที่จะมาติดตั้งเนี่ยให้ผูกขาดได้ยังไงเราก็ต้องให้มีการแข่งขันตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดแพลตฟอร์มนะครับให้ทุกคนทุกบริษัทที่อยากจะมาประกอบอาชีพติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนหมดแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าได้คุณภาพหรือเปล่าพยายามเปิดให้เยอะที่สุดแล้วก็กระจายออกหมด
1: ก็คือได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่มีทักษะที่เป็นช่างโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งตั้งแต่ระบบติดตั้งหรือแม้แต่การ maintenance ท่านที่ดูแลตัวระบบด้วยนะครับตรงนี้เองก็น่าจะสอดคล้องกับตัวแผน PDP ที่มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนนี้ได้ยินท่านพูดในบางเวทีบอกว่าโอ้รอแผนนี้มา8ปี10ปีฮะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ติดขัดทำอะไรก็ช้าหมดนะฮะแผนผลิตพลังงานซึ่งเป็นแผนสำคัญผมถามว่าถ้าเราจะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแผนเราจะไปต่อยังไงครับแผนเนี่ยสำคัญเพื่อที่1เกิดวิกฤตเรารับมือได้ผลกระทบน้อยลง2มันต้องมีแผนเพราะพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ค่าครองชีพอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผน

0: ครับ
1: ครั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบ10ปีแล้วคร
0: ับ
1: เราไม่มี
0: มัน
1: นะ2018นะ
0: ฮะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะสำคัญมากในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตพลังงาน
0: ครับ
1: แล้วเราบอกต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ราคาเนี่ยไม่แพงให้เหมาะสมนะครับแล้วที่สำคัญมีพอสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนด้วยนะครับก็แผนเนี้ยเดี๋ยวจะคลอดแล้วนะฮะแล้วผมก็กล้าประกาศเลยว่าเป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นแผนที่เป็นธรรมที่สุดที่ผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดเนี่ยใน10ปีนะฮะจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งประมาณ 50-50 และในที่สุดอีก25ปีเนี่ยนะฮะเรามีเป้าหมาย Net Zero อยู่แล้วต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero นะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่ต่ำไปกว่า 65% ที่เหลือก็ยังมีเรื่องของการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์เข้ามาด้วย
0: ครับ
1: ก็เป็นแผนที่สะอาดที่สุดที่ผมบอกเป็นแผนที่มั่นคงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของแก๊สเนี่ยเราคำนวณจากปริมาณแก๊สที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เอง
0: ครับ
1: เราดูปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยนะฮะเรามีโอกาสที่จะผลิตได้อาจจะฝั่งอันดามันมีบนบกมีแก๊สที่เราได้จากเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่มาในระยะใกล้ราคาถูกแล้วก็นิ่งเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเรามีแก๊สเท่านี้เราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยนะในปริมาณที่มันเหมาะสม
0: มีปริมาณที่เหมาะสม
1: เพราะในอดีตเนี่ยนะฮะเราก็ไปคาดการไว้เกินเหตุ
0: เราคาดการกำลังไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ไว้ค่อนข้างสูง
1: พอสูงเนี่ยก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเยอะพอสร้างโรงไฟฟ้าเยอะโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยแม้กระทั่งไม่ผลิตไฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ่ายที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
0: ครับ
1: คือไปจ่ายค่าลงทุนกับโรงไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้ผลิตไฟ
0: โดยที่เขา
1: ไม่ผลิตไฟแพงและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลมาจัดการทั้งฝั่งที่ไปสนับสนุนไฟสะอาดแอดเดอร์ในอดีตสัญญาชั่วนิรันดร์พวกนี้นะฮะในราคาเป็นแพงก็ต้องตัดออกให้หมดซะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟหรือการบริหารค่าพร้อมจ่ายพวกโรงไฟฟ้าอยู่เฉยไม่ได้ผลิตไฟให้เรามาใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปตัดออกหรือไปใช้งานมากขึ้นเพื่อลดค่าพร้อมจ่ายตรงนี้ลงมานะครับแต่ต้องดูอย่างนี้ครับว่าอีก10ปีเนี่ย
0: ครับ
1: กำลังการผลิตจากแก๊สเนี่ยถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต
0: ์คือแก๊สที่ผลิตอยู่ณวันนี
1: ้ณวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะประมาณน่าจะ 30,000 กว่า
0: ครับ
1: 30,000 กว่าเนี่ย
0: มันจะหาย
1: จากวันนี้จนถึง10ปีจะหายไป 16,000
0: ครับ
1: 16,000 หายไปเราเอากลับมาแค่ 9,000 เอง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใน10ปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าสัดส่วนของแก๊สเนี่ยลดลงเราก็คำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองในแก๊สอ่าวหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้ามีการนำเข้า LNG เวลานำเข้าเนี่ยมี2แบบ
0: ครับ
1: คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราก็แปลกก็ชอบไปซื้อแบบที่เขาเรียกว่าสปอต
0: ซื้อระยะ
1: ไปซ
0: ื้
1: อเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะคือไม่มีการวางแผนในการซื้อนะฮะจะใช้วันไหนก็ซื้อวันนั้นแบบนี้พอยิงเงินที่ตะวันออกกลางราคาแก๊สเพิ่มขึ้นจาก10เหรียญไป30เหรียญเราก็ต้องรับราคาที่แพงแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยมีการวางแผนมีการไปผูกสัญญาระยะยาวให้ได้ราคาในราคาที่ถูกนะฮะแล้วราคาที่นิ่งไม่ขึ้นไม่ลงมากจนเกินไปนะฮะก็ต้องปรับสัดส่วนแบบนั้นถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดนะครับที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่
0: เ
1: ราก็ผลิตไฟจากแก๊สแค่นั้น
0: ท่านพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆนะสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุด
1: ใช่
0: ขยายเรื่องเป็นธรรมที่สุดนิดนึง
1: 1ก็คือทุกครั้งเนี่ยพอเราประกาศบอกเปลี่ยนผ่านพลังงานจะประกาศแผนผลิตพลังงาน PDP มีคนกลุ่มเดียวที่สนใจคือกลุ่มทุน รีบไปเปิดดูว่าเปิดโควต้าให้แบบไหนกี่เมกกี่เมกกี่เมก
0: มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าจะซื้อไฟจากรูปแบบพลังงานแบบไหนมา
1: แก๊สกี่เมกโซล่ากี่เมกนะฮะลมกี่เมก
0: ครับ
1: นะฮะกลุ่มทุนสนใจ
0: ครับ
1: แต่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราจะแบ่งโควต้าลงไฟฟ้าเนี่ยการผลิตแล้วก็ซื้อไฟเนี่ยให้กับประชาชนก็คือโซล่ารูฟนี่ไงแล้วกระจายออกไปเป็นล้านหลังคาเรือนเลยนะครับนี่คือส่วนแรกแต่ส่วนที่สองเนี่ยก็คือตลาดรับซื้อไฟนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ย เรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้
0: อ
1: ยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก็เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับ ก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
0: คร
1: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพื่อนเที่ยวเนี้ยในเรื่องความเป็นธรรมมี2เรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
0: ล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนนึงในส่วนของตลาดเปิดอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนหนึ่งก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
0: ม
1: นะฮะทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผนผลิตพลังงานแผน PDP
0: ครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นก็มีความกังวลอีกแล้วฮะว่าเอ๊ะพอเราไปดูพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่า LNG สูงกว่าการนำเข้าก๊าซแบบนี้มันจะทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: วันนี้ไฟแพงเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับ
0: yeah.
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะ
0: yeah.
1: เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพง
0: mm.
1: ปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วย mm. นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะ
0: yeah.
1: ไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ mm. แก๊สเนี่ย
0: yeah.
1: ในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
0: ต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
1: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
0: ต่อไปเขาจะดูด้วยธุรกิจของคุณใช้ไฟที่สะอาดหรือเปล่าในตัวแผนเองเข้าใจว่ามีการพูดถึงพลังงานใหม่ๆเช่น SMR
1: ครับ
0: หรือว่าบางคนอาจจะเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กพอได้ยินว่านิวเคลียร์ขึ้นมาคนไทยอาจจะตกใจฮะอาจจะมีเซนซิทีฟกับคำนี้หน่อยนึงนะฮะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจได้ยังไงว่ามันจะมีความปลอดภัยกับคนไทย
1: ในแผนพลังงานเนี่ยเราเปิดโอกาสนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม
0: ่ๆ
1: ที่กำลังพัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็น

0: พวก solid oxide fuel cell hydrogen geothermal รวมไปถึง SMR
1: ครับ
0: นะฮะซึ่ง SMR small modular reactor เนี่ยมีคำว่า reactor จริงๆมันก็เป็นส่วนต่อขยายเป็นลูกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอดีต
1: ครับ
0: แต่วันนี้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเทคโนโลยีของ SMR เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะบริหารง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่สามารถผลิตไฟในราคาที่เหมาะสมถูกได้และเป็นไฟที่ค่อนข้างเสถียรมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยถ้าตัวเทคโนโลยีพร้
1: อม
0: ถูกปลอดภัยเมื่อไหร่เราจะไม่เสียโอกาสในการไปรอเวลาในการเตรียมความพร้อมทำการบ้าน
1: อย่างนั้นต้องมานั่งปรับแผนอีกถ้าแผนไม่รองแล้วไปซึ่งมา
0: ถูกครับเราทำการบ้านรอไว้เลยว่าถ้ามีใครจะทำที่ไหน
1: เงื่อนไข
0: เกณฑ์เป็นยังไงจะดูแลยังไงให้ปลอดภัยลดผลกระทบยังไงเตรียมไว้ให้เสร็จหมดครับคือเหลืออย่างเดียวว่าถ้าเทคโนโลยีพร้อมเมื่อไหร่มาได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียโอกาสไม่งั้นเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านเราเวียดนามตอนนี้ก็ไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าแผนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นแบบที่หลายคนพูดเพราะสะอาดมั่นคงเป็นธรรมเนี่ยนะฮะเราก็ออกแบบมาให้ค่าไฟเหมาะสมสำหรับทุกคนเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายแต่เรื่องอะไรว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตไฟเช่นจากแก๊สเรามีแก๊สซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเราผลิตได้เอง
1: ครับ
0: โทษนะครับแต่สิทธิ์นี้มันควรจะให้คนไทยได้ใช้ก่อนถูกไหมครับถ้ามีเหลือเราก็แบ่งให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของพยายามโซล่ารูฟหรือบางคนติดโซล่าไม่ได้จริงๆเราก็ลดราคาค่าไฟให้นะฮะไอ้200หน่วยแรก3บาทเกิน200หน่วยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ลดให้อีกเพราะเอาไฟทางออกนะฮะเราก็ให้ความเป็นธรรม
1: วันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าเราจะเห็นงานหนึ่งที่จัดในกรุงเทพที่ไบเทคก็คืองาน Gas Tech ฮะวันแรกของงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินก็มาเปิดที่งานด้วยงานนี้ผลตอบรับเป็นยังไงความสำเร็จสิ่งที่คนไทยได้จากการที่งานนี้มาจัดในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยคืออะไรฮะ
0: คืองานนี้เป็นงานใหญ่มากนะฮะในเซกเตอร์ภาคพลังงานเนี่ย Gas Tech เนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ลำดับเผอใหญ่เกือบที่สุด
1: ครับ
0: เป็นงานระดับโลกนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่มานะฮะมีต่างชาตินักลงทุนมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะฮะในช่วง4วัน
1: ครับ
0: มีการลงทุนเนี่ยจัดเดียวไป20บิลเลียน US ดอลลาร์ไม่ต่ำกว่านั้นหรือ 20,000 ล้าน US
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญคือเราได้โชว์เคสบ้านเรากลายเป็นเราเนี่ยนะฮะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราได้แสดงวิสัยทัศน์ของเราได้มีพื้นที่ตรงนี้เราได้โชว์เราได้ให้เขามาสัมผัสบรรยากาศของความน่าอยู่น่าลงทุนในประเทศ
1: ปิดท้ายช่วงท้ายของรายการก็จะมีครม.อันซีนฮะอันซีนครม.ก็คือว่าเป็นช่วงที่อยากจะให้ท่านแชร์เล่าถึงเบื้องหลังในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสนใจมากคือค่าไฟ3บาทใน200หน่วยแรกทำไมมาทำได้ในยุคนี้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนานนะฮะทำไมยุคนี้มันทำได้แล้วเข้าใจว่าไม่ง่าย
0: ครับถ้าจำได้เนี่ยเราตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลเราก็ประกาศเรื่องไฟ200หน่วย3บาทแล้ว
1: ครับ
0: แต่ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเวลาเขาคิดค่าไฟเดิมก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่เราก็คิดว่าถ้าจะทำให้200หน่วยแรก
1: ครับ
0: เหลือ3บาทนะฮะก็ปรับขั้นบันไดบนเนี่ยนะฮะจากเดิม400หน่วยขึ้นไปเนี่ยให้แพงขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมารับผิดชอบสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อยแต่ปรากฏว่าพอประกาศมาก่อนหน้าเนี่ยพอทดสอบเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: ว่าไม่แฟร์นะฮะทำไมไปลด200หน่วยแล้วต้องมาเพิ่มค่าไฟ
1: เกิน
0: 400 500แล้ว400 500เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่คนรายได้เยอะบางบ้านอยู่กันหลายคนนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วย3บาทให้เหลือ3บาทได้เนี่ยนะฮะเพราะถ้าไม่คิดหาวิธีเนี่ยการไฟฟ้าก็ไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะครับ
1: แม้เขาต้อง
0: ไปกระทบมันก็ต้องไปแบกรับก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไง
1: คร
0: ับ ผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรม ไฟทางเนี่ย

0: ใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
1: ้
0: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบิลไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบิลเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนนึงเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทำได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทำไปเรียบร้อยแล้วตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสำหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทำในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกไปให้ประชาชนเนี่ย มีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่ะนี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไงนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอ่ะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้เลยฮะ
1: ครับชื่อเอกนัทเนี่ยยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้ฮะจะทะลุอีกแล้วครับ
1: ครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มาร่วมพูดคุยกับรายการคุยกับพลเมืองท้องถิ่นนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ

ดีค่ะติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา10นาฬิกากับดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปสหรัฐเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยระบุว่าหากกัมพูชาใช้เวทีสมัชชาเคลื่อนไหวเรื่องชายแดนเราก็พร้อมรับมือแบบเต็มทีมกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการส่วนกรณีหัวสวที่มีการขยายความหรือหยิบยกไปเคลื่อนไหวต่อนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่แล้วพร้อมย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าทำไมคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะผู้สื่อข่าวจาก CNN MS Now และ Politico ต้องออกไปยืนปักหลักรายงานสดอยู่บนถนนเพนซิลเวเนียภายนอกรั้วทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้หลังถูกยึดบัตรสื่อมวลชนและห้ามเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการตามคำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุเมื่อวันก่อนว่าจะสั่งห้ามสำนักข่าวทั้ง3แห่งพร้อมกล่าวหาว่าเสนอข่าวปลอมและแต่งเรื่องโกหกเกี่ยวกับการทำงานของเขาด้านสำนักข่าวทั้ง3แห่งออกแถลงการประณามระบุเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชนและอาจดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่าจะเดินหน้ารายงานข่าวการทำงานของทรัมป์อย่างเที่ยงตรงต่อไปค่ะกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายขวาจัดหลายสิบรายเปิดฉากปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังทางการประกาศห้ามจัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านผู้อพยพซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนผู้ประท้วงจุดพลุดอกไม้ไฟคว้างปาใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดเหตุชุลมุนปะทะกันหลายจุดฝ่ายตำรวจต้องตัดสินใจใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อกระชับพื้นที่สลายการชุมนุมและมีผู้ประท้วงถูกจับกุมไปบางส่วนค่ะฟุตบอลชายเอเชียนเกมทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเตรียมพร้อมลงเตะนัดที่2พบกับฮ่องกงหลังเกมแรกทีมชาติไทยเอาชนะคีร์กีสถาน3-2ส่วนฮ่องกงพ่ายญี่ปุ่น0-2โดยการซ้อมเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกโดยล่าสุดกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์เดินทางมาสมทบเรียบร้อยแล้วและลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีกฤตภักดิ์กล่าวว่าแม้จะมีอาการล้าเล็กน้อยจากการเดินทางแต่ก็พร้อมที่จะลงแข่งขันเกมกับฮ่องกงทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเก็บ3แต้มเพื่อจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2พบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นบ่ายวันนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะ

0: คุณผู้ชมกลับมาติดตามชมข่าวช่วงต่อไปได้ในเวลา 11:00 นนะคะสวัสดีค่ะ
1: จีนปี2569ฮอตปลาแตกคนไทยบินลัดฟ้าเพิ่มกว่า 80%
2: พูดตรงนะบางคนน่ะมองจีนน่ะมองแค่ว่าแบบจีนคือจีนใช่มั้ยครับแค่เปลี่ยนมณฑลน่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะมันเป็นเสน่ห์ที่เราควรไปเห็นสักครั้งนึง
1: เจาะลึกเหตุผลที่ทำให้แดนมังกรกลายเป็นที่เที่ยวในฝันของทั้งโลก
2: ที่สำคัญที่สุดเลยนะอันนี้สำคัญมากๆครับ
1: ม
2: ันคุ้มบัดเจ็ต
1: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 นทางช่อง9กด 30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หนึ่งในเสน่ห์ของการทำอาหารก็คือการที่เราได้เปิดโลกนะครับแล้วก็ทำความรู้จักกับวัตถุดิบรสชาติและวัฒนธรรมอาหารใหม่ๆครับฟริตเตอร์ข้าวโพดหวานเป็นเมนูที่ชวนให้เราได้ลองใช้แป้งถั่วลูกไก่และเฟตตาชีสครับเสิร์ฟมาพร้อมกับแยมพริกหวานและกุกคาโมเล่ต่อกันด้วยพาสต้าคลาสสิกที่เพิ่มความครีมมี่พร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของผักชีลาวจับคู่มากับสโมกแซลมอนได้อย่างลงตัวไปทำความรู้จักกับปันเดอร์เซาขนมปังยอดนิยมของคนฟิลิปปินส์ที่มีเนื้อนุ่มหวานอ่อนๆสูตรนี้เราจะเพิ่มความหอมด้วยกะทิครับปิดท้ายด้วยเซกิฮังข้าวมงคลของญี่ปุ่นสีชมพูอมแดงจากถั่วอาซูกิเมนูแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความหมายดีๆทั้ง4เมนูจะพาเราไปพบกับรสชาติและเรื่องราวแบบไหนไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับพลพรรคนักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17ครับ
2: พลพรรคนักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17
1: เป็นรสชาติที่ขอเอาใจคนที่ชอบพาสต้าครีมนะครับสูตรเนี้ยครีมมี่มากแล้วก็หอมด้วยกลิ่นของผักชีลาวแล้วก็เพสโต้ครับนี่คือพาสต้าเพสโต้ครีมผักชีลาวกับสโมกแซลมอนครับสำหรับเส้นที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับชิฟเฟอรี่ริกาติหมายเลข50นะครับบางคนก็จะคุ้นชื่อเรียกกันว่ามักกะโรนีนะครับตัวเส้นของเขาเนี่ยเป็นข้อแล้วก็มีริ้วๆเพราะฉะนั้นจะจับซอสได้ดีนะครับจะเอาไปทำเป็นเมนูผัดอย่างมักกะโรนีผัดกุ้งแบบไทยๆใส่ไข่ก็อร่อยนะครับหรือว่าจะเอามาทำเป็นเมนูที่เคล้ากับครีมซอสที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับเข้ากันได้ดีทีเดียวครับในการต้มเส้นนะครับใส่เกลือครับเส้นตัวนี้ใช้เวลา7นาทีเพื่อให้ได้ระดับอะเดนเต้ครับและแน่นอนนะครับพอเราต้มไปสักครู่หนึ่งนะครับอย่าลืมตักน้ำต้มเส้นไว้ครับเส้นพาสต้าของเราได้แล้วครับสิ่งที่ทำให้ซอสครีมตัวนี้มีความแตกต่างก็คือนี่ครับผักชีลาวครับเราใช้เยอะๆเลยนะครับใส่วิปปิ้งครีมน้ำต้มเส้นนะครับเล็กน้อยครับเอาละครับเสร็จแล้วใส่กลับลงในหม้อครับตั้งไฟอ่อนๆนะครับผลจะเพิ่มมิติให้กับครีมซอสของเรานะครับด้วยเพสโต้อาราเจโนเวเซ่ตัวนี้นะครับเขามีส่วนประกอบทั้งของโหระพาอิตาเลียนพายนัทน้ำมันมะกอกกระเทียมแล้วก็ชีสอิตาเลียนนะครับเราจะใส่ลงไปนะครับทำให้ซอสของเราเนี่ยมีมิติเพิ่มมากขึ้นทีเดียวครับคนใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะพูนๆครับผมคนใช้ไฟอ่อนๆนะครับพอส่วนผสมเริ่มเดือดใส่เส้นลงไปครับคลุกเคล้านะครับให้ซอสเคลือบเส้นดีครับใส่พาร์เมซานนะครับปรุงรสด้วยเกลือนะครับเล็กน้อยพอครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับปิดความร้อนครับผมหลังจากปิดความร้อนเพิ่มความสดชื่นเล็กน้อยนะครับน้ำมะนาวเลมอนครับว้าวกลิ่นหอมสดชื่นมากทีเดียวครับ

Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread

Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread

0: พลพัดนักปรุงโฮมคุกชาร์เตอร์
1: 17สนับสนุนรายการโดยพาสต้าแอคเนซีผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย
2: ์น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณ
3: นี่คือข้าวที่มาพร้อมกับความหมายดีๆนะครับวันนี้เราจะมาทำข้าวมงคลสีแดงของญี่ปุ่นกันครับหรือเซกิฮังวันนี้พลอยากจะชวนเพื่อนๆมาหุงข้าวกันนะครับข้าวที่เราจะหุงเนี่ยเขามีชื่อว่าเซกิฮังเป็นข้าวมงคลสีแดงของญี่ปุ่นครับข้าวตัวนี้ก็คือข้าวเหนียวญี่ปุ่นหุงกับถั่วอาซูกิก็คือถั่วแดงของญี่ปุ่นนะครับซึ่งในการหุงเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำต้มถั่วเพื่อให้ตัวข้าวเนี่ยมีสีชมพูอมแดงนะครับซึ่งสีชมพูอมแดงเนี่ยเขาถือว่าเป็นสีมงคลของคนญี่ปุ่นด้วยนะครับสื่อถึงความสุขความโชคดีความเจริญข้าวตัวนี้เขาใช้กันในโอกาสเช่นวันเกิดวันแต่งงานวันจบการศึกษาวันครบรอบต่างๆขึ้นบ้านใหม่นะครับดั้งเดิมเลยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้ข้าวสารซึ่งเป็นข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเผื่อเพื่อนๆลองดูนะครับเปรียบเทียบกับตัวของข้าวสารที่เป็นข้าวสวยญี่ปุ่นแล้วเนี่ยตัวข้าวเหนียวเขาจะมีลักษณะที่ทึบๆแล้วก็อ้วนๆกลมๆนะครับปัญหาของเราก็คือข้าวตัวเนี้ยหาซื้อได้แต่หาซื้อได้ค่อนข้างยากวันนี้ผลก็เลยขออะแดปต์นิดหนึ่งนะครับออกมาอร่อยแล้วก็เนื้อสัมผัสดีไม่แพ้กันเราจะใช้ข้าวสารญี่ปุ่น1ส่วนและข้าวเหนียวไทยนี่แหละครับข้าวเหนียวเคี่ยวงูของไร่ทิพย์นะครับเป็นข้าวเหนียวที่มีคุณภาพนะครับ1ส่วนกับ1ส่วนมาใช้ทดแทนกันครับวันนี้ผมจะหุงในหม้อหุงข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตวงข้าวโดยใช้ถ้วยที่เขาให้มากับหม้อหุงข้าวเนี่ยครับไร่ทิพย์ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับ1ถ้วยข้าวสารญี่ปุ่นซึ่งเป็นข้าวสวย1ถ้วยซาวเสร็จแล้วก็ล้างข้าวผ่านน้ำจนน้ำใสดีครับแล้วครับน้ำใสดีแล้วนะครับเราแช่ข้าวในน้ำสะอาดแบบนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงครับในระหว่าง1ชั่วโมงนี้เราจะไปเตรียมถั่วอาซูกิกันนี่คือถั่วอาซูกินะครับลักษณะของเขาเนี่ยจะกลมๆนะฮะแล้วก็มีขีดคาดสีขาวตรงกลางเล็กๆนะครับเราจะคุ้นกับถั่วตัวนี้ในลักษณะถั่วแดงกวนจริงๆแล้วต้มเองเนี่ยง่ายนิดเดียวของไร่ทิพย์เขาก็มีนะครับเขาจะรูปทรงแตกต่างกับถั่วแดงหลวงหรือคิดนี่บีนอย่างสิ้นเชิงนะครับอันนั้นจะรูปแบบโค้งๆคล้ายๆเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะครับเป็นคนละพันกันครับวันนี้เราจะใช้ถั่วตัวนี้นะครับในการต้มเราจะใช้น้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับใส่ถั่วลงไปหลังจากนั้นต้มนะครับพอน้ำเดือดปุ๊บจับเวลาประมาณ 3-5 นาทีให้สีของเขาเนี่ยค่อยๆออกมาเล็กน้อยนะครับซึ่งน้ำต้มถั่วตอนนี้จะมีลักษณะที่ขมพอครบ5นาทีเราจะเทน้ำนั้นทิ้งนะครับใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วก็ตั้งไฟใหม่นะครับพอน้ำเดือดจับเวลา25นาทีครับพอครบ25นาทีนะครับปิดความร้อนครับถั่วยังไม่สุกดีนะครับคนขอย้ำเราจะนำออกมาพักให้ถั่วเนี่ยแล้วก็ตัวน้ำต้มถั่วเย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับเอาละครบ1ชั่วโมงนะครับเราเสด็จน้ำข้าวเสร็จแล้วก็ใส่ลงในหม้อครับสาเหตุที่ต้องเสด็จน้ำเพราะว่าน้ำที่เราจะใช้หุงข้าวเราจะใช้น้ำต้มถั่วนะครับส่วนต่อไปนะครับให้กลับมาดูที่น้ำต้มถั่วที่เราต้มไว้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็

0: คือกรองถั่วออกมาก่อนครับถั่วตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองกัดดูนะฮะเอาจริงๆเรียกว่าสุกประมาณสัก 80% พอเรากัดเข้าไปเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันเป็นไตๆอยู่เล็กๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้เขาไปสุกพร้อมกับการหุงข้าวนะครับข้าวตรงนี้นะครับเราตวง2ถ้วยตวงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าใส่น้ำแค่ไหนเราดูที่ขีด2ถ้วยนะครับทีนี้น้ำต้มถั่วหมดไม่มีปัญหาใส่เพิ่มเป็นน้ำสะอาดครับให้ถึง2ถ้วยก่อนนะครับเพื่อเรารู้ว่าปริมาณน้ำถูกต้องแล้วพอเราใส่เพิ่มเป็นน้ำสะอาดนะครับคนนิดนึงเพื่อให้ความเข้มข้นของน้ำเนี่ยครับมันกระจายทั่วๆดีนะครับเสร็จแล้วเราถึงค่อยใส่ถั่วลงไปถ้าเราใส่ถั่วพร้อมข้าวเนี่ยครับน้ำมันอาจจะน้อยไปเพราะว่าเส้นมันจะไปถึงก่อนใส่ถั่วลงไปเนี่ยเราใส่โรยหน้านะครับและไม่ต้องคนให้เขาลอยอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บกดหุงข้าวตามปกติเลยครับก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีครับหลังจากข้าวของเราถึงเวลาที่สุกดีแล้วนะครับคนแนะนำอย่าเราพักข้าวไว้ในหม้อต่ออีก15นาทีครับเมนูนี้เวลาที่เสิร์ฟนะครับเราจะโรยด้วยโกมาชิโอนะครับจะเป็นงาดำคั่วผสมกับเกลือนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมใช้งาของไร่ทิพย์นะครับแล้วคั่วให้หอมดีนะครับผสมเกลือนิดนึงครับเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาที่เราโรยลงไปบนหน้าข้าวก็จะมีรสเค็มๆอ่อนๆครับแล้วครับน่ารับประทานไหมฮะถั่วอาซูกิตอนนี้สุกดีแล้วครับเราคดข้าวของเราขึ้นมานะครับข้าวจะสีสวยมากนะฮะตัวข้าวนะครับเขาก็จะมีความหนึบๆเป็นธรรมชาติของตัวข้าวเหนียวนะครับแล้วเรารับประทานพร้อมกับถั่วแดงเนี่ยอร่อยมากทีเดียวครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอข้าวสูตรนี้เขาทานกันยังไงทานกันเหมือนข้าวทั่วไปเลยครับเราทานกับข้าวทานกับอะไรก็ได้นะครับก็เป็นข้าวมงคลสีแดงในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับวันไหนที่เรามีเรื่องดีๆนะครับหรือว่าเราต้องการจะมอบความหมายดีๆให้กับคนรอบตัวของเราเราก็สามารถทำได้นะครับเศรษฐีหังครับ
1: ผลพักนักปรุงโฮมคุกชาร์เตอร์17
2: ฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดสไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของฟาร์มเฮาส์ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรด everyday bread

Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread

0: Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread
1: ผลพัดนักปรุง Home Cook Chapter
2: 17สนับสนุนรายการโดยหนังสือ Candy Man
3: ใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำ
4: กะทิถุงชาวเกาะอย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม
5: ่รับขนมปังสก้อนไหมครับขนมปังสูตรนี้อร่อยนะครับเขามีชื่อว่าขนมปังฟิลิปปินส์หรือว่าปังเดอะซาวนั่นเองนะครับชื่อของเขาเนี่ยแปลตรงตัวว่าขนมปังเกลือแต่ไม่ได้เค็มเลยกับมีความหวานอ่อนๆรับประทานคู่กับอะไรก็อร่อยครับที่สำคัญทำง่ายนิดเดียวเอง
6: เริ่มต้นจากน้ำกับนมนะครับให้อยู่ที่ประมาณอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยครับใส่ลงในชาผสมนะครับเหตุผลที่อุ่นๆนะครับเพราะว่าเราจะให้ยีสต์ทำงานได้ดีนะครับใส่ยีสต์ตามลงไปครับน้ำตาลทรายแล้วก็พักไว้นะครับประมาณสัก 3-5 นาทีครับหลังจากที่เราพักไว้แล้วนะครับคนใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวของชาวเกาะนะครับตามด้วยไข่ไก่กลิ่นมะพร้าวเล็กน้อยครับแป้งขนมปังแป้งอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมของกะทินะครับสูตรเนี้ยคนใส่เป็นกะทิผงชาวเกาะตัวนี้เลยครับและเกลือโดตัวเนี้ยเขาจะเหลวนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนของน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเราใช้เป็นสไปรัลมิกเซอร์นะครับเครื่องนวดขนมปังนะครับถ้าใครไม่มีอ่ะจะใช้มือก็ได้ไม่ว่ากันคนก็จะเริ่มแบบช้าๆก่อนนะครับประมาณ 25%แล้วครับตัวโดเขาจะค่อยๆ

ลุดออกจากข้างพิมพ์นะครับเราจะสังเกตได้เลยและเขาจะมีความยืดหยุ่นขึ้นมากทีเดียวครับเห็นไหมฮะเวลาที่เราขึงปุ๊บจะเป็นวินโดว์บางๆแบบนี้นะครับใช้ได้แล้วครับเราขึงนิดนึงนะครับให้หน้าของเขาเนียนพักในชามนะครับที่ทาน้ำมันบางๆอันนี้จะเป็นขนมปังสูตรง่ายๆนะครับจะเห็นนะครับว่าตอนที่เราตีไปเรื่อยๆนะครับนวดไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆจับตัวกันเนียนขึ้นแล้วก็หลุดจากข้างโถนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราลองดึงขึงดูถ้าเผื่อเขาเป็นวินโดว์บางๆได้เนี่ยแปลว่าใช้ได้แล้วนะครับสูตรนี้บิกินเนอร์ทำได้นะครับใครอยากได้สูตรที่แบบเรียกว่าเป็นเหมือนอินเตอร์มีเดียตนะครับก็ติดตามได้ใน Bake with Yeast นะครับเป็นตอนสเปเชียลของผลพักนักปรุงของเราทุกสัปดาห์ที่4ของแต่ละเดือนนะครับเอาล่ะเราจะคุมหน้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้ขนมปังของเราแห้งนะครับพักให้เขาขึ้นตัวขึ้นมาอีก1เท่าใช้เวลาประมาณ 1-1 ชั่วโมงครึ่งครับเอาละครับหลังจากที่เราพักไว้นะครับนี่ฮะที่เขาบอกว่าขึ้นมา2เท่านะครับมันต้องแบบนี้นะฮะแล้วเราก็น็อกก็คือการเอาอากาศออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเชฟปิ้งก็คือการขึ้นรูปเอาละเดี๋ยวเรานะครับจะมาแบ่งตัวโดของเราครับเอาละครับก้อนละ40กรัมนะครับเราคึงเป็นก้อนกลมนะครับคนเอาผ้าชุบน้ำบดหมาดนะครับอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังนะครับเรากลิ้งบนผ้านะครับกลิ้งบนเกล็ดขนมปังเขาจะติดได้ง่ายขึ้นนะครับ

เอาละครับเราจะได้ออกมาทั้งหมด28ก้อนนะครับคนเชฟปิ้งก้อนละ40กรัมนะครับหาอะไรคุมไว้ไม่ให้โดนลมโดนอากาศนะครับเดี๋ยวเราจะพักอีกครั้งนะครับ 30-45 นาทีครับตอนนี้นะครับขนมปังเราขึ้นตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมเข้าเตาอบแล้วครับ170องศา20นาทีครับปันเดเซลนะครับหรือขนมปังฟิลิปปินส์ของเราเสร็จเรียบร้อยออกจากเตาอบแล้วครับเดี๋ยวพลก็จะพักเล็กน้อยนะครับให้เขาเย็นลงอุ่นๆก็พร้อมรับประทานแล้วครับคือต้องบอกว่าชื่อของเขาเนี่ยขนมปังเกลือแต่มันก็ไม่ได้แบบเค็มอะไรขนาดนั้นจะติดหวานซะด้วยซ้ำนะครับคนฟิลิปปินส์เขาก็จะทานเป็นแบบมื้อเช้าทานเป็นอาหารว่างนะครับแล้วก็เรียกว่าทานกับชากาแฟนะครับเนยแยมทานกับชีสได้หมดเลยวันนี้พลมาเสนอไอเดียอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟแบบอารมณ์เหมือนคายาโทสของมาเลย์ของสิงคโปร์นะครับเราเสิร์ฟกับสังขยาแล้วก็เนยนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนๆก็ไปหาสูตรสังขยาในรายการของเราได้นะครับมีอยู่เยอะแยะมากหมายเป็นหมดเลยครับจะทานเปล่าๆจะทานกับแยมเนยหรือชีสนะครับคู่กับชากาแฟขนมปังสูตรเนี้ยก็นุ่มรับรองว่าประทับใจทุกคนอย่างแน่นอนลองทำกันดูนะครับปันเดอร์เซลครับ

Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread

Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread

0: พลพัฒนักปรุงโฮมคุกชาร์เตอร์
1: 17สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราทิวลิปหนังสืออิตาดากิมัสผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีลตราหัวม้าลาย
2: วันนี้พลมีส่วนประกอบใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ทดลองทำอาหารนะครับนั่นก็คือแป้งถั่วลูกไก่แล้วก็ชีสเฟตต้านะครับใครยังไม่ลองเอามาลองทำเมนูนี้ครับนี่คือฟริตเตอร์ข้าวโพดหวานเสิร์ฟมากับแยมพริกหวานและกัวคาโมเล่ครับสูตรนี้พลจะเสิร์ฟกับแยมพริกหวานนะครับก็คือเบลเพเปอร์นะครับเราหั่นออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับใส่ลงในโถปั่นพร้อมด้วยหอมแดงพริกป่นและน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลไซเดอร์นะครับปั่นให้เข้ากันครับเอาละครับเสร็จแล้วนะครับใส่ลงในหม้อพร้อมกับน้ำตาลแล้วก็กวนให้เขาข้นดีครับส่วนประกอบตัวนี้นะครับรสจะค่อนข้างหวานนำนะครับเผ็ดไปป้ายเท่านั้นเองนะครับเขาจะเป็นท็อปปิ้งของฟริตเตอร์ข้าวโพดของเราซึ่งจะไปกับอีกตัวหนึ่งความมันเป็นหลักนะครับนั่นก็คือกัวคาโมเล่ครับเดี๋ยวเราคนนะครับคนให้เขาข้นขึ้นจนมีลักษณะเป็นแยมนะครับเอาละครับกวนจนสุกข้นดีนะครับแยมพริกหวานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำท็อปปิ้งอีกตัวหนึ่งมันนะครับแล้วก็มีรสชาตินัวเราจะไปทำกัวคาโมเล่แบบง่ายกันครับ

กัวคาโมเล่สูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆแต่อร่อยเลยครับตัวท็อปปิ้งของเราทั้ง2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำฟริตเตอร์กันดีกว่าสิ่งที่พลชอบสำหรับสูตรนี้นะครับคือมันเป็นเหมือนการแนะนำอินกรีเดียนส่วนประกอบใหม่ๆที่อยู่ในท้องตลาดที่เรายังไม่เคยใช้นะครับให้เราได้ลองกันตัวนี้คือแป้งถั่วลูกไก่ซึ่งเขาใช้ในหลากหลายวัฒนธรรมอาหารครับอาหารฝรั่งเศสอาหารอิตาเลียนอาหารอินเดียนะครับรวมถึงฟริตเตอร์ตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันเหตุผลที่อยากให้ลองเขาทำจากถั่วลูกไก่แห้งนะครับมีโปรตีนมีใยอาหารสูงแล้วก็ไม่มีกลูเตนนะครับน่าสนใจมากทีเดียวรสชาติดีด้วยครับตามด้วยแป้งข้าวโพดครับเล็กน้อยนะครับผงฟูปาปริก้าครับเกลือและพริกไทยครับคนให้พอเข้ากันนะครับเราจะใช้ไข่นะครับซึ่งไข่ขาวเนี่ยแยกออกมาครับส่วนไข่แดงนะครับใส่ลงไปครับตามด้วยน้ำสะอาดให้แป้งเขาเบานะครับตีไข่ขาวครับเสร็จแล้วนะครับส่วนผสมหลักของเรานะครับนี่นะฮะเราใส่ลงไปครับเขาช่วยให้ภาพรวมนะครับของตัวฟิลเตอร์ของเราเนี่ยครับเบาขึ้นครับ

ตามด้วยส่วนประกอบของข้าวโพดหวานนะครับและอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่เป็นความเค็มแบบมีเสน่ห์นะครับรสกลมกล่อมอูมามิมากนั่นก็คือเฟตตาชีสครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นเป็นก้อนๆแบบนี้แต่ถ้าเบื่อคนที่เคยทานแบบกรีกสลัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะคุ้นเลยกับไอ้ก้อนขาวๆเล็กๆที่เขาชอบโรยมาบนสลัดนะครับเราจะบี้ให้เป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วใส่ลงไปในส่วนประกอบครับทำให้ตัวฟริตเตอร์ของเรามีเสน่ห์ขึ้นเยอะมากทีเดียวครับตามด้วยต้นหอมและผักชีในส่วนของสมุนไพรนะครับเพื่อนๆใส่ตามใจชอบเลยครับยิ่งหลากหลายรสชาติกลิ่นหอมมีมิติขึ้นครับคลุกเคล้าส่วนประกอบให้เข้ากันนะครับส่วนประกอบเนี่ยก็จะแน่นไปด้วยเนื้อข้าวโพดแล้วก็ตัวเฟตตาชีสนะครับแบบนี้เลยครับที่เหลือนะครับเราเตรียมกระทะใบใหญ่ๆได้เลยครับ

เราใช้ความร้อนกลางๆนะครับให้ตัวฟิลเตอร์ของเราเนี่ยค่อยๆสุกนะครับส่วนผสมของแป้งจะไม่เยอะนะครับแป้งเป็นเหมือนตัวแค่ว่าเชื่อมให้เขามาติดกันนะครับ

เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นคอมบิเนชันอาหารใหม่ๆที่พลอยากจะให้เพื่อนๆได้ลองนะครับฟริตเตอร์ข้าวโพดหวานเสิร์ฟกับแยมพริกหวานและกัวคาเมเล่เข้ากันอยากให้ลองทำจริงๆครับ

0: เพราะว่าเป็นอาทิตย์ที่4ของเดือนที่เพื่อนๆจะได้พบกับเทปพิเศษของเรานะครับ Bake with Yeast นะครับเชฟยีสต์จะมีเรื่องราวบทเรียนของขนมปังตัวไหนมาฝากกับเพื่อนๆต้องติดตามวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เรามีสโลแกนนะครับมาเที่ยวชุมชนบ้านผาละหมีคือกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวก็คือเรากลับไปด้วยความสุข
1: สิ่งที่ทำให้วัดผารังหมีนะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็คึกคักขนาดนี้มีคนที่ถูกรางวัลใหญ่ถึง30ล้านบาท
2: อันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ลูกค้าถามหาเมนูปลากันเยอะเราก็เลยทำออกมานะคะเป็นปลาหลงเขา
1: สวัสดีค่ะสาธุกันกับตั๊กอรุวรรณวันนี้ตั๊กพามาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมีอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องชุมชนอารมณ์ดีและดินแดนแห่งพลังศรัทธาตั๊กไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่มีเจ้าบ้านน้อยพาไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: าที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมีจุดแรกที่เราต้องแวะคือศาลเจ้าพ่อร่มขาวโดยที่นี่จะสอนนักท่องเที่ยวทำขันห้าจากวัสดุธรรมชาติเพื่อไปสักการะเจ้าพ่อร่มขาวศูนย์รวมศรัทธาทางใจของชาวชุมชน
1: ที่ทำขันห้านะคะก็เพราะว่าเป็นการไหว้สักการะเจ้าพ่อร่มขาวค่ะและความหมายของขันห้านะคะก็คือหมายถึงการขอขมาหรือว่าเป็นการขอพรจากเจ้าพ่อร่มขาวด้วยค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเกิดพี่ตั๊กอะไม่เคยทำขันห้าเลยเราจะคือแม่ก็จะมาสอนให้ทำไม่ยากใช่ไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะ
0: ชนคุณธรรมบ้านผารังหมีนะคะก็ตั้งจะสังเกตเห็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะก็จะยังพูดภาษาอีสานกันอยู่อย่างเช่นแม่พันค่ะแม่พันมาอยู่หนีโดนหรือยังคะ
3: โดนหรอคะ
0: โอ้ตั้งแต่ตอนไหนคะ
3: พ.ศ.18ค่ะอำเภอนำบะปางยังมาสั้นเด็ดจังเลยค่ะ
0: พอมาอยู่หรอกะคือสืบทอดประเพณีอีสานมันบ่ค่ะ
3: ค่ะ
0: โอ้แม่ก็เลยมาสอนเด็กน้อยเด็กขันหานะคะเนาะเดี๋ยวเขาเอาไปไหว้ศาลเจ้าพ่อร่มขาวน้ำกันนะคะน้องแอนคะศาลเจ้าพ่อร่มขาวอะค่ะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในชุมชนมาตั้งแต่มีบ้านผารังหมีในช่วงแรกเลยค่ะในวันที่ขึ้นค่ำ6เดือน6เนี่ยนะคะก็จะมีการมาชาวบ้านนะคะมาไหว้สักการะเจ้าพ่อร่มขาวค่ะ
0: แล้วที่เห็นที่เป็นศาลใหม่แบบนี้ก็คือคนที่ขอพรสำเร็จ
1: ใช่ค่ะชาวบ้านที่ขอพรสำเร็จค่ะก็จะมาสร้างศาลให้เจ้าพ่อร่มขาวค่ะเดิมนะคะก็จะเป็นศาลที่เป็นศาลไม้ค่ะก็พอชาวบ้านได้รับพรเนี่ยค่ะก็มาสร้างศาลใหม่ให้เจ้าพ่อร่มขาวค่ะ
0: และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดึงดูดผู้คนมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมีไม่ขาดสายคือสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิที่ประดิษฐานอยู่บนเขาหินปูนวัดผารังหมีนอกจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมและวิวทุ่งนาเขียวขจีตัดกับภูเขาหินปูนแล้ว

0: อย่างขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
1: เสด็จพระปฐมนี้สร้างปี62นะปี62จากการเริ่มต้นในการสร้างนี้ก็คือตอนแรกบนเขามันเป็นทวันนามทางรองเจ้าวาดท่านก็ได้บุกเบิกแล้วนำพาญาติโยมทุกในชุมชนมาช่วยกันใครว่างขอแรงก็มาช่วยกันถักทางเป็นทวันนามซึ่งไปสำรวจแล้วในพื้นที่นั้นมันไม่สามารถจะทำอะไรได้ถ้าไม่สร้างห้องกรรมฐานแล้วเราจะสร้างอะไรเนี่ยคิดว่าน่าจะสร้างพระแล้วควรจะเป็นพระอะไรเนี่ยก็เลยตั้งจุดทูปอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าเราจะสร้างพระนี้สามารถสร้างได้ไหมแล้วก็จะประสบความสำเร็จไหมก็อธิษฐานด้วยความศรัทธาในองค์สมเด็จพระปฐมบรมจักรพรรดิด้วยบารมีของท่านที่ท่านได้เมตตาให้ชาวบ้านและญาติโยมทุกท่านที่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยนะมันก็ได้เข้ามากราบขอพรท่านก็สำเร็จทั้งสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จส่วนมากก็จะสำเร็จกันเยอะ

แรกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูจะพาพี่ตั๊กไปรู้จักเนี่ยก็คือด้านบนของเราเลยค่ะคือองค์สมเด็จมหาจักรพรรดิทรงเครื่องนั่นเองค่ะและด้านหลังของเราค่ะก็จะมีวิวทิวทัศน์สวยงามก็คือบันไดสวรรค์นั่นเองค่ะบันไดสวรรค์นะคะเป็นบันไดที่ขึ้นไปสู่องค์สมเด็จมหาจักรพรรดิทรงเครื่องนั่นเองค่ะ

0: ึ้นมาด้านบนหายเหนื่อยเลยค่ะน้องพอลล่า
1: สมกับที่เหนื่อยจริงๆค่ะพี่เพราะว่าเห็นทั้งวิวทุ่งนาแล้วก็เห็นทั้งวิวตำบลสะย้อยของเราด้วยค่ะเห็นรอบตำบลของเราเลยค่ะ
0: คือวิวตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สวยมาก360องศา
1: คือมองไปทางไหนก็คือเห็นทั่วตำบลเลยค
0: ่ะ
1: ส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาก็ด้วยแรงศรัทธาของคนส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าก็มีขอโชคขอลาภแล้วก็ได้ในบนนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีการแก้บนหรือว่าการทำตามคำบนบานสรรกล่าวด้วยนั่นเองค
0: ่ะแล้วถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่แล้วค่ะน้องพลล่าค่ะเชื่อยังไงบ้างในสมเด็จพระปฐมอะค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่แสดงถึงเห็นองค์แล้วก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ทางด้านศาสนาวัฒนธรรมจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นทั้งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนใกล้เคียงหรือว่าคนไกลก็มีนะคะ

0: องเจ้าบ้านน้อยยังพาไปสักการะหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดของอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกโดยเคล็ดลับการขอพรต้องไปกราบบริเวณพระบาทขององค์พระนอนค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปี2484ค่ะพี่ตั๊กก็เป็นที่ที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ค่ะทางที่เรามานะคะที่จริงอะค่ะไม่ใช่ทางนี้ตั้งแต่แรกค่ะ
2: โอ้ค่ะ
1: แต่ทางที่ขึ้นจริงๆนะคะก็คือจะเป็นทางที่ผ่านเสียนของหลวงพ่อเพชรมณีมาค่ะซึ่งที่เปลี่ยนทางขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการผ่านเสียนของหลวงพ่อเพชรมณีค่ะพี่ตั๊กแล้วก็มีหินนะคะร่วงลงมาจากบนหน้าผาค่ะบนผาของลังหมีค่ะร่วงลงมาค่ะแต่ที่มหัศจรรย์เลยนะคะก็คือหินร่วงลงมาจากหน้าผาค่ะแต่ว่ามีแค่บันไดนะคะแค่ร้าวอย่างเดียวค่ะไม่ได้มีการพังหรือชำรุดเลยค่ะชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะโดนบันดาลให้หินร่วงลงมาค่ะเพื่อไม่เป็นการผ่านเสียนของหลวงพ่อเพชรมณีค่ะก็เลยได้มีการมาเปิดปากถ้ำด้านนี้แท
2: น
1: ค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะขอพรเรื่องการงานโชคลาภอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านผาลังหมีอีกที่หนึ่งเลยค่ะ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมีแห่งนี้ยังมีรถรางนำเที่ยวชุมชนชมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษเยี่ยมศูนย์เรียนรู้และมีคาเฟ่น่ารักน่ารักอย่างหลังหมีคาเฟ่เป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าหลายผ้าอัตลักษณ์เสื่อกกข้าวหอมสุดใจและมะม่วงกวนรวมทั้งกาแฟมะม่วงซึ่งเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ได้สินค้าไอจีไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หลังมีคาเฟ่ค่ะซึ่งหนูนะคะก็จะพาพี่ตั๊กเนี่ยมารู้จักผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านผารังหมีของเรานั่นเองค่ะ
4: ปัจจุบันนี้คนรู้จักชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมีเยอะมากเห็นจากรถที่เข้าออกหมู่บ้านตอนนี้เป็นยังไงคะรายได้ที่เข้ามาในหมู่บ้านนะคะ
5: ก็รายได้เนี่ยมันก็มีทั้งทางตรงทางอ้อมเนา
4: ะ
5: ทางตรงก็คือรายได้เข้าสู่ชุมชนสู่วัดจากเงินทำบุญเงินจากการท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยทางอ้อมก็คือชาวบ้านเนี่ยได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวเข้ามานำสิ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นผักที่ปลูกในชนที่เราทำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วก็ไปขายที่วัดที่จุดต่างๆกลุ่มอาชีพจากเดิมทอผ้าทอเสื้อเนี่ยขายอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างปัจจุบันเนี่ยขายได้ดีขึ้นการทำอาชีพก็เหมือนโฟมากขึ้น
0: เที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมีมาทั้งวันถ้าไม่ได้รับประทานแกงอ่อมไก่ในตำนานถือว่ามาไม่ถึงค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากภาคอีสานเมื่อปี2507วัตถุดิบคัดสรรสดๆจากหัวไร่ปลายนาที่ชาวบ้านปลูกเองตามวิถีพอเพียงพออยู่พอกินมีเหลือก็แบ่งปันสร้างรายได
6: ้แซ่บหลายเด้อจ้า
0: พอรับประทานของคาวแล้วต้องตบท้ายด้วยของหวานอย่างข้าวต้มแดกเป็นเมนูขนมพื้นถิ่นของชาวอีสานที่หาชิมได้ยาก
7: นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสำหรับเมนูพื้นถิ่นถูกไหมคะเรียกว่าอะไรคะน้องพันล่าคะ
8: เรียกว่าข้าวต้มแดกค่ะ
7: ข้าวต้มแดกทำไมต้องเป็นข้าวต้มแดกอะคะ
8: เพราะว่าในภาษาอีสานก็คือการเอา
7: ตำ
8: ใช่ค่ะ
7: ตำรวมกัน
8: เขาเรียกว่าแดก
7: แดกทางอีสานก็คือตำรวมกันเนาะ
8: ใช่ค่ะ
7: โอ้ไม่ใช่คำที่ไม่สุภาพอะไรเนาะแดกก็คือตำปกติเราจะเคยได้ยินแต่ข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: วันเดียวเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมีบอกเลยค่ะว่าครบเครื่องจริงๆทั้งขึ้นเขาเข้าถ้ำไหว้พระรับประทานของอร่อยถ้าใครอยากดื่มด่ำนานกว่านี้ที่นี่ก็มีโฮมสเตย์คุณภาพมาตรฐานติดต่อได้ง่ายๆผ่านเพจ Facebook บ้านผารังหมีน่าอยู่และที่นี่การันตีด้วยรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยกรมการศาสนา
5: เชิญชวนทุกท่านนะครับที่เคยมาแล้วหรือไม่เคยมาท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านผาลังหมีเรามีไฮไลท์หลายอย่างที่น่าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอาหารแหล่งธรรมชาติแล้วก็ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาชมครั้งหนึ่งนะครับแล้วท่านจะได้ความประทับใจกลับไปครับ
4: และที่สำคัญที่นี่ยังเป็นชุมชนอารมณ์ดีเข้ามามีแต่รอยยิ้ม
5: ครับมีแต่รอยยิ้มคนในชุมชนมีแต่คนรอยยิ้มเรามีสโลแกนนะครับมาเที่ยวชุมชนบ้านผาลังหมีคือกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวก็คือเรากลับไปด้วยความสุขอิ่มหนำสำราญครับ

การมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมีอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกทำให้เห็นเลยนะคะว่าชุมชนอารมณ์ดีมีอยู่จริงในประเทศไทยค่ะเพราะนำหลักธรรมมาใช้รับรองว่ามาที่นี่ประทับใจแน่นอนค่ะ

่งที่ทำให้วัดผารังหมีนะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็คึกคักขนาดนี้มีคนที่ถูกรางวัลใหญ่ถึง30 ล้านบาท

0: าสั้นแอโรไลช็อตแพลนค่ะผลิตมาจากคัตตอน 100% สวมใส่สบายนะคะไม่อึดอัดด้วยค่ะทรงสวยสามารถมิกแอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ค่ะ
1: และทางแอโรไลนะครับออกแบบมาอย่างใส่ใจให้กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเก็บไว้ด้านในกางเกงไม่เกะกะครับยึดเชือกกับขอบกางเกงทำให้เชือกเนี่ยไม่หลุดหายครับบริเวณขอบเอวยางยืดหนาใส่แล้วขอบไม่พับนะครับรวมไปถึงกระเป๋ากางเกงลึกใส่ของได้จริงครับ
0: ไซส์ M ค่ะขนาด L นะคะเริ่มต้นที่30จนถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะขนาด L เริ่มต้นที่32จนถึง35นิ้วค่ะไซส์ XL นะคะขนาด L เริ่มต้นที่34จนถึง37นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกกิจกรรม
1: โปรโมชั่นวันนี้ Aerolite Short Pant พิเศษซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวจากราคาปกติ 3,450 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ิ่งที่ทำให้วัดผารังหมีนะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็คึกคักขนาดนี้ก็สาเหตุเป็นเพราะว่าเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็กลางปีนี้เองนะคะคุณผู้ชมมีคนที่ถูกรางวัลใหญ่ถึง30ล้านบาทก็เลยทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาขอโชคขอลาภกับองค์สมเด็จพระปฐมอย่างที่เห็นนะคะในช่วงกลางๆเดือนหรือว่าช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนผู้คนจากทั่วสารทิศก็จะหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อหวังที่จะถูกรางวัลใหญ่ค่ะ
1: วัดผารังหมีถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของผู้ที่รักการเสี่ยงโชคค่ะด้วยเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีคนในพื้นที่ถูกรางวัลที่1และคนจากต่างถิ่นถูกรางวัลใหญ่ๆก็หลายงวดเห็นว่ากันว่ารวมๆแล้วเกือบ100ล้านบาทค่ะโดยผู้คนที่มาที่นี่ก็ต่างมีวิธีขอที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะจุดธูปรอ2เลขหรือแม้แต่อธิษฐานขอพรไปกราบที่ปลายพระหัตถ์ขององค์พระและเดินลอดด้านหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะพ่อๆแม่ๆบางคนบอกนะคะว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาแต่มาไม่ต่ำกว่า3รอบไม่ได้มาขอแค่โชคลาภแต่มาไหว้พระและชมธรรมชาติสวยๆของวัดผารังหมีมาแล้วมีความสุขจึงอยากมาอีกถือว่าวัดผารังหมีอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมาแรงสุดๆในเวลานี้ค่ะทำให้เศรษฐกิจโดยรอบอำเภอเนินมะปรางคึกคักไปตามๆกันเลยละค่ะถึงเวลารับประทานอาหารอร่อยอร่อยท่ามกลางวิวภูเขาหินปูนสวยๆกันที่ร้านต่ำโจโจบ้านมุง
2: อันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ลูกค้าถามหาเมนูปลากันเยอะเราก็เลยทำออกมานะคะเป็นปลาหลงเขา

มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟเอฟฮีโร่

การตองทุ่งเงินกรอบคณาวุฒิอุ้มแบมป้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: ังจากที่ตั๊กพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและไหว้พระที่วัดผารังหมีวัดท่องเที่ยวมาแรงมากในตอนนี้ของอำเภอเนินมะปรางมาแล้วก็ถึงเวลารับประทานอาหารอร่อยๆท่ามกลางวิวภูเขาหินปูนสวยๆกันที่ร้านต่ำโจโจบ้านมุงซึ่งอยู่ในอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเหมือนกันค่ะรสชาติจะเด็ดขนาดไหนก็ดูได้จากคนเข้าออกร้านไม่ขาดสายอย่ารอช้าไปชิมกันเลย
1: ตอนนี้ตั๊กอยู่กับพี่ยุ้ยเจ้าของร้านตำโจโจบ้านมุงแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ย
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ยุ้ยคะถ้ามาที่บ้านมุงอะค่ะสิ่งที่ต้องรับประทานมีอะไรบ้างคะ
2: ถ้ามาที่ตำโจโจแนะนำเลยนะคะเมนูตำโจโจถาดนี้เลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นตำปูปลาร้าของเราคือหอมนัวมากเสิร์ฟมากับพร้อมเครื่องเคียงที่แน่นแบบนี้เลยนะคะทุกถาดจะได้แบบนี้เลยค่ะ
1: แน่นมากใครที่ชอบเครื่องเยอะๆ
2: ใช่
1: แนะนำเมนูนี้แล้ว
2: โดยเฉพาะหมูกรอบค่ะหมูกรอบทำเองทุกวันเมนูถัดมาก็คือตำผลไม้ค่ะจุดเด่นคือเป็นส้มโอแล้วก็จะมีผลไม้รวมหลากหลายเลยนะคะแล้วแต่ฤดูกาลอันนี้ได้เลยจุดเด่นก็คือจะมีมะพร้าวคั่วแล้วก็มีกุ้งเป็นกุ้งเนื้อบดปั่นมาจนละเอียดค่ะจะหอมนัวแล้วก็มันมะพร้าวจะสดชื่นค่ะเมนูนี้กินแล้วสดชื่น
1: สดชื่นเลย
2: มีทั้งปลาแล้วไม่ปลาได้เลยตาม
1: ร้อนๆเนาะก็รับประทานเมนูนี้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: อู้ยนี้น่าทานมากเลยค่ะ
2: อันนี้คือต้มแซ่บค่ะ

0: แซบนี่เป็นต้มแซบกระดูกอ่อนซึ่งเป็นกระดูกอ่อนตุ๋นด้วยนะคะสามารถเคี้ยวได้เลยทั้งกระดูกอ่อนก็คือกินได้เลยค่ะใช่ปร
1: ุ
0: งแบบแซบๆปรุงทีละหม้อนะคะไม่ได้ปรุงเป็นหม้อใหญ่แล้วเอามาตักอย่างนั้นไม่ใช่ปรุงทีละหม้อเลยค่ะ
1: ต่อไปค่ะนี่เลย
0: อันนี้เป็นเมนูไก่ย่างไฮไลท์ของที่นี่นะคะมาต้องสั่งอีกเมนูหนึ่งที่จะกินคู่กับส้มตรงส้มตำอะไรได้อร่อยก็คือไก่ย่างที่เราหมักใหม่แล้วก็หมักข้ามคืนทุกวัน
1: ค
0: ือวันไหนมาตอนเย็นหมดแล้วคือหมดเลยก็จะไม่หมักไม่กี่ชั่วโมงแล้วเอามาย่างอันนั้นไม่อะค่ะอันนี้คือต้องหมักข้ามคืนเลย
1: แสดงว่าเราจะได้ความฉ่ำความนุ
0: ่
1: ม
0: ใช่ค่ะอบกันแบบกรอบหนังกรอบแล้วก็ข้างในก็จะฉ่ำๆเลยค่ะ
1: เมนูนี้น่าทานมาก
0: นี่เป็นอีกเมนูนึงอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ลูกค้าถามหาเมนูปลากันเยอะเราก็เลยทำออกมานะคะเป็นปลาหลงเขา

0: อันนี้เป็นปลาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปทอดกับแป้งทอดกรอบแบบกรอบนอกนุ่มในเลยค่ะแล้วก็ราดด้วยซอส
1: โอ้ชื่อน่ารักมากเลย
0: ปลาหลงเขาค่ะ
1: เข้ากับบรรยากาศ
0: ใช
1: ่ความพิเศษความพิถีพิถันเป็นไงบ้างคะกระพง
0: ก็ตรงนี้เนี่ยต้องมีซอสที่เป็นซอสออกเค็มๆหวานๆแล้วก็มีความเผ็ดร้อนของกะเพราปลาก็จะกรอบนอกนุ่มในกินใหม่ๆร้อนๆนี่คือแบบเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มหรือกินเล่นก็ได้เลยเมนูนี
1: ้สุดยอดมากๆนี่น่าทานอีกแล้วค่ะ
0: เมนูไฮไลท์ค่ะ3

0: ฉันทอดน้ำปลาอันนี้ก็เป็นคุกเป็นหอมน้ำปลาแล้วก็คลุกกับแป้งบางๆเป็นแป้งทอดกรอบบางๆลงทอดน้ำมันไฟแรงนิดนึงน้องมันก็จะกรอบนอกนุ่มในกับข้างในก็ยังฉ่ำอยู่แต่ข้างนอกนี่คือกรอบ
1: กรอบมากๆ
0: ใช่
1: เพราะว่าแป้งที่เราเลือกเนี่ยคัดสรรมาอย่างด
0: ีก็จะได้แบบกรอบนอกนุ่มในเลย
1: ค่ะส่วนเมนูถัดไปเลยค่ะ
0: สุดท้ายคือจานนี้เป็นเมนูจานใหญ่ส้มตำของเรานะคะมีทั้งเหลาก็ได้ยำก็ได้หรือจะเป็นตำก็ได้แต่ที่เราเอามาวันนี้ที่สั่งมาวันนี้ก็คือเป็นเหลานะคะเหลารวม

0: มีทั้งปูกุ้งหอยสุกหรือดิบสั่งได้หมดม
1: ี
0: ทั้งปลาและไม่ปลาเป็นเมนูไฮไลท์ของเราเหมือนกันค่ะอันนี้คือแซ่บได้ทั้งเผ็ดไม่เผ็ดปลาไม่ปลาเลยรวมทะเลอยู่ในนี้ทั้งหมดอ
1: ยู่ในนี้
0: ใช่ค่ะเป
1: ็
0: นม
1: ื้
0: อจาน
1: น
0: ะคะ
1: พี่ยุ้ยคะพูดถึงอย่างมาเปิดที่เนี่ยค่ะเปิดมานานหรือยังคะ
0: เราเปิดมาได้เดือนนี้เดือนที่9เดือนค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนมาลองดูแล้วก็มาอุดหนุนลองชิมดูค่ะอาหารแซ่บๆตำโจ๊ๆอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของบ้านมุงเลยค่ะ
1: ลูกค้าส่วนใหญ่อะค่ะที่มารับประทานอาหารที่ตำโจ๊ๆบ้านมุงส่วนใหญ่มาจากที่ไหนบ้างคะ
0: ก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่นะคะที่มาช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายเริ่มหน้าฝนหน้าฝนบ้านมุงก็สวยค่ะโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มเยอะขึ้นแต่ตอนนี้ก็จะช่วงวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสายมูค่ะก
1: ็
0: จะเป็นวัดผาลังหมีเนาะตอนนี้ที่กำลังดังๆเป็นกระแสอยู่ตรงนี้ก็มีหลายท่านที่แวะมาสักการ
1: ะ
0: แล้วก็เลยมาทานข้าวในแหล่งท่องเที่ยวก็คือบ้านมูนี่แหละค่ะก็ถ้ามาเที่ยวบ้านมูนะคะอำเภอเนื้อแม่ปางจังหวัดพิษณุโลกบ้านมุมยินดีต้อนรับนะคะมีเขาหินปูนตามรอยฮอลลีวูดแล้วก็มีแหล่งธรรมชาติดูพักข้าวออกจากถ้ำช่วงเย็นแล้วก็อย่าลืมแวะมาทานข้าวที่ตำโจโจ้นะคะ

0: อร่อยๆแบบนี้ต้องคู่กับผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพอย่างซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยมากว่า40ปี
1: ทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวให้กับพี่ยุ้ยไปปรุงอาหารอร่อยๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ามรายการสาธุกันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 Mcard HD กด30หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็กสาธุกันค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะ
1: สาธุ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา 11:00 น.กับดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดพบจุดรั่วบนท่อส่งน้ำมันแล้วหลังค้นหาต่อเนื่องมา13 วัน

0: ดยเป็นรอยร้าวยาวประมาณ9เซนติเมตรและมีน้ำมันซึมออกมาสาเหตุเบื้องต้นอาจเกี่ยวข้องกับการซุดตัวของพื้นดินในระดับที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนเพราะพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับจะซุดตัวน้อยกว่าและเกิดแรงกดบริเวณรอยต่อทำให้ท่อโค้งงอและมีรอยร้าวทั้งนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจุดนี้เป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งโดยหลังจากนี้กทม.จะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางด่วนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยด้านกระทรวงพลังงานจะเริ่มแรปซ่อมรอยร้าววันนี้คาดใช้เวลาประมาณ1เดือนหากไม่พบรอยรั่วซ้ำก็ปิดผิวจราจรได้ค่ะสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวออกแถลงการประณามการตัดสินใจของทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังยึดบัตรและห้ามผู้สื่อข่าวจาก CNN Politico และ MS Now เข้าพื้นที่โดยชี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแจ็คกี้ฮาริชนายกสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุการกีดกันสำนักข่าวเพียงเพราะเนื้อหาการรายงานข่าวอาจกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายในการใช้อำนาจตามใจชอบเพื่อจำกัดสิทธิ์องค์กรข่าวอื่นๆเรียกร้องให้คืนสิทธิ์เข้าทำเนียบขาวแก่ผู้สื่อข่าวทั้ง3สำนักด้วยค่ะซาอุดีอารามโคบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเตรียมระงับการส่งมอบน้ำมันดิบตามสัญญาให้แก่ลูกค้าในทวีปยุโรปในเดือนตุลาคมนี้หลังจากเหตุโจมตีหลายครั้งจนต้องปิดท่อส่งน้ำมันสายหลักที่มุ่งสู่ทะเลแดงอย่างท่อส่งสายตะวันออกถึงตะวันตกเรื่องนี้เปิดเผยโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องดังกล่าวรายงานระบุว่าอารามโคได้แจ้งไปยังโรงกลั่นในยุโรปอย่างน้อย2แห่งแล้วว่าจะไม่ได้รับมอบน้ำมันดิบตามกำหนดในเดือนตุลาคมมาตรการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงผู้ซื้อฝั่งยุโรปทั้งหมดของบริษัทด้วยแต่ซาอุดีอารามโคปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นใดๆต่อการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่4ของฤดูกาลมาร์คฮาวสตุตการ์ดเปิดบ้านพบเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมูนด์ครึ่งแรกยังเสมอกัน0ประตูต่อ0แต่ครึ่งหลังนาทีที่70ดอร์ทมูนด์ได้ประตูขึ้นนำ1ต่อ0จากจังหวะที่โจ๊ปเบลลิงแฮมจ่ายบอลให้แม็กซิมิเลียนไบเออร์หลุดเข้าไปชาร์จจ่อๆระยะ6ล้าเข้าประตูไปได้ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำประตูเพิ่มไม่ได้จบเกมบอรุสเซียดอร์ทมูนด์บุกมาชนะสตุตการ์ด1ต่อ0เก็บชัยชนะ4นัดรวดมีเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มรั้งจ่าฝูงของตารางคะแนนส่วนสตุตการ์ดมี3คะแนนยังคงอยู่ที่อันดับ14ค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามชมข่าวช่วงต่อไปได้ในรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ 12:00 นนะคะสวัสดีค่ะ
1: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด

0: เที่ยวจีนปี2569ฮอตปลอแตกคนไทยบินลัดฟ้าเพิ่มกว่า 80% เจาะลึกเหตุผลที่ทำให้แดนมังกรกลายเป็นที่เที่ยวในฝันของทั้งโลก5พิกัดแหล่งท่องเที่ยวจีนที่คนไทยห้ามพลาดกับนักเดินทางผู้ตะลุยมาแล้วทั่วทั้งประเทศจีนคุณบาสโกเวนโก
1: สนับสนุนโดยนำยงเทอร์มินอล Saving the Nation Connecting the World
0: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงนี่บาสต้องถามกันเลยว่าบาสน่าจะไปเมืองจีนจนพรุนแล้วบาสไปเมืองจีนจำได้ไหมครั้งแรกไปที่ไหนมา
2: โอ้ครั้งแรกเลยนะฮะถ้าไม่นับตอนเด็ก
0: ๆ
2: เพราะว่าถ้าแบบเอาเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆเนี่ยจะเป็นตอนที่ยังจำอะไรไม่ค่อยได้น่าจะไปฮ่องกงอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยใช่แต่ถ้าเป็นตอนที่แบบว่า

0: รู้ความแล้วรู้เรื่องแล้วฮะแล้วก็เดินทางไปจีนจริงๆอ่ะตอนนั้นจะไปฉางซาโอ้ล่าสุด
1: จำไม่ได้เลย
0: ตอนแรกอ่ะตอนแรกที่ทีมงานถามว่าล่าสุดไปไหนที่ผมต้องนั่งนึกนะว่าเอ๊ะอันนี้ไปนั่นคือล่าสุดเพราะผมอ่ะพอไปบ่อยผมจะเริ่มสับสนแล้วว่าอันไหนไปก่อนไปหลังแต่ว่าถ้าล่าสุดเนี่ยจะไปกุ้ยโจประเทศไทยก็จะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบเมืองรองอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าที่จริงแล้วที่นู่นเนี่ยคือคนจีนเองก็เที่ยวกุ้ยโจเยอะนะฮะเพราะว่ามันมีแบบธรรมชาติที่แบบว่าโ
1: อ
0: ้ยิ่งใหญ่อลังการอะไรอย่างเงี้ย
1: ถามบาสเพิ่มเติมบาสไปจีนแบบมากบอกถ้าไปครั้งแรกเนี่ยสมัยที่อาจจะจำความไม่ได้เห็นวิวัฒนาการจีนเป็นไงบ้าง
0: วิวัฒนาการเหรอครับผมจำได้ว่าตอนไปครั้งแรกเนี่ยไปแบบด้วยความกังวลในระดับหนึ่ง
1: อันนั้นประมาณปีไหนละ
0: คือผมมาเริ่มทำช่องอ่ะตอนประมาณ2016ใช่ไหมฮะตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้2026
1: 26 10ปีพอดีเลย
0: 10ปีพอดีใช่ตอนนั้นเนี่ยมีความกังวลเล็กน้อยเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันจะคนไทยเองอ่ะจะมีเพอร์เซพชันกับจีนแบบนึงใช่ไหมเราอาจจะเคยเห็นจากสื่อว่าอุ๊ยไปแล้วห้องน้ำจะสกปรกหรือเปล่าเออนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ายุคนั้นไปเนี่ยฮะไปด้วยความที่ว่าโอเคเปิดใจลองไปดูครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้ปรากฏว่าคือจริงๆอ่ะจุดหมายหลักของผมอ่ะผมอยากไปเอหุบเขาอวตารอ่ะจุดประสงค์หลักคืออยากไปตรงนั้นการจะไปพวกจางเจี้ยเฟิ่งหัวเมืองโบราณเนี่ยมันจะต้องนั่งรถไปซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันคือเป็นรถบัสฮะ
1: จำได้โอเคโอเค
0: รถบัสแล้วความยากของมันก็คือผมต้องจดชื่อเมืองอ่ะเป็นภาษาจีนเอาไว
1: ้โทษนะแสดงไม่ได้ไปกับทัวร์
0: ไม่ได้ไปกับทัวร์ไปเองครับ
1: ไปเองเหรอ
0: ไปเองครับ
1: มากไปเมืองจีนยุคนั้นนี่ไม่ง่ายเลยนะครับ
0: ผมไม่ง่ายครับไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายเลย
0: ผมต้องจดชื่อไปแล้วก็ไปเหมือนขนส่งเหมือนหมอชิดบ้านเขาอะครับเมียไปถึงปุ๊บภาษาจีนล้วนแล้วเป็นคนที่ไม่รู้ภาษาจีนเลย
1: โอเค
0: ต้องมาเทียบกับโพยครับว่าไอ้รถที่เราจะไปเนี่ยมันคันไหนอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แบบเหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าเออเราใช้หาข้อมูลตรงนั้นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอไปถึงเที่ยวตามที่ต่างๆก็โอเคครับสวยงาม
1: โอ้โห
0: แต่ว่าการเดินทางก็สู้นิดนึง
1: ไม่น่าเชื่อนะบ้านน่าจะไปหลายรอบในระยะหลังเห็นวิวัฒนาการเขาจากวันนั้นสู่วันนี้เป็นไงบ้างครับ
0: ผมจะบอกว่าแค่10ปีอ่ะโดยเฉพาะผมพูดตรงๆอย่างฉางซาเนี่ยฉางซาจางจิ๋วเตี้ยผมไปมา2รอบนะฮะจะมีรอบเมื่อตอนปี2016กับรอบเมื่อประมาณน่าจะ 4-5 ปีที่แล้วผมไปอีกรอบนึงผมไม่ต้องไปขึ้นไอ้ท่ารถนั่นแหละ
1: ไม่ต้องแล้วนะ
0: ไม่ต้องแล้วครับผมจองรถไฟอ่ะรถไฟความเร็วสูงฮะผ่านแอปพลิเคชันกดปุ๊บตั๋วออกปั๊บได้ปุ๊บไปถึงสถานีเชื่อไหมครับว่าแบบผมอ่ะไปเซิร์ชรอบล่าสุดเนี่ยที่ไปจางเจี้ยครับผมไปเซิร์ชเจอเมืองนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนไทยน่าจะยังไม่รู้จักเลย มันชื่อว่าฝูหลง
1: โอเค
0: ฝูหลงคือเมืองที่เขาสร้างบนน้ำตกมันจะมีเป็นเมืองครับทั้งเมืองนะแล้วก็ใต้เมืองเป็นน้ำตกแบบใหญ่ๆแล้วผมก็แบบโหอันซีนมากแล้วก็ยังไม่มีแทบไม่มีในไทยที่ไปถ่ายเลยผมก็เลยอยากไปที่นั่นแล้วผมคิดว่ามันต้องไปยากแน่เพราะว่ามันอันซีนสุดๆอะไรเงี้ยรถไฟความเร็วสูงถึงฮะไปถึงเราโชว์แค่พาสปอร์ตเจ้าหน้าที่สแกนเสร็จขึ้นรถไฟนั่งปื๊ดชั่วโมง2ชั่วโมงถึงรถสะดวกมากรถใหม่ทุกอย่างดีหมดแต่ว่าผมเอาที่ไม่ชอบแล้วกันนะผมไม่ชอบแค่ข้อเดียวคือผมรู้สึกว่าขึ้นรถไฟที่จีนเนี่ยจะมีความรู้สึกคล้ายๆขึ้นเครื่องบ
1: ิน
0: เพราะว่าขั้นตอนเยอะ
1: ด้วยความปลอดภัยเนาะ
0: ใช่ๆครับ
1: คนจีนก็บอกแบบนี้บัสอันเฉวียนตีอี
0: ้
1: ปลอดภัยมาอันดับที่1
0: ใช่ๆ
1: เพราะเหมือนกับว่าเขาจะตรวจพาสปอร์ตจะตรวจสัมภาระใช่มั้ย
0: ตรวจเยอะคือผมจะมองว่ามันเป็น2มุมฮะมันเป็น2ด้านก็คือด้านนึงก็จะรู้สึกเออมันก็เซฟเน
1: า
0: ะเพราะว่ากระเป๋าต้องสแกนแล้วน้ำสมมติว่ามีขวดน้ำไหมเฮียเอาเข้าไปปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าให้ดื่มให้ดูหน่อย
1: จำได้โอเค
0: เออต้องดื่มให้ดู
1: ผ
0: มตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมวะหมายถึงว่าเขาจะเอาอะไรน้ำไปผสมระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือเข้าใจว่าโอเคดื่มว่ากินได้นะอะไรเงี้ยโอเคก็ให้เขาเทียบกับต้องไปขึ้นเครื่องบินจริงๆก็ถือว่าง่ายกว่าเยอะแล้วก็เร็วด้วยแล้วก็ไม่ราคาก็ไม่แพง
1: แต่อย่างที่ที่อยากให้บาสเล่าให้ฟังคือแต่ก่อนนะการไปเมืองจีนนะแล้วก็การแลกธนบัตรจีนไปงงไหม
0: ผมว่าผมทัน3ช่วงมันจะผมแบ่งของผมเองนะ
1: ม
0: ันอาจจะไม่ใช่ช่วงของเขาจริงๆแต่หมายถึงว่าช่วงแรกๆที่ไปตอนนั้นเนี่ยคือต้องแลกเงินไปต้องมีแบบว่าพกเงินหยวนไปด้วย
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่เขาจะชอบแบงค์ย่อยๆ
1: นึกออกอ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงน้อย
0: ความเสี่ยงน้อยกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะมียุคที่2ที่เขาเนี่ยเริ่มเป็นแคชเลสแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยซัพพอร์ตสำหรับคนต่างชาติที่จะเข้าไปใช้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่จะเชื่อมกับบัตรเครดิตของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงนั้นที่แบบเอ้ยใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างบางอันสแกนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมี แต่ว่าอย่างช่วงหลังเนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันแบบโอ้คือถึงจะต้องใช้แบบอ่ะ Alipay WeChat ก็ตา
1: ม
0: ันสะดวกมากมันแคชเลสถึงขั้นที่ว่าคนเดินเล่ขายของเน
1: ี่
0: ยที่แบบ
1: หาบเร
0: ่หาบเร่
1: อ
0: ะทุกคนคือไม่รับเงินสดเขาอยากให้สแกนได้ซ้ำแล้วเขาก็จะมีหมดเลยครับเขาจะมี QR ของเขาเป็นสีฟ้ากับสีเขียว
1: โอเคโอเค
0: มีครบนะครับมีครบทุกที่ไม่ว่าจะไปตรงไหนฮะที่มีอินเทอร์เน็ตคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดเลยทุกวันนี้คือไปอ่ะยังไงก็ต้องสแกนได้แล้วก็ที่ไหนที่มีการค้าขายตรงนั้นมีเน็ต
1: โอ้โห
0: ใช่ฮะมันไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าเน็ตไม่มีแล้วสแกนไม่ได้ไม่มีอ่ะมันต้องสแกนได้ตรงที่มันมีการต้องมีทรานแซคชันตอนเกิดขึ้นมันต้องสแกนได
1: ้ครับสำหรับประเทศจีนแล้วเนี่ยดิจิทัลเพย์เมนต์คือเส้นเลือดเศรษฐกิจเขาเพราะฉะนั้นทุกจุดจำเป็นที่จะต้องสแกนได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้แบบ cross border
0: ใช่ใช่
1: คือใช้แอปธนาคารไทยสามารถสแกนอัตราแลกเปลี่ยนตรงนั้นได้เลยถือว่าสะดวกมากนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นไงบ้างตอนที่ไปแล้วความสะดวกในด้านของการจ่ายงงจ่ายเงินที่โน่น
0: ก็ไม่ต้องแลกเงินคือบางทีเราไปต่างประเทศใช่ไหมเฮียบางทีเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะต้องเตรียมตัวเนาะแต่ว่าพอทุกวันนี้เรากลายเป็นว่ามาลดขั้นตอนเขาจะแบบเขาจะเตรียมความพร้อมไว้หมดผมก็เลยรู้สึกว่ามันไปเร็วมากจริงๆบางทีมันรู้สึกแบบเกือบสะดวกและผ่านไปปี2ปีเชื่อมได้แรกก็คือภาษาจีนล้วนใช่ไหมฮะต้องเซิร์ชหาชื่อภาษาจีนไว้หลังๆเขาพัฒนาให้มันกดแปลได
1: ้โอ้โหนี่อัศจรรย์
0: อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้คิดแค่ว่าจะเอาสะดวกแค่ในประเทศเขาก็นึกถึงว่าชาวต่างชาติที่มาเนี่ยมันต้องใช้ของเพราะเราไม่สามารถไปใช้แบบแอปที่เราใช้เป็นปกติชีวิตประจำวันได้ถูกไหมฮะมันก็ต้องไปใช้ของเขา
1: เวลาที่นึกถึงการแก้ไขปัญหาคนจีนทำให้เฮียนนึกถึงได้ดูซีรีส์สงครามส่งหลวน GDS มั้ย
0: ครับครับ
1: เฮียชอบมากเลยมีคำหนึ่งนะครับที่เขาพูดบอกว่าหนาหลี่โยวันถีที่ไหนมีปัญหาหน้าหลี่โยเฉียนจวนที่นั่นมีเงินให้หาฉะนั้นพวกเขาคิดตลอดเวลาว่ามีเพนพอยต์เขาต้องแก้ให้ได้แต่อันนึงเนี่ยบาสไปน่าจะไปหลายเมืองมากๆสิ่งที่เฮียชอบมากคือแม้กระทั่งเป็นพื้นที่ที่คิดมีขนาดเล็กเขาเนรมิตเมืองขึ้นมาให้คนมีพื้นที่ค้าขายเยอะมากบาสไปที่ไหนมาบ้างไหมอาจจะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก
0: ชอบดีไซน์ของจีนในช่วงยุคหลังๆมากป๊อปคัลเจอร์ต่างๆเขาว่ามันออกแบบมาดูทันสมัยมาก
1: ปรากฏผมเข้าห้องน้ำผมเข้าใจแล้วครับ
0: ครับ
1: เพราะเขาใช้ยังใช้ส้วมยองอยู่ครับมันคือตุนเปี้ยนครับ
0: แข็งแรง
1: ปรากฏว่าเราลองไปนั่งสควอทนะครับต้องมือไงนะว่าเฮียต้องมือเนี่ยนะครับเหมือนฝ่ามือสุริยัน
0: ครับ
1: เพราะว่ากลัวแม่งหล่นไป
2: นามยงกรุ๊ปคือกลุ่มธุรกิจขนส่งทางทะเลและโลจิสติกชั้นนำที่มีประสบการณ์มากกว่า4ทศวรรษครอบคลุมการขนส่งทางทะเลทางบกและทางอากาศด้วยระบบนามยงเทอร์มินอลมีระบบการจัดการสากลสำหรับความปลอดภัยสามารถรองรับ 1,500,000 คันต่อปีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ของไทยนามยงกรุ๊ปมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่งพร้อมตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกครบวงจร
3: มื้อนี้ผ่านครับดีใจ
0: มาตอนนี้ก็เลยโล่งๆนิดนึงฮะอากาศก็เย็นเห็นหมอกตอนเช้าสวยมาก
1: เขาเนรมิตเมืองขึ้นมาให้คนมีพื้นที่ค้าขายเยอะมากบาสไปที่ไหนมาบ้างไหมอาจจะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก
0: อย่างล่าสุดไปกุ้ยโจใช่ไหมฮะมันก็มีเมืองหนึ่งที่ผมไปหาข้อมูลมาคือมันเป็นเมืองโบราณเลยฮะที่เฮียแบบเป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไปดูในคลิปได้แต่ผมจำชื่อเมืองเป๊ะๆไม่ได้นะปรากฏว่ามันคือเมืองที่จริงๆแล้วเมื่อก่อนมันแทบจะแบบร้างไปแล้วครับเป็นเมืองเก่าๆแล้วรัฐบาลก็ทุ่มเงินมาสร้างขึ้นมาใหม่แต่สร้างเป็นเมืองโบราณนะ
1: โอ้ยนี่เขามีอย่างเยอะมากนะที่เมืองจีนเขามีเยอะมาก
0: คือเป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นมาใหม่คือมันอาจจะฟังดูย้อนแย้งนะแต่ว่าคือสร้างให้เก่าด้วยนะ
1: นึกออก
0: สร้างใหม่ให้มันดูเก่า
1: เหมือนเรพลิก้าให้เป็นจีนโบราณ
0: ทุกอย่างในนั้นครับก็เอาแบบวัฒนธรรมเช่นแบบเขาจะมีการแบบว่าคนสมัยนั้นคนแถบนั้นเนี่ยเขาจะข้ามแม่น้ำด้วยการเหยียบบนไม้ไผ่ท่อนใหญ
1: ่ๆโอเค
0: แล้วก็มีเอไว้ทรงตัวอันนึง
1: เ
0: ขาก็จะเอาอันนั้นนะครับมาไว้เป็นเหมือนเป็นโชว์มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม้ไผ่ท่อนเดียวคือเอาสิ่งที่มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนะฮะเอามาขายมา represent บางทีก็อาจจะผสมอะไรสมัยใหม่เช่นกลางคืนไฟมันแบบอลังการแบบสุดๆแล้วคือด้วยความที่เวลาเขาทำไฟอลังการเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยเวลาคนมาเที่ยวอ่ะมันได้ทั้ง day and night กลางวันก็สวยใช่ไหมฮะกลางคืนเนี่ยบางทีมันมืดไม่เห็นอะไรเขาก็เซตจนมันแบบมันต้องถ่ายอ่ะมันต้องออกจากบ้านมาเดินอ่ะ
1: ไปกันแต่ละหมวดหมู่ธรรมชาติชอบที่ไหนบ้างครับบาส
0: ธรรมชาติเหรอครับจริงๆถ้าล่าสุดไปเนี่ยก็ไปกุ้ยโจก็ชอบจางติเจี้ยนนี่จริงๆตอนแรกผมรู้สึกว่าโอ้มันอลังการชอบมากนะแต่สุดท้ายฮะที่ที่ผมชอบจริงผมชอบซินเจียง
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: ใช่ฮะถ้าใครชอบอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าไปยุโรปใช่ไหมฮะเราก็แบบชอบสวิตชอบอะไรที่มันธรรมชาติมากๆอะไรอย่างเงี้ยบ้านไม่ต้องเยอะซินเจียงให้อารมณ์แบบนั้นแต่ไม่ได้เหมือนกัน
1: โอเค
0: มันจะให้อารมณ์แบบว่าธรรมชาติกว้างใหญ่ทะเลสาบสีฟ้า มีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมืองที่เขาสร้างไว้ในเขตธรรมชาติครับผมก็รู้สึกว่าเขามีการจัดการปัญหาการไปรบกวนสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยผมทำค่อนข้างดีนะนี่ผมยกตัวอย่างนึงผมไปเสฉวนไปน่าจะสีดารุณีมันก็จะมีโซนที่แบบไปเดินตามธรรมชาติเงี้ยคือสิ่งนึงที่ผมชอบนะผมรู้สึกว่าทุกอุทยานของเขาอะไม่ว่าจะแบบว่าโอเคมันเริ่มแบบ 4A 5A พอลงปุ๊บมันจะมีหลุมของเขาเลยว่าโอเคคุณอยากเดินไฮกิ้งหรือเปล่าถ้าไฮกิ้งก็จะทำเส้นทางไว้ให
1: ้อ๋อโอเค
0: ถ้าคุณไม่ชอบไฮกิ้งมีรถบัสมีรถบัสที่แบ่งเลยว่าจะไปลงจุดไหน
1: โอเค
0: ถ้าคุณอยากข้ามขึ้นไปบนเขาเลยมีเคเบิลคาร์บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบอันนี้ผมแล้วแต่แต่ว่าถ้าเอาในมุมที่ว่าคนทุกเพศทุกวัยไปสัมผัสพื้นที่นั้นได้ผมว่าในจีนตอบโจทย
1: ์
0: เพราะว่าถ้าพูดตรงๆหลายประเทศที่สวยๆบางที่คนขาไม่ดีอายุเยอะไปไม่ได้แล้วนะฮะก็มีใช่ไหมฮะอันนี้จีนผมขอยกเว้นบางที่ที่มันต้องขึ้นบันไดสูงๆนะ อันนั้นเข้าใจได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะมีเคเบิลคาร์ไปเนาะอาจจะไม่ถึงจุดสูงสุดก็แล้วแต่นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องของความแบบสะดวกให้คนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าไปสัมผัสพื้นที่ตรงนั้นได้ให้ได้มากที่สุดแล้วกันผมรู้สึกว่ามันสามารถดีไซน์ได้หลากหลายแบบมากแล้วสมมติว่าเรานั่งรถบัสไปถึงจุดข้างในไหมเฮียพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติปุ๊บโดยเฉพาะตรงที่มันธรรมชาติมากๆนะฮะเขาจะสร้างแพลตฟอร์มสำหรับให้เดินผมชอบดีไซน์ของจีนในช่วงยุคหลังๆมากคือช่วงก่อนเราอาจจะรู้สึกว่ามันประหลาดแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าดีไซน์สถานที่เที่ยวพวกดีไซน์พวกแบบป๊อปเคาน์เตอร์ต่างๆเขาว่ามันออกแบบมาดูทันสมัยมากดูน่าสนใจอย่างทางเดินเขาจะทำให้กลมกลืนธรรมชาติป้ายก็จะกลมกลืนทุกอย่างจะกลมกลืนมันจะไม่แบบเป็นป้ายที่ตะโกนออกมาแล้ว
1: โอเคแต่เวลาที่บาสพูดมาถึงคนจีนนะบางทีผมเป็นคนจีนอายุมากเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งแม้กระทั่งเป็นคนอายุมาก
0: ครับ
1: เดินว่องไวมากผมเคยถามว่าทำไมปรากฏผมเข้าห้องน้ำผมเข้าใจแล้วครับ เพราะเขาใช้ยังใช้ส้วมยองอยู่ครับมันคือตุนเปี้ยนครับ
0: แข็งแรง
1: ปรากฏว่าเราลองไปนั่งสควอทนะครับผมต้องเอามือไงนะเฮียต้องเอามือเนี่ยนะครับเหมือนฝ่ามือสุริยัน
0: ครับ
1: เพราะว่ากลัวแม่งตัวแม่งหล่นลงไปแต่ว่ามองด้านหนึ่งคือเราไม่คุ้นแต่อีกด้านหนึ่งคือทำให้ขาเขาแข็งแรงคนแก่จีนแทบไม่นั่งรถเข็นและไม่ถือไม้เท้าอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวิถีชีวิตเนาะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยบาสพูดถึงเรื่องของตัวระดับของการท่องเที่ยวเนาะ5A CA อย่างเงี้ยเขาแบ่งเป็นระดับ แล้วถ้าเกิดใครไปตามสถานที่จริงๆนะครับเราจะเห็นม้าตัวหนึ่งหน้าตาเป็นม้าที่เหมือนกับเป็นประติมากรรมและเป็นม้าวิ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าถงเปินหมาก็คือเป็นม้าที่เหมือนกำลังโผล่ม้าตัวนั้นเชื่อไหมครับว่าอายุประมาณเกือบ 2,000 ปีละเวลาไปแล้วเจอม้าตัวนี้จะได้รู้ว่ามันคือม้าสัมฤทธิ์ที่ชื่อว่าถงเปินหมาเจ้าม้าตัวนี้ก็จะมีการแบ่งระดับแล้วก็จะมีการแบ่งระดับเช่นระดับโลกเช่นพระราชวังปักกิ่งจางเจียเจี้ยจิ่วไจ้โกนะครับเวลาเราไปเราจะได้พอรู้ว่าอ้อคือสถานที่นี้เขาถูกเซอร์ติฟายด้วยการท่องเที่ยวของจีนนั่นเอง
0: แล้วผมจะบอกว่าเวลามันเป็น 5A 4A อะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมก็จะฟีลเดียวกันว่าผมไม่ชอบนั่งยองเหมือนกันแต่ว่าพอหลังๆนะครับพอไปผมรู้สึกว่าเขาว่ามีความคิดเผื่อนักท่องเที่ยวเนาะสมมติว่ามันมี10ห้องมันจะมีอย่างน้อยประมาณห้อง2ห้องที่มันเป็น
1: แบบนั่ง
0: แบบนั่งใช่ใช่เหมือนเขาจะเริ่มมีอย่างเงี้ยทุกที่โดยเฉพาะว่าถ้าเราไปพวก 5A 4A อย่างเงี้ยรับมั่นใจได้เลยว่าจะมีห้องน้ำแบบนั้น
1: เ
0: ตรียมไว้ให้พนักงานน่ะแทบจะอาศัยอยู่ในห้องน้ำผมรู้สึกว่าเขาสแตนบายถูตลอดเวลาอันนั้นคือสิ่งที่เห็น
1: นี่บาสพูดได้ดีมากเพราะว่าจีนเองเนี่ยโมเดลเศรษฐกิจคือต้องสร้างงานให้คนทุกคนเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจีนไม่โตก็บุ้งงานใช้โมเดลการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในการทำให้คนในพื้นที่แม้ทั้งคนทำงานเล็กๆน้อยๆและที่อัศจรรย์มากเวลาถามคนจีนนะครับที่เป็นไกด์อย่างนี้นะเงินอาจจะไม่เยอะแต่พวกทุกคนพูดว่าไงรู้ไหมเราตื่นมาเราดีใจมากที่เรามีงานทำทุกคนมีทัศนคติแบบว่าเราโชคดีขนาดไหนแล้วที่เรามีเงินในการดำรงชีวิตทัศนคตินี่คือที่สุดละ
0: ผู้คนนะบางคนมองจีนมองแค่ว่าแบบจีนคือจีนใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนมณฑลผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าโอ้มันทำเมืองที่ทุกอย่างมันลิงก์กันขนาดนี้ไปหมดเลยอ่ะมันเป็นเสน่ห์ที่เราควรไปเห็นสักครั้งหนึ่ง
1: เนี่ยป้ายยาคนไปทั่วเลยไม่รู้บ้านรู้ไหมนะ
4: เดินทางจากกรุงเทพสู่เกาะสมุยพร้อมรถยนต์ของคุณ

0: ลี่ยนเวลาบนรถให้กลายเป็นเวลาพักผ่อนเติมเต็มการเดินทางด้วยร้านอาหารคาเฟ่และพื้นที่พักผ่อนบนเรือประสบการณ์เดินทางจากกรุงเทพสู่เกาะสมุยสะดวกสบายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าจากกรุงเทพสู่เกาะสมุย The Sea Horse Ferry ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือประสบการณ
1: ์ Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริง
2: เมืองหลวงของหนึ่งในประเทศที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีและเมืองนี้เป็นเมืองที่มีมรดกโลกเยอะที่สุดในประเทศเราทุกคนสามารถเข้าไปยังสถานที่เหล่านี้ได้แล้ว
3: เราคุยเรื่องนี้เสร็จอยากจะมาถามมาร์ทเรื่องเกี่ยวกับจากการที่เยี่ยมคนชอบประวัติศาสตร์นะก็จะถามว่าแต่ละคนไปจีนแล้วเนี่ยชอบพื้นที่ประวัติศาสตร์อะไรบ้าง
4: โอเคจริงๆอ่ะต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์จีนนะแต่ว่าจะชอบงงไทม์ไลน
3: ์
4: ผมรู้แค่ว่าราชวงศ์สุดท้ายคือราชวงศ์ชิง
3: โอเค
4: เพราะว่าไป The Last Emperor อะไรเงี้ยไปดูหนังอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ถ้าพื้นที่ที่ผมชอบจริงๆนะครับที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เลยเนี่ยของจีนเนี่ยผมแน่นอนมันต้องเป็นปักกิ่งเพราะว่าพระราชวังต้องห้ามเนี่ยคือเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่ามันน่าสนใจตรงไหนเพราะว่าแบบก็เป็นวังไงใช่ไหมฮะแต่พอไปเห็นของจริงอ่ะโอ้โหผมแบบเหนือจินตนาการคือบางคนอาจจะมองว่าอ๋ออลังการเนี่ยมันต้องเหมือนพีระมิดหรือเปล่าต้องเหมือนอะไรหรือเปล่าอะไรจีนมันก็คือวังจีนเฉยๆไหมอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าไปดูของจริงคือมันใหญ่แล้วแบบสร้างมีความซับซ้อนมันมีความหมายคือมันไม่ได้สร้างแค่ฟังก์ชันนอลอย่างเดียวฮะปกติหลายๆที่มันจะสร้างเพื่อฟังก์ชันนอลนี้แต่ของจีนคือไอ้นี่มีความหมายว่าเปิดประตูรับเงินอันนี้หมายถึง ให้เทพผ่านได้อันนี้มันแบบเหมือนมันคิดทุกตารางนิ้วเลยว่าตรงไหนสื่อความหมายอะไรมีสัญลักษณ์อะไรคือถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้มันคงจะสนุกมากอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อสักครู่เนี่ยบาทพูดถึงปักกิ่งเนาะ
4: แต่จริงมีอีกที่นึงครับที่ผมชอบผมนึกออกเมื่อกี
3: ้คือ
4: ผมชอบสุสานจินซีฮ่องเต้
3: เหมือนกันเลยโอเค
4: ผมเคยไปครั้งนึงแล้วกันแต่ว่าผมอยากกลับไปใหม่เพราะผมรู้สึกว่าผมอะพลาดไปหน่อยผมไปช่วงที่เขาเป็นวันหยุดคนจีนพอดีเหมือนผมรู้สึกว่ายังไม่ได้ดื่มด่ำอะไรเท่าไหร่แบบแต่ผม amazing เพราะว่าเวลามันผมไปนั่งผมต้องทำข้อมูลใช่ไหมเวลาทำคลิปเนี่ยผมก็เลยไปรู้ประวัติศาสตร์ว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งที่เขาขุดได้นะครับแล้วก็ยังมีหลายส่วนที่ยังเลือกจะไม่ขุดเหตุผลเพราะว่าโอเคมันเขาบอกว่าอย่างตุ๊กตาดินเผาเนี่ยมันก็จะมีจริงๆเขามีสีแต่พอมันโดนอากาศโดนออกซิเจนแล้วมันสีก็หายเขาก็ต้องมาหยุดก่อนเพื่อที่จะคิดค้นเทคโนโลยีในการที่จะแบบทำยังไงให้แบบว่าขุดมาแล้วยังคงรักษาสภาพเดิมไม่ได้
3: อ
4: ีกแล้วเขาก็บอกว่าตัวสุสานจริงๆเนี่ยเอาจริงๆฮ่องเต้เนี่ยก็ยังไม่ไปถึงตรงนั้นซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆถ้าขุดค้นทั้งหมดมันจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วจะได้เห็นในเจเนเรชันเราไหมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นอันนึงที่ผมชอบ
3: โอ้โหนี่ชอบมากนะเพราะว่ามีคนเคยถามท่านโจเอ็นไหลนะอดีตนายกรัฐมนตรีของจีนบอกว่าทำไมท่านไม่ขุดเยอะ
4: ๆ
3: ท่านพูดบอกว่าถ้าเราขุดเยอะๆไปแล้วลูกหลานเราจะเหลืออะไรทำล่ะเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่บาร์ทบอกเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแต่ที่เฮียชอบเนี่ยคล้ายๆกับบาร์ทเลยครับก็คือว่าตอนที่เฮียไปที่ซีอานซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลจากสุสานจินซีนะครับเมืองที่เขาบอกว่าผังเมืองเจ๋งๆในโลกเช่นบาร์เซโลนา อีกเมืองก็คือซีอานกับปักกิ่งเพราะว่าแผนที่เป็นกริดครับ มีความหมายว่าเป็นเหมือนตารางกราฟซ
4: ึ่
3: งยิ่งใหญ่มากบาสไปเมืองจีนมาบอกว่า22มณฑลนะครับ5เขตปกครองตนเอง4เทศบาลเมืองนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยสรุปไปเที่ยวมากี่ครั้งครับโดยประมาณ
4: โอ้
3: น่าจะหลาย10แล้วมั้ง
4: อันนี้ผมแบบคิดแบบไวๆนะฮะไม่ชัวร์น่าจะเกือบ20ครั้ง
3: แต่บาสเนี่ยป้ายยาคนไปทั่วเลยไม่รู้บาสรู้ไหมนะแล้วหนึ่งที่ที่โดนป้ายยาครับก็คือชิงเต่าชิงเต่าเนี่ยเป็นเกาะนะครับที่อยู่ที่มณฑลซันตงนะครับมีเสน่ห์ยังไงบ้างครับชิงเต่า
4: ชิงเต่าเนี่ยตอนแรกคือเราคือผมไม่เห็นรูปเนาะเพราะว่าแบบโอเคมันเป็นเมืองแบบกำลังอินเทรนด์สำหรับวัยรุ่นชาวจีน
3: อ๋อเหรอ
4: ใช่ครับมันเป็นเทรนด์มากเพราะว่าเวลาไปดูถ่ายรูปเนี่ยบางคนอยากจะแบบเอ้ยไปมูดเก๋ๆริมทะเลถ่ายคาเฟ่เนี่ยคนก็จะมักจะถึงแบบปูซานเกาหลีใต้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ชิงเต่าเนี่ยมันให้มูดแบบนั้นเหมือนกันแล้วมันเป็นเมืองที่โอเคเขาก็มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นยุโรปเข้ามาด้วยตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมฮะที่ยุจีฝั่งยุโรปแล้วก็มูดอากาศทุกอย่างก็ดีก็เลยเป็นเมืองหนึ่งที่ไปแล้วโอ้ค่อนข้างประทับใจชอบมากๆแล้วก็เมืองอื่นๆที่มันอยู่ในรูทใกล้กันเนี่ยฮะมันก็เป็นเมืองแบบ ริมชายทะเลเหมือนกันมีแบบมูดคาเฟ่คาเฟ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเน้นความสบายสบายชิลชิลสโลว์ไลฟ์ได
5: ้คำถามสักคำถามหนึ่งก่อนที่จะปิดไปเวลาบาสไปเนี่ยคือลงสนามบินที่ชิงเต่าเลยหรือว่าต้องต่อจากที่ไหนครับ
4: ถ้าจำไม่ผิดผมไม่ได้บินลงชิงเต่าผมน่าจะบินลงสักเมืองหนึ่งที่ไม่ได้ไกลมากไม่แน่ใจว่าปักกิ่งหรือเปล่าแล้วนั่งรถไฟความเร็วสูงไปซึ่งมันค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าชิงเต่าเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งเหนือหน่อย
5: มันอยู
4: ่แล้วก็ปักกิ่งก็จะอยู่บนหน่อย
5: เหนือกว่านั้นนิดนึง
4: มันก็จะเชื่อมค่อนข้างง่ายแล้วก็ผมพยายามเลือกที่มันมีบินตรงจากที่ไทยก่อน
5: โอเค
4: ครับพยายามเลือกบินตรงแล้วก็เวลาไปต่อนะครับก็จะพยายามเลือกที่ว่าบินตรงไปเสร็จเที่ยวเมืองที่บินตรงก่อนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ค่อยนั่งรถไฟความเร็วสูงไปนู่นอะไรแบบนี้ครับมันก็จะง่ายดีในความรู้สึกผมนะ
5: ครับท้ายที่สุดนี้บาสน่าจะท่องเที่ยวมาทั่วโลกแล้วแหละนะครับ
4: ครับ
5: บาสคิดว่าจุดเด่นของการไปเที่ยวที่จีนที่ไม่เหมือนใครคืออะไรครับ
4: จุดเด่นของจีนเอางี้มันมีเยอะมากครับจริงๆแล้วถ้าเทียบกับหลายประเทศแน่นอนนะว่าใครชอบประวัติศาสตร์จีนนี่ก็คือแบบเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของโลกเราเลยซึ่งมันมีให้ทุกยุคแล้วจีนเนี่ยผมพูดตรงๆนะบางคนมองจีนมองแค่ว่าแบบจีนคือจีนใช่ไหมครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยที่ไปหลายๆรอบผมมองว่าจีนในหนึ่งประเทศเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมาก
5: โอเค
4: มีอาหารที่หลากหลายมากแค่เปลี่ยนมณฑลอะผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอะผมไปเมืองนี้อาหารแบบนึงไปเมืองนี้อาหารแบบนึงความน่าสนใจมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เยอะแยะแล้วมีวัฒนธรรมของตัวเองแต่อยู่ร่วมกันได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกได้ว่าไปเร็วจนแบบโอ้โหอะไรเงี้ยมันมีแบบนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยบางทีบางอันผมก็รู้สึกว่ามันล้ำมากๆเช่นผมไปอย่างโซนเซินเจิ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับที่เขาเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนแบบซิลิคอนวอลเลย
5: ์
4: ของฝั่งจีนเนี่ยเจอตั้งแต่โดรนส่งอาหารซึ่งผมไปผมก็ลองกดนะเฮียแบบอยากลองอยากลองไปหมดรถยนต์ไร้คนขับไปลองแบบหรือแบบเข้าพักโรงแรมไงครับคนสั่งอาหารเดลิเวอรี่มาส่งเนี่ยเขาก็จะส่งให้หุ่นยนต์ก็จะไปรอหน้าลิฟต์ก็เปิดแล้วก็ขึ้นไปชั้นนั้นเหมือนมันระบบมันลิงก์กันหมดฮะไอตัวหุ่นยนต์ที่ไปส่งอาหารคือไม่ต้องลงมาข้างล่าง
5: เ
4: พื่อมารับก็ได้แล้วก็มันก็ลดการแบบสัมผัสด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าโหมันทำเมืองที่ทุกอย่างมันลิงก์กันขนาดนี้ไปหมดเลยอ่ะอันนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราควรไปเห็นสักครั้งหนึ่งควรไปเที่ยวแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะอันนี้สำคัญมากๆครับมันคุ้มบัดเจ็ต
5: อ๋อใช่ใช่ใช่ worth value for money นี่ก็คุ้มค่าเงินอ่ะ
4: ใช่ครับมันรู้สึกว่าการจ่ายอย่างเงี้ยเพื่อนอนโรงแรมดีๆเพื่อเที่ยวที่ดีมันไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนั้น
5: โอ้โห
4: มันใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบัดเจ็ตที่เราสามารถที่จะคอนโทรลได้สำหรับบางคนที่แบบว่าเอ้ยฉันยังไม่ได้มีเงินมากมายจะไปเที่ยวอยากเห็นที่สวย
5: ๆ
4: อยากไปที่ที่มันแบบแบบแสงสีตะการตาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อหนึ่งที่จีนมีแต่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรข้อที่อยากให้ศึกษาเพิ่มนิดหนึ่งก็คือด้วยความที่ว่าจีนมีอย่างเงี้ยครับแล้วประชากรเขาเยอะนะครับสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยได้ที่สุดก็คือไปตรงกับที่เขาเที่ยว
5: โอเค
4: แค่นั้นเลยเพราะนั้นผมมองว่าคุณควรศึกษาเรื่องช่วงที่ควรจะไป
5: เวลา
4: ใช่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะไปช่วงที่คนน้อยอ่ะโอ้มันสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเลยผมพูดคำนี้ผมพาทีมนะเฮียไปเอาติ้งที่บริษัทหลายคนมองภาพดิสนีย์แลนด์เนาะว่าจะต้องแบบต่อคิว
5: ตะลุมบอล
4: แย่งกันจีนเนี่ยแค่เลือกช่วงดีๆฮะมันคนน้อยมากไม่ใช่น้อยมากคือมีคนแหละแต่มันไม่ได้แบบไม่ต้องแย่ผมไปดิสนีย์แลนด์หลังช่วงพีเรียดที่เขาวันชาติตุลาใช่ไหมฮะตุลาก็จะเที่ยวกันตั้งแต่1ตุลายาไปถึง7แล้วก็มีอาจจะมีเที่ยวต่ออีกสักวีคนึงอะไรเงี้ยไปครึ่งเดือนหลังตุลาเงี้ยแล้วก็ไปพาทีมไปดิสนีย์แลนด์โอ้โหแบบทุกอย่างต่อเร็วมากครึ่งชั่วโมงได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกอย่างเร็วไปหมดอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วสนุกมากเป็นการไปดิสนีย์แลนด์ที่คุ้มมากเพราะว่าได้เล่นแบบเยอะมากอะไรเงี้ยครับถ้าเลือกช่วงดีสนุกแน่แต่ถ้าไปดูจินซีฮ่องเต้สุสานเหมือนตอนที่ผมไปเป็นวันหยุดโอ้อันนั้นก็อาจจะแบบสู้นิดนึง
5: คือเห็นคนมากกว่าเห็นหุ่นนะ
4: เยอะเยอะแล้วต่อคิวนานแล้วก็เบียดแล้วก็เดินยากก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าโอเคเขาก็มากันเยอะเพราะนั้นเลือกช่วงที่ถูกจะประหยัดบัดเจ็ตแล้วก็เที่ยวมีความสุข
5: วางแผนการเดินทางให้ดีนะครับแล้วจากที่แน่ๆนะครับสิ่งที่มีเสน่ห์มากๆนะครับของจีนก็คือพลเมืองเขานี่แหละคร
4: ับ
5: ทำให้ประเทศเนี่ยหลุดจากกับดักความยากจน800ล้านคนได้ภายในเวลาไม่ถึง50ปีอัศจรรย์มากนะครับอย่างไรก็ตามครับพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวครับทิ้งไว้ที่ภาษีจีนนะครับที่เขาบอกว่าตูว่านจวนซูผู้รู้สิงว่าหลีลู่อ่านหนังสือสักหมื่นม้วนยังไม่สู้เราสามารถเดินทางไปได้เป็นหมื่นลี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณบาสมากๆที่มาแชร์เรื่องการท่องเที่ยวจีนกันโอกาสหน้าพบกันสวัสดีครับ
4: ได้เลยครับ

0: การเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองจีนหลากมุมรายการที่จะช่วยคุณผู้ชมรู้จักและเข้าใจจีนได้มากขึ้นจากหลากมุมหลายมิตินะคะพบกับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุลและเรื่องราวที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนกำลังก้าวข้ามจากการเป็นเพียงคู่ค้าที่ซื้อมาขายไปสู่ยุคของการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะทุกวันนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพียงแค่ขายสินค้าหรือว่าเข้ามาเพียงแค่ตั้งโรงงานประกอบแต่ว่ากำลังกระจายการลงทุนเทคโนโลยี AI แล้วก็ร่วมพัฒนานวัตกรรมไปกับประเทศสมาชิกอาเซียนยุทธศาสตร์ใหม่แบบนี้จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจไทยและอาเซียนได้อย่างไรเราจะไปติดตามข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการมองจีนหลักมุมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนเฉพาะช่วงครึ่งแรกของปีนี้ค่ะอาจารย์คะมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นไปถึงกว่า21ล้านล้านบาททีนี้โอกาสของการค้าและความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนจากตัวเลขที่อาจารย์เห็นเฉพาะช่วงครึ่งแรกของปีนี้อาจารย์มองอย่างไรคะ
1: ผมคิดว่าจีนกับอาเซียนคือมิติของการเศรษฐกิจของจีนอาเซียนเนี่ยผมว่าสองสามมิติหนึ่งด้านการค้าที่คุณเจเจพูดถ
0: ึ
1: งด้านการลงทุนด้วยแล้วก็ฐานการผลิตของประเทศที่สามที่อยู่ในประเทศจีนแล้วก็ย้ายมาสู่ในอาเซียนด้วยเพราะนั้นสามมิติด้านการค้าเนี่ยปัจจุบันในอาเซียนประเทศอาเซียนที่ค้ากับจีนมากที่สุดอันดับหนึ่งสองสามเนี่ยเวียดนามมาเลเซียไทย
0: ไทยเป็นอันดับ3อ่ะคะ
1: ใช่ไทยเป็นอันดับ3ในการทำมาค้าขายกับประเทศในแง่ของมูลค่าในการส่งออกนำเข้านะครับในแง่ของทุนหลากหลายมากทุนจีนแต่ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นอันดับ1ในอาเซียนเป็นสหรัฐอเมริกาจีนก็ตามมาติดๆเป็นอันดับ2สำหรับไชน่าพลัสวันก็คือประเทศที่3ที่ลงทุนในประเทศจีนแล้วย้ายฐานการผลิตในประเทศไทยและอาเซียนเนี่ยอันนี้ก็มีมากแต่ผมยังไม่มีตัวเลขอย่างไรก็ตามจาก3มิติที่ผมพูดถึงเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกับประเทศจีนเราก็คืออาเซียนรวมทั้งประเทศไทยด้วยอยู่ในนั้นเนี่ยผมคิดว่ายุทธศาสตร์ก็น่าจะเป็นเติมเต็มซึ่งกันและกันคำว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันก็หมายความว่าจีนเขามีจุดแข็งอะไรเรามีจุดแข็งอะไรไทยมีจุดแข็งอะไรเติมเต็มในแง่ของเรื่องของอุตสาหกรรมที่เราใช้กันว่าห่วงโซ่อุตสาหกรร
0: ม
1: เราจะเติมเรื่องต้นน้ำได้หรือไม่เราจะเติมเรื่องกลางน้ำหรือเราจะเติมเรื่องของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายในอุตสาหกรรมแต่ละประเภทของจีนได้อย่างไรอันนี้เป็นคำถามน
0: ะ
1: และเป็นโจทย์ที่รัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องทำต่อไปเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอุตสาหกรรมจีนเนี่ยพัฒนาไปไกลคำว่าไปไกลก็คือมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้และจีนมีห่วงโซ่ที่แข็งแรงมากก็คือเป็นทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำพอไทยก็ดีอาเซียนก็ดีไม่สามารถจะพัฒนาให้ท่านเท่าเทียมหรือความต้องการของห่วงโซ่แต่ละประเภทของอุตสาหกรรมประเทศจีนเขาก็เลยนำวัตถุดิบของเขามาเพราะนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยที่คุณจะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมของคุณเพื่อจะไปตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นต้นกลางปลายได้อย่างไร
0: ค่ะทีนี้ถ้าถามถึงประเทศไทยอาจารย์คะจุดแข็งของไทยคืออะไรคะที่เราจะคว้าโอกาสและก็เงินลงทุนจากนักลงทุนจีนได้ค่ะ
1: เรามีค่อนข้างจะแข็งผมคิดไม่สามารถจะฟันธงเป็นแข็งได้เลยนะเรามีค่อนข้างจะแข็งในหลายๆเรื่องในแง่ของวัตถุดิบนะผมคิดว่าวัตถุดิบเกษตรเนี่ยสามารถพูดว่าแข็งแรงได้แต่ค่อนข้างจะแข็งของผมเนี่ยผมคิดว่าแรงงานนะแรงงานบัณฑิตแล้วก็ SB ค่อนข้างจะแข็งแต่ไม่แข็งไม่เต็มที่ 100% เพราะยังขาดเรื่องของการเติมเต็มเรื่องของศักยภาพในการผลิตสมัยใหม
0: ่
1: เทคโนโลยีนวัตกรรมศักยภาพในการผลิตโดยรวมเราเป็นจุดอ่อนตรงนี้เป็นจุดแข็งด้วยเป็นจุดอ่อนด้วยนะครับผมคิดว่าจีนเขาเก่งเรื่องนี้วันนี้จีนมีทุกอย่างคุณเจเจมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีวิศวกรมีนักวิทยาศาสตร์มีเงินสำหรับงานวิจัย มีตลาดทั่วโลกเลย ไปได้ทั่วโลกมีโครงสร้างพื้นฐานไปได้ทั่วโลกตามนโยบาย Belt and Road Initiative ของเขานะครับอะไรพวกนี้

0: เขามีจุดแข็งพวกเนี้ยรัฐบาลไทยประเทศไทยจะใช้จุดแข็งของเขายังไงมาเติมเต็มจุดแข็งของเราแต่ยังไม่ 100% เนี่ยให้เป็น 100% ได้ไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัยไม่ว่าจะเรื่องของการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีนวัตกรรมผ่านทางสถาบันการศึกษาผ่านธรรมารายได้ยังไงถ้าเราสามารถไปกับเขาได้เราก็สามารถที่จะไปเกี่ยวก้อยเป็นข้อต่อเป็นข้อกลางกับในอุตสาหกรรมของเขาได้เลย
1: เมื่อพูดถึงว่าเราเนี่ยจะไปเกี่ยวกับเขาได้อย่างไรเนี่ยนะคะอาจารย์เราพร้อมแค่ไหนต้องถามตรงนี้ก่อน
0: ยังไม่พร้อมไม่มากซึ่งการพร้อมไม่มากเนี่ยเป็นโจทย์ของประเทศไทยที่ต้องทำให้พร้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่งั้นเนี่ยทุนจีนสินค้าจีนจะยิ่งทิ้งห่างประเทศไทยไปเรื่อย
1: ๆแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราแทนที่เขาพร้อมกว่าเรา
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องมันเหมือนจะกลายเป็นแข่งกันในตัวสำหรับประเทศอาเซียนซึ่งกันและกันในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งและหุ้นส่วนสำคัญของประเทศไทยเขาก็แข่งในทีเหมือนกันว่าถ้าเขาสามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมได้เร็วกว่าประเทศไทยเขาก็สามารถจะไปเกี่ยวก้อยกับทุนจีนได
1: ้
0: ด้วยประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปพร้อมๆกับประเทศจีนได
1: ้
0: เพราะนั้นเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยเรามีจุดอ่อนยังไงอ่ะเรามีจุดอ่อนเรื่องของบัณฑิตยังไม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมจีนหรือไม
1: ่อย่างเช่นยกตัวอย่างได้ไหมคะอาจารย
0: ์รถยนต์ EV รถยนต์ EV ปัจจุบันเนี่ยรถยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันเนี่ยค่อยๆลดจำนวนลงการใช้จากผู้บริโภคจีนเขาเก่งเรื่องรถยนต์ EV มากเราจะพัฒนาบัณฑิตแรงงานวิศวกรบุคลากรต่างๆให้ไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม EV ของประเทศจีนได้ยังไงเราจะพัฒนากลุ่ม SME ที่เป็นซัพพลายเออร์เดิมเป็นซัพพลายเออร์ของโรงรถยนต์สันดาปวันนี้เราจะทำยังไงให้ SME ไทยซัพพลายเออร์ไทยไปเป็นห่วงโซ่หรือซัพพลายเออร์ให้กับรถยนต์ EV จีนหรืออุตสาหกรรมอื่น
1: ๆ
0: อุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเหล่านี้เป็นโจทย์ของประเทศไทยที่ต้องทำให้ได้เพราะนั้นเราวันนี้เนี่ยมันมีช่องว่างอยู
1: ่
0: มันมีแกปอยู
1: ่
0: ถ้าเราไม่ยิ่งปิดลดช่องว่างตรงนี้จีนอุตสาหกรรมจีนก็จะยิ่งทิ้งห่างประเทศไทยไปเรื่อยมันกลายเป็นมันก็จะกลายเกิดเป็นภาพที่ว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุลเราต้องพัฒนาสมดุลซึ่งกันและเดินไปพร้อมๆกันนะฮะกับพญามังกรอย่างประเทศจีนได้
1: อาจารย์พูดถึงบัณฑิตเจ๊ขออนุญาตเล่าประสบการณ
0: ์
1: ที่ไปจีนหลายต่อหลายครั้งไปดูงานที่สถาบันอุดมศึกษาของเขามีนักศึกษาจากมาเลเซียเด็กจากเวียดนามไปเรียนในสถาบันที่ได้รับทุนการศึกษาจากจีนนะฮะเรียนด้านรถไฟความเร็วสูงเรียนด้านรถยนต์ไฟฟ้าน้อยมากที่จะได้เห็นเด็กไทยค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองภาพอย่างไรคะเมื่อได้ยินแบบนี
0: ้ผมคิดว่าเราเหมือนว่าเราเด็กสมัยใหม่ไปจีนแต่พอดูฟังข้อมูลของเจเจเนี่ยเมื่อเทียบอาเซียนเรายังไปน้อยกว่าเขาผมอยากจะบอกคุณเจเจว่าแรงกิ้งของมาลัยของประเทศจีนขณะนี้ติดอันดับท็อปของโลกเลยน
1: ะ
0: บางหลายมาลัยก็มีแรงกิ้งที่สูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไป
1: ชิงหัว
0: อะไรประมาณนี้นะครับ
1: ปักกิ่ง
0: ใช่เพราะนั้นคนไทยน้องๆไทยนักเรียนไทยเนี่ยผมว่าดูข้อมูลตรงนี้เป็นตัวอย่างวันนี้ R&D งานวิจัยสัดส่วนของเงินวิจัยที่รัฐบาลจีนใส่ไปงานวิจัยเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลทำให้เรงกิ้งของมาลายจีนเนี่ยนะครับสูงขึ้นกว่าของอเมริกาเพราะนั้นประเทศจีนจึงเป็นประเทศที่น่าสนใจมากผมพูดในตอนแรกๆแล้วว่าเขาวันนี้เขามีทุกอย่างเขามีทุนวิจัยเขามีงานวิจัยเขามีวิศวกรเขามีนักวิทยาศาสตร์ครบไปหมดเขามีเทคโนโลยีเขามีครบทุกอย่างแล้วเพราะนั้นประเทศจีนจึงเป็นประเทศที่สนใจน่าสนใจมากในการที่จะยกระดับและพัฒนาทักษะบัณฑิตไทยให้ไปพร้อมกันผมอยากจะฝากมหาลัยไทยว่าถ้าเป็นไปได้นะทำ MOU กับมหาลัยจีนในการพัฒนาบัณฑิตโดยเอาอะไรเป็นที่ตั้งโดยเอาอุตสาหกรรมจีนเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมจีนที่เป็นที่ตั้งเนี่ยตั้งยังไงที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเอาเป็นโจทย
1: ์
0: เช่นรถยนต์ EV อย่างที่ผมบอกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่ผมบอกเครื่องจักรเครื่องมือไม้อย่างที่ผมบอกไปเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมของเขาอย่างไรแต่ขณะเดียวกันผมก็อยากจะฝากประเทศจีนว่าประเทศจีนก็ช่วยมามีความตั้งใจที่อยากเทรนนิ่งของคนไทยด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นเราจะเดินไปพร้อมๆกันคนจีนก็รัฐคนจีนประเทศจีนก็พูดเสมอว่าไทยกับจีนนี่คือแฟมิลี่นะ

0: ก็คือครอบครัวเดียวกันเราไม่ได้เป็นเฉพาะเฟรนด์เราไม่ได้เป็นเฉพาะเพื่อนแต่เราเป็นครอบครัวเดียวกันประเทศจีนมองประเทศอื่นเป็นเพื่อนน
1: ะ
0: แต่เรานี่คือครอบครัวเดียวกันเพราะนั้นการเป็นครอบครัวเดียวกันจะต้องเดินไปพร้อมๆกันด้วยจุดแข็งของประเทศจีน
1: อันนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าบัณฑิตก็คือแรงงานที่สำคัญของประเทศอีกเรื่องนึงก็คืออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของบ้านเราเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าของเราเนี่ยยังไม่ใช่เศรษฐกิจยุคใหม
0: ่
1: อุตสาหกรรมก็ยังไม่ใช่ยุคใหม
0: ่
1: ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่ในขณะที่เพื่อนบ้านเรามาเลเซียไปแล้วเวียดนามไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้เนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงคะอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่านโยบายของประเทศเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปนโยบายยุทธศาสตร์ผมคิดว่าเรามีสวยหรูน
1: ะ
0: เราต้องทำให้นโยบายและยุทธศาสตร์ที่อยากจะไปสู่เป้าหมายในอุตสาหกรรมสมัยใหม
1: ่
0: อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีแอคชั่นที่ชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมาย
1: อ
0: ันนี้สำคัญเพราะนั้นเรื่อง KPI ในนโยบายในยุทธศาสตร์รายอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่มันต้องเป็นไปตามนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนรัฐบาลเราเปลี่ยนนายกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบนั้นเราจะมีวิธีการหรือกรอบยังไงว่าไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนนายกจะเปลี่ยนปัญหาเชิงโครงสร้างของการพัฒนาประเทศจะต้องเดินไปสู่เป้าหมายที่เราทำไว
1: ้ซึ่งเรื่องนี้จีนทำได้ดีมาก
0: ทำได้ดีมาก
1: รุ่นต่อรุ่นไม่มีตะเข็บเลย
0: ไม่มีเลยนี่คือคีย์ success factor ปัจจัยประสบความสำเร็จหนึ่งสำคัญที่ทำให้จีนมาถึงวันนี้ได
1: ้ค่ะ
0: ตั้ง KPI ไว้เมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้ KPI นั้นประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายแต่ของเรานี่จะเปลี่ยนแล้วของเราก็มีความเยอะหยิ่งซึ่งกันและกันว่าไอ้นี่มันเป็นของรัฐบาลนั้นถึงจริงๆอาจเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเราจะไม่ทำเราจะไปทำเรื่องใหม่มันเลยเกิดสภาพที่ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายซึ่งจริงๆมันเป็นนโยบายที่ดีแต่มันพบว่ามันเป็นของคุณเจเจน
1: ะ
0: ผมก็มีความทะนงของผมไม่เอาของคุณเจเจมันเลยแต่มันส่งผลเสียต่อรัฐบาลเอ้ยผลเสียต่อประเทศไทยว่าเราไม่มีความต่อเนื่องในเรื่องนโยบายใกล้ๆประเทศจีนคือเวียดนามผมคิดว่าแบบจำลองของเวียดแบบจำลองการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามผมว่าออกมาจากจีน มีความต่อเนื่องในนโยบายและมีการเหลียวหลังกลับด้วยนะเวลาเวียดนามเซตหรือกำหนดนโยบายใหม่เนี่ยจะเหลียวไปมองข้างหลังว่าเฮ้ยเหลียวยังไงเหลียวมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีจุดอ่อนและไม่ประสบความสำเร็จในนโยบายที่ผ่านมาอย่างไร มีการประเมินเนี่ยอันนี้เป็นสำคัญประเมินในระดับไหนครับคุณเจเจประเมินในระดับภาพรวมทั้งประเทศก็ประเมินประเมินในระดับภูมิภาคประเมินในระดับจังหวัดก็ประเมินมีจุดอ่อนยังไงที่ผ่านมา5ปี10ปีที่ผ่านมีจุดอ่อนตรงไหนกลับมาแก้ไขใหม่ในอันที่จะต้องเดินไปก้าวหน้าของเราไม่มีการประเมิน
1: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับระบอบการปกครองถูกไหมคะอาจารย์คะไม่ได้เกี่ยวว่าเขาทำได้สิเพราะเขาเป็นรัฐบาลพรรคเดียวอะไรแบบนี้เป็นต้น
0: ผมคิดว่าไม่เกี่ยว 100%
1: จริงๆอยู่ที่วิสัยทัศน
0: ์อยู่ที่วิสัยมาเลเซียเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแล้วก็ไม่ได้เป็นระบบการปกครองแบบจีนหรือเวียดนามแต่ก็ทำได้เพราะอะไรสิงคโปร์ก็เป็นประชาธิปไตยมาเลเซียก็เป็นประชาธิปไตยผมทำได้เพราะนั้นมันอยู่ที่ผมคิดว่าแอคชั่นประเทศไทยเนี่ยเรามีนโยบายยุทธศาสตร์ดีๆเยอะแต่แอคชั่นที่พูดถึงเนี่ยลงมือทำและปฏิบัติและประสบความสำเร็จอันนี้สำคัญ
1: ค่ะนี่เป็นเรื่องที่น่าจะสะท้อนนะคะถ้าหากว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้ดูอยู่ก็น่าจะได้ฟังเสียงสะท้อนจากอาจารย์ทีนี้ประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะอาจารย์คะคุณผู้ชมคะก็คือประเด็นเรื่องทุนที่มาจากจีนเราจะสามารถคัดเลือกหรือว่ากันกรองมีตะแกรงอะไรที่จะเป็นตัวดัชนีชี้วัดให้เรามั่นใจได้ว่าทุนนั้นๆที่เราร่วมมือด้วยเนี่ยเป็นทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจารย์มีเคล็ดลับให้สังเกตใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองจีนหลากมุมกับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะและเรายังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะท่านเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศและก็เศรษฐกิจจีนและอาเซียนด้วยอาจารย์ขามาพูดถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อโอกาสและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนไทยจีนอาเซียนเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึง2ปัจจัยแรกแล้วบัณฑิตใช่ไหมคะสถาบันการศึกษามาตรฐานการวางกฎระเบียบในการลงทุน
1: ครับ
0: ปัจจัยที่3ที่อยากถามอาจารย์ค่ะการลงทุนการที่จะดึงนักลงทุนจากประเทศจีนมาซึ่งจะทำให้สบายใจทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราแล้วเราก็จะได้เงินลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆจากประเทศจีนเนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรให้เป็นที่สังเกตบ้างไหมคะ
1: ผมอันแรกผมคิดว่าเราเนี่ยคือประเทศไทยและประเทศจีนเนี่ยต้องร่วมมือแล้วก็ช่วยกันดูเรื่องทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งผมมั่นใจว่ารัฐบาลจีนก็ผลักดันเรื่องทุนที่เข้าทุนสีขาวอ่ะเข้ามาในบ้านเราอ่ะอย่างจริงจังอยู่แล้วผมคิดว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของไทยด้วยซ้ำไปในการที่จะรับทุนต่างชาติเข้ามาโดยเฉพาะทุนจีนว่าจุดอ่อนของไทยก็คือเรื่องของเส้นทางของความไม่โปร่งใสในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวหาประเทศไทยแต่มันมีหลักฐานว่าดัชนีคอร์รัปชันของไทยเนี่ยนะครับเข้าใจว่าปีที่แล้วเนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะมันก็สะท้อนว่าประเทศไทยมันมีช่องทำหากินที่ไม่ดีไม่โปร่งใสเกิดขึ้นก็เป็นโอกาสที่ทุนที่ไม่ใช่ทุนสีขาวเข้ามาในประเทศไทยได
0: ้
1: นี่อันที่หนึ่งซึ่งเราจะต้องไปปิดเราคือประเทศไทยจะต้องไปปิดจุดอ่อนตรงนี้ไม่ให้มันมีนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการไทยที่จะต้องเข้าไปดูแลว่าโครงสร้างของบริษัทที่เข้ามาเนี่ยเขาได้ทำตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม
0: ่
1: ต้องตามเข้าไปนะครับไม่ใช่จดตั้งบริษัทเสร็จแล้วก็จบกันไปไม่ใช
0: ่
1: ต้องเข้าไปดูว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นหลักใครเป็นผู้ตัดสินใจทุนมาจากไหนและก็ทำตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทหรือเปล่าสองเรื่องที่จะต้องเข้าไปดูแลเพื่อจะแก้ปัญหาว่าเราจะต้องร่วมมือกับทุนจีนให้เกิดประโยชน์กับมูลค่าการผลิตของประเทศไทยอย่างจริงจังสร้างเงินสร้างงานให้ประเทศไทยอย่างจริงจังผมคิดว่าในมุมของผมนะผมเลือกสองเรื่อง
0: แต่อาจารย์ยืนยันใช่ไหมคะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาส่งเสริมทุนที่เป็นทุนสีขาวแล้วก็มีตัวกลั่นกรองทุนที่ผิดกฎหมาย
1: ผมยืนยันได้เลยเพราะรัฐบาลจีนเขาก็ปราบอยู่ที่จีนอยู
0: ่
1: เขาก็ปราบอยู่ที่ประเทศจีนอยู
0: ่ค่ะ
1: มันคงไม่แฮปปี้รัฐบาลจีนไม่น่าจะแฮปปี้นะว่าทุนที่ไม่ใช่ทุนสีขาวอะไปสร้างปัญหาให้กับประเทศต่างๆผมคิดว่ารัฐบาลจีนไม่แฮปปี
0: ้ค่ะ
1: รัฐบาลจีนมีภาพที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเพราะนั้นการไปขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกคุณเจเห็นว่าเขาไม่เน้นเรื่องของการใช้สงครามไม่เน้นเรื่องการใช้อาวุธเขาเน้นเรื่องการพูดคุยเจรจากัน

0: คนเน้นเรื่องของความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมคนเน้นเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวคนเน้นเรื่องการในบ้านเขาก็ยังปราบโกงเนี่ยเพราะนั้นผมมั่นใจว่าเขาไม่ส่งเสริม 100% ในเรื่องเหล่านี
1: ้ค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คะในเมื่อมีทุนสีขาวเข้ามาจริงแล้วไทยเราจะร่วมมือกับเขาอย่างไรเพื่อให้เราโตไปพร้อมๆกันอย่างเท่าเทียมกันได้สมดุล
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเอาความเก่งของประเทศจีนเอาความเก่งของทุนจีนเนี่ยจะพัฒนาเราอย่างไรอันนี้คือโจทย
1: ์
0: หนึ่งผมคิดว่าต้องคุยกับจีนว่าเราอยากให้คุณเนี่ยเราอยากให้จีนมาช่วยพัฒนาประเทศของเราด้วยอย่างไรสองสามเรื่องหนึ่งเนี่ยทุนจีนที่เข้ามาทุนสีขาวของจีนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมาเกี่ยวก้อยมาสร้างให้เอสเอ็มอีไทยเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ของเขาไม่ได
1: ้
0: แม้วันนี้จะไม่เป็นซัพพลายเออร
1: ์ค่ะ
0: แต่เป็นไปได้หรือไม่ว่าทุนของเขาเนี่ยนะครับมาเลือก SME ของเราซัพพลายเออร์ของเราที่มีแววอ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่สามารถจะไปเกี่ยวก้อยเขาได้เนี่ยยกขึ้นไปได้ไหมไปอยู่ในแพลตฟอร์มของคุณอยู่ในกระบวนการในการผลิตของคุณอยู่ในลายการผลิตของคุณทำได้ยังไงกำหนดเป็นเราร่วมกันกำหนดได้ไหม
1: อันนี้ข้อแรก
0: ข้อแรกอันที่สองเราทำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมวิศวกรจีนเนี่ยหรือบริษัทจีนเนี่ยมาช่วยพัฒนาบัณฑิตของเราได้ไหม
1: อันนี้สำคัญ
0: พัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทำงานที่บริษัทจีนที่อยู่ในประเทศไทยทำงานในโรงงานจีนที่อยู่ในประเทศไทยเพราะนั้นคุณก็จะเราก็จะตอบโจทย์บัณฑิตเราในสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยก็จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมจีนผมคิดว่าสองเรื่องที่ประเทศไทยควรจะทำแต่คงจะต้องมี KPI เป็นปีๆไปเลย
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เป็น2เรื่องที่น่าติดตามอย่างมากนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ
0: ยินดีครับคุณ
1: รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะที่กรุณามาให้มุมมองดีๆนะสำหรับประเทศไทยประเทศจีนโอกาสยังมีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้อย่างไรแล้วก็จะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปรู้จักจีนในอีกแง่มุมนึงค่ะ
2: The Xenon TV สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์ฟังเรื่องราวของยอดเซียนเครื่องรางสายอนุรักษ์ถึงมุมมองการสะสมพร้อมเปิดรางใหญ่ชมสุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและวัตถุมงคลหายากที่ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆก่อนพาไปกราบขอพรหลวงพ่อชานรงค์อภิชิโตเกจิอาจารย์สายลี้ลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของหลวงตาดำในโด่งที่วัดทองบางพรมหรือวัดกาญจนสิงหาวรวิหารเขตตลิ่งชัน The Xenon TV พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
3: ขวดน้ำ
4: ขวดน้ำ
3: ถุงพลาสติก
4: ถุงพลาสติก
3: กล่องนม
4: กล่องนม
5: สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเล
6: เขาก็จะเป็นแบคโฮกลับมาเป็นพวกขาเทียมก็ได
4: ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
3: กล่องนม
4: กล่องนมนี่ครับ
2: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นาทีทางช่อง9กด30
7: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
8: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่ๆมาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
7: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
9: ซึ่งเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการมองจีนหลักมุมกับดิฉันวัชรินเศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและเข้าใจจีนมากยิ่งขึ้นจากหลักมุมหลายมิตินะคะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กลายเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการยกระดับอุตสาหกรรมและก็ส่งเสริมการเปิดประเทศจีนไปสู่ภายนอกนะคะวันนี้จะพาไปดูกันค่ะว่านครหนานหนิงผลักดันอุตสาหกรรม AI บวกอย่างไรในคอลัมน์ซีโรดไทยเส้นทางสายใหม่

0: สายใหญ่ไทยจีนติดตามได้จากคุณสกุลฉัตรฉัตรกุลณอยุธยาค่ะ
1: บริษัทเทคโนโลยีบางซึงไทม์สเปซกว่างซีจำกัดมหาชนมีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงเทคโนโลยีดาวเทียมมานานถึง20ปีบริษัทนี้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่หนานหนิงมุ่งให้บริการส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมจางกงหยวนผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเผยว่าบริษัทกำลังดำเนินโครงการใหญ่หลายโครงการเช่นแพลตฟอร์มบริการเดินเรืออัจฉริยะและศูนย์ Big Data พื้นที่แห่งชาติของภูมิภาคกว่างซีโดยบูรณาการด้านเทคโนโลยีเข้ากับบริบทการใช้งานในท้องถิ่นสาเหตุที่บริษัทย้ายสำนักงานใหญ่มาหนานหนิงก็ด้วยเล็งเห็นจุดแข็งของหนานหนิงในฐานะที่เป็นประตูสู่อาเซียนมีศูนย์สื่อสารระหว่างประเทศเชื่อมกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งยังมีศูนย์ข้อมูลเฉพาะทางที่ตอบโจทย์ความต้องการหลักของระบบ Big Data โมเดล AI และบริการข้อมูลข้ามพรมแดนตอนนี้บริษัทเริ่มขยายตลาดในกลุ่มอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วโดยร่วมมือด้านเทคโนโลยีดาวเทียมเป่ยโตกับหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งมหาวิทยาลัยและองค์กรธุรกิจในไทยและกัมพูชาจางกงหยวนเผยว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะชั้นนำในภูมิภาคกว่างซีและอาเซียนพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ AI ร่วมกับดาวเทียมเป่ยโตในอาเซียนขณะที่บริษัทเทคโนโลยีจื้อเหลียนจีนเวียดนามกว่างซีจำกัดก็มีความโดดเด่นด้านปรับเนื้อหาดิจิทัลข้ามพรมแดนจีนเวียดนามให้เหมาะกับบริบทท้องถิ่นโดยใช้ AI ที่พัฒนาขึ้นเองปรับเปลี่ยนเนื้อหาซีรีส์สั้นกับคลิปวิดีโอสั้นภาษาจีนให้เป็นภาษาเวียดนามได้ง่ายและรวดเร็วทั้งยังสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพเป็นพิเศษเพื่อขยายตลาดต่างประเทศช่วยลดอุปสรรคด้านเทคโนโลยีและต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากเวียดนามที่เป็นตลาดหลักแล้วยังจะขยายมายังลาวกัมพูชาและไทยด้วย
0: คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการมองจีนหลักมุมแล้วนะคะพบกับรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 11:30 น.สำหรับวันนี้ดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุลและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ

0: หออัตลักษณ์นครน่านจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการเปลี่ยนแปลงสมัยต่างๆของเมืองน่านผ่านการเล่าเรื่องด้วยสายน้ำสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาผมมากก็คืองานไม้แกะสลักสีสันสวยงามเหล่านี้ครับ
1: เป็นหัวเรือพญานาคนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาของคนเมืองน่าน
0: หัวโอ้รูปพญานาคดูน่าเกรงขามตัวเรือก็มีขนาดใหญ่และยาวมากต้องมีประวัติไม่ธรรมดาแน
2: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
3: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าพระจันทร์ทำจากชีสถ้าหากว่าความฝันมารีไซเคิลได้ถ้าหากว่าเค้กเปรี้ยวถ้าหากว่าพระจันทร์หายไปมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกวันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
4: ต้นกาลปพฤกษ์ทั้ง4มุมเมืองใครอยากได้อะไรเมื่อไปอยู่ใต้ต้นกาลปพฤกษ์ก็จะนึกได้ตามใจปรารถนา
5: อยากอธิษฐานอะไรไหม
4: ไปอธิษฐานที่ใต้ต้นสิไป
6: ถ้าคนได้เจอกับพ่อบุญธรรมทั้ง2คนอีกครั้งคุณคิดว่าคุณจะจำพวกเขาได้ไหม
2: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
7: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
2: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสองโมงทางช่อง9กด30
8: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 นทางช่อง9กด30
9: พบกับหลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณดูแล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
10: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
11: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
10: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ข่าวเสาร์อาทิตย์จากสำนักข่าวไทยมาแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เที่ยงวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนเหมือนเดิมนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: ดิฉันวนิสาสมัครสรุตค่ะแล้ววันนี้ล่ามภาษามืออาจารย์ไพวันแสงสุนทรค่ะเช่นเคยสามารถรับชมคู่ขนานอีก1ช่องทางได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยวันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องเกมเมื่อวานใช่ไหมคะวอลเลย์บอลเห็นคุณดีมเล่าให้ฟังตั้งแต่เจอบอกว่าไม่น่าเชื่อเมื่อช่วงเช้า
0: ใช่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: เห็นแบบตามอยู่20แต้ม
0: อ๋อ12แต้ม12แต้มแล้วก็เบียดมาเอาชนะดิวได้ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ทีมชาติไทยก็ยังไม่พบกับความพ่ายแพ้เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นว่าประวัติศาสตร์เหรียญทองแรกของวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมจะสามารถทำได้หรือไม่คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูไฮไลท์กันสักนิดนึงก่อนแล้วกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลองดูแล้วกันคือเมื่อเช้าเนี่ยทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียคือฟอร์มแล้วก็ชื่อชั้นเนี่ยทีมชาติไทยเหนือกว่าเยอะแต่ว่าไอ้เกมที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากก็คือเกมที่2คุณผู้ชมคุณไหนแน่
1: ค
0: ือทีมชาติไทยอาจจะติดประมาทนิดนึงนะฮะก็เลยทำให้อินโดเนี่ยนำในแต้มเนี่ย12คะแนน
1: อ
0: ินโดเขาได้20แล้วนะคุณไหนแน
1: ่
0: แล้วไทยเราได้8อ่ะ
1: แปลว่า
0: แล้วสุดท้ายอินโดต้องการอีก5คะแนนอ่ะ
1: อีกนิดเดียวเท่านั้น
0: ใช่
1: แต่
0: แล้วสุดท้ายก็มาดิวมาไล่จนดิว24ต่อ24อ่
1: ะ
0: แล้วชนะไป29ต่อ27เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศกันเดี๋ยวจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณเนมรัชนิพงษ์ที่รายงานมาจากประเทศญี่ปุ่นกันนะครับอ่ะอันนี้เราเกริ่นกันเบื้องต้นกันก่อนแล้วกันนะฮะ
1: ก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับทีมนักกีฬาทีมชาติไทยในทุกกีฬาการแข่งขันก็แล้วกัน
0: ใช่ครับวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกกันด้วยอุบัติเหตุกันก่อนช่วงเสาร์อาทิตย์แน่นอนว่าทุกคนก็จะใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนดื่มกินกันดื่มได้ไม่ว่าแต่ว่าขอให้ดื่มกันแบบพอดีเพราะว่าถ้าหากมันเกินเบอร์กันไปมันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้พาไปกันที่พัทยาผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะดื่มเหล้ามาจนเมาแอเมาแปะไม่สามารถควบคุมตัวเองที่อยู่หลังพวงมาลัยเอาไว้ได้แล้วขับรถไปชน3ล้อพ่วงก่อนแล้วสุดท้ายก็พุ่งเข้าไปชนในร้านขายกัญชาแล้วเธอก็ถอยออกมาหนีออกไปเลยไปดูภาพวงจรปิดกันก่อนคุณผู้ชมฮะ

อ่ะอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมคลิปแรกเป็นภาพ

0: พจากหน้าร้านขายกัญชาคืออันนี้ฮะนี่คือเป็นจังหวะที่2แล้วที่รถคันนี้เนี่ยขับเข้ามาชนเข้าไปภายในร้านนี่เดชะบุญจริงๆคุณแน่คุณผู้ชมยังไม่เข้าไปถึงด้านในร้านครับเอาแค่หน้าร้านครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็สิ่งของที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านได้รับความเสียหายหมดพอจอดพอชนแล้วมันก็จอดครับจอดแป๊บนึงนึกว่าจะลงมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ไหนได้ครับค่อยๆถอยออกไปครับแล้วก็หนีออกไปแล้วดูสภาพรถที่ชนกันชนด้านหน้าเนี่ยแทบจะหลุดออกมาแล้วครับส่วนภาพที่เห็นภาพที่2อ่ะคุณผู้ชมเป็นภาพมุมกว้างภาพนี้ครับจะเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยเขาชน3ล้อพ่วงไปก่อนจน3ล้อพ่วงเนี่ยเข้าไปชนหน้าร้านขายของชำก่อนที่รถคันนี้จะไปหยุดที่ภายในหน้าร้านขายกัญชาครับ
1: จะเห็นว่ามีคนที่อยู่ในร้านขายของชำเนี่ยออกมานะคะแล้วก็พยายามที่จะไปถามคนที่ขับรถอยู่เดินออกมาแล้วอ้อมหลังรถไปก็ยังไม่หยุดนะคะถอยออกมาถ้าดูด้านหน้ากันชนเนี่ยแทบจะหลุดออกมาแล้วแล้วขับไปต่อค่ะคุณผู้ชมคนที่อยู่ภายในร้านกัญชาก็พยายามที่จะออกมาแล้วนี่คือจังหวะที่พยายามที่จะหนีนะคะแล้วก็นี่ค่ะภาพอีกมุมนึงเนี่ยยังคงขับต่อไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็ลากกันชนที่แทบจะหลุดออกมาแล้วเนี่ยไปต่อไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นผู้หญิงนะคะที่คือนอกจากจะเมาแล้วพอไปเปิดดูด้านในคุณผู้ชมคะมีขวดเบียร์อยู่ในรถด้วย
0: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนตอนประมาณสัก3ทุ่มก็ยังไม่ดึกมากนะคุณผู้ชม3ทุ่มกว่าเนี่ยคือเราจะเห็นว่ารถเนี่ยชนกันตั้งแต่ที่หน้าร้านขายของชำแล้วก็ไปชนต่อที่ร้านขายกัญชานะครับจุดนี้เนี่ยมันอยู่แถวๆซอยวัดบุญสัมพันธ์ที่เขาน้อยตำบลหนองปรือที่พัทยาชลบุรีครับคือพอชนเสร็จเนี่ยเธอก็ไม่ยอมลงมาตามวงจรปิดที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่แล้วเธอก็ถอยออกมาแล้วเธอก็ขับหนีออกไปจนกระทั่งมีพลเมืองดีเนี่ยสกัดเอาไว้ได้ครับเธอก็ต้องจอดแล้วพอจังหวะที่จอดเสร็จพยายามที่จะเคาะกระจกให้เธอเปิดลงมาพูดคุยกันหน่อยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเธอจะรับผิดชอบยังไงเราก็จะเห็นภาพแบบนี้ครับเธอก็โทรศัพท์กันอยู่ตลอดเวลาเอามือพยายามที่จะปัดโทรศัพท์มือถือคนที่จะมาถ่ายภาพเอาไว้แล้วไฮไลท์อย่างที่คุณแน่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ด้านข้างของเธอมีขวดเบียร์ที่เปิดฝาอยู่เนี่ยคาข้างคนขับอยู่เลยอ่ะ
1: นี่จังหวะนี้ดูฮะจังหวะนี้เราเบลอเอาไว้นะคะสีเขียวเนี่ยค่ะอยู่ข้าง
0: ๆโอ้นี่นี่ฮะ
1: เมาแล้วก็มีขวดเบียร์อยู่ในรถเนี่ยคือขับรถแล้วมีแอลกอฮอล์นี่ขับไปดื่มไปหรืออย่างไรนะคะโหน่าตกใจว่าคือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีทั้งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมีทั้งร้านขายของชำร้านที่ขายกัญชาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะเพราะว่าเธอไม่หยุดเลยอ่ะไม่ลงมาดูเลยนะคะ
0: ไอ้จุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ3กิโลขับไปค่อนข้างจะไกลอยู่พอสมควรทีเดียวเดินดูความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมจากการตรวจสอบเนี่ยคนที่ขับรถคันนี้มาทราบชื่อภายหลังชื่อว่านางสาวนิตยาอายุ35ปีตอนที่พลเมืองดีเขาไปเจอเนี่ยนะฮะลักษณะพูดจาจับใจความไม่ได้ลักษณะคล้ายกับคนเมาส่วนรถคันที่ก่อเหตุก็ตามสภาพที่เราเห็นกันเลยครับด้านหน้าพังเสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวเนี่ยลงมาจากรถแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมพูดไม่ยอมจาไม่ตอบคำถามอะไรใดๆทั้งสิ้นเอาแต่คุยโทรศัพท์อย่างเดียวตำรวจเห็นท่าไม่ดีก็เลยเชิญตัวเนี่ยไปสอบปากคำสงบสติอารมณ์ที่สภ.หนองปรือแล้วก็ไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ใช่ไหมคุณแน่ฮะ
1: ค่ะทีนี้ไปถามชาวบ้านกันหน่อยนะคะว่าที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก่อนที่จะมาเกิดเหตุเล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้นเห็นรถเก๋งสีขาวเนี่ยขับมาแล้วขับมาด้วยความเร็วในลักษณะที่เหมือนขับสายไปสายมาก่อนที่จะมาเกิดเหตุเนี่ยค่ะพุ่งเข้ามาชนที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะที่ร้านขายของชำมุมนี้มุมกว้างจะเห็นพอชนจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็พุ่งเข้าไปด้านหน้าร้านขายกัญชาค่ะคือรถเนี่ยกระเด็นเลยนะคะรถจักรยานยนต์พ่วงถลายไปชนกับร้านขายของชำได้รับความเสียหายคนที่อยู่ภายในร้านขายของชำก็ออกมาแต่ปรากฏว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยไม่ยอมลงมาดูถอยแล้วก็เร่งเครื่องเนี่ยหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุเลยทันทีค่ะเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุตัวของเขาเองแล้วก็ภรรยาก็นั่งอยู่ภายในร้านค่ะจู่ๆเนี่ยรถเก๋งสีขาวขับพุ่งเข้ามาชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง ที่จอดอยู่หน้าร้านอย่างแรงจนรถพ่วงเนี่ยก็กระเด็นคุ้งเข้ามาในร้านได้รับความเสียหายพอถอยแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นจริงๆมีคนเจ็บด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าโหเนี่ยค่ะได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไปฟังเสียงผู้เสียหายเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะ
2: ผมมาตามมาคู่กับน้องผมแต่น้องผมมาถึงก่อนครับใช่แล้วผมตอนนี้ผมก็เจอเขาอยู่ตรงนี้พอดีเลยในการที่มึนเมาแหละพี่ผมก็ว่านะเพราะเขาไม่จอดเขาหนีผมมาอย่างตัวอย่างในคลิปพี่นะแต่พี่ก็ค่อยเปิดดูกันนะพี
3: ่เนี่ยเห็นว่าชนร้านพี่ก่อน
2: ใช่ครับ
3: ร้าน
2: มีร้านค้าด้วยร้านหนึ่ง
3: ขายของชำร้านหนึ่ง
2: มีร้านผมแล้วก็ต่อไปก็มีที่เห็นมอเตอร์ไซค์โค้งนี้แล้วก็ร้านค้าอีกร้านหนึ่งที่เขาชนมานะแต่นอกจากนั้นผมไม่ทราบว่าจะมีอีกหรือเปล่าก็ต้องรอเช็คกันอีกทีครับพี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอค่ารับผิดชอบผมแล้วกันก
3: ็
2: ไม่ได้อะไรมากมายครับพี่
0: อันนี้เป็นเสียงผู้เสียหายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนางสาวนิตยาคนขับเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าไม่เกินความคาดหมายครับเพราะว่าไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับกฎหมายกำหนดไว้ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าเกินไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณไหนแน
1: ่โอ้ก็เกือบร้อยเนี่ยนะคะเพราะว่า
0: เกินไป 200% นะพูดกันง่ายๆตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับ
1: คือดื่มเนี่ยไม่ควรขับอยู่แล้วไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงก็ตามเพราะนี่ขนาด149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังขนาดนี้นะคะชนแล้วยังไม่ลงมาดูอีกต่างหากคงรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะเมาเพราะว่าของกลางก็เห็นกันเต็มตาขวดเบียร์เนี่ยอยู่ข้างๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: เกิดอะไรขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดี3ข้อหาก่อนเบื้องต้นนะครับขับรถขณะเมาสุราชนแล้วหนีแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกอย่างแน่นอนนะครับเอามาเป็นอุทาหรณ์กันเมาไม่ขับนะครับ
1: ยังอยู่ที่อุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเมื่อสักครู่นี้สาเหตุมาจากเมาแล้วขับนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่นำมาสู่ความสูญเสียด้วยค่ะคนขับรถกระบะเป็นช่างรับเหมานะคะไม่ได้มาคนเดียวมากับลูกน้องอีก2คนแล้วปรากฏไปพลิกคว่ำชนกับเสาไฟส่งผลทำให้ลูกน้องเนี่ยเสียชีวิตเลย2คนส่วนตัวเองคนขับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
0: ครับ
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แถวบางขุนเทียนนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.เทียนทะเลก็ไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะเนี่ยเสียหลักไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีคนเสียชีวิตอยู่ภายในซากรถเนี่ยคุณผู้ชมสภาพรถที่เห็นพุ่งชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าเนี่ยสภาพแบบนี้นะคะคือเรายังไม่เห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับมาอย่างไรแต่ว่าชนแรงมากเลยอะค่ะด้านหน้ารถเนี่ยพังยับกระจกด้านหน้านะคะก็แตกเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงข้ามกับปากซอยเทียนทะเล28ค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก็เป็นรถกระบะสีบอลเทาทะเบียนกำแพงเพชรค่ะติดคาอยู่กับเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ตัวรถเนี่ยเสียหายอย่างหนักนะคะไปจนถึงห้องโดยสารที่ยุบพังแทบทั้งคันไปตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่พบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส1คนก็คือคนขับทราบชื่อคือนายธีรวัฒน์อายุ31ปีเป็นช่างรับเหมาตอกเสาเข็มนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางค่ะนำร่างคนขับเนี่ยออกมาจากตัวรถแล้วก็รีบนำส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนในเบื้องต้นขณะเดียวกันค่ะพอไปตรวจสอบห้องโดยสารที่เป็นฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายไปเจอร่างของผู้ชายอีก2คน2คนนี้คือร่างถูกอัดติดอยู่กับซากรถเสียชีวิตแล้วค่ะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันจริงๆ
0: ครับ
1: ก็เลยต้องนำร่างออกมาจากซากรถนะคะซึ่งเบื้องต้นพบว่าทั้งคู่ได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงมีบาดแผลหลายแห่งค่ะกระดูกเนี่ยหักทั่วร่างกายทราบชื่อผู้เสียชีวิตคนหนึ่งคือนายธวัชชัยอายุ23ปีส่วนอีกท่านหนึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อนะคะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำส่งตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชมาก่อนค่ะ
0: แล้วต่อมานะครับทางพ่อตาของนายธีรวัฒน์ที่เป็นคนขับเนี่ยก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าคือทางลูกเขยของตัวเองคนขับนี่แหละฮะมีอาชีพรับเหมาตอกเสาเข็มส่วนผู้เสียชีวิตอีก2คนเนี่ยเป็นลูกน้องของลูกเขยทุกคนเนี่ยรักกันมากนะครับมีความผูกพันเปรียบเสมือนลูกหลานก็คาดกันว่านะอันนี้เป็นการคาดการจากตัวพ่อตานะครับว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะเพิ่งไปสังสรรค์แล้วก็มีการดื่มสุรากันแล้วก็กำลังจะขับรถกลับบ้านก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเมาแล้วก็ควบคุมสติไว้ไม่ได้ก่อนที่จะมาเกิดอุบัติเหตุ เดี๋ยวลองฟังเสียงพ่อตาของคนขับกันหน่อยนะครับ
4: จะกินเหล้ากันมาดิผมนั่งโดนเงี้ยนั่งก็ไม่รู้มารู้ตอนหมอโทรมานี่แล้ว
5: ทีต่อผมได้อีกคนนี่เป็นลูกเขยลูกเขยลูกชายคนไหน
4: แต่ไม่ได้พูดถึงคนนี้คือลูกเขยที่ลูกชายแต่นี่ก็เป็นลูกของหลานคนที่บ้านนั้นนะครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุนะคะรวมทั้งกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
0: จากกรุงเทพพาไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์กันหน่อยนะครับเป็นเรื่องราวข่าวใช้คำว่าข่าวนะคุณหน่อยเนี่ย
1: ข่าว
0: ข่าวเช้าของแวดวงพระสงฆ์อีกแล้วแต่ว่ารอบนี้มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องตำรวจที่บุรีรัมย์ครับเขารับแจ้งเหตุเขารับแจ้งว่าจะมีรถต้องสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นรถขนยาเสพติดก็เลยมีการตั้งจุดตรวจสกัดและพอไปเจอรถเป้าหมายโบกรถให้ตรวจปรากฏว่าด้านในเป็นพระสงฆ์อย่างที่เห็นด้านหลังครับแล้วก็ไปตรวจพบเจอยาเสพติดอีกหลายร้อยเม็ดจนกระทั่งมีการสืบทราบนะครับว่าขบวนการที่มีการซื้อขายยาเสพติดเนี่ยมันมีเรื่องราวของพระเนี่ยต่อกันเป็นทอดๆเลยคุณไหนแน
1: ่แล้วเป็นถึงระดับเจ้าอาวาสนะคะที่ชาวบ้านในละแวกนั้น
0: เดี๋ยวลองไปดูภาพวินาทีจับกุมกันหน่อยคุณผู้ชมฮะ
1: ค่ะ
4: ใช่มันจะเลี้ยว
6: ยาอยู่นี่นะไม่หลุดไม่มาทำหลุดมาเอาดึงออกจากกระเป๋านี่นะ
7: เอาตำรวจหลุด
6: เฮ้ยนักบินแน่เลยนักบิน 100%
8: หลุดนักบิน
6: เราออกดึงออกจากกระเป๋าเราเนี่ยหลุด
0: เห็นซองสีแดงๆด้านล่างใช่ไหมครับคุณผู้ชมคุณไหนแน่อันนั้นคือมันหล่นเองครับมันหล่นเองนะครับหลวงพี่ในมือไม้สั่นกันเลยทีเดียวครับเรียกว่ายาเสพติดก็ยังเอาไม่อยู่นะครับหล่นลงมาด้านล่างคาหนังคาเขาของตำรวจสายตรวจกันเลยทีเดียวคือนี่เป็นภาพจังหวะที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของบุรีรัมย์เนี่ยเขาสนที่กำลังตั้งจุดตรวจนะครับร่วมกับทางทหารและก็ฝ่ายปกครองเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาไอ้การจับกุมครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของรอยต่ออำเภอคูเมืองและก็อำเภอพุทธไทยสงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปไล่ติดตามรถต้องสงสัยที่ได้รับเบาะแสมาเนี่ยเป็นระยะทางกว่า40กิโลเมตรจนกระทั่งรถคันนี้มาจอดติดไฟแดงอยู่แถวๆสี่แยกบ้านหนองกุงที่ชุมเห็ดตัวเมืองบุรีรัมย์ก็เลยขอเข้าตรวจค้นครับตกตะลึงแรกคนที่ขับอยู่ด้านในเป็นพระครับยามวิกาลแบบนี้ควรจะต้องจำวัดพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวออกบิณฑบาตตอนเช้าแต่ปรากฏว่าออกมาขับขี่รถยามวิกาลเจอพระสองรูปคนแรกชื่อว่าพระตั้งคนนี้มีรอยสักเต็มตัวอีกหนึ่งคนพระเพียวที่โดยสารมาด้วยพระตั้งเป็นคนขับนะครับพระเพียวอายุ22ปีนั่งโดยสารมาด้วยแล้วระหว่างที่ตรวจค้นพระตั้งครับที่เป็นคนขับเนี่ยเปิดประตูออกมาปั๊บถุงยาเสพติดเนี่ยร่วงลงมาต่อหน้าต่อตาตำรวจตรวจสอบภายในมียาบ้า10เม็ดบรรจุอยู่ในถุงครับ
1: อันนี้คือเจอก่อน
0: อันแรกนะเบาะแสแรก
1: คือร่วงลงมาเอง
0: ร่วงลงมาเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมองว่าอ้าวแล้วมันไม่น่าจะมีแค่นี้ก็เลยขอไปตรวจค้นด้านในปรากฏว่าไปเจอซ่อนอยู่ในอังสะของพระเพียวที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยอีก82เม็ดแล้วก็ไปค้นต่อภายในรถเจออยู่ที่บริเวณคอนโซลรถอีกประมาณ181เม็ดคุณแน่แน
1: ่ของกลางในรถ
0: เบ็ดเสร็จ200กว่าเมตรครับ
1: คือนี่คือเป็นพระนะ
0: อันนี้ตกใจแรกก่อนนะ
1: จากการตรวจสอบคุณผู้ชมคะยังไม่หมดนะคะเพราะว่าจากจุดเริ่มต้นที่ไปเจอพระเนี่ยมีของกลางเป็นยาบ้าไม่พอไปดูในโทรศัพท์มือถือของพระตั้งคนที่เป็นคนขับเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่ไปเจอข้อความมีการพูดคุยนะสนทนาเป็นคลิปเสียงนะคะหลักฐานมีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อยาน ั่นหมายความว่าไม่ได้มีแค่ยาเสพติดพกติดตัวนะคะแล้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะข้างๆพระตั้งที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นอดีตพระใส่เสื้อสีขาวแล้วข้างๆค่ะเชื่อมโยงไปถึงพระอีกรูปหนึ่งค่ะซึ่งเป็นพระที่อยู่ในอีกอำเภอคืออำเภอพุทธไทยสงฆ์เจ้าหน้าที่นะคะก็ขยายผลไปต่อเนื่องกับวัดที่เป็นมีพระเกี่ยวข้องชื่อว่าพระปลายอายุ27ปีกำลังออกบิณฑบาตพอบิณฑบาตเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็รอจนเสร็จภารกิจมาตรวจสอบเพิ่มเติมจนกระทั่งพระปลายเนี่ยยอมรับค่ะว่าเป็นคนที่มีการพูดคุยนี่ค่ะบิณฑบาตเสร็จแล้วนะติดต่อซื้อขายยา โอ้ทำเป็นเครือข่ายเลยนะคะระหว่างพระด้วยกันเพื่อจะเอายามาขายต่อให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยราคาประมาณสัก 3,800 บาทก่อนที่จะนำมาส่งให้กับพระตั้งแล้วก็ได้รับยาบ้ามา5เม็ดเป็นการตอบแทนถามว่าพอได้ยาบ้าแล้วเอามาทำอะไร
0: เอาทำอะไร

0: เสพสิคะเขาบอกว่าเสพร่วมกับพระลูกวัดอีกหนึ่งรูปเหลืออยู่ตอนนี้เนี่ย2เม็ดนะคะซุกซ่อนอยู่ในกุฏิพร้อมกับอุปกรณ์การเสพอยู่ภายในกุฏิทั้งยาทั้งอุปกรณ์การเสพเพิ่งเสร็จเพิ่งจะเสพไปหมาดๆเลยเหลืออยู่2เม็ดจาก5เม็ดที่ได้มาค
1: ่ะไม่รู้ว่าจะตกใจอะไรกันต่อดีนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการขยายผลไปที่วัดป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลปังกูที่ประโคนชัยซึ่งเป็นวัดที่พระตั้งเนี่ยที่ถูกสั่งให้สึกแล้วเนี่ยออกมาก่อนนะก็เลยเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปเจอพระพิพัฒน์ครับนี่ฮะสีจีวรเข้มท่านนี้เป็นเจ้าอาวาสก็เลยนำตัวมาตรวจสอบมาสอบสวนอย่างแรกคือมาตรวจสอบปัสสาวะก่อนก็ไปพบว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายแต่ช่วงแรกที่มีการไปตรวจสอบเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะเจ้าอาวาสแกบอกปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องเลยอาจจะมีความผิดพลาดหรือไม่อย่างไรแต่ปรากฏสอบไปสอบมาก็ทนแรงกดดันไม่ไหวยอมรับว่าเพิ่งจะเสพยาบ้ามาเมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเองโยมส่วนการสั่งซื้อยาบ้าตอนแรกก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่เกี่ยวข้องแต่พอเอาหลักฐานข้อความสนทนาผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็หลักฐานการโอนเงินเนี่ยก็เลยยอมรับนะครับว่าเป็นคนเนี่ยให้พระลูกวัดไปติดต่อซื้อยาบ้าจากพระในพื้นที่ของอำเภอพุทธไทยสงเนี่ยเพื่อเอามาเสพกันภายในวัดแล้ววัดแห่งนี้เนี่ยมีพระอยู่4รูปยอมรับเจ้าหน้าที่ถามก่อนเลยว่าไปเอาเงินมาจากไหนล่ะหลวงพี่แกก็ยอมรับหน้าตาซื่อเลยนะครับว่าเงินที่ได้จากกิจนิมนต์เนี่ยที่บรรดาญาติโยมเนี่ยเอามาทำบุญเนี่ยก็เจียดเงินส่วนหนึ่งมาซื้อยาบ้าไปเสพไอ้ครั้งล่าสุดไปซื้อมา200เม็ดอ่ะคุณผู้ชม
0: โอ้โห
1: 200เม็ดเจ้าอาวาสแหมถูกจับปั๊บก็แอบมีความเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันที่20กันยาเนี่ยวัดจะมีการจัดโครงการธรรมสัญจรซึ่งมันเป็นงานบุญใหญ่ของวัดก็เป็นห่วงว่าถ้าหาตัวเองถูกจับเนี่ยญาติโยมที่มาเนี่ยใครจะเป็นคนสวดมนต์ให้กับบรรดาญาติโยมเพราะตอนนี้วัดเนี่ยเหลือพระแค่รูปเดียวแล้วเป็นพระสูงอายุอ่านหนังสือไม่ออกยังท่องบาลีอะไรไม่ค่อยแม่นก็เลยเป็นห่วงตรงนี้นะฮะก็เลยว่าจะจัดงานได้ตามกำหนดหรือไม่ก็ยังมีใจจะเป็นห่วงนะคุณหน่อยแน
0: ่นี่คุณเล่าให้ฟังเนี่ย3อำเภอนะคะ
1: ใช่
0: และในที่สุดคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าเป็นแบบนี้ต้องจับสึกเลยนะคะเจ้าหน้าที่นำพระทั้ง3รูปทำการสึกแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับมีการสอบสวนนะคะขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ค้าทั้งผู้เสพเพราะว่าจากตอนแรกเนี่ยที่นับรวมๆได้200กว่าเม็ดแล้วไหนจะเจ้าอาวาสเนี่ยที่ไปซื้อมาอีกเนี่ยนะคะ200เม็ดล่าสุดวันนี้ค่ะทีมข่าวก็ได้เดินทางไปที่วัดที่เกิดเหตุอีกรอบนึงค่ะไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยเพราะว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าอาวาสไม่ได้เพิ่งบวชนะคะบวชมานาน 7,000 ษาแล้วอะค่ะผู้ใหญ่บ้านเอ่ยกรรมการวัดญาติโยมต่างๆเข้ามาพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพากันตกใจอะค่ะแล้วก็เสียใจด้วยว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนที่เคารพนับถือเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านนะคะที่ผ่านมาคือไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าอาวาสพระลูกวัดเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำให้ตอนนี้อย่างที่เจ้าอาวาสบอกอดีตเจ้าอาวาสที่บอกว่าเหลือพระจำพรรษาเพียงแค่หนึ่งรูปเท่านั้นนะก็เป็นพระสูงอายุเพิ่งจะบวชใหม่แล้วก็สุขภาพไม่แข็งแรงด้วยค่ะขณะที่ญาติของพระรูปดังกล่าวก็เตรียมที่จะเดินทางมารับกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุดรธานีอีกก็แนวโน้มว่าอาจจะที่ว่าเหลือหนึ่งรูปก็จะต้องกลับไปอุดรวัดนี้อาจจะกลายเป็นวัดร้างก็ได
1: ้ฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับคุณผู้ชมฮะ
2: แม่พูดแล้วแม่เสียใจ
3: โอ้
2: จ้ะแค่นั้นเลยคือความรู้สึกมัน
4: ค่ะ
2: เสียความรู้สึกที่บวชก็พวกแม่แหละบวชให
3: ้
4: ลูกไหนครับคือ
2: ลูกเจ้าวาดนะ
4: คะท่านบวชนานหรือยังแม่
2: เจ็ดพรรษาพี่แม่เสียใจต่อแค่นี้เลยจ้ะ
3: แล้วงานมีต่อไหมงานทำไหม
2: หยุดทั้งหมดแล้ว
3: หยุดละ
2: จ้ะเลิกยกเลิกยกเลิกไปเลยจ้ะ
4: ที่ยกเลิกเพราะว่าอะไรคะแม่
2: เพราะว่าแม่ก็ไม่มีแรงไม่มีกำลังใจแม่พูดอย่างนี้แหละ
4: แล้วตอนนี้เหลือพระอยู่ที่วัดกี่รูป
2: เหลือลุงตาองค์เดียวก็จะให้ลูกหลานเพิ่นมารับไปเพราะว่าท่านก็ไม่ค่อยสบายเป็นห่วงยามค่ำคืน
4: ค่ะ
2: แล้วถ้าเพิ่นเป็นอีหยังไปแล้วใครจะมาดูแก
1: คือคนที่เขาศรัทธาเนี่ยผมก็เข้าใจนะว่ามันเสียความรู้สึกนี่มันอาจจะกลายเป็นช่วงเวลาวิกฤตแห่งความศรัทธาของพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรนี่ตกใจเรื่องของพระทั้งหลายทั้งแหล่แล้วนะไอ้ที่ตกใจต่อก็คือเครือข่ายยาเสพติดเมื่อสัก

0: ู่ที่คุณหน่อยแน่เล่าไปว่าพระปลายบอกว่าไปติดต่อเนี่ยซื้อยาบ้าให้กับพระอีกวัดนึงจากวัยรุ่นในพื้นที่ตำรวจเขาก็เลยไปขยายผลจับกุมวัยรุ่นนะครับที่เป็นคนเนี่ยเอายาเสพติดมาปล่อยให้กับพระไอ้ที่ต้องตกใจก็คือไปจับได้3คน1ใน3คนอายุ17ปีครับ
1: โอ้ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะ
0: 17ปีเนี่ยขายยาเสพติดเป็นแบบระดับหัวใจกันแล้วอ่ะคุณผู้ชมมีจับได้3คนคนแรกที่บอกอายุ17ปีชื่อว่านายเวียครับอายุ17ปีแล้วก็มีนายอนิรุธอายุ34ปีแล้วก็มีอีก1คนก็คือนายเท่นะครับก็สุดท้ายก็ถูกจับกุมพร้อมกับของกลางยาบ้าอีก 49,200 เม็ดครับมีไปตรวจยึดทรัพย์สินก็คือมีรถยนต์อีก1คันแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก1คันคุณผู้ชมครับ
1: ไม่น้อยนะคะ
0: นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เดียวนะ
1: โอ้โหนี่ไปซ่อนนะคุณผู้ชมคะว่าพอเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบแล้วเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ในทุ่งนานะคะน
0: ี่
1: คือของกลางยาบ้ารวมๆเนี่ยกว่า 50,000 เม็ดด้วยกันฝ่ายปกครองค่ะก็สนที่กำลังกับทางเจ้าหน้าที่นะคะตรวจสอบก็มีชาวบ้านร้องเรียนว่ายังมียาเสพติดค่ะที่เกี่ยวข้องกับวัดอีกแห่งหนึ่งในอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ทำการตรวจปัสสาวะมีพระ10รูปเสพสารเสพติด2รูปแล้ว1ในนั้นก็เป็นเจ้าอาวาสเช่นเดียวกันค่ะเบื้องต้นนะคะก็นำพระทั้ง2รูปเข้าสู่กระบวนการลาสิกขาแล้วก็ส่งต่อเข้าทำการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลศรีขอรภูมิกันต่อไปโหน่าตกใจมากจริงๆนะคะว่านี่คือแค่เพียงสายเดียวนะคะจับได้เชื่อมโยงไปถึงอีกจังหวัดนึงเลยค่ะนะบุรีรัมย์ไปจนถึงสุรินทร์นะคะคุณผู้ชมคะกลับมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจากก่อนหน้านี้ที่พบว่ามีรอยร้าวนะคะที่เกิดขึ้นจากการที่มีกลิ่นของน้ำมันเนี่ยระเหยออกมาแถวๆย่านพระราม3ล่าสุดนะคะทางผู้ว่าชัชชาติค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าความคืบหน้าล่าสุด13วันในตอนนี้ตรวจพบรอยร้าวค่ะของท่อส่งน้ำมันเนี่ยยาว9เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดำเนินการต่อเลยค่ะในการเร่งซ่อมแล้วก็ตรวจสอบทั้งระบบนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีที่น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงผู้เชี่ยวชาญนะคะร่วมกันค้นหาต่อเนื่อง13วันค่ะล่าสุดตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาไปเจอแล้วนะคะรอยร้าวที่อยู่บนท่อส่งน้ำมันความยาวเนี่ยประมาณสัก9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะก็ค่อยตัดปลอกออกเป็นช่วงๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นไหมคะว่ามันเป็นร่องรอยของน้ำมันที่มันรั่วออกมาตามรอยร้าวโดยต้องใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟค่ะเพราะพอมีการเปิดตัวท่อด้านในออกมาก็พบว่ามีลักษณะโค้งงอมีรอยร้าวแล้วก็มีปลอกเหล็กที่มีคราบน้ำมันสะสมอยู่ด้วยทีนี้สาเหตุนะคะก็คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินค่ะที่แตกต่างกันบริเวณของตอหม้อของทางด่วนเนื่องจากว่าพื้นที่ที่มีฐานรากเสาเข็มรองรับเนี่ยจะซุดตัวได้น้อยกว่าแต่ว่าพื้นที่โดยรอบตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีฐานรากอาจจะเกิดการซุดตัวต่างระดับพอแนวท่อมันพาดผ่านพื้นทั้งสองส่วนขึ้นมาก็ทำให้เกิดแรงกดที่รอยต่อและอาจทำให้ท่อเนี่ยโค้งงอและมีรอยร้าวเกิดขึ้นมาซึ่งรอยร้าวที่พบเนี่ยยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะคะว่าเป็นจุดรั่วหลักหรือไม่ทำให้น้ำมันเนี่ยเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำต้องมีการตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนที่จะสรุปสาเหตุที่ชัดเจนขณะนี้นะคะได้ทำการหยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อชั่วคราวแล้วกทม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จำกัดพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบเฝ้าระวังไอระเหยแล้วก็ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็จะไปตรวจสอบนะครับท่อส่งน้ำมันนะครับตลอดในพื้นที่ที่พาดผ่านที่เชื่อมต่อกับจุดนี้ซึ่งมีระยะทางยาวประมาณสัก32กิโลเมตรด้วยแล้วก็ท่านอาจารย์ชัชชาติแกขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลอดระยะเวลา13วันที่ผ่านมาตอนนี้พอรู้ปัญหารู้จุดที่มันมีรอยร้าวรอยรั่วแล้วก็จะต้องทำการซ่อมแซมแล้วก็สร้างความสบายใจให้กับชาวบ้านอีก1จุดครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือจุดที่ทางคุณทิติพัฒน์นะครับโชติเดชาชัยนันท์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าหลังจากนี้หลังจากที่ไปพบจุดรอยร้าวแล้วเนี่ยจะให้ทีมวิศวกรช่างเทคนิคเข้าไปเร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีการแรปนะครับหลังจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วก็จะตรวจสอบด้วยระบบ TU สแกนซ้ำอีกครั้งอย่างน้อย2ครั้งด้วยกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าจุดที่ซ่อมเนี่ยจะไม่มีการรั่วซึมอีกแล้วและหลังจากนั้นก็จะมีการทำ intelligent picking test นะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบท่อด้วยระบบกระสวยอัจฉริยะตลอดระยะทางที่มีการวางท่อส่งน้ำมัน32

2กิโลเมตรไล่ไปตั้งแต่ดอนเมืองถึงคลองเตยเลยเพื่อเป็นการประเมินความหนาของท่อนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบเดียวกับที่พระราม3ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าไอ้จุดที่มีการปิดการจราจรเพื่อซ่อมแซมตรงพระราม3เนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ1เดือนก่อนที่จะเริ่มเปิดการจราจรได้คือในกรณีที่ไม่มีการรั่วซึมนะครับส่วนอีกจุดที่พบว่ารั่วซึมเนี่ยตอนนี้กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ที่บริเวณตอหม้อไอ้จุด

0: ายใจเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีซึ่งเป็นแผนระยะยาวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดนนทบุรีช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
1: สันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
2: ถึงรสหมู
3: เต็มเต็ม
1: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
6: ทิพรส
7: ของคุณป้าครับ
8: ป้าเหรอ
9: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
14: แม่กำลังกลับนะ
15: ลืมล้างจานให้แม
14: ่ใช้นี
16: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
17: กลับมาแล้ว
18: ล้างเก่งมาก
16: สันไลเลมอนสูตรใหม
19: ่ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: ฮะอะไรนะที่รัก
19: สายยังเข้าไม่ได้เลย
4: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
19: ้อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Core เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
19: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
4: เฮ้ย
13: ว้าว
0: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดWix Vaporub Ointment
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่

0: 8โมงเช้ามาแล้วนะคะเปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยนะคะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะกับคุณดาวีชัยคิรีมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
1: ค่ะคุณพัทรดนัยคุณวนิษฐาค่ะภาพรวมครึ่งเช้านี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะกกต.คาดหวังค่ะว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.ครั้งนี้มากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนนะคะแต่ก็ยังแอบเป็นห่วงค่ะเรื่องสภาพฝนฟ้าอากาศในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วโดยเฉพาะช่วงของการนับคะแนนผลการเลือกตั้งในช่วงเย็นค่ะชาวจังหวัดนนทบุรีทยอยออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดหีบเลือกตั้ง8นาฬิกานะคะบางหน่วยเลือกตั้งมีคนมาต่อแถวเข้าคิวรอเข้าใช้สิทธิ์ขณะที่บางหน่วยเลือกตั้งนั้นคนออกมาใช้สิทธิ์บางตาค่ะนายเด็ดรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.พรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์พร้อมบุตรชายตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมเชิญชวนชาว

0: ชาวนนทบุรีนะคะให้รีบออกมาใช้สิทธิ์เพราะประชาชนนั้นถือเป็นผู้ตัดสินค่ะเช่นเดียวกันกับนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจกลุ่มผึ้งหลวงออกมาใช้สิทธิ์พร้อมครอบครัวเชิญชวนชาวนนทบุรีออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาจังหวัดค่ะขณะที่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะนายนรงรักร้อยกรรมการการเลือกตั้งได้ลงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนนทบุรีในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนะคะพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจติดตามความเรียบร้อยในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในวันนี้ค่ะนายนรงระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ยอมรับค่ะว่ามีความกังวลเรื่องสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจึงขอให้พกร่มมาเลือกตั้งด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังห่วงเรื่องของความมั่นคงของแรงความแข็งแรงนะคะของเต็นท์ภายในหน่วยเลือกตั้งกว่า900หน่วยจาก 1,450 หน่วยอาจจะมีปัญหาจากสภาพอากาศแต่ก็ได้กำชับหามาตรการป้องกันพร้อมคาดหวังว่าการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 41.8 ที่เป็นสัดส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจของนนทบุรีครั้งก่อนนะคะเมื่อช่วงเดือนกันยายน2568ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 21 นาฬิกาค่ะ
1: ก็จะมีกังวลนิดนึงก็ต้องคอยดูสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายๆซึ่งเป็นช่วงที่คิดว่าประชาชนเริ่มมาทยอยที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยก็ต้องบอกให้คอยระวังนิดนึงแล้วก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับตอนออกจากบ้าน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะระบุว่าเมื่อคืนจนถึงเช้ามืดที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาแต่ว่าก่อนเปิดลงคะแนนนะคะฝนหยุดอากาศแจ่มใสประชาชนนั้นสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้แล้วก็ตื่นตัวด้วยค่ะที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันขณะที่ได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหากฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงเย็นเพื่อให้การนับคะแนนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
2: ช่วงเย็นก็เดี๋ยวรอดูทีเพราะเย็นตอนเย็นอ่ะช่วงนี้นะฮะที่นนทบุรีเนี่ยฝนจะมาตอนเย็นๆนะครับแต่ว่าเราก็หวังว่านะครับการลงคะแนนใน5โมงเย็นเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นแล้วก็การนับคะแนนในที่หน่วยนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าทางกกต.ทางหน่วยจัดการเลือกตั้งก็ได้เตรียมแผนสำรองไว้แล้วว่าถ้าเกิดฝนตกหนักเนี่ยจะทำอย่างไรครับเพื่อจะให้การนับคะแนนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งแสงไฟแสงสว่างการลำเลียงคะแนนการส่งคะแนนไปรวมที่สนามกีฬาซึ่งจะเป็นหน่วยรวมคะแนนครับก็เตรียมแผนไว้แล้วครับ
3: ภาพรวม 1,450 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไหมคร
2: ับ ณวันนี้ณเวลานี้ได้รับรายงานว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกหน่วยครับ
3: การรายงานผลคะแนนรายโมงจะมีแบบผ่านออนไลน์ทางข้อมูลกันด้วยอยู่
2: ครับครับเพื่อความโปร่งใสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับก็ทำผ่านโซเชียลต่าง
0: ๆมีรายงานนะคะว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้เข้ามาแล้วถึง3เรื่องแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยในส่วนของรายละเอียดค่ะขณะที่การนับคะแนนนะคะช่วงเย็นหลังปิดหีบก็จะมีการส่งผลคะแนนไปรวมกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีไว้มารอรุ่นคะแนนกันนะคะคุณภัทรนัยคุณวณิษฐาค่ะ
4: ขอบคุณคุณดาวีด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของปริมาณฝนในช่วงนี้ฝนยังคงเยอะนะคะเพราะว่าประกาศจากกรมอุตุเนี่ยบอกว่าวันนี้20กันยายนฝนจะมากถึง 70-80% แล้วก็ในพื้นที่ของนนทบุรีที่อยู่ในพื้นที่ของใกล้เคียงกรุงเทพมหานครก็ประมาณ 80% เลยค่ะ
5: อย่าลืมนะครับตอนนี้ยังพอมีเวลาก็สามารถไปใช้สิทธิ์กันได้ก่อนเวลาปิดหีบ 5 โมงเย็นนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นไปต่อที่ภารกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าก่อนที่ท่านจะเดินทางไปผู้สื่อข่าวก็ต้องไปดักรอสัมภาษณ์กัน1ประเด็นที่ผู้สื่อข่าวสนใจมากก็คือเวทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปพูดคุยก็คือเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับก็ถามว่าถ้าหากกัมพูชาเนี่ยใช้เวทีนี้เคลื่อนไหวเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยท่านนายกจะรับมืออย่างไรท่านอนุทินก็บอกว่าตอนนี้มีแผนการรับมือแบบเต็มทีมนะครับเพราะว่างานนี้มีทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเดินทางไปด้วยโดยคุณศรีหศักดิ์วงเกียรติแก้วนะครับก็มั่นใจว่าสิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนและตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้สื่อข่าวต้องถามก็คือกรณีที่หัวสวมีการขยายความหรือว่าหยิบยกเนี่ยเคลื่อนไหวต่อท่านนายกกังวลใจหรือไม่อย่างไรท่านนายกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายเพราะทุกอย่างมีกรอบตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่แล้วแล้วก็ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าเหตุใดคนน่ะ ยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพราะยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดทุกคนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสวนะครับ
4: สำหรับการเดินทางไปที่กรุงโตเกียวนะคะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนค่ะก็เพื่อประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจครั้งนี้ประกอบด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ ณลินทรางกูลค่ะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
5: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นบ่ายวันนี้ทีมชาติไทยของเรามีลุ้นเหรียญทองหลายเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
9: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: เกาเหรอ
16: ไม่เกาซาดินครับ
15: เปิดซะดีมั้ย
16: มาดิ
17: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: กช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิว่าสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิว่าครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shopmania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรส

0: แค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คะไปติดตามการแข่งขันเอเชียนเกม2026กันนะคะกับคุณเนมรัชนิพงษ์วรสรินนะคะรายงานมาจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกับช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ค่ะ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับชุดพิธีการของนักกีฬาชุดไทยในเช่นเกม2026ซึ่งทุกคนสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดิดีมาซาโกแห่งญี่ปุ่นเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเช่นเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อคืนนี้ที่สนามพาโลมามิซูโฮะภายใต้ทีม Harmonic Heartbeat โดยเน้นวิธีการสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเอเชียครับพ่วงไปกับมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเจ้าภาพอาทิปราสาทนาโกย่าและการแสดงคาบุกิครับในส่วนของขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนายรัตนราชกัญญาซึ่งจะส่งร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าในมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทรงพระดำเนินนำขบวนคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดและมีเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชครับนักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงชุดแชมป์เอเชีย2026รับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามนะครับโดยชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวครับส่วนการจุดไฟในกระถางคบเพลิงครับเจ้าภาพได้ย้อนอดีตไปถึงตอนที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์2ครั้งก่อนหน้านี้ในปี1958และ1994ก่อนที่โคจิมูรุโฟชิครับนักคว้างค้อนเหรียญทองโอลิมปิกเกม2004และคุณพ่อนะครับชิเคโนบุมูรุโฟชิอดีตนักคว้างค้อน5เหรียญทองเอเชียนเกมส์จะเป็นผู้ร่วมกันจุดไฟในกระถางคบเพลิงภายในสนามพาโลมามิซูโฮะสเตเดียมนะครับโดยเป็นสัญลักษณ์ว่าเอเชียนเกมส์2026ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงการออกแบบชุดพิธีการของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity ชุดนี้ได้รับการตอบรับที่ดีกำลังเป็นกระแสทั้งเรื่องการออกแบบเรื่องผ้ารูปแบบชุดและรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งกีฬาเช่นพาราเกมที่จะถึงนี้ด้วยครับ
3: ก็กว่าจะมาถึงชุดที่ทุกท่านได้สวยๆทุกวันนี้เนี่ยมันเหนื่อยมากแล้วมันก็อุปสรรคมันก็หนามากแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านหญิงต้องขอบคุณเลยคือชาวบ้านดอนกอจากสกลนครทุกคนทุกหมู่บ้านที่เขาทอทั้งคืนตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมาเวลามีเอฟเฟกต์ปุ๊บปัดตกเอฟเฟกต์ปุ๊บปัดตกเอฟเฟกต์นิดเดียวปัดตกเขาร้องไห้ทุกวันนะคะแต่ว่าเขาก็ทำอะไรที่มันผ้าที่มันเอฟเฟกต์หรือซักหรือมีปัญหาหรืออะไรเอฟเฟกต์ปุ๊บเนี่ยก็เขาก็จะไปขายต่อแล้วขายหมดด้วยนะขายต่อแล้วขายหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำอันนี้มาแล้วเขาภูมิใจมากแล้วก็ก็เลยบอกทีมไปบอกว่าไหนๆก็จะทำ PR แล้วขอทำเองด้วยเพราะให้หนิงรู้ว่า PR มันออกมามันเป็นยังไงแล้วก็การเลือกนักกีฬาขอเลือกเองเพราะเราอยู่ในวงการนี้เรารู้ว่าใครเป็นยังไงแล้วเราก็รู้ว่าอันไหนที่แบบคนไทยชอบอันไหนเป็นอะไรยังไงก็ท่านอีกก็เลือกมาก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นก็คือขอบคุณสื่อมวลชนด้วยที่บอกว่าถึงมือเราสักทีหนึ่งแล้วเราก็ทำให้ทุกคนเห็นก็สำหรับปีต่อๆไปก็อาจจะไม่ใช่ท่านหญิงกันนะคะแต่ท่านหญิงอาจจะเป็นคนที่แนะนำคนที่ขึ้นมาอย่างชุดกีฬาที่ทุกท่านได้เห็นนี่ก็คือหนึ่งในทีมที่เรา selected ขึ้นมาแล้วก็ท่านหญิงก็อยู่เบื้องหลังตลอดรายได้ส่วนหนึ่งขอมอบให้กับคนกีฬาคนพิการเพื่อมีงบประมาณในการส่งกีฬาแข่งขันและกลจ.ก็คือกำลังใจ
2: ขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเช่นเกม2026รอบก่อนรองชนะเลิศครับที่สนามพาร์คอารีนาโคมากิทีมชาติไทยอันดับที่13ของโลกในชุดสีครีม

0: พบกับอินโดนีเซียอันดับที่53ของโลกโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตรายเกียงไกรหัวหน้าโค้ชวางผู้เล่นชุดแรกครับมีพรพันธ์เกิดปราดกับทีมพิมพิชยากกรำชัชชุออนมกศรีทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากบุญธราโดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระปรากฏว่าเซตแรกสาวไทยเอาชนะไปได้แบบไม่ยากครับ25-10แต่เซตที่2อินโดนีเซียเล่นได้ดีขึ้นประกอบกับวันแรกของไทยไม่เข้าจุดทำให้อินโดนีเซียทำแต้มนำในช่วง1 20-8คะแนนแต่สุดท้ายโค้ชออสแก้เกมและทีมสามารถบล็อกได้ดีขึ้นกลับมาแซงชนะได้ที่29-27ครับก่อนที่สาวไทยจะลงมาปิดในเซตที่3ได้สำเร็จที่25-16จบเกมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจบเกมพิมพิชยากกรำตัวตบที่ทำคนเดียว20คะแนนสูงที่สุดในเกมนี้เผยว่าทีมเริ่มต้นเซตแรกได้ดีแต่เริ่มเซตที่2ได้ไม่ดีเป็นสิ่งที่ต้องไปปรับปรุงกันต่อก่อนจะพบคู่แข่งในรอบต่อไปครับ
1: เราก็ต้องกลับไปคุยกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ส่งผลต่อเกมข้างหน้าก็จีนเราก็เพิ่งเจอไปเขาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมนึงค่ะก็เราก็จะไม่ประมาทค่ะแล้วก็ผู้เล่นของเขาตัวสูงมากๆค่ะเรื่องของเกมบล็อกเขาก็ดีมากๆเราจะไปดูวิดีโอแล้วก็กลับมาดูว่าเราจะเล่นกับเขาไง
0: ขณะที่แนนทัดดาวนึกแจ้งบอลโนเรลนะครับกล่าวถึงเซตที่2ที่ทีมชาติไทยตามหลังอินโดนีเซียถึง12คะแนนก่อนจะกลับมาแซงชนะได้ว่าเหมือนทีมเล่นสะดุดไปและมีการกดดันตัวเองพอสมควรที่เล่นบอลแรกและบอล2ได้ไม่ดีแต่สุดท้ายต้องชื่นชมทุกคนที่กลับมาแซงชนะได้ครับ
2: เซตที่2มันเหมือนเราสะดุดไปหนูว่าเซตที่2เราค่อนข้างที่จะคอนโทรลตัวเองไม่ได้มันก็เลยทําให้รูปแบบเกมอะไปฝั่งเขามากๆคือมันเป็นแบบบทท้าทายใหม่ๆคือเต้มมันห่างมากแต่ว่าก็ต้องชื่นชมทุกคนคือเราช่วยกันเล่นได้แบบสุดยอดจริงๆใช่ไหมหนูว่าแบบมันโอ้โหถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่หรือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆในเซตที่2ที่เราไม่แบบยอมแพ้ถึงแม้ว่าเกมมันจะเหมือนเขาจะชนะมากๆแล้วแต่เราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได
0: ้ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตรายเกียงไกรหัวหน้าโค้ชทีมสาวไทยกล่าวหลังจบเกมว่าเซตแรกทีมคอนโทรลเกมได้ดีแต่พอเซตที่2อินโดนีเซียเสิร์ฟได้ดีและบล็อกได้ดีและไทยเองมีผิดพลาดเยอะมากจึงบอกให้ทุกคนตั้งสติมีสมาธิและช่วยกันจนกลับมาเอาชนะได้ครับ
3: ช่วงแรกเราเสียทีมซิสเต็มไปเยอะมากก็ยังดีที่ปรับทีมระบบทีมกลับมาทันโดยเฉพาะเรื่องของการบล็อกแล้วก็การดีเฟนส์นะครับซึ่งช่วงแรกเราทำไม่ดีเซตที่2พอเราเริ่มจับทางได้การบล็อกทำได้ดีการรับตบทำได้ดีขึ้นการลุกกลับก็เริ่มมีประสิทธิภาพขึ้น
0: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศนะครับจะแข่งขันที่สนามพาร์คอารีนาโคมากิแห่งนี้นะครับโดยทีมชาติไทยจะลงสนามต่อเนื่องเลยครับในวันพรุ่งนี้ครับ
4: วันนี้จริงๆมีโปรแกรมที่ทีมชาติไทยของเราจะได้ลุ้นเหรียญทองด้วยนะในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปก็คือกีฬาเทคบอลนะครับทีมชาติไทยของเราส่ง3ประเภทก็คือหญิงคู่คู่ผสมแล้วก็ชายคู่เข้าชิงหมดเลยบ่ายวันนี้น่าจะรู้ว่าทีมชาติไทยจะคว้าเหรียญทองแรกมาได้หรือเปล่าแล้วก็ช่วงบ่าย2ก็จะมีอีก1ประเภทกีฬาที่ต้องลุ้นกันก็คือฟุตบอลชายนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ทีมชาติไทยจะเจอกับฮ่องกงส่วนช่อง9กด30นะครับจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา 5:20 เป็นต้นไปรอติดตามเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยกันได้นะครับไปดูกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันหน่อยนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแชมป์เก่าปืนใหญ่อาร์เซนอลแพ้เป็นนัดแรกในฤดูกาลให้กับทีมไบรตันโฮปอัลเบียนนะครับไปดูกันหน่อยนะครับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลวันนี้มาในชุดสีแดงครับไปบุกไปเยือนไบรตันแล้วก็เป็นไบรตันที่สร้างเซอร์ไพรส์ครับนำอย่างรวดเร็วครับในนาทีที่31จากปาสคาล กรอสนะครับยิงลูกนี้สวยสดงดงามแล้วหลังจากนั้นช่วงครึ่งหลังครับช่วงท้ายครึ่งแรกครับนาทีที่45ครับซาราลัมพอสคอสตูลัสนะครับก็มาบวกประตูที่2ให้ไบรตันเนี่ยนำห่างเป็น2-0จบครึ่งแรกตกใจกันเป็นแถวครับอาร์เซนอลตาม2ลูกแล้วก็นาทีที่57ครับเซมาอันเดรสก็มาโหม่งประตูที่3นะครับตอกฝาโลงให้ไบรตันเอาชนะอาร์เซนอลไปได้3-0เป็นการพ่ายแพ้นัดแรกในฤดูกาลหลังจบเกมมิเกลอาร์เตต้ากุนซือของอาร์เซนอลก็ออกมาตำหนิลูกทีมที่ไม่เล่นตามแผนสร้างความผิดพลาดจนนำมาสู่ความพ่ายแพ้แล้วก็รู้สึกผิดหวังพร้อมกับชื่นชมไบรตันที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีก1คู่ครับคุณผู้ชมครับแอสตันวิลล่าก็คว้าชัยชนะนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เป็นที่เรียบร้อยบุกไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนำห่างก่อน3-0นะครับจากมันซัมบี้แล้วหลังจากนั้นนิโคลัสแจ็คสันครับ มาบวกประตูที่2ให้กับแอสตันวิลล่านำห่าง2ประตูต่อ0ก่อนที่จะได้ประตูที่3จากบูเอนเดียปั่นลูกนี้สวยงามมากจริงๆวิลล่านำห่าง3ต่อ0ครับแล้วก็ช่วงท้ายครึ่งหลังครับสเปอร์มาไล่ประตูตีไข่แตกจากคอนเนอร์กัลลาเกอร์ครับและหลังจากนั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+8ครับพอฟานเฮกเกอร์นะครับก็มาโมประตูตีตื้นให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ตามมาห่างๆแต่ว่าสุดท้ายไม่ทันแพ้ไป2ประตูต่อ3วิลล่าเก็บ3คะแนนแรกขณะที่สเปอร์ครับแข่ง4นัดยังสะกดคำว่าชัยชนะไม่เป็นเลยนะครับส่วนผลคู่อื่นเอเวอร์ตันก็เอาชนะอิปสวิชทาวน์ไป1ประตูต่อ0นิวคาสเซิลเฉือนเอาชนะฮาวซิตี้ไป2ประตูต่อ1นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอาชนะโคเวนทรีไปได้0ประตูต่อ1ส่วนโปรแกรมคู่ที่น่าสนใจค่ำคืนวันนี้ครับทีมใหญ่ๆก็ลงแข่งขันกันอย่างพร้อมเพรียงกันบอนมัดเจอกับลิเวอร์พูลลีสเจอกับคริสตัลพาเลซแล้วก็อีก1คู่ตอน 20:00 แมนซิตี้เจอกับซันเดอร์แลนด์และปิดท้ายคู่ 20:30 ฟูลแลมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
5: วันนี้เราจะลากันด้วยภาพเอาใจคนข้างๆดิฉันนิดหนึ่งนะคะเทศกาลเบียร์ค่ะแต่อยู่ที่เยอรมันนะงานนี้ไฮไลท์ก็คือพิธีในการเจาะถังเบียร์ถังแรกนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่191แล้วจะหนาแน่นขนาดไหนจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามภาพกันนะคะวันนี้เราสองคนและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
1: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์ฟังเรื่องราวของยอดเซียนเครื่องรางสายอนุรักษ์ถึงมุมมองการสะสมพร้อมเปิดรางใหญ่ชมสุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและวัตถุมงคลหายากที่ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆก่อนพาไปกราบขอพรหลวงพ่อชานรงค์อภิชิโตเกจิอาจารย์สายลี้ลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของหลวงตาดำในดงที่วัดทองบางพรมหรือวัดกาญจนสิงหาวรวิหารเขตตลิ่งชันเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
2: ขวดน้ำ
3: ขวดน้ำ
2: ถุงพลาสติก
3: ถุงพลาสติก
2: กล่องนม
3: กล่องนม
4: สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเล
5: เขาก็จะไปรีไซเคิลกลับมาเป็นพวกขาเทียมก็ได
3: ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
2: กล่องนม
3: กล่องนมนี่ครับ
6: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
7: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:00 น.ทางช่อง9กด30
8: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
9: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17 ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
8: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
10: ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
11: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะดูกันได้เลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้ค่ะ
12: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงิน Golf คณาวุฒิ

อุ้มแบมต้าอูออฟโรดยินวออูอูเซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: เครื่องรางนี่ก็เหมือนพระแหละแค่การดูแตกต่างกันไปตำหนิเนี่ยไม่ใช่ตำหนิจากบล็อกแต่ตำหนิจากฝีมือของช่างบางอย่างอาจจะไม่จบจริงอย่างที่คุณตั้มบอกตะกุดเราเจอแบบเดียวกันเลยแต่เซียนอีกคนนึงบอกว่าเป็นอีกที่หนึ่งเราก็ต้องรู้แล้วว่าตะกุดรูปแบบนี้ไม่จบครับเราก็เลือกเล่นเฉพาะที่เป็นมาตรฐานสากลที
2: ่
1: จบได
2: ้ครับ
1: อันนี้เป็นเครื่องเจาะโบราณ
2: องค์นี้เนี่ยราคา
1: หลายล้านครับคนอ่างทองเมื่อก่อนเนี่ยเดินทางด้วยเรือเนี่ยห้อยแหวนหมอน้อยคุ้มครองเรือได้ทั้งลำ
3: นี่เรากำลังจะมาที่บ้านเดอะเซียนท่านไหนครับคุณผู้โปรดิวเซอร์ครับ
4: วันนี้เราไปบ้านพี่เติ้งลักษิณที่แถวตลิ่งชันครับเป็นนักสะสมเครื่องรางแล้วก็เป็นยอดเซียนเลยครับ
3: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับได้ฟังข้อมูลจากโปรดิวเซอร์ของผมแล้วนะครับว่าจะนำทุกท่านนะครับมาพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์กับรายการเดอะเซียนออนทีวีของเรานะครับและเซียนในวันนี้เดอะเซียนอย่างที่คุณผู้ได้บอกไปก็คือจะเป็นเซียนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของเครื่องรางของขลังจากทั่วประเทศเลยครับวันนี้รับรองว่าได้พบกับเครื่องรางหายากจากทั่วประเทศแล้วก็ได้พูดคุยครับแนวทางวิธีการสะสมเครื่องรางของคุณเติ้งรับรองว่า EP นี้เนี่ยเต็มไปด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องรางแห่งสยามประเทศอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณเติ้งรักศิลป์ครับนี่มาถึงบ้านแล้วนะครับเราจะมาบุกบ้านแล้วก็บุกรางเซียนนะครับมาดูกันว่าวัตถุมงคลของคุณเติ้งนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตามมาเลยครับโอ้ว้าวถึงแล้วครับบ้านคุณเติ้งรักศิลป์นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์แล้วก็ชมวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางไปมาพร้อมกันครับตามมาเลยครับบุกรังเซียนครับวันนี้เราบุกรังของคุณเติ้งรักศิลป์นะครับเป็นเดอะเซียนที่ถนัดในสายของเครื่องรางนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่กับเขาแล้วครับสวัสดีครับเติ้งครับ
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงหลังจากที่ห่างหายกันไปเพราะว่าเหมือนเป็นช่วงรอเวลาให้พี่เติ้งไปเก็บหนุมานหลวงพ่อสุดเข้ามาเพื่อที่วันนี้เนี่ยจะได้มีหนุมานมาโชว์ในรายการเยอะๆนะครับวันนี้เยอะไหมฮะ
1: ก็ออกไปเยอะกว่าเข้า
2: โอ้ใจรอก่อนอื่นเดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนนะครับพี่เติ้งครับอยากให้เล่าให้ผู้ชมทางบ้านฟังสักนิดนึงว่าเส้นทางในการเดินทางกว่าที่จะได้เข้ามาอยู่ในวงการพระเครื่องเนี่ยเริ่มต้นยังไง
1: จริงๆอ่ะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวงการพระเครื่องเลย
2: ครับ
1: คือคุณพ่อผมเขาเป็นตำรวจ
2: ครับ
1: วงการตำรวจของเขาเนี่ยเขาก็จะมีสะส
2: ม
1: ตอนที่ผมอยู่ประถมเนี่ยก็จะเริ่มให้ผมพันสายสินใช่ไหมครับตัดออกบ้างอะไรบ้างจนถึงมัธยมเนี่ยพอมัธยมนั้นอยู่ที่สาธิตปทุมวันคุณพ่อก็ให้

0: อ้อยพระใช่ไหมครับโอ้เราก็จะไม่ชอบมากก็จะพยายามจะเอาออกนู่นนี่นั่นตลอดเวลา
1: ครับคือรู้สึกในการเป็นเด็กเนาะในการเป็นเด็กในการเป็นวัยรุ่นอ
0: ่
1: ะห้อยพระมันดูถ้าย้อนกลับไปสมัยนั้น
0: ใช่ครับ
1: มันเชยอ่ะพ่อมันทำไมต้องห้อยอ่ะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คืออย่างที่เคยคุยกันก็คือว่าเจอผี
1: เป็นไงบ้างครับเรื่องไปเจอผีแล้วกลายเป็นจุดเปลี่ยนในการที่เริ่มสนใจในพระเครื่อง
0: ครับคือตอนนั้นสมัยเด็กที่อย่างที่ว่าค่อนข้างเกเรจนหลังคุณพ่อก็เลยส่งมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
1: ครับ
0: ครับพอไปอยู่ปุ๊บเขาก็ให้เอาพาไปจนตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็เช่าบ้านอยู่กับเพื่อนครับก็ตอนที่อยู่เนี่ยก็มันก็เจอสิ่งอะไรที่เราอธิบายไม่ได้
1: อ
0: ่ะก็จะเจอเหมือนกับมีคนเดินไปเดินมาตลอดเจอกันจนอยู่ไม่ได้ครับจนตอนหลังเนี่ยต้องย้ายบ้านครับซึ่งตอนช่วงที่มันจะมีช่วงสคูลเบรกเนี่ยเรากลับมาที่นี
1: ่
0: เรากลับมาปุ๊บเราก็บอกคุณพ่อว่าเอ้ยขอแล้วคราวนี้ขอให้พระแล้ว
1: ตอนนั้นคุณพ่อให้พระอะไรไปครับ
0: หลวงปู่ทวดครับหลังตัวหนังสือ ครับ
1: ครับผมแล้วพอได้หลวงปู่ทวดไปเป็นไงฮะ
0: ตั้งนั้นก็ไม่เคยเจอผีอีก
1: ครับ
0: เราก็ยิ่งรู้สึกผูกพันกับการห้อยพระ
1: ครับ
0: ครับรู้สึกสบายใจ
1: แล้วพอเริ่มรู้แล้วแหละว่าพระเครื่องเนี่ยมีความน่าสนใจไปที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได
0: ้ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเดินยังไงต่อครับกับเส้นทางนี้
0: พอหลังจากกลับไปได้สักพักเนี่ยสักประมาณปีหนึ่งหรือปีกว่าเนี่ยก็กลับมาเรียนที่นี
1: ่
0: ใช่ไหมครับไปอยู่ที่ม.รังสิต
1: ครับ
0: ช่วงนั้นก็พอดีจะเป็นจังหวะเหมือนกับจุดที่ทำให้เราสนใจมากๆเนี่ยคือน้าชายของผม
1: ครับ
0: คือน้าหวอเป็นน้าของผมเนี่ยเขาจะมีชุดเครื่องรางเนี่ยห้อยใส่ในกระเป๋าของเกงมีวันนึงเขาหยิบให้ผมดู
1: ครับ
0: มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจเครื่องรางของขลังเพราะก็จะเป็นชุดเครื่องรางมีตะกรุดหลวงพ่อยึดทองค
1: ำ
0: ห้อยมีวัวธนูหลวงพ่อน้อยมีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มดูเฮ้ยมันก็เหมือนเป็นจุดกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเรา
1: แ
0: ต่ตอนสมัยก่อนผมเรียนที่มหิดลอินเตอร์เนี่ยผมไปทุกครั้งเนี่ยขากลับเราจะแวะดูพระที่พันทิพย์แล้วก็ไปเรียนซะก่อนแล้วค่อยกลับใช่ครับผมไปพันทิพย์ทุกวันทำให้ผมไปเรียนทุกวัน
1: ก็แสดงว่ามีพระเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ2ครั้งแล้วนะครั้งที่1ก็คือเรื่องที่ไม่เชื่อแล้วสุดท้ายไปเจอผีแล้วก็พอมีพระเข้ามาเกี่ยวข้องว่าการเรียนของเราเนี่ยเส้นทางที่ไปเนี่ยมันต้องผ่านตรงน
0: ี้
1: ทำให้เรากลับมา
0: สำหรับผมนะครับผมศึกษาพระเนี่ยผมศึกษาจากรูปผมเน้นที่วัตถุมงคลผมเน้นที่การดูตรงตำหนิตรงไหนตัวที่เราศึกษาเอง
1: พอทีนี้ศึกษาในเรื่องของพุทธศิลป์เห็นพุทธศิลป์ที่แตกต่างกันออกไปยิ่งในเรื่องของเครื่องรางที่สนใจด้วยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเสน่ห์ของเครื่องรางเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้าง
0: คือตอนที่ผมศึกษาเนี่ยผมอะไปที่พันทิพย์ใช่ไหมครับตอนแรกเลยพอไปเขาถามมาดูพระอะไรผมบอกว่าผมมาดูเครื่องรางของขลังเขาบอกเล่นทำไมเครื่องรางของขลังเล่นเนี่ยตายครึ่งตัวแล้วเครื่องรางนี่ก็เหมือนพระแหละแค่การดูแตกต่างกันไปตำหนิเนี่ยไม่ใช่ตำหนิจากบล็อกแต่ตำหนิจากฝีมือของช่าง
1: เพราะฉะนั้นก็จะมี1พุทธศิลป
0: ์
1: 2อาจจะพิจารณาลายมือถูกมั้ยครับที่เป็นรอยจารหรืออะไรต่าง
0: ๆ
1: แล้วก็เครื่องรางของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันคนนี้อาจจะทำแพะ
0: ค
1: นนี้อาจจะทำเสือคนน
0: ี
1: ้ก็จะแยกได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าในกรณีที่เป็นแบบเดียวกันล่ะครับอย่างเช่นตะกรุดเรื่องตะกรุดล่ะมันจะจบยังไงครับ
0: ถ้าตะกรุดที่ดูภายนอกแล้วจบเนี่ยมีชัดเจนแน่นอนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงพ่อพิษวัดขมังหลวงปู่นาควัดอรุณพวกนี้สำนักพวกนี้จ
1: บ
0: ส่วนที่ไม่จบเนี่ยเอาไว้ว่าเราไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าก็จะจบได้ที่รอยจานผมคลี่หมดใช่ครับเพื่อดูรอยจาน
1: แล้วคลี่มาไม่เสียหายหรอพี่เติ้ง
0: ส่วนใหญ่ที่ผมเน้นคลี่ที่ผมจะเน้นคลี่ตะกรุดที่เป็นตะกรุดเปลือยครับโดยเฉพาะตะกรุดเนื้อเงินจะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วเราก็สามารถเทียบทั้งลายมือเทียบทั้งพยัญชนะจนเจอที่เป็นหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงครับ
1: เนี่ยคืออย่างที่บอกครับคุณผู้ชมคือเสน่ห์อีกอย่างก็คือการที่ต้องวัดใจวัดดวงนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอเชี่ยวชาญดูได้อย่างพี่เติ้งก็จะรู้ว่าลักษณะเฉพาะเป็นแบบไหน
0: บางสำนักครับบางสำนักที่ไม่จบแล้วก็ปล่อยไป
1: ครับ
0: ครับ
1: กลับมาที่คำยอดฮิตเล่นเครื่องรางตายไปครึ่งตัวมันไม่ทำให้พี่เติ้งหวั่นไหวมั้งเลยเหรอครับกับคำนี้
0: คือแน่นอนครับตอนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยได้ยินคำนี
1: ้
0: ตกใจแน่นอน
1: ครับ
0: ครับแต่อย่างที่บอกว่ามันเหมือนกระตุ้นต่อมความอยากรู้อยากเห็นของเราครับเราก็ต้องไปศึกษาเราก็ต้องดูคือบางอย่างอาจจะไม่จบจริงอย่างที่คุณตั้มบอกตะกรุดตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยก
1: ็
0: บอกอันนี้เป็นของพ่อที่วัดนี้ดังๆพอเราเช่าบูชามาเสร็จเนี่ยเรามาดูเฮ้ยเราเจอแบบเดียวกันเลยแต่เซียนอีกคนนึงบอกว่าเป็นอีกที่หนึ่ง
1: ครับ
0: เราก็ต้องรู้แล้วว่าตะกรุดรูปแบบนี้ไม่จบครับเราก็เลือกเล่นเฉพาะที่เป็นมาตรฐานสากลที
1: ่
0: จบได้ตะกรุดที่จบได
1: ้
0: ที่เป็นหลวงพ่อที่ชัดเจนเนี่ย ราคาก็หลักแสนหลักล้านส่วนตะกรุดของหลวงพ่อดังๆที่จริงๆไม่จบเนี่ย

0: ณปัจจุบันก็อยู่ 30,000-50,000
1: ครับ
0: ครับก็ราคาก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ
1: พี่ตึ้งศึกษาลึกไปถึงกรรมวิธีหรือในการทำในยุคนั้นๆด้วยไหมคร
0: ับ ใช่ครับแน่นอนเพื่อเราจะได้เข้าใจว่ากรรมวิธีการทำของเขาเป็นยังไงสมมุติว่าเป็นหนุมานใช่มั้ยครับงานแกะเขาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยต่อให้มีเครื่องมือทันสมัยขนาดไหนก็ไม่สามารถแกะให้เหมือนกับงานในยุคนั้นได้อันนี้ผมการันตีเลยจนถึงปัจจุบันนะครับ
1: ครับผม
0: พระราหูเหมือนกันงานช่างเหมือนจะง่ายๆเป็นงานคนได้แหมจะคิดเฮ้ยเครื่องมือสมัยนี้คนสมัยนี้ทำได้อยู่แล้วแต่ผมได้มาร่วม20กว่าปีกล้ายืนยันว่าทำไม่ได้แน่นอนครับ
1: ความที่เป็นศิลป์ในยุคนั้นๆเนาะผมว่าก็จะบ่งบอกยุคเหมือนกันว่าช่างใครทำช่างหลวงช่างชาวบ้านศิลป์อะไรถูกไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับมีเสน่ห์นะนี่แค่พูดแค่นี้ก็รู้สึกถึงความมีเสน่ห์ละทีนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของราคาต้องพูดกันแบบไม่โลกสวยว่าการพูดถึงเรื่องราคาสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าเป็นการให้ความรู้เพราะหลายๆคนเข้ามาในวงการพระแรกๆทุกคนจะถามว่าอย่างนี้เล่นเท่าไหร
0: ่
1: อย่างนี้เล่นไหมเครื่องรางล่ะครับเขาบอกว่าแก๊ปราคามันห่างกันมาก
0: ครับ
1: ทำไมราคาของเครื่องรางถึงเป็นแบบนั้น
0: ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องสภาพความสวยงานแก่ด้วยคือสมมุติว่ายกตัวอย่างแพะหลวงพ่ออ่ำก็ได
1: ้ครับ
0: ครับแพะเขาจะมีงานแกะ 2-3 ช่วงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงท็อปของครูพับซึ่งเป็นช่างแกะก็อาจจะมีราคาสูงกว่างานอีกช่วงหนึ่งซึ่งความสวยเนี่ยไม่เท่ากัน
1: เพราะฉะนั้น
0: หนุมานเนี่ย
1: ครับ
0: หน้าโขดกับหน้ากระบี
1: ่
0: ราคาก่อนหน้าโขดมีเปลี่ยนมือกันเป็น10ล้านหน้ากระบี่ยังท็อปสุดก็ประมาณล้านกลางๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจ
1: ครับเพราะฉะนั้นมีหลายปัจจัยถามให้เอาสมองวางไว้เลยรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยของหลวงพ่อนี
0: ่ครับ
1: รู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นคนทำ
0: ผมว่าจริงๆไม่ต่างจากพวกเหรียญถ้าเราถามเหรียญหรือแม้กระทั่งพระปิดตา รู้ได้ยังไงเป็นของวัดนั้นคือจริงๆพวกนี้เซียนรุ่นเก่าเนี่ยหรือนักสะสมรุ่นเก่าเนี่ยเขาทำข้อมูลกันมาแล้วอย่างยกตัวอย่างแพะหลวงพ่ออ่ำเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้จักกันแต่แพะใช่ไหมครับจนต่อมาเนี่ยนักสะสมรุ่นใหม่ไปเจอว่าจริงๆท่านทำนักขัตด้วยซึ่งเราก็เทียบเคียงได้เราก็ประมวลทั้งข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่ที่พวกเราเนี่ยเป็นคนค้นพบขึ้นมาเนี่ยเอามาประสานกันใช่ครับ
1: ครับพี่ต้นก็เหมือนเป็นหนึ่งในชุดคณะกรรมการในการตัดสินเครื่องรางถูกไหมฮะ
0: บางงานใช่ครับ
1: แล้วในเรื่องนี้พี่ต้นจะตอบว่ายังไง
0: เราเองหรือทางสมาคมมีความชัดเจนมากขึ้น
1: ครับ
0: คือทั้งงานประกวดเราจะตัดสินเฉพาะสิ่งที่เป็นมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าไม้เนี่ยไม่ใช่ไม้ที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะตัดออกไปเลยจากสารบบตามประวัติเขาต้องเป็นไม้นี้เพราะนั้นเราต้องยึดตามมาตรฐานที่ชัดเจนเท่านั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือจากโอเครากฐานที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้วางมาแล้วบอกได้เลยว่าแข็งแรงมาก
0: ผมก็กล้ายืนยันว่าเครื่องรางแข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อก่อน
1: แข็งแรงมากแล้วก็คนวัยรุ่น
0: นักสะสมชอบมากนะใช่ครับ
1: ทำไมวันนี้เครื่องรางวัยรุ่นถึงชอบแม้กระทั่งผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นะห้อยประหลัดขีดห้อยแพะห้อยอะไรกันเพราะว่าอะไรครับ
0: เหมือนกับเป็นงานศิลปะอย่างพวกเสือหนุมานแพะพวกนี้มันเป็นงานแกะเครื่องรางสำหรับผมเหมือนกับยารักษาโรค
1: ค
0: ือสมมติว่าเราอยากได้มหาอำนาจเราก็ให้เสือหลวงพ่อปานเราอยากจะแบบคนจะจีบสาวเงี้ยก็ให้แพะหลวงพ่ออ่ำคนจะแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดกลัวผีก็ฟกเมียดหมอเมียดแก
1: ้
0: คนดวงตกก็ใช้พระราหูอะไรประมาณนี้ครับมันก็ทำให้คนอยากจะได้เมื่อตัวเองมีปัญหาในด้านนั้นๆครับ
1: ถึงว่าทีมงานผมอยากได้แพะหลวงพ่ออ่ำกันเต็มเลยครับแต่ก็มีน้องผมนี่ไม่เจ้าชู้ลงรูปคู่แฟนทุกวันเลยคร
0: ับ
1: โปรดิวเซอร์ครับฟูครับแวะแซวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของวงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องราง
0: ครับ
1: แต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะมาส่องกันไปเดี๋ยวไปคุยกันต่อไปส่องพระแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์เรื่องเครื่องรางไปด้วยกันครับ
0: ท่ามพระที่วัดเนี่ยดูตอนท่านปลุกเสกแต่ก็มีประวัติว่ามีเนนที่วัดเนี่ยบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นเงาหนุมานสูงถึงเพดานเลย

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ชักมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
5: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย

0: เปิดครูเซียนครับวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับหลังจากช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันแต่ไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเราจะมาค่อยๆส่องบอกได้เลยว่าวันนี้ว้าวแน่นอน ชื่อของคุณเติ้งรักศิลป์เนี่ยจะโด่งดังมากในเรื่องของหนุมาน และวันนี้เนี่ยมีทั้งหนุมานมีทั้งเสือ
1: ครับ
0: แล้วเสือวันนี้เนี่ยเรียกว่าเสือแบบเสือเต็มเขี้ยวจริง
1: ๆครับ
0: ใช้คำนี้ได้ว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาตั้งแต่เคยถ่ายมาพูดถึงเสือแล้วเราเจาะเสือเลยไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: เจาะเสือเลยดีกว่าจะได้ขออนุญาตองค์แรกเลยครับเติ้งครับองค์นี้ครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับตัวนี้เป็นเสืออ้าปากครับหลวงพ่อปานวัดคลองด่านได้เลยครับ
0: โอเคครับ
1: อ่ะศิลป์อ้าปากครับ
0: ศิลป์อ้าปาก
1: เสือหลวงพ่อปานเนี่ยจะแบ่งเป็นศิลป์ที่วัดคลองด่านวัดกลางเนี่ยจะเป็นช่วงที่ท่านไปจำพรรษาที่นั่นที่ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จประพาสที่สมุทรปราการแล้วก็หลวงพ่อปานเนี่ยท่านได้ไปเข้าเฝ้าและเด็กที่เดินตามเนี่ยทำเสือตกน้ำหลวงพ่อปานเนี่ยท่านได้เอาดินเหนียวเนี่ยผสมกับเนื้อหมูและเอาไม้ยื่นล่อจนเสือนี่กระโดดขึ้นมาอันนี้คือบันทึกในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เลยนะครับ
0: ครับผมนี่พอส่องเข้าไปในรายละเอียดเนี่ยขนาดในปากของเสือเนี่ย
1: ยังมี
0: รอยเป็นแบบความเก่าเป็น
1: ครับรอยเครื่องมือ
0: คราบคราบแบบ
1: ใช่ครับ
0: คราบที่
1: ธรรมชาติใช่ครับ
0: อ๋
1: ออย่างตัวนี้จะจานครบสูตรตรงใต้ฐานเนี่ยจะจานสองข้างเป็นกอหญ้า
0: ครับ
1: วิธีการดู
0: ครับ
1: จานเนี่ยสำคัญข้างบนเนี่ยครับตรงใต้ฐานจะเป็นตัวอุข้างๆรูสองฝั่งเนี่ยจะเป็นกอหญ้าและข้างล่างเนี่ยจะเป็นลือ ถ้าพวกนี้สลับกันปุ๊บเก๋เลย
0: อ๋อโอเค
1: ครับแต่ถ้าเป็นเขี้ยวซีกเนี่ยพื้นที่น้อยก็จะจานอีกแบบนะครับหรือบางตัวเล็กเนี่ยก็อาจจะไม่มีอุบางตัวไม่มีทั้งอุไม่มีทั้งลือแต่กอหญ้าต้องมีย
0: ันกอหญ้าเนี่ยเป็นยันเกี่ยวกับอะไรทำไมเรียกยันกอหญ้า
1: จริงๆไม่ใช่กอหญ้าครับจริงๆเป็นยันเทาะแต่เหมือนกับว่าพอท่านอายุมากแล้วเลยกลายเป็นตัวเหมือนกับกอหญ้าเราเรียกกันเองว่ากอหญ้าจริงๆก็คือตัวเทาะ
0: อ๋อแสดงว่าคำว่ากอหญ้าคือจากลักษณะของยัน
1: ใช่
0: นอกจากกอหญ้าเขาก็จะมีลักษณะพิเศษอีก
1: ครับ
0: ตาหูอะไรยังไงครับ
1: ถ้าเป็นศิลป์มาตรฐานอย่างตัวนี้คร
0: ับ
1: ตาลูกเต๋าอันนี้เป็นเครื่องเจาะโบราณ
0: ตาลู
1: กเต๋าแล้วก็หูหนู
0: หูหนู
1: ก็คือหูตั้งๆแล้วก็จะสังเกตรูหูเขาจะเจาะลึกเป็นกลวยเลยครับนี่สำหรับศิลป์มาตรฐานนะครับ
0: ครับผมองค์นี้เนี่ยราคา
1: ก็ต้อง
0: ประมาณ
1: หลายๆล้านครับ
0: แตกต่างละ
1: อันนี้เป็นเสือหุบปาก
0: อันนี้เป็นเสือหุบปากก็ยังอยู่ที่วัดคลองด่าน
1: ใช่ครับ
0: วัดบางเฮียนะครับไม่ค่อยได้เห็นครับแสดงว่าหุบปากจะน้อยกว่าเหรอครับ
1: หุบปากเนี่ยจะเจอจำนวนเยอะกว่าพอสมควรอ้าปากก็จะมีราคาสูงกว่าเพราะหนึ่งหายากกว่าสองแกะยากกว่าครับ
0: ก็จะเป็นแบบอีกรูปลักษณ์นึงเลยนะครับ
1: ครับ
0: เอ๊แต่องค์นี้รู้สึกว่ารอยจานจะเยอะมากเลยกว่าองค์เมื่อกี้ครับ
1: คือกอหญ้าเนี่ยทุกตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะซ้ายขวาเหมือนกัน
0: แ
1: ต่อุเนี่ยบางตัวก็จานอุหนึ่งเดียวบางตัวก็จานอุสามตัวแล้วแต
0: ่บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะตอนที่ผมไปเวลาหยิบเสือขึ้นมาส่องเนี่ยใจผมนั้นมันแวบแวบเงี้ย เมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อถือ10ล้านอยู่ในมือ แต่ว่าวันนี้นะครับถือว่าให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะครับประมาณนี้นะครับมากันต่อครับที่หนุมานหลวงพ่อสุน
1: ตัวนี้เลยครับ
0: โอเคครับแสดงว่าเล็งไว้ถูกครับเล็งไว้ถูกองนี้เป็นยังไงครับ
1: ตัวนี้เป็นหน้าโขนครับอย่างที่คุยกันว่า เคยมีการเปลี่ยนมือที่10กว่าล้านปลาย
0: ๆองนี้น่าอยู่ในหนังสือด้วยไหมครับ
1: ไม่ครับตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม
0: ่จริงเหรอ
1: ใช่ครับผมเพิ่งได้มาเมื่อปีที่แล้ว
0: หู
1: ครับแล้วตัวนี้จะมีแป้งเจิมมีรอยจาน
0: ครับ
1: มีปิดทองเก่าครบสูตรเลยเดิมมาก
0: ๆรอยจานนี่ถ้าเท่าที่ผมส่องดูตัวนี้ผมเห็นด้านหลัง
1: ใช่ครับ
0: เห็นตรงแขน
1: ครับแล้วก็ตรงส่วนจะอยู่ตรงช่วงหน้าแข้งหน้าแข้งตรงข้างๆขาครับ
0: หน้าแข้งข้างขา
1: ครับเดี๋ยวจะเรียกอาจจะไม่เห็น
0: อ๋อจะอยู่ข้างๆอย่างนี้ใช
1: ่ไหมใช่ครับ
0: ตั้งแต่ส่องหนุมานมาเอาอีกแล้วองค์นี้เนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าเป็นหนุมานที่สวยที่สุดองค์นึงที่ผมเคยเห็น
1: ครับ
0: จะเป็นศิลป์แบบที่มีความแกะสลักแบบวิจิตรมากมีแต่งองค์ทรงเครื่อง
1: ใช่ครับ
0: รายละเอียดเนี่ยขนาดฟันขนาดรอยต่างๆที่แกะลงไปเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ช่างหลวงทำไหมครับ
1: ที่ช่างหลวงทำเนี่ยจะเป็นเนื้องาครับหลวงพ่อสุนเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยจะสร้างจากไม้รากไม้พุทธนะครับกับรากไม้รักคือท่านเนี่ยปลูกเองรดน้ำโดยใช้น้ำมนต์ที่ท่านเสกจนโตขึ้นมาก็ใช้รากที่ชอนชัยเป็นทางทิศตะวันออกต้องทำการพลีกรรมตอนที่ขุดรากออกมาเนี่ยเงาของเราเนี่ยห้ามไปทับรากพอได้ออกมาเนี่ยถึงให้ช่างเนี่ยแกะเป็นรูปหนุมานขั้นตอนการปลูกเสกเนี่ยท่านจะปลูกเสกในอุโบสถห้ามพระที่วัดเนี่ยดูตอนท่านปลูกเสกแต่ก็มีประวัติว่ามีเนรที่วัดเนี่ย บอกว่าเห็นเนี่ยเป็นเงาหนุมานสูงถึงเพดานเลย
0: โอ้โห
1: ช่ครับ
2: ในขณะที่ท่าน
1: ใช่ครับ
2: ปลุกเสกอยู่นะครับ
1: คือท่านเสกทั้งคืน
2: ครับโอ้โหผมไม่อยากวางเลยองค์นั้นสวยจริงต่อไปครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นหน้ากระบี่ครับ
2: หน้ากระบี่นะ
1: ครับ
2: หน้ากระบี่กระบี่ลิงเนี่ยฮะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับขุนกระบี่ก็คือลิงลองสังเกตหน้าเขาจะเหมือนแบบจะเหมือนลิงมากกว่าหนุมานครับช่างโบราณเขาคิดได้ยังไงครับแกะออกมาในรูปแบบของเขาสื่อมาเป็นลิงที่เป็นขุนกระบี่ที่เป็นทหารเอกของพระรามครับ
2: สวยงามจริงครับแบบนี้วิธีการดูเราดูจากอะไรครับพิจารณาจากอะไร
1: อย่างแรกเลยศิลปะ
2: ครับ
1: จำให้ได้ผ้าทิพย์แกะยังไง
2: ครับ
1: แขนแกะยังไงนิ้วมือแกะยังไงครับผมเล่นมา20กว่าปีไม่เคยเจอเกที่แกะได้ใกล้เคียงด้วยซ้ำครับ
2: เนื้อไม้จะมีความผ่านการเวลาไปนานๆเขาจะมีความหดตัวอย่างนี้ไหมครับ
1: อาจจะแน่นขึ้นเพราะจะไม่มีรูอากาศไม่มีร่องไม้ไม่มีอะไร
2: ครับสองไม่เบื่อนะครับจริงๆครับจริงๆไปต่อนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่องค์นี้เนี่ยไม่ค่อยได้ออกรายการ
1: ใช่ใช่ครับ
2: องค์นี้คือ
1: สิงห์หลวงพ่อพักวัดโบสถ์ครับที่อ่างทองครับ
2: โอ้โหวิจิตรมาก
1: เป็นหนึ่งในเครื่องรางที่หายากที่สุด
2: แกะจากอะไรครับเนี่ย
1: เป็นงาครับ
2: นี่ช่างหลวงทำหรือเปล่าเนี่ยวิจิตรขนาดนี้
1: น่าจะเป็นช่างที่คือตรงนั้นนะครับตรงพื้นที่ของอ่างทองก็จะใกล้กับนครสวรรค์
2: ครับ
1: ผมว่าเป็นช่างที่เป็นช่างของตระกูลพวกพยุหะอะไรพวกนี้
2: ครับ
1: แต่ว่าสิ่งหลวงพ่อพักนี่จะมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับสำนักอื่นหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับแล้วขวัญเขาขวัญเนี่ยตำแหน่งเหมือนปกติครับแต่การแกะขวัญเนี่ยจะไม่เหมือนกับสิ่งหลวงพ่อเดิม
2: นี่ก็ราคาหลักล้านเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: โอ้ครั้งแรกครับกับการปรากฏตัวของสิ่งหลวงพ่อพักนะครับที่รายการเดอะเซียนนะครับสวยมากเลยอ่ะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนที่อยู่ในชาตินะครับการมีอยู่ของเซียนพระข้อดีอย่างมากเลยคืออีกอย่างก็คือการเก็บรวบรวมสะสมของหายากที่เป็นมรดกล้ำค่าของประเทศเราอ่ะไปกันต่อเลยครับพี่เติ้งครับมาอันนี้เลยครับพี่เติ้งครับ
1: ครับแพะหนุ่มพระอ่ำวัดหนองกระบอกครับ
2: ครับผม
1: สร้างจากเขาควายเผือกที่โดนฟ้าผ่าตายตามตำราของหลวงพระอ่ำเนี่ย
2: ครับ
1: เป็นของก็คือเหมือนกับเป็นของทนสิทธิ์ชนิดหนึ่ง
2: ครับเขาเนี่ยมีความมันมีความโอ้โหแล้วแก่ได้แบบ
1: ครับ
2: พี่เติ้งครับอย่างเงี้ยอย่างแพะเนี่ยแหละครับคนแก่กี่คน
1: ครับถ้าเอาศีลนิยมมาตรฐานสากลคนเดียวทั้งหมดนี่คือเป็นศีลลุงพลับ
2: ศีลลุงพลับ
1: ใช่ครับ
2: นี่คือนิยมสุด
1: นิยมสุดใช่ครับแก่สวยที่สุดนิยมที่สุด
2: ลุงพลับคือใครคร
1: ับ เป็นช่างแกะคู่บุญของหลวงพ่ออ่ำครับ
2: อ๋อครับผมนี่ก็หลักล้าน
1: มีคนเคยขายหลักล้านแต่ว่าโดยทั่วไปก็จะอยู่หลักแสนแสนกลางๆ 4-5 แสน
2: อย่างนี้ประมาณ 4-5 แสน
1: 4-5 6แสนประมาณนั้นใช่ครับ
2: ครับครับครับท่านแกะเป็นแพะอย่างเดียวเลยหรือว่าม
1: ีนักษัตริย์ด้วยครับ
2: นักษัตริย
1: ์ครับมีนักษัตริ
2: ย์ด้วยเหรอครับ
1: ครับก็ครบทั้ง12นักษัตริย์แล้วก็จะมีเป็นแกะเป็นกิเลนครับ1เดียวเลยตัวนี้มีแต่คนตาม
2: นี่ไงล่ะ
1: ครับแกเป็นกิเลนหรือว่าจริงๆอ่ะน่าจะเป็นม้ามังกรเพราะว่าทางระยองเนี่ย
2: ม้านิ่งมังกร
1: ใช่ไ
2: หมระยองโอ้นี่หนึ่งเดียวเลยเหรอครับ
1: เรามีเจอตัวอื่นแต่ว่าตัวอื่นที่เราเจอเนี่ยเป็นเนื้องาแต่เนื้อเขาอ่ะส่วนตัวผมเพิ่งเคยเห็นชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกและชิ้นเดียว
2: คนจีบเยอะด้วย
1: ตัวนี้คงเก็บไว้ให้ลูกครับ
2: โอ้โหเก็บไว้ให้ลูก
1: เพราะตัวเนี้ยตอนก่อนผมจะได้เนี่ยหลุดไปอยู่กับรังใหญ่รังหนึ่งผมก็รออยู่หลายปีเลยนึกว่าจะไม่ได้

0: ได้ละก็จนตอนหลังได้มา
1: โอ้
0: ครับ
1: สวยงามมากๆเลยครับสวยงามมากๆเลยนะครับ
0: นี่ครับ
1: โอ้ยนะคร
0: ับลายใต้แขนสุริยันจันทรา
1: เป็นกะละแกะพระราหูหลวงพ่อน้อยศรีสะทองนะครับแต่เป็นลายใต้แขนสุริยันจันทรา
0: คือสุริยันจันทราเนี่ยมาจากปีนั้นน่ะหลวงพ่อน้อยท่านทราบล่วงหน้าว
1: ่
0: าจะเกิดสุริยคราชแล้วก็จันทราคราชในปีเดียวกันท่านก็ให้ช่างแกะเนี่ยแกะเป็นงานนี้ในชิ้นเดียวเนี่ยมีทั้งพระราหูและพระจันทร
1: ์
0: เป็นตัวแทนของสุริยคราชกับจันทราคราชในชิ้นเดียวกันนะคร
1: ับ อ๋อครับผมความพิเศษก็คือมีลายที่แตกต่างกันออกไป
0: ใช่ใช่ครับ
1: เยอะไหมครับกี่ลายยังไงคร
0: ับ ก็จะมีลายเมฆม้วนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีลายพระทิพย์เทวดาครับลายเหนือดาว
1: ครับ
0: แล้วก็สุริยันจันทราประมาณนี้ใช่ครับ
1: คนที่แกะช่างมีกี่คนถ้าเป็นกะลาลา
0: ห
1: ูแกะ
0: หลายคนครับแต่ว่าก็เหมือนกันคือที่นิยมที่สุดคือลุงศรีใช่ครับ
1: ทีนี้เราพลิกมาด้านหลังคร
0: ับ
1: พี่เด้งครับด้านหลังนี่มีการจานอักขระเลขยันอันนี้เป็นอักขระเลขยันเป็นแบบไหน
0: ก็คือยถาตังบทหนึ่งกับกุเสโตบทหนึ่งครับข้างล่างมีตัวพุทธ
1: ครับ
0: มีตัวลือมีนาสิบสองมูยี่สิบเอ็ด
1: ครับแล้วอักขระที่จานลงไปเป็นภาษาอะไรครับ
0: เป็นขอมลาวครับ
1: วิจิตรมากเมฆม้วนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เหมือนจะมีรอยเจิมรอยอะไรไหมครับพี่เติ้งอันนี้
0: อันน่าจะเป็นคราบเป็นคราบ
1: ขาวๆ
0: เป็นคราบแบบเหมือนกับคราบความเก่าเขา
1: ครับก็แต่สินข้างหลังท่านก็เป็นเอกลักษณ์นะครับ
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นตัวกลมๆ
0: ครับ
1: อันนี้แตกต่างละพระทิพย์ครับ
0: อันนี้เป็นลายพระทิพย์ตัว
1: ลายพระทิพย์
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยอย่างน้อยๆคุณผู้ชมอาจจะยังแยกอะไรไม่ได้แท้เก๊ไม่ได้แต่ที่สำคัญเนี่ยอย่างน้อยๆวันนี้เนี่ยรู้จักแล้ว
0: ครับ
1: พุทธศิลป์แบบนี้อ่านเนี่ยลายผ้าทิพย์อันนี้ลายเมฆม้วนนี่ลายสุริยันจันทรานะครับลงตัวมากเลยออกแบบแล้วแกะละเอียดยิบเลยอ่ะ
0: จะมีเสน่ห์คนละแบบ
1: อืมใช่ครับเก็บรักษายากไหมเป็นกะลาแบบนี้พี่เติ้งครับ
0: แค่เราเลี่ยมแค่นี้ครับก็รักษาสภาพได้ 100% ละครับ
1: สามารถห้อยได
0: ้ห้อยได้โดยที่เราเลี่ยมพลาสติก
1: องค์นี้โอ้อันนี้เป็นศิลป์อะไรครับอย่างเงี้ยสวยมาก
0: คือโดยศิลป์เรียกศิลป์หน้ากระบอกแต่ว่าชิ้นเนี้ยจะมีความพิเศษที่แกะเป็นก้นย้อยเหมือนกับว่าจะตรงพญานาคครับ
1: จะ
0: แกะเป็นเหมือนกับเป็นสองขยักซึ่งศิลป์แบบเนี้ยที่เป็นก้นย้อยเนี่ยจะเจอน้อยมาก
1: ที่เราส่งมาทั้งหมดจะแนวแบบว่าเหมือนคล้ายๆเหรียญเสมา
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่พระองค์นี้มีย้อยลงไปนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบ
0: คือในเหรียญ
1: เข้าบินอะไรออกไปอย่างนั้นเลย
0: ครับใช่
1: เพิ่นน่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูกันต่อมีทั้งพระขันเบี้ยแก้ปู่รอดวัดในโรงไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับตะกุดรวมไปถึงตรงนี้เนี่ยมีแหวนเป็นแหวนมูลค่าหลักล้านแล้วเป็นแหวนที่มีความเกี่ยวข้องกับต้นตระกูลของป๋าพยัคฆ์คำพันเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อครับ
0: มีประสบการณ์เลยครับว่าคนอ่างทองเมื่อก่อนเนี่ยเดินทางด้วยเรือเนี่ยจะให้เนี่ยคนที่อยู่หัวเรือเนี่ยห้อยแหวนหมอน้อยคุ้มครองเรือได้ทั้งลำ

0: ยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้

บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: งหน้านี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องรางยอดนิยมทั่วประเทศเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์คุณผู้ชมพร้อมๆกันนะครับเริ่มเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่เป็นลูกอมที่แพงที่สุดในประเทศไทยถูกไหม
1: ใช่ครับลูกอมเบอร์หนึ่ง
0: โอ้นะครับอันนั้นขออนุญาตดูเลยนะครับ
1: ครับ
0: ลูกอมเบอร์หนึ่งหลวงพ่ออะไรครับ
1: พระประหลัดปานพระตุ๊กตาครับ
0: จะแยกยังไงอะครับพี่เติ้งว่านี่คือของพระประหลัดปาน
1: ของท่านเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยคือสังเกตดูครับส่องเนี่ยเนื้อจะแกร่งเหมือนกับหินอ่อนเลยแล้วจะเป็นเหมือนกับสีชมพูเรื่อยๆครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลย
0: อ๋อก็เป็นเอกลักษณ์เท่ากับว่าเราดูง่ายไหมจริงๆแล้ว
1: ดูง่ายครับเพราะด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยทำให้แตกต่างจากที่อื่น
0: มีเก๋ไหมครับพี่เติ้ง
1: เยอะมาก
0: ก็รู้ว่ามีราคาเนาะเพราะว่าแพงสุดแล้วเนาะเจอได้มากน้อยแค่ไหนครับจำนวน
1: ผมว่าก็เป็นร้อยลูก
0: ที่ว่าแพงนี่แพงขนาดไหนครับองค์
1: น่าจะเคยขายกันแพงสุดน่าจะ 200,000 กว่าบาท
0: ครับแล้วพุทธคุณยังไงครับอันนี้
1: เมตตาครับเมตตามหานิยม
0: ไปเลยครับอย่างรวดเร็ว
1: อันนี้เป็นกุมารดูดลกของหลวงพ่อนุ่มวัดนางในครับ
0: พ่อนุ่มวัดนางในนะครับ
1: เนื้องาก
0: ุมารดูดลกเนื้องานะฮะ
1: ครับ
0: พ่อนุ่มวัดนางในอ่างทอง
1: ครับ
0: พ่อนุ่มนี่ท่านเป็นพระยุคไหนครับพี่ดึง
1: ยุคหลังหลวงพ่อพักหน่อยนึงครับแต่ก็เป็นพระยุคเก่ายุคก่อน2500คร
0: ับอีกสำนักนึงก็
1: คือ
0: นครปฐม
1: หลวงพ่อแช่มพระตากล้องใช่คร
0: ับ
1: แต่พ่อแช่มเนี่ยจะสร้างจากเนื้อโลหะ
0: พ่อนุ่มกับพ่อแช่มใครก่อนกัน
1: พ่อแช่มครับ
0: พ่อแช่มก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูพ่อแช่มนะพ่อนุ่มเป็นเนื้องานนะครับดูไปแล้วมาดูพ่อแช่มเป็นโลหะ
1: เป็นโลหะ
0: อันนี้เป็นเนื้ออะไร
1: อันนี้เป็นเนื้อเงินครับพิเศษจะเป็นเนื้อเงินองค์นี้ก็เป็นองค์แชมป์วงการเลยเจ้าของเก่าส่งติดที่1มาเยอะมากเลย
0: แล้วพ่อนุ่มท่านเกี่ยวข้องไหมหมายถึงว่าล่ำเรียนวิชาจากพ่อแชมป์ด้วยไหมครับ
1: ผมเคยได้ยินจากพี่สมภพพิเศษว่าจริงๆก็เหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกันครับแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนใช่ครับ
0: ครับอย่างนี้แพงไหมพี่เจ
1: ้ถ้าเนื้อเงินก็อยู่ช่วงแสนกลางๆเคยขายกันก็แพงสุดน่าจะ 4-500,000 บาทครับ
0: ครับผมโอเคคุณผู้ชมครับต่อไปนี้ผมเชื่อได้เลยว่าหลายท่านไม่รู้เพราะสิ่งที่ผมกำลังจะให้ดูต่อไปนี้เป็นแหวนแต่เดี๋ยวมาดูว่าแหวนทำจากอะไ
1: ร
0: แล้วก็เป็นแหวนที่เกี่ยวข้องกับต้นตระกูลของป่าพยับคำพันแล้วแพงมากด้วย
1: ครับ
0: อันนี้เรียกว่าแหวนอะไรครับ
1: แหวนหมอน้อยจังหวัดอ่างทองครับ
0: แหวนหมอน้อย
1: ใช่ครับเป็นคารวาสหมอน้อยดำประภา
0: หมอน้อยดำประภาแล้วท่านเกี่ยวข้องกับป่าพยับยังไงครับ
1: เป็นคุณทวดหรืออะไรประมาณนี
0: ้
1: ครับท่านเป็นพระยุคเก่าเป็นพระยุคเกิดช่วงปี2377แหวนของท่านเนี่ยจะเป็นตรงตัวแหวนนะครับจะทำจากผ้ามัตตาสังผ้าห่อศพอะครับ
0: อ๋อครับ
1: จะพอกด้วยผงคุกลักข้างบนเนี่ยปั้นเป็นพระปิดตา
0: ครับ
1: ปิดทวาร
0: รู้สึกจะเห็นปิดทองด้วย
1: ใช่ครับบางวงปิดทองบางวงไม่ปิด
0: เก่าปีอะไรครับเนี่ยพี่เติ้งปีที่สร้างอะครับ
1: เราคเนว่าท่านเกิดช่วง2377ก็เป็นร้อยกว่าปีอยู่แล้วครับมีประสบการณ์เลยครับว่าคนอ่างทองเมื่อก่อนเนี่ยเดินทางด้วยเรือเนี่ยจะให้เนี่ยคนที่อยู่หัวเรือเนี่ยห้อยแหวนหมอน้อยคุ้มครองเรือได้ทั้งลำครับยังมีลูกค้าของเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยบูชาแล้วไปเดินทางไปที่แอฟริกา
0: ครับ
1: แล้วก็รถทัวร์คว่ำ
0: ครับ
1: ทั้งรถเลยเนี่ยทุกคนเลยปลอดภัยดีเขาก็เชื่อว่าพุทธคุณของแหวนหมอน้อย
0: รถทัวร์คว่ำไม่มีใครเป็นไรเลย
1: ใช่ครับครับ
0: โอ้โหผมจับแหวนองค์นี้ส่องแล้วผมรู้สึกขนลุกไงก็ไม่รู้นะครับอ่ะไปกันต่อครับ
1: คุณพยนต์ครับอาจารย์ลอยพวงเงิน
0: อาจารย์ลอยเป็นใครยังไงครับ
1: อาจารย์ลอยก็เป็นคารวาสที่เมืองกรุงเก่าอยุธยานะครับ
0: ครับ
1: ท่านเป็นต้นตำรับการสร้างหุ่นพยนต์ของเมืองไทยหุ่นพยนต์ของท่านเนี่ยสร้างจากก้านลานข้างในเนี่ยจะใส่พวกว่านต่างๆว่านสาวหลงได้ดำได้แดงเป็นเคล็ดของท่านนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะพันด้วยได
0: ้
1: พันด้วยไหมครับ
0: แล้วเจาะทำไมครับเนี่ยเจาะทำไมเจาะ
1: เป็นความเชื่อว่าเหมือนกับให้เจาะให้หุ่นพยนต์เนี่ยออกมาช่วย
0: ครับคือหุ่นพยนต์เนี่ยเป็นแบบไหนศาสตร์ไหน
1: คือถ้าถามผมจริงๆหุ่นพยนต์น่ะเป็นศาสตร์ทางสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครอง
0: มันจะคอยดูแลความปลอดภัยให้เราอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: รับสิ่งไม่ดีแทนครับ
0: นี่อีกหนึ่งองค์อันนี้เป็นสีชมพู
1: ใช่ครับ
0: ก็ลักษณะแบบนี้นี่พิเศษเลยนะครับผมว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนแล้วครับแล้วอย่างนี้เก๋เยอะไหมครับ
1: โอ้โหยิ่งหุ่นพยนต์นี้เก๋มหาศาล
0: เหรอแล้วดูยังไงพี่เติ้งจะดูยังไงอ่ะ
1: ต้องจำครับคือของหุ่นพยนต์เนี่ยท่านจะขึ้นที่หัวเนี่ยจำให้สังเกตจะเหมือนกับก้นตะกร้า
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้ขึ้นที่หัวเนี่ยก็
0: ตัวใครตัวมัน
1: ใช่ครับ

0: จำลักษณะก้านลานก็ได้ครับก้านลานของเก๊ลักษณะจะไม่เหมือน
1: ก้านใบลานเนี่ยเหรอคร
0: ับ มันเป็นก้านลานนะครับมันจะเป็นตัวที่เขาใช้มาถักเนี่ยครับ
1: ครับเออเพลินจังเลยอ่ะ เพลินจังเลยต่อไปครับต้องไปอย่างรวดเร็ว
0: ชูชกหลวงปู่รอดบางน้ำมนต์ครับ
1: ชูชกปู่รอดบางน้ำมนต์อันนี้ทำจาก
0: ไม้ขนุนครับ
1: แล้วทำไมท่านถึงทำชูชกครับ
0: ชูชกเนี่ยตามตำราคือเป็นเทพเจ้าแห่งการขอครับ
1: อ
0: ขออะไรก็ได
1: ้
0: เพื่อให้ทางเมตตาหมายนิยมไปไหนมีแต่คนรักคนใกล
1: ้
0: ขออะไรได้หมดเขาหาผู้ใหญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วมูลค่าแพงไหมครับนี
0: ้ก็หลายแสนขึ้นครับ
1: เหรียญท่านก็ผมชอบนะคร
0: ับเหรียญหล่อ
1: เหรียญหล่อโบราณเนาะเป็นพระเก่งของสมุทรสาครเลยนะครับโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับชูชกวัดบางน้ำวนนะครับไปครับพระขัน
0: พระขันหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคบครับเพชรบุรี
1: นี่ก็ระวังคุณดอยทิเบตนะครับ
0: ใช่ครับได้ยินอยู่ว่า
1: ดอยครับ
0: เก็บไว้เยอะครับ
1: อันนี้ก็เห็นว่าพิเศษเหมือนกันพระขันเนี่ยพิเศษยังไงครับ
0: สร้างจากเขาควายเผือกครับ
1: โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็เป็นเทพสาตาที่เขาว่ากันได้แม้กระทั่งเทวดาตามตำรานะครับ
1: ครับผมสวยมากเลยอ่ะมีดนี่มีดเป็นมีดของ
0: หลวงพ่อเดิมครับ
1: พ่อเดิมนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะ
0: ถ้าแยกง่ายๆเลยของพ่อเดิมกับหลวงพ่อกับหลวงพ่อกันเนี่ยคือใบใบของหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะเป็นใบเหล็กของหลวงพ่อกันเนี่ยจะเป็นใบสแตนเลสที่คุณตั้มถืออยู่เป็นช่างสอนก็ช่างสอนเนี่ยจะไม่มีงานยุคของหลวงพ่อกันครับ
1: ที่พูดมาวันนี้ช่างนั้นช่างนี้เนี่ยช่างพลับช่างสอนช
0: ่
1: างสี
0: ครับ
1: เราไปเอาข้อมูลหลักฐานมาจากไหนพี่เดือน
0: ครับอย่างของลุงศรีเนี่ย มีรุ่นพี่เนี่ยเขามีเทปบันทึกที่สัมภาษณ์ลุงศรีอยู่เลยครับลุงครับเนี่ยก็ยังมีคนที่เขาทัน
1: คนถามต่ออีกอ้าวเกิดไม่ทันแล้วเชื่อได้ยังไง
0: ข้อมูลในหนังสือพระเก่าๆเนี่ยข้อมูลที่บันทึกจากเซียนพระเก่าๆเนี่ยสำหรับผมเป็นข้อมูลที่เชื่อได้เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เราศึกษาไม่ได้สักเรื่องครับ
1: ใช่ครับใช่ครับจริงแปลกใจมากคุณผู้ชมไม่คิดว่าผ้ายันจะแพงขนาดนี้
0: ใช่ครับผ้ายันพรมสีหน้าจันเทงไพวันอนุภาพเท่ากับสารพระพรหม
1: โอ
0: ้ครับ
1: ครับผมสวยงามมีเอกลักษณ์วิจิตรแล้วโอ้โหสมบูรณ์มาก
0: ใช่ครับ
1: พื้นนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบ 100% เลยนะครับพี่เต้
0: ใช่ครับรอยจานเห็นชัดครบทุกตัว
1: อื้อ100เลยนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ให้100เลยเขาบอกว่าถึงล้านเลยครับ
0: ก็มีคนบอกนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมยังไม่เคยปล่อยไปถึงครับ
1: ครับผมซึ่งผืนนี้เนี่ยถ้ามีคนสนใจ
0: มันผืนนี้ไม่ได้ออก
1: ยังก่อน มีตรงนี้ครับอันนี้เป็นคุณแม่บุญเรือน
0: ครับถุงเขียวเหนียวซับคุณแม่บุญเรือนตรงมุงเติมครับ
1: อันนี้มีทั้งถุงเขียวทั้งรูปเลย
0: รูปถ่ายใช่ครับนี่เป็นรูปที่ทัน
1: ท่านนะคร
0: ับ ใช่ครับเป็นท่านคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านแจกเพื่อให้ใส่ไว้ในถุงเขียว
1: ครับอธิษฐานจิตไว้ให้เรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: ถุงเขียว
0: ครับ
1: อย่างนี้ไม่ถูกนะครับคุณผู้ชม
0: ไปเป็นแสน
1: เป็นแสนครับเนี่ยถุงอย่างเงี้ยเนี่ย
0: แพงกว่าหลุยส์วิตตองอะครับ
1: ใช่ครับ หลุยส์ก็หลุยส์เถอะ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับ
0: คร
1: บถ้วนครับพยายามจะให้ได้ชมได้รู้จักนะครับได้ส่องได้เข้าใจมากที่สุดนะครับเท่าที่เวลาของเราจะพอมีนะครับแต่เชื่อว่าวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยแล้วก็ได้เห็นวัตถุมงคลที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับฝากอะไรถึงน้องๆที่มีความสนใจในเรื่องของวัตถุมงคลสักนิดนึงครับพี่เต้ครับ
0: ครับอยากจะให้จำศิลปะความเก่าครับศึกษากับแบบรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
1: ครับ
0: เป็นที่นิยมซื้อง่ายขายคล่อง
1: ครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะครับช่วงหน้าเราจะไปมัวที่ไหนดีครับ
0: วัดทองบางพรมครับ
1: วัดทองบางพรม
0: ครับจะพาไปไหว้หลวงพ่อชันตรงอภิชิโตครับ
1: โอ้โหแสดงว่าต้องมีประสบการณ์ตรง
0: ใช่ครับ
1: อ่ะโอเคครับช่วงหน้านะครับไปที่วัดทองบางพรมกันครับ
2: ทั้งนักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจเยอะมาก มีเรื่องราวอภิธิหารมากมายที่ดังมากเนี่ยคือท่านเนี่ยเสกใบไม้เป็นนก
3: ของคุณป้าครับ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
6: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: อ ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส

0: เซียนพามูครับวันนี้พี่เติ้งนะครับพามาที่วัดกาญจนสิงหาวรวิหารนะครับหรือว่าวัดทองบางพรมนั่นเอง
1: ครับ
0: อยู่ในซอยอะไรครับพี่เติ้ง
1: จรัญเสถียรวงศ์35ครับ
0: อ๋อนะครับหรือว่าถนนที่ผมผ่านมารู้สึกจะเป็นถนนเงินทอง
1: แก้วเงินทอง
0: แก้วเงินทองนะครับก็ตามมาได้อยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับเดินทางง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญมาก
1: ๆครับ
0: อยากให้พี่เติ้งช่วยเล่าประวัติวัดสักนิดนึงครับ
1: วัดทองบางพรมเนี่ยนะครับสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายผู้สร้างเนี่ยก็คือเป็นเจ้าสัวคนจีนนะครับสร้างเนี่ยวัดทองตรงฝั่งนี้แล้วก็วัดเงินตรงฝั่งตรงข้าม
0: อ๋อเป็นวัดพี่วัดน้องเลย
1: ใช่ใช่ครับ
0: วัดไหนพี่วัดไหนน้องครับ
1: วัดเงินครับ
0: อ่า
1: เจ้าสัวเงินเป็นพี่เจ้าสัวทองเป็นน้อง
0: โอ้
1: ใช่ครับ
0: ก็คือมาด้วยการร่ำรวยทั้งคู
1: ่
0: แล้วก็มาสร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชา
1: ใช่ใช่ครับ
0: โอ้ถ้าคนมากราบวัดเงินวัดทองชื่อก็นามงคลละ
1: ใช
0: ่แล้วพอรู้ประวัติว่ามีเจ้าสัวสร้างก็มาขอเรื่องความร่ำรวยขอความเป็น
1: สิริมงคล
0: สิริมงคลได้เลยเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับของวัดทองบางพรม
1: ครับ
0: แต่อย่างที่เราทราบครับว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีสุดยอดเกจิคณาจารย์ที่โอ้โหคือมีเรื่องราวเยอะมากลูกศิษย์ลูกหาผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาก
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกันถึงเรื่องของหลวงพ่อ
1: ชานรงค์ครับ
0: ชานรงค์อภิชิตโตนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เติ้งมีประสบการณ์ตรง
1: ใช่คร
0: ับ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ไปกราบขอพรหลวงพ่อพร้อมกันครับเข้ามาด้านในนะครับวิหารของหลวงพ่อชานรงค์อภิชิโตนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เติ้งเล่าให้ฟังประวัติหลวงพ่อชานรงค์คร่าวๆครับพี่เติ้ง
1: ครับ
0: เป็นมายังไงครับ
1: ครับคือหลวงพ่อชานรงค์เนี่ยท่านเป็นพระที่เป็นพระสายในดงนะครับ
0: ครับ
1: คือท่านเนี่ยเรียนจากหลวงตาดำหลวงตาดำเป็นอาจารย์ใหญ่ของสายในดง
0: ครับ
1: รวมถึงหลวงปู่เทพลูกอุดรครับแต่ในสายนอกดงเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพลอยวัดเงินบางทมฝั่งตรงข้ามคลองนี่เองครับครับ
0: ว่ากันว่าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ครับหลวงพ่อชานรงค์เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาหาเยอะมากใช่ไหม
1: ครับใช่ใช่ครับทั้งนักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจเยอะมากมีเรื่องราวอภิธานมากมายที่ดังมากเนี่ยคือท่านเนี่ยเสกใบไม้เป็นนก
0: โอ้โห
1: ใช่ครับและรูปที่ตอนข่าวเนี่ยที่ท่านเสกใบไม้เป็นนกเนี่ยยังลงในหนังสือพิมพ์เดลี่เมลในยุคนั้น
0: โอ้โหนี่แค่เป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของเรื่องราวอภินิหารของท่านนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยผู้ชมมีอภินิหารหลายอย่างทั้งการแกล้งตายกระโดดหน้าผานะครับทั้งการโอ้โหหลายอย่างหลายอย่างลองไปฟังประวัติเรื่องราวของท่านได้แต่ถ้าอยากฟังแบบเต็มอิ่มเนี่ยไปดูเดอะเซียนได้นะครับช่อง YouTube คุณพระคุณเจ้าเนี่ยดูได้เพราะว่ามีทำเรื่องราวหลวงพ่อชานรงค์ไว้แล้วขายของนิดนึงแต่วันนี้เนี่ยพี่เติ้งมีประสบการณ์ตรงด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ประสบการณ์ตรงของหลวงพ่อชานรงค์เป็นยังไงบ้างครับ
1: มีรุ่นพี่เขาส่งข่าวว่าที่ท่าพระจันทร์เนี่ยมีพระราหูอยู
0: ่
1: จะเป็นหลวงพ่อน้อยใช่ไหมครับเราก็วิ่งไปดูวิ่งไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นเซียนรุ่นเก่าท่านหนึ่งก็ขอไม่เอ่ยชื่อ
0: ครับ
1: การต่อรองเนี่ยก็จะยากนิดนึง
0: ก็จะแบบเก่าอ่ะ
1: ใช่ใช่ครับไปถึงเนี่ยของจริงยังไม่ให้ดูนะครับให้ดูรูปผมก็กลับไปแล้วก็คิดว่าโอ้ไม่ได้ซื้อแล้วเราก็อธิษฐานเราก็บอกอยากลองอธิษฐานหลวงพ่อชานรงค์บอกว่าถ้าผมสามารถซื้อพระราหูองค์เนี้ยได้ในราคาที่ผมตั้งใจเนี่ยไม่เกินผมจะเลี่ยมพระท่านห้อยติดตัวตลอดเวลาครับผ่านไป2วันผมก็กลับไปที่ท่าพระจันทร
0: ์
1: สุดท้ายครับผมสามารถเช่าได้ในราคา380,000ครับ
0: สุดท้ายก็ได้มาในราคาที่ขอหลวงพ่อไว้
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่เกินเลย
1: ไม
0: ่ลดด้วย
1: ใช่ครับเพราะผมตั้งใจบาทนึงเกินผมก็ตัดใจซึ่งพระองค์นั้นก็ทุกวันนี้ก็ห้อยติดตัว
0: เอามาไหม
1: ครับเอามา
0: ขอดูได้ไหม
1: ครับ
0: ก็คือพระองค์นี้เลยเหรอครับ
1: เป็นนางพญาแดงครับปี2496ทุกองค์เนี่ยเสกจนพระลอยขึ้นมาน
0: างพญาแดงเสกจนลอยเลยเหรอ
1: ใช่ครับทุกองค์เลยตามประวัติลอยทุกองค
0: ์ก็เรียกว่าเนี่ยเป็นพระพุทธคุณสูงจริงๆเพราะว่าโอ้โหอย่างที่บอกครับเสกจนลอยอ่ะถึงเอามาใช
1: ้
0: ได้นะครับเรื่องราวสนุกมากมากสนุกมากนี่แหละครับคืออยากให้ทุกท่านนะครับได้ทราบประวัติความเป็นมาได้รู้ว่าท่านคือใครท่านเก่งแบบไหนท่านถนัดเรื่องอะไรนะครับเวลามากราบไหว้ขอพรเนี่ยเราจะได้ขอท่านได้แบบถูกวิธีแล้วคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่มักจะขอพรเรื่องอะไรครับ
1: ก็ติดขัดครับอย่างผมเองก็ผมมาขอท่านก็ผ่านพ้นไม่ดีทุกเรื่อง
0: ครับ
1: ครับเคล็ดนิดนึงก็คือว่าท่านชอบใบชา
0: ครับ
1: ตากระต่ายกระป๋องสีขาว
0: ใบชาตากระต่ายกระป๋องสีขาว
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะว่าเขตตรงเนี้ยเป็นเขตตลิ่งชันถูกมั้ยครับ
1: ตลิ่งชัน
0: ยังมีพระเกจิคณาจารย์อีกหลายรูปเลยนะครับที่ควรจะมากราบไหว้บูชานะครับหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อชานรง
1: ค์
0: แห่งวัดทองบางพรมแห่งนี้นะครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่ได้พูดคุยนะครับถึงตัวตนของพี่เติ้งนะครับทั้งในเรื่องของวิธีการสะสมด้วยเครื่องรางนะครับที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับได้มากราบนะครับหลวงพ่อชานรงค์อภิชิโตนะครับ ที่วัดทองบางพรมแห่งนี
1: ้
0: วันนี้ทั้งหมดในรายการที่อยู่ด้วยกันมาพี่เติ้งความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีใจมากครับได้มาสัมภาษณ์ร่วมสนุกมาก
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ดีใจที่ได้เผยแพร่ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือ
0: ครับครับฝากนิดนึงให้กับ FC ที่ชมรายการอยู่เพราะว่าเครื่องรางเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าวัยรุ่นหันมาสนใจกันเยอะอยากให้พี่เติ้งฝากอะไรข้อคิดดีๆสักนิดนึงครับ
1: เครื่องรางของขลังนะครับคนเชื่อกันว่าเป็นวัตถุมงคลที่พิจารณาได้ยาก
0: ครับ
1: แต่ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรยากครับอยู่ที่เราเข้าใจอยู่ที่เราไปให้ถูกทางไปให้ถูกมาตรฐานหาคนปรึกษาให้ถูกแล้วก็ศึกษาให้ถูกทางนะครับรับรองว่าเครื่องรางไม่ได้ยากอะไรไปกว่าวัตถุมงคลอย่างอื่น
0: ครับครับฝากช่องทางสักนิดนึงครับมีช่องทางไหนบ้างครับ
1: เติ้งลักษิตนะครับ
0: ครับ
1: TING_LUCKSILP
0: ครับครับครับก็ไปในช่องทาง IG ได้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับตามช่องทางที่พี่เติ้งบอกนะครับวันนี้นะครับเวลาของรายการ The Zen on TV ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: นมายิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ขวดน้ำ
2: ขวดน้ำ
1: ถุงพลาสติก
2: ถุงพลาสติก
1: กล่องนม
2: กล่องนม
3: สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเล
4: เขาก็จะไปรีไซเคิลกลับมาเป็นพวกขาเทียมก็ได
2: ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
1: กล่องนม
2: กล่องนมนี่ครับ
5: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
6: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30
7: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
8: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
7: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
9: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้า

0: ข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
1: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 9:00 ตรงช่อง9กด30
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
2: หออัตลักษณ์นครน่านจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการเปลี่ยนแปลงสมัยต่างๆของเมืองน่านผ่านการเล่าเรื่องด้วยสายน้ำสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาผมมากก็คืองานไม้แกะสลักสีสันสวยงามเหล่านี้ครับ
3: เป็นหัวเรือพญานาคนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาของคนเมืองน่าน
2: หัวอ้อรูปพญานาคดูน่าเกรงขามตัวเรือก็มีขนาดใหญ่และยาวมากต้องมีประวัติไม่ธรรมดาแน
4: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไป
5: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
6: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
7: ที่ทำมาตอนแรกผิด
4: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
8: ท่องแค่พอมูส
4: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
7: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
4: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
9: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 ทางช่อง9กด30
10: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง9กด30
11: ต้นกาลปพฤกษ์ทั้ง4มุมเมืองใครอยากได้อะไรเมื่อไปอยู่ใต้ต้นกาลปพฤกษ์ก็จะนึกได้ตามใจปรารถนา
12: อยากอธิษฐานอะไรไหม
11: ไปอธิษฐานที่ใต้ต้นสิไป
13: ถ้าคนได้เจอกับพ่อบุญธรรมทั้ง2คนอีกครั้งคุณคิดว่าคุณจะจำตัวเขาได้ไหม
4: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
14: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากโรงเรียนที่อยู่ในรอยตะเข็บชายแดนที่มีการเรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10และเปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
15: คนก็ถามกันว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะ

0: ผืนป่าแล้วทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
1: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
0: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่
2: เอเชียนเกมปีนี้มาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาชาวไทยกันดีกว่าครับถ้าคุณอยากจะไปชมด้วยตัวคุณเองอยากเกาะขอบสนามแต่ทำไม่ได้เกาะขอบจอเอาไว้เลยใช่ไหมครับออน
3: ใช่แล้วค่ะติดตามได้เลยนะคะผ่านทางช่อง9กด30ของเรากับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะรวมไปถึงติดตามไฮไลท์อัปเดตโมเมนต์ต่างๆกันได้เลยทางทุกช่องทางของอสมทของเราค่ะ
2: ไทยแลนด
3: ์สู้ๆ
2: ไทยแลนด
3: ์สู้ๆ

0: สวัสดีค่ะติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา14นาฬิกากับดิฉันรัตติยาเรืองขจรค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณรางรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูนเมื่อช่วงเวลา12นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าพื้นที่ทันทีเบื้องต้นพบเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางก่อนที่ต่อมาเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าถึงพื้นที่ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีเตาปูนได้พร้อมนำกล้องตรวจจับความร้อนเข้าสแกนหาจุดความร้อนสะสมรวมถึงนำเครื่องระบายควันเข้าเร่งผลักดันควันออกจากตัวอาคารและรางรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีเพื่อความปลอดภัยล่าสุดเมื่อเวลา 13:13 นาทีที่ผ่านมาค่ะ MRT ประกาศปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเนื่องจากเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงค่ะกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่เรือลำหนึ่งในทะเลแคริบเบียนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและกล่าวหาว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดกองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองได้รับการยืนยันว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลักลอบค้ายาเสพติดขณะที่กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ออกมาประณามปฏิบัติการดังกล่าวว่าเป็นการสังหารนอกระบบกฎหมายลูกสุนัขฝึกหัดที่จะก้าวขึ้นเป็นสุนัขตำรวจในอนาคตเปิดตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างพิธีสวนสนามทางทหารเนื่องในวันชาติในกรุงซานติอาโกของชิลีผู้บังคับการหน่วยฝึกสุนัขตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กำลังฝึกสุนัขตำรวจรุ่นใหม่26ตัวรวมทั้งสายพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดและเบลเจียมมาลินอยส์รวม17ตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจตำรวจที่หลากหลายอย่างเช่นการตรวจค้นยาเสพติดหน่วยฝึกสุนัขตำรวจถือเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจและดึงดูดสายตาผู้คนมากที่สุดในขบวนสวนสนามเนื่องในวันเอกราชของชิลีค่ะเทนนิสทีมชายชิงแชมป์โลกรายการเดวิสคัพ2026เวิร์กรุ๊ปรอบคัดเลือกเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไฟนอล8ที่ประเทศเยอรมนีเจ้าภาพเยอรมนีพบกับโครเอเชียชายเดี่ยวคู่แรกอเล็กซานเดอร์สเวเรฟมือ2ของโลกที่เพิ่งจะคว้าแชมป์แกรนด์สแลม US Open และเพิ่งกลับมาลงเล่นเดวิสคัพในบ้านเกิดเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีหวดเอาชนะมาเทชโดดิกมือ171ของโลก2-0เซต6-4และ7-6ไทเบรก7-3ช่วยให้เยอรมนีขึ้นนำ1-0คู่ส่วนชายเดี่ยวคู่ที่2ดีโนพริสมิสมือ103ของโลกก็เอาชนะดาเนียลอัลไมเออร์มือ69ของโลก2-0เซต6-4และ6-3ช่วยให้โครเอเชียตีเสมอเป็น1-1คู่โดยวันนี้จะแข่งขันประเภทชายคู่และเดี่ยวสลับมือค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวช่วงต่อไปได้ในเวลา15นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายน

ฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด

0: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
1: 7 Eleven เพื่อนที่รู้ใจใกล้ๆคุณ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเอ้าทำไมไม่นัดกันก่อนมุกนี้มุกประจำผม
2: มุกล็อก
3: โอ้โหล็อกตลอดเลยฮะ
2: เอ้าเล่นนอกเกมมาแล้วเดี๋ยวครับในช่วงก่อติดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับพิธีเปิดมีขึ้นไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
3: ใช่ฮะ
2: วันนี้คุณเนี่ยใส่ชุดสวยงาม
3: ทีมชาติแต่ว่าอันนี้เป็นของตั้งแต่ปีที่หางโจ
2: อันนี้ผมล่าสุดเลย
3: ปีล่าสุด
2: ปีล่าสุดเลยนี่ผมเชื่อสวยด้วย
3: จากแกรนด์สปอร์ตนะ
2: จากแกรนด์สปอร์ตนะนี่เสื้อนอกเสื้อในอุ้ยสวยงามนะครับแล้วก็เป็นชุดที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมของทัพนักกีฬาไทยด้วยนะครับก็ฟุตบอลชายบาสเกตบอลแข่งไปแล้วแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไงพิธีเปิดคน
3: โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่า
2: สร้างดาวล้านดวง
3: ก็ตามสไตล์ของญี่ปุ่นนะฮะ
2: ก็ประมาณ
3: เรียบพร้อม
2: สัก2ชั่วโมงได้นะครับที่จังหวัดไอจิและนาโกย่านะครับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งที่3
3: ใช่
2: ครับครั้งนี้นะ
3: คร
2: ับก็เรื่องของกระแสดราม่าอะไรเนี่ยพี่ว่ามันก็มีทุกชาติแหละที่เป็นเจ้าภาพเพราะจริงๆว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจ็บหนักนะโอลิมปิกเกมส์2020ไง
3: ถูกต้อง
2: เจอโควิดเข้าไป
3: และที่สำคัญที่สุดคือนาโกย่าเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่ติดกับทะเลเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาด้วย
2: เพิ่งเจอเรนบอมน้ำท่วมใหญ
3: ่
2: ไปเมื่อวันที่8หรือว่าสัปดาห์ก่
3: อ
2: นนะครับก็ต้องเข้าใจแล้วก็อย่าลืมว่าอย่างที่เรียนไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เขาได้เป็นเจ้าภาพนะปี2020เจอโควิดไม่ได้จับเลื่อนมาปี2021แล้วจัดแล้วเป็นไงคนดูก็ไม่ได้
3: oh.
2: นักท่องเที่ยวก็ไปไม่ได้ก็พูดตรงๆก็ไปก็ใช้จ่ายไปเยอะแล้วก
3: ็
2: ก็เจ็บตัวไปเยอะอ
3: ่
2: ะนะครับครั้งนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการดูแลงบประมาณกันนิดนึงนะครับมาดูตามสถานการณ์ก่อนก่อนเนาะนะครับจังหวะโรคจำไหม
3: จังหวะโรคจำคราวนี้เนี่ยมันเป
2: ็
3: นโฆษณาชุดนึงฮะที่อาจจะต้องบอกว่าติดแรบนิดนิด
2: เอายังไง
3: แต่จริงๆแล้วมีใจความสำคัญอยู่ในนั้นด้วย
2: ครับเป็นโฆษณากีฬาร้อนแหงเลย
3: ร้อนแรงครับพี
2: ่คนอีสานมาอยู่
3: กรุงเทพโดนแล้ว
2: กรุงเทพโดนแล้ว
3: ครับผม
2: นะครับเป็นยังไง
3: นี่แหละฮะก็
2: อ๋อชินี่ซีวินี่นักดาราสาวชื่อดังเป็นไง
3: เป็นที่กล่าวขานกันนิดนึงครับเพราะว่าตัวชุดโฆษณาเนี่ยอาจจะแอบแฝงไปด้วยความว่าวิวสักนิดหนึ่งนะ
2: เพราะเป็นดาราเซ็กซี่
3: ใช่ก็กลายเป็นโฆษณาที่ร้อนแรงที่สุดชุดหนึ่งนะครับในวงการกีฬาไปแล้วเมื่ออย่างที่พี่เจ๋งบอกนะฮะซิดนีย์สวีนี่นะครับเป็นนักสแตนชาวอเมริกันนะครับก็มาร่วมงานกับด้านของแพลตฟอร์มการตลาดทำนายผลกีฬาก็ที่เราทราบกันของต่างชาติก็จะถูกกฎหมายนะ
2: คือการนี้จะมีดราม่านิดหนึ่งไหมมีไหม
3: ก็นิดหนึ่งมั้ง
2: แต่แทนที่โฆษณาจะขายเรื่องสถิติผลการแข่งขันหรือความแม่นยำก็เป็นแพลตฟอร์มของเขาเนาะทำนายผลการแข่งขันกีฬานะครับกับเลือกสวีนี่นะครับในสตาร์ก็อาจจะมีแบบติดเลนนิดหน่อยหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับก็คืออารีอาเน่ทิสมัตอดีตนักว่ายน้ำสาวชาวออสเตรเลียจะขอเดทโอลิมปิกเกมส์สมัยนะโพสต์ใน IG ว่ารู้สึกแบบก็อาจจะรู้สึกแบบตึงนิดนึง
3: โกรธนิดนึง
2: ที่เห็นโฆษณาชิ้นนี้แล้วตั้งคำถามว่าทำไมโลกทุกวันนี้ยังนำเอาร่างกายของสุภาพสตรีนะครับมาสร้างรายได้นะครับรวมทั้งทำให้นักกีฬากลายเป็นเรื่องทางเพศอยู่อีกนะครับ
3: ทางด้านของเอมี่ฮันต์นะครับ
2: คนนี้
3: เป็นนักวิ่งระยะสั้นชาวอังกฤษนะครับก็ฝากข้อความถึงซิดนีย์นะว่าหลังจบการแข่งขันวิ่ง200เมตรรายการอัลติเมทแชมเปี้ยนชิพที่กรุงบูดาเปสต์ฮังการีนะเธอมองตรงไปที่กล้องนะครับแล้วก็ประกาศว่าซิดนีย์นี่ต่างหากคือภาพของผู้หญิงในวงการกีฬา
2: อ๋อ
3: กล้ามเนื้อการทำงานอย่างหนักหยาดเหงื่อเลือดและน้ำตาโอ้โหคือต้องบอก

0: ว่าสะเทือนวงการ
1: สะเทือนนะ
0: แล้วว่านักกีฬาที่เป็นสุภาพสตรีแล้วกัน
1: ขณะที่เกรซี่เครเมอร์ครับอดีตนักยิมนาสติกของอเมริกานะ
0: ครับ
1: ก็ว่าตลอดชีวิตการเป็นนักกีฬาเธอต้องอยู่ในกีฬาที่นักกีฬาหญิงมักถูกทำให้มองไปเรื่องของด้านนั้น
0: เรื่องเพศสภาพ
1: ใช่ฮะถึงเพศสภาพนะถูกตัดสินจากรูปร่างและต้องต่อสู้เพื่อให้ผู้คนยอมรับในความสามารถที่แท้จริงคือไม่อยากให้ดูในเรื่องของเพศสภาพ
0: ให้ดู
1: ถึงความสามารถของตัวเธอนะครับอืม
0: ก็ต้องบอก
1: ว่าน้องก็ดังเนาะในซีรีส์เนาะ
0: ใช่ฮะ
1: น้องในซีรีส์สวิตนี่ฮะ
0: ก็ต้องบอกว่าก็เป็นมุมนึงก็เป็นอาชีพของน้องซิดนีย์สวีนี่นะ
1: ใช่ก็พอโดนวิจารณ์นะคุณป๊อปฮะทางซิดนีย์สวีนี่ก็ดูเหมือนจะตอบโต้แบบอ้อมๆแบบอินเดเร็กนะครับด้วยการโพสภาพหน้าปกบอดี้อิชชูของนิสสันเอสเปนซึ่งในอดีตเคยให้นักกีฬาโพสท่าแบบออกแนวแบบว่าวินนี่ดอยแล้วก็กึ่งเปลือยนะครับเพื่อเฉลิมฉลองความแข็งแกร่งและความหลากหลายของร่างของมนุษย์แต่ประเด็นก็คือภาพร่างกายในของนักกีฬาถูกนำเสนอเพื่อสะท้อนพลังความทุ่มเทและความสามารถแตกต่างจากการนำร่างกายของผู้หญิงมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกความสนใจไงจำได้ว่าตอนนั้นมีนักกีฬาหลายคนนักกีฬาว่ายน้ำ
0: ชื่อ
1: ดังของอเมริกาเขาก็มาถ่ายเพื่อบอกถึงความเรียกอะไรเอาไว้เนี่ยนะก็คือทราบถึงความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็การต่อสู้ของคนเป็นหญิงไง
0: ใช่
1: นะครับตอนนั้นนะเนาะ
0: ก็จะเป็นคนละมุมมองนะ
1: ใช่ฮะ
0: คนละมุมมองคนละบริบทกันแต่ว่าพอมันมาเชื่อมโยงกับกีฬาเนาะมันก็ต้องมีประเด็นมีฟีดแบ็กกันนิดนึง
1: ก็มีดราม่าบ้างเล็กน้อย
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นการตลาดแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นคือเวลาที่คนพูดถึงนะมีประเด็นดราม่ามีจุดกระแสเนี่ยโฆษณาจะดัง
0: ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ถูกคิดมาแล้วก็ได
1: ้
0: ว่าแบบโอ้โหอยากต้องการให้เป็นดราม่าขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยโปรโมทไปอีกทาง
1: ก็จะมีคนละแบบแต่ว่าโฆษณาบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยดังไงที่ทำตลกตลกก็มีนะฮ่าๆไง
0: เช่น
1: ไอ้ส่งมาเป็นที่ขวัญเจี๊ยบสิหวานเจี๊ยบสิโอ้ยหวานเจี๊ยบ
0: เออ
1: โฆษณาอะไรที่เนี่ยขอไปหาคุณป้าไงวิ่งไปเข้าไปในร้านโชห่วยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วก
1: ็รีบเรียบแล้วก็
0: ขอซื้อทิชชู
1: ่คุณป้าครับขอซื้อกระดาษทิชชู่หน่อยครับผ
0: ม
1: แกปวดดักไง
0: อ
1: ๋อแล้วก็นี่คุณป้าก็บอกว่าแกยื่นแบงค์พันให้ไงให้ผู้ชายคนนั้นอ่ะที่ปวดดักอ่ะ
0: แต่แกก็ทอนช้าไง
1: ทอนเท่าไหร่ทอน990ครับแล้วก็ปรากฏเก๊ะเงินเนี่ยครับปรากฏเครื่องเงินอ่ะปึ๊บออกมาไม่ออกป้าครับไม่เอาเลยครับ
0: เปลี่ยนเป็นกกน.แทนนะ
1: ขอซื้อกกน.แทนนี่ฮานะ
0: โอ้คลาสสิกมากนะ
1: โฆษณานี่ฮานะ
0: คลาสสิกฮามาก
1: แล้วก็ต้นรถเป็นไรอ่ะ
0: รถเป็นไรอ่ะก็ไม่ยอมใช้ไดเกียวใช่ไหม
1: เอาแล้วไปพูดกันอยู่กลางถนนโอ้โหกลางแดดแดดก็ร้อนๆนะไปพูดกันแล้วไปเสียตอนแล้วไปขับทำไมตรงสนามบินตรงไหนลานสนามบินแล้วโฆษณาบ้านเรา
0: ครับ
1: เดี๋ยวสนุก
0: คร
1: ับมาเรื่องต่อไปดีกว่า
0: เรื่อง
1: ของพี่แม็กหน่อยไหมเม
0: ื่อ
1: ก
0: ี้
1: พ
0: ู
1: ดถึงเข้าไปในลานจอดรถใช่ไหม
0: ใช่
1: ลานรถแข่ง
0: นี่ไปสนามรถแข่ง
1: เลย
0: แต่แกไม่ได้ลงแข่งในการแข่ง F1 นะ
1: แม็กแฟร์สเตเปนเจ้าของแชมป์โลก
0: ชาวดัช
1: นะครับซึ่งขับรถ F1 F1 เน
0: า
1: ะ
0: คราวนี้เนี่ยแกมาขับโกคาร์ท
1: โอ้ย
0: แกเรียกว่านักขับ F1 ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้ก็จะต้องขับโกคาร์ทมาก่อน
1: อ๋อคือว่าคือก่อนหน้านี้สมัยเยาวชนเนี่ยพวกเซอร์ลุยส์แฮมิงตันและหลายๆคนจะต้องขับโกคาร์ทแฟร์สเตเปนก็เคยขับโกคาร์ท
0: ถูกต้อง
1: สมัยก่อนพี่จะมาโด่งดังเนี่ยครับผม
0: ทำไมฮะพี่ขับอะไรมาก่อน
1: ขับเซเล้งมาก่อน
0: เอ้า
1: โอ้แต่ก่อนโดนผู้หญิงในห้องอ่ะบอกว่าโอ้ถ้าว่ารักป๊อปเนี่ยขับเบนซ์รักเจ๋งขับซาเล้ง
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยดูแข็งชัด
0: พอเข้ากรุงเทพมานั่นแหละ
1: ก็อย่าขับซาเล้งเหมือนเดิมขับมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิม
0: ออกรถป้ายแดงแต่งเลยไม่เหรอแต่งติดไฟดิสโก้
1: เอาได้แล้วแล้วก็ขับรถถอยหลังไปชนกับกล้องท้าม
0: คนไปส่งสาวยังขับรถไม่แข็ง
1: โดนตำรวจจับอีก
0: เอา
1: โ
0: อ้ชีวิต
1: เอาไปดูพี่แม็กดีกว่า
0: ไปดูพี่แม็กครับพี่แม็กครับ
1: เป็นยังไงนะฮะก็พี่แม็กเนี่ยย้อนวานแล้วกันนะฮะย้อนวานนะครับด้วยการไปขับรถโกคาร์ทแต่ไม่ได้ขับคันเดียวนะขับ100คันหรือเปล่า
0: ใช่ฮะ
1: โอ้โหต้องแข่งกับโกคาร์ทกับคนอื่นอีก100คนใช่ไหม
0: ใช่
1: และออกสตาร์ทจากอันดับสุดท้ายไม่ได้ออกสตาร์ทอันดับ1นะ
0: ใช่ครับเป็นชาเลนจ์
1: แค่ได้แซงให้ได้ครึ่งสนามก็น่าจะเก่งแล้วแต่ได้ที่ไหนฮะที่ไหนได้สิ
0: ที่ไหนได
1: ้ครับก็ปรากฏว่าพี่แม็กแฟร์สเตเปนนะครับก็บอกว่า สบายขนมกรุบ
0: อ
1: ันนี้เป็นการจัดของเรดบูลเนาะนะครับจากการแข่งขันสุดพิเศษที่สนามซิลเวอร์สโตนก็เป็นสนามแข่งจัดการแข่งขัน F1 นะครับในรายการ British Grand Prix นะครับด้วยการนำแฟร์สแตปเพนแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 4สมัยนะมาดวลกับนักขับสมัครเล่นถึง100คนนี่ฮะโอ้โห
0: เขาบอกว่ากติกาง่ายๆครับพี่แต่ว่าเป็นภารกิจที่ไม่ธรรมดาฮะแฟร์สแตปเพนเนี่ยต้องออกตัวจากอันดับที่101อย่างที่พี่เจ๋งบอกนะซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับแล้วก็มีเวลาเพียง30รอบสนามเท่านั้นนะเพื่อที่จะไล่แซงผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดให้ได้นะครับ
1: ครับ
0: ทันทีที่ด้านท้ายรถของแฟร์สแตปเพนขึ้นมาเสมอกับด้านหน้าของรถคู่แข่งนะครับคนนั้นก็จะถูกคัดออกจากการแข่งขันทันทีนะคือแกไล่ไปปุ๊บไล่
1: ไปคนที่โดนแซงก็จะโดนคัดออกก็ต้อง
0: คัดออกไปเลย
1: ข้างถนน
0: นี
1: ่เนี่ยพอแซงปั๊บโอ้โหเอาไปชนเหมือนรถบัมเลยอ่ะ
0: เฮ้ยแต่พอมันสนามมันเท่านี้แล้วก็ร้อยคนอ่ะรวม
1: พี่แม็ก
0: ก็101คนอ่ะ
1: ที่ซิลเวอร์สโตนเนี่ยคือ F1 ก็ขับมาหลายปีแล้ว
0: เออ
1: มันก็มีความคุ้นชินกับถนนใช่ไหมล่ะ
0: นี่อย่างนี้โดนคัดออกเรียบร้อย
1: ออกคุณต้องออกข้างนะใช่ไหม
0: โดนคัดออกเรียบร้อยสุดท้ายแล้วเหลือกี่คนครับเนี่ย
1: เหลือกี่คน
0: เขาบอกว่าแค่รอบแรกนะครับเจ้าตัวนะฮะจัดการคู่แข่งไปได้ถึง64คัน
1: แล้วก็ขยับจาก
0: ระดับ101
1: ครับ
0: ขึ้นมา37
1: แต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอครับก็ยังขับไล่จี้นะจี้เรื่องจี้เรื่องจี้ฮะเข้าสู่รอบ6ขยับขึ้นมาอยู่ดับ6ฮะและใช้เวลารวมประมาณ35นาทีนะครับไล่แซงทุกคนจนขึ้นมารับธงตาหมากรุกนะครับเป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะฮะนี่ฮะโอ้สุดยอดนะ
0: โอ้โห
1: คู่แข่งทั้ง100คนนะไม่ได้มีเพียงไทยมอเตอร์สปอร์ตทั่วไปนะครับแต่ยังรวมนักกีฬา Red Bull Content Creator Streamer และแฟนๆจากหลายประเทศหนึ่งในนั้นคือมอลลี่คาวซันนะครับแชมป์โลก Red Bull คลิปไดวิ่งหรือกีฬากระโดดหน้าผาด้วยมาแข่งเขาด้วยพอได้บุกเขาจะสำรวจพวกกีฬาผาโชนกีฬาเอ็กซ์ตรีมในพวกนี้เน
0: า
1: ะนี
0: ่
1: ร
0: ับ
1: ธงตา
0: ห
1: มากรุกเข้าไป
0: หมากรุกครับผม
1: หมากคอนจะคิดหมากชุดไม่คิดได้ไง
0: ครับ
1: โอ้เก่งนะ
0: โอ้
1: ก็สมคำจะกับนักขับเอฟวันเน
0: า
1: ะ
0: สมราคาฮะ
1: นอนแพ็กเพลย์เป็นเก่งเนาะเหมือนนักขับเอฟวันเลยเนาะ
0: ใช่ฮะก็เป็นนักขับเอฟวันฮะแต่หลังๆมาก็ไม่รู้ว่าพอรถเพราะอะไรก็เริ่มดรอปลงมานิดน
1: ึ
0: ง
1: ช่วงหลังเพราะว่านั่นเดียวก็มีพวกไอ้คิมี่ไง
0: มีคิมี่ขึ้นมา
1: เมียโตเนลลี
0: ่มีแลนโดนอริส
1: แลนโดนอริสอะไรพวกนี้นะครับอ้าวก็โอ้โหนะเก่งเน
0: า
1: ะ
0: เก่งมาก
1: แต่ว่าพื้นฐานแต่ละคนของนักขับเขาจะเนี่ยเขาจะขับพวกพื้นฐานก็คือพวกเป็นแชมป์
0: ใช่
1: แชมป์รถโกคาร์ทเคยขับไหมโกคาร์ทได้ป่ะ
0: ได้เอาละบอดี้เชมิ่งละได้สิเขามีรถไซส์ใหญ่ซีซีเยอะๆมี
1: ที่พัทยาเขาจะมีใช่ไหม
0: มีสนุกมาก
1: โกคาร์ทเนาะ
0: ครับ
1: เ
0: คยมีโอกาสได้ขับไหม
1: เคยไปอยู่
0: ขับโกคาร์ทเหรอ
1: ขับมอเตอร์ไซค์แล้วไปส่งของเฮ้ยคุณส่งอะไรไปผมเนี่ยคุณป๊อปพัฒนาผลนะเอ้ยคุณเนี่ยก็สนุกดีนะ
0: สนุกดี
1: ในการไปกินกันดี
0: ๆครับ
1: นักกราฟนี่สนุก
0: เป
1: ็น
0: การเล่นสนุกๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับนักขับระดับโลกลงมาขับโกคาร์ทจ
1: ุ
0: ดที่ตัวเองเริ่มต้น
1: ก็เหมือนกับขึ้นไปจุดสุดของชีวิตอ่ะแล้วก็กลับมาคืนสู่สถาบันไง
0: นี่ตอนนี้อยู่ช่วงไหนของชีวิตแล
1: ้
0: ว
1: back to basic
0: ของพี่เจ๋งตอนนี้กลับมายังฮะ
1: กลับมาแล้วพี่ตัวนี้ก็พยายาม
0: เลยจุดสูงสุดไปแล้วหรือว่า
1: ไงไม่เคยถึงจุดสูงสุดเลย
0: ยังเหรอ
1: ยังอยู่เดี๋ยวจุดต่ำอยู่เนี่ย
0: โอ้โห
1: ยังประกบขัวขึ้นมาไม่ได้เลยเนี่ย
0: ระดับดีเจระดับหนึ่ง
1: ก็แต่มีสัก200ไปละตอนนี้
0: เอา
1: ครับ
0: โยกย้ายไปทางฝั่งกีฬาเบสบอลกันบ้าง
1: โอ้คุณเบสบอลคุณบ่อยนะเนี่ยเล่นดอกเด็กผมมาที่ใดเบสบอลตัวอะไรคุณเป็นอะไรกับเบสบอลหรือเปล่า
0: ต้องมีเบสบอลก็บอกแล้วว่าเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต
1: ์เฮ้ยเหรอ
0: กีฬาเบสบอลก่อนจะเริ่มการแข่งขันมันก็จะมีเหมือนกับธรรมเนียมนะจะให้ดารานักแสดงคนดังแต่ละวงการ
1: เนี่ยเซเลบ
0: มาลงขว้างลูกแรกไงประเดิม
1: มาปามาแฝงมาเฟี้ยง
0: มาเฟี้ยง
1: มาปานะ
0: คราวนี้ใครเป็นแขกรับเชิญพิเศษไปดูกันครับ
1: เป็นจ้ำแมวเหมียวปะทำไมรู้อ
0: ่
1: ะ
0: คุณดูสคริปต์เมื่อกี้นี่
1: จ้ำแมวเหมียวน่ารักน่าชังเอ้ยเอาแล้วยังไงฮะให้มาเป็นอันนั้นเหรอ
0: เป็นการขว้างลูกแรกในกีฬาเบสบอลที่ต้องบอกว่าน่ารักที่สุดครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้รับหน้าที่ปิดเกมสขออภัยผู้รับหน้าที่เปิดเกมคราวนี้นะไม่ใช่นักกีฬานะไม่ใช่ดารานะครับแต่ว่าเป็นลูกแมวตัวจิ๋วที่ชื่อว่าชิปเปอร์โจนส
1: ์ครับ
0: ชิปเปอร์นะครับได้รับเกียรติให้เปิดการแข่งขันของทีมวินเนสสไตรเปอร์สนะครับทีมระดับทริปเปิลเอในเครือแอตแลนต้าเบรฟรัตจอร์เจียของสหรัฐนะ
1: วิธีการยังไงวิธีการก็คือจะให้แมวใช้อุ้งเท้าคว้างลูกเบสบอลก็คงอาจจะยากเกินไปเจ้าหน้าที่จึงใช้ขนมเป็นตัวล่อนะก่อนที่ชิปเปอร์จะค่อยๆฮะเดินทอดน่องลงสนามไปจนถึงโฮมเพลทก็คือตรงจุด ที่ถือลูกแล้วก็ปาลูกเนาะถือเป็นการเปิดเกมในแบบฉบับของเจ้าแมวเหมียวฮะ
0: โอ้โหแต่ว่าน่ารัก

0: แต่ความดันแรงเป็นไงต้องมีขนมมาล่อนะนี่เดินมาเดินมานี่ขนมมานี่เดินมานี่อย่าเพิ่งดมหนูเอ้ยมานี่มานี่นี่มานี่มานี่เราเนี่ยอย่าโซมสิมานี่มานี่นี่มานี่มานี่เออนะครับก็ความน่ารักเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะแล้วเจ้าหน้าที่ของทีมพบลูกแมวถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณถนนใหญ่ใกล้สนามจึงช่วยเหลือและรับมาดูแล
1: มีที่มาที่ไปนะ
0: ที่มันจะกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆอย่างรวดเร็วครับส่วนชื่อชิปปี้โจเนี่ยฮะชิปเปอร์โจเนี่ยก็มาจากการเล่นคำของชื่อของชิปเปอร์โจไงตำนานแอนตาต้าเบรฟเจ้าของสตรีทติดทีมออสตาแปดสมัยโดยนำคำว่า
1: เพอร์
0: คำว่าเพอร์ดีกว่าซึ่งหมายถึงเสียงคลางของแมวมาใส่ในชื่อแมวมาใส่ในชื่อด้วย
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่ชิปเปอร์โจนเป็นชิปเปอร
1: ์ชิปเปอร
0: ์ชิปเปอร์เพอร
1: ์ชิปเปอร์โจน
0: P U W R ใช่ไหม
1: ครับผมก็การลงสนามครั้งนี้นะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศลเพอร์อินเดอะพาร์คนะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือศูนย์พักพิงสัตว์ในท้องถิ่นนะ
0: อ๋อนี่ดีนะเป็นเกมดีๆนะ
1: เป็นเรื่องราวดีเป็นภาพน่ารักน่ารัก
0: น่ารักน่ารัก
1: เอาใจ
0: สำหรับคนเรียกว่า
1: ภาพแมว
0: ภาพแมว
1: ม
0: บางคนเนี่ยคืออยู่กับแมวนะ
1: ครับ
0: บางคนไม่มีผมไม่แฟนอยู่กับแมวอ่ะน่ารักดีแมวเหมียวไง
1: ใช่
0: น่ารักกันเนาะภาพแมวครับ
1: อีกหน่อยเขาบอกว่าแมวจะครองโลกแล้วไง
0: เออคนรักแมวเยอะบ้านเราเนี่ยนะครับมีนะมีทำรายการแมวใช่ไหม
1: ใช่
0: เวลาเราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากแมวไว้โอ้โหสวยงามพี่ๆหลายคนก็ภาพแมวเนาะ
1: ใช่
0: ชอบแมวอ่ะแต่ของเราเนี่ยคือแมวสุนัขจดหมายโยนเนี่ยดีสุดแล้ว
1: โอ้ย number one
0: number one
1: ครับ
0: พี่นี่มีแต่ให้
1: ยิ่งเฉพาะเวลาให้คิวมานี
0: ่ครับ
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
1: ครับยังอยู่กับเบสบอล
0: ฮะยังไม่ไปไหนเหรอ
1: ยังไม่ไปไหนแต
0: ่มีอะไร
1: คราวนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดี
0: ๆครับ
1: อาจจะมีภาพหวาดเสียวสักหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องราวดี
0: ๆครับ
1: ไปชมกันครับ
0: มีอะไรจ๊ะเป็นยังไงก็ไรอันลาสโก้ครับนักเบสบอลนะครับหลังจากที่เจ้าตัวหลังหักนะครับก็ฟื้นตัวในฤดูกาลนะครับชนะอาจไม่ได้หมายถึงการทำแต้มหรือว่าการคว้าแชมป
1: ์
0: หรือการยืนบนโพเดียมฮะเพราะนักกีฬาบางคนแค่สามารถเปิดขวดน้ำได้ด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นชนะครั้งสำคัญแล้วนะครับเรื่องราวของไรอันลาสโก้ครับเป็นนักเบสบอลในวัย24ปีคนนี้นะ
1: ครับ
0: ผู้เล่นดาวรุ่งในระบบไมเนอร์ลีกของโอ๊กแลนด์แอตเลติกครับได้รับอนุญาตให้ออกจากสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพเคสเลอร์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์หลังเข้ารับการรักษาเป็นเวลานาน2เดือนเต็ม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับร่วมกันปรบมือส่งบริเวณทางออกอย่างที่เห็นนะฮะก็หรือว่าเรียกว่าพิธีแคลปเอาท์นะครับเพื่อเฉลิมฉลองอีก1ก้าวสำคัญก่อนที่ทางด้านของลาสโก้นะครับจะกลับไปพักฟื้นต่อกับครอบครัวนะ
0: ก็เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในระหว่างการแข่งขันที่เมืองฟริสโกรัฐเท็กซัสเขากับเควินเทเลอร์ครับเพื่อนร่วมทีมดับเบิลเอมิดแลนด์นะครับก็พยายามรับลูกเดียวกันนะ
1: นี่ไง
0: ก่อนจะชนกันอย่างรุนแรงครับในสนามด้านนอกเดี๋ยวไปชนกับเดวินเทเลอร์นะดูจังหวะนี้ฮะ
1: ดูฮะนี่ก็
0: เทเลอร์ก็ไปชนกับ
1: มาแล้ว
0: ลาสโก้
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แล้วดูลาสโก้นะเทเลอร์เนี่ยก็คือยังไปได้นะครับ
1: อุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับก็บอกว่าทำให้กระดูกสันหลังบริเวณคอข้อที่6และ7ของลาสโก้แตกครับพี
0: ่
1: รวมถึงเกิดอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะจนร่างกายตั้งแต่หน้าอกลงไปเป็นอัมพาต
0: ครับ
1: แล้วก็แขนทั้งสองข้างเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยนะฮะคือแขนขวาข้างที่ถนัดนะครับซึ่งต้องใช้คว้างลูกแล้วก็ตีลูกเนี่ยยังอ่อนแรงอยู่นะแต่ว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าเดิมนะครับแต่ว่าที่ออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเป็นข่าวดีเพราะว่าขาแล้วก็เท้าเนี่ยเริ่มกลับมามีความรู้สึกพี่รวมถึงรู้สึกเขาเรียกว่าเสียวซ่าๆได้บ้างแล้วอ่ะ
0: ก็มีนี่ดีนะรวมถึงเขาว่ามันมีความรู้สึกบริเวณขาแล้วเนาะนะครับทีมแพทย์นะครับนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดต่างพอใจกับพัฒนาการที่ผ่านมาและยังคงมีความหวังว่าวันหนึ่งนะครับลาสโก้อาจฟื้นตัวเต็มที่และกลับมาเดินได้อีกครั้งนะครับก็ชีวิตของเราเนาะนะครับเจ้าตัวนะครับบอกว่าไม่มีใครสามารถเดาได้ว่าเส้นทางตลอด1ปีจากนี้จะเป็นอย่างไรสิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้ก็คืออยู่กับปัจจุบัน
1: ครับ
0: และฝึกให้สมองยอมรับว่าการฟื้นฟูก็ต้องอาศัยเวลาทุกอย่างเนาะอาศัยเวลาความรักนะครับชีวิตอะไรเงี้ยมันอยู่กับเวลาต้องใช้เวลาคือภาษาอังกฤษว่า take time
1: อุ๊ย
0: มีภาษาอังกฤษด้วย
1: ภาษาอังกฤษคุณก็ได
0: ้คุณก็ได้นะครับสีเหลืองสีแดง
1: ยังฮะคุณไม่ปล่อยให้บอกเยลโล่เลยคุณไปสีแดงละ
0: อ้าวก็โหก็ส่งกำลังใจให้กับลาสโก้นะ
1: ครับ
0: นะครับเจ้าหน้าที่เคยถามว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรลาสโก้ตอบว่าอยากกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองให้ไม่ได้ไม่สุดดูครับโอ้โหเจ้าหน้าที่น่ารักเนาะและวันนี้เขาทำหลายสิ่งที่เคยคิดว่าทำไม่ได้สำเร็จลงแล้วนะครับโอ้สุดยอดนะ
1: เรื่องธรรมดา

0: ย่างที่บอกไงแค่เปิดขวดน้ำดื่มเองอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนบางคนได้เหมือนกัน
1: เขาจะกลับไปอยู่บ้านเกิดในเมืองแจ็กสันรัฐนิวเจอร์ซีย์นะก
0: ่
1: อนย้ายไปพักในโรงแรมใกล้สถาบันเคสเตอร์อีกประมาณ2เดือนเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเขาตั้งตารอรับประทานอาหารที่เมืองในคนในครอบครัวนะและยืนยันว่าจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปฏิบัติการกับแอลลี่กราฟแฟนสาวตามแผนเดิ
0: ม
1: ไม่มีอะไรที่จะสุขใจไปเท่ากับการได้ทานอาหารจากฝีมือของคุณแม่
0: ใช่
1: ผมเนี่ยกลับบ้านไปนะผมเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยโอ้โหครับผมให้คุณแม่ทำอาหารซื้อเนสซี่มานะสุดท้ายครับอุ้ยครับผม
0: เป็นยังไง
1: สั่งแก๊ปมาครับผม
0: เอา
1: ไปกินข้าวนอกบ้าน
0: คุณแม่บอกอะไรของอึง
1: เออคิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงฝีมือแม่เน
0: า
1: ะ
0: คิดถึงตำปูปลาร้าใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับแม่ทำกับข้าวไม่เป็นเลย
0: เอาก็เนี่ยฮะเรื่องของนักกีฬา
1: น่ารักดีนะ
0: จากนักเบสบอลดราฟรอบ2ของปี2023ผู้มีความฝันจะก้าวขึ้นไปเล่นในเมเจอร์ลีกแหมวันนี้ของเป้าหมายของไรอันลาสโกก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับ
1: ก็คุณแม่ของลาสโกบอกว่าซึ่งอยู่ในสนามด้วยนะเหมือนที่ลูกชายประสบอุบัติเหตุนะครับ เป็นเส้นทางที่ยาวนานและการเดินลูกชายในการและแฟนสาวคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทำให้เธอรู้สึกว่าวันนี้คือการเริ่มต้นครั้งใหม่อ้าวของลาสโกนะ
0: ครับ
1: นะครับก็มีเขาเรียกคนมีทัศนคติที่นะเวลาคนป่วยเวลาคนเจ็บปวดเวลาแหล่ละอย่างเนี่ยมันแรงเรียกว่าอะไรแรงกำลังใจเนี่ยสำคัญมาก
0: ใช่
1: เหมือนตอนพี่สมัยก่อนสมัยเด็กอะเวลาเราขาหักอะเนาะ
0: ครับ
1: ตอนเด็กอะจริงๆนะ
0: ขาหักพลาดบ่าใช่ไหม
1: ใช่ใช่มอเตอร์ไซค์ล้มอะถ้าไม่มีครอบครัวนะวันนั้นพี่ร้องไห้เลยจริงมันคือไม่มีครอบครัวมีอะไรคือมันแบบมันแย่มันรู้โอ้ขนาดเพื่อนมาเยี่ยมเราจะดีใจอะเออ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้เราเนี่ยมีคุณแม่คอยดูแลเนี่ยสุดยอดนะปรบมือให้ปรบมือให้นะนะครับแล้วก
0: ็
1: อยากให้มีทัศนคติที่ดีแบบนี้ต่อไป
0: ครับ
1: เรียกว่า attitude ที่ดี
0: ใช่
1: แบบนี้ต่อไปถ้าว่ามีทัศนคติที่ดีนะหายเร็วแน่นอน
0: ใช่ฮะ
1: ครับผมเป็นกำลังใจให้นะ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวนี
1: ้ตัวไหนฮะ
0: หน้าอก
1: หัวใจที่จิตใจเนาะ
0: เ
1: หมือนกับแต่ก่อนคุณชอบวิ่งไง
0: ใช่ฮะ
1: คุณตั้งเป้าว่าคุณจะวิ่งคุณใส่เสื้อบอดี้สูทใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: เสื้อ
0: รีดเหงื่อ
1: นะครับ
0: ใส่ทำไมก็ไม่รู้ฮะ
1: ผมเดินไปอุ้ยเขาตั้งใจเป็นคนตั้งใจจริงนะ
0: เขา
1: จะเริ่มหนักแล้วเอาแล้ว
0: เพราะว่าทุกอย่างเริ่มตรงนี้ไง
1: ทุกอย่างเริ่มตั้งใจ
0: แต่พอตรงนี้หักปุ๊บเลิกวิ่งเลยอะ
1: แล้วสภาพเป็นไง
0: ก็เป็นอย่างนี้แหละเอาอีกแล้ววกกลับมาเรื่องน้ำหนักตัวผมอีกแล้ว
1: จำได้ไม่กี่เดือน อะไรก็เฮ้ยมันเอาเลยเว้ยจะเล่นน้ำหนักจริงจังเว้ย
0: งานเยอะงานยุ่งไง
1: ขี้เกียจแล้ว
0: เอา
1: ขี้เกียจแล้วไม่ต้องหรอกไม่ต้องงานเยอะหรอก
0: ครับ
1: เอ
0: าไปดูเรื่องราวในวงการเกมกันบ้างแต่ว่าก็
1: มี
0: เกี่ยวดองหนองยุ่งกับนักฟุตบอลระดับโลกระดับตำนานหลายคน
1: เฮ้ยต้องมี
0: กลับไปดูกันครับ
1: งานนี้เรียกได้ว่ารวมดาวดังระดับตำนานนะนะครับไว้นั่นยิ่งกว่าทีมในฝันหรือว่า Dream Team เมื่อนะครับ e-sport e-sport เป็นกีฬาเกมอ่ะเนาะนะครับจัดงานเปิดตัวเกมฟุตบอลภาคใหม่ e-sport FC 27นะครับที่ย่านบุคลินมหานครนิวยอร์กครับพร้อมเชิญดีเดียวแต่และปัจจุบันนะครับของวงการฟุตบอลนะครับมาร่วมสร้างสีสันอย่างครับข้างนี่ฮะมาเซโลหรือฟิโก้ไง
0: ฟิโก้ฮะ
1: นี่มาเซโลก็เป็นแบ็คไซด์ทีมชาติบราซิลเนาะเปิดตัวด้วยการโชว์หมุนลูกฟุตบอลแบบบนนิ้วด้วยนะมีลิวานโดด้วยเป็นไงแล้วก็รวมโดนแข้งนะครับกับลูทิโก้นะครับเจ้าของบอลลูนดอร์ปี2000ลิวานโดด้วยนี่ไงเบอร์10นี่ไงเจ้าของรางวัลบอลลูนดอร์ปี1999นะและฮาเวียร์มาสเคเรโน่นะครับอดีตกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาครับโอ้แต่ดูมาเซโลเนาะยังเก่งอยู่นะ
0: เก่งอยู่ก็บอกว่าแม้จะเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วนะครับแม้จะเลิกเล่นในระดับอาชีพไปแล้วแต่ว่าเมื่อได้กลับมาสวมรองเท้าลงสนามแต่ละคนเนี่ยก็ยังมีทั้งลีลาความมุ่งมั่นแล้วก็ชนิดที่บอกว่าแม่ไม่ได้ยอมใครนะเวลาพรุ่งนี้เขาเป็นระดับมืออาชีพเนาะ
1: มืออาชีพ
0: สวมรองเท้าลงมาแล้วก็ต้องเต็มที
1: ่เกมดัง FC 27นะ
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่มีฮาเวียร์มาสเคเรโน่นี่ไงนะครับก็มีนักบอลหญิงด้วยนะนี่มาช่วยกันเล่นด้วยนะครับซึ่งแซมเคอร์อดีตเป็นกองหน้าของทีมกอร์แทม FC ก็มาร่วมเปิดตัวด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่ฮะนี่แซมเคอร์มันออสเตรเลียเรายิงชาวออสซี
0: ่คร
1: ับแซมเคอร์เนี่ยนะครับก็บอกว่านักฟุตบอลแทบทุกคนเติบโตมากับการเล่นฟุตบอลดังนั้นการได้เห็นตัวเองปรากฏอยู่ในเกมจึงเป็นเรื่องที่สนุกและน่าภาคภูมิใจครับนี่ก็ยังดับฟุตบอลหญิงอะเน
0: า
1: ะ
0: ก็เกมส่วนใหญ่เราเห็นเป็นนักฟุตบอลชายไงก็พอเขาบอกว่าพอนักฟุตบอลหญิงได้รับบทบาทเพิ่มในเกมช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแซมเคอร์มองว่าเป็นส่วนช่วยยกระดับแล้วก็เพิ่มพื้นฐานเพิ่มพื้นที่ให้วงการฟุตบอลหญิงเข้าถึงแฟนบอลกลุ่มใหม่ได้มากกว่าเดิมด้วย
1: ก็เกมเมอร์เนี่ยได้ลองเกม

0: 27ด้วยนะ
1: ครับ
0: ภายในงานนะครับตาประทับใจกับบรรยากาศของเกมนะครับให้เขารู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในสนามจริงเลยรวมทางกราฟิกที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการเคลื่อนไหวมีความลื่นไหลและรูปแบบการเล่นมีความหลากหลายมากกว่าภาคที่ผ่านมาโอ้โหดูเนาะเหมือนไปลงอยู่ในสนามจริงอ่ะถ้าคนชอบเล่นก็ถ้าย้อนกลับไปยุคประมาณที่สักวัยรุ่นอ่ะ
1: วินนิ่ง
0: ต้องวินนิ่งชูโต้
1: คลาสสิกมาก
0: คลาสสิกวินนิ่งไง
1: รู้แต่ว่าเกมฟุตบอลไม่ได้เล่นนานมากแล้วผมอ่ะคือไม่มีโอกาสไง
0: เหรอ
1: ครับไม่มีเงินซื้อเกมเล่นแพง
0: เดี๋ยวนี้เกมเล่นก็แพงใช่ไหมล่ะ
1: ครับเราได้เล่นเหรอ
0: เหมือนกัน
1: นะเออครับ
0: คือไม่มีเกมหรอกแต่ว่าจะไปแต่ก่อนในยุค90เด็กรุ่น90จะต้องเช่าไปร้านเช่าเกมแต่ก่อนร้านเช่าเกมจะมีรู้จักไหม
1: รู้จัก
0: ก่อนจะเป็นร้านคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออร้านคอมพิวเตอร์เขาเรียกอะไรคอมพิวเตอร์คาเฟ่ใช่ไหม
1: อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
0: อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เออแต่ก่อนจะเป็นร้านเกม
1: โอ้โหมาไปนั่ง
0: หลังร้านเนี่ยหน้าร้านเนี่ยสงสารไปบ่อย
1: ชั่วโมงละ20 บาท10 บาท20 บาท
0: ใช่ไปเช่ากันไปเล่นกับเพื่อนอะเล่นเกมมินนิ่งไง
1: เออ
0: เอ้ยอ้าวถามบ้านรู้แล้วหนังสือไว้ไปเรียนอะสมัยก่อนชีวิต
1: เออ
0: นะครับอ่ะก็สนุกดีเนาะ
1: เดี๋ยวนี้เกมอุ้ยเป็นแข่งขันระดับโลกแล้ว
0: แข่งขันระดับโลกเป็นนักกีฬาระดับโลก
1: ครับ
0: มีรายได้แล้ว
1: เป็น e-sport
0: น้องอะไรน้องคีนน้องคีโนอะไรอ่ะลูกชายของพี่เม้งอ่ะ
1: ครับ
0: ผมก็เป็นนักกีฬา e-sport ร่ำรวยมีเงินมีทอง
1: เนาะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าเกิดว่าไปทางนี้ก็ต้องไปให้สุดเนาะ
0: ไปให้สุด
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็จบตรงไปแล้วสำหรับช่วงแรกจังหวะโลกจำ
0: เฮ้ยวันนี้เราหลากหลายนะ
1: หลากหลายมีหลายมุมมองหลายเรื่องราวครับ
0: ลาไปก่อนแล้วกัน
1: ยังครับ
0: อ๋อยังนะ
1: เหลือตั้ง2ช่วงโดยเฉพาะช่วงหน้าฮะในช่วงของกีฬาโลกหลุดก็เอากีฬาที่เรียกว่าหลุดโลกแปลกๆมาฝากเหมือนเดิมเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าครับ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
9: ของคุณป้าครับ
10: ป้าเหรอ
11: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
13: ์ตเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: บูเบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ยามาฮ่าแอร์ร็อก SP สปอร์ตสุดขีดสปีดสุดมัน
2: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: กลับเข้ามาสู่รายการเล่นนอกเกมนะครับในช่วงที่2ช่วงกีฬาโลกหลุดฮะ
4: ครับผมเอ้ยคุณต้องมีจิงเกิลเข้านะหรือว่ามีท่านะ
3: ต้องมี
4: กีฬาโลกหลุดอย่าก่อนคุณวีทีไงคุณวิทยวัฒน์ชุนทรวิเดชไงรายการของพี่เขาสมัยก่อนอะรายการสีทุ่มสแควร
3: ์ครับ
4: สีทุ่มสแควร์อย่างเงี้ย
3: แล้วกีฬาโลกหลุดอะไรที
4: กีฬาโลกหลุด
3: คุณจะเต้นเกิร์ลกรุ๊ปปะเนี่ย
4: ลิซ่า
3: ก็รัก
4: ยังไงมีอะไรวันนี
3: ้กีฬาโลกหลุดวันนี้ก็เอากีฬาที่จะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอันนี้เป็นกีฬาฮาลือโหดระดับโลกก็แล้วก
4: ันโหดแค่ไหน
3: โหดแค่ไหนไปดูครับ
4: ครับผมโหดแบบที่ว่าไปขโมยหรือเปล่าขโมยขนมจากเด็กเปล่า
3: เอา
4: โหดมาก
3: อันนั้นก็โหดเกิน
4: มีอะไร
3: นี่ฮะเขาบอกว่าถ้าคิดว่าการวิ่งขึ้นเขาอย่างเดียวเหนื่อยแล้วพี
4: ่
3: ลองนึกภาพการแข่งขัน

0: ก็คือเปลี่ยนกีฬาไปตลอดใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ก็เลยเรียกว่าการแข่งขันกีฬาผับปาร์ตี้สปอร์ตที่โหดหินที่สุดในโลกนี่โอ้อันนี้คือ Red Bull Dolo Mittenan นะ
1: ครับ
0: นะครับการแข่งขันผับปาร์ตี้สปอร์ตนะครับที่ได้รับการขนานนามว่าโหดที่สุดรายการหนึ่งของโลกนะปีนี้จัดโอ้39แล้วเหรอครั้งที่ถึงวันจิตชัยท้องฟ้ากลับเปิดอย่างเหลือเชื่อ
1: ครับ
0: ทำให้เมืองนี้ได้รับฉายาว่านครแห่งแสงอาทิตย์กลับมาสดใสได้ไทยเวลาพอดีครับการแข่งแบ่งกันเป็น4ช่วงนะเริ่มจากนักวิ่งเทรลก่อนต้องพิชิตเส้นทางภูเขาระยะทาง12กิโลเมตรก่อนส่งต่อให้กับผู้เล่นร่มร่อนฮะเนี่ยซึ่งนะต้องบิน2ช่วงและระดับจากภูเขาลงมาเกือบ 2,000 เมตร2กิโลอ่ะ
1: โอ้โห
0: จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของนักปั่นจักรตึงฮะ
1: จักรยานครับ
0: จักรยานเสือภูเขาต้องปั่นนะครับขึ้นเขาระยะทางมากกว่า19กิโลเมตรต้องผ่านกันเนาะ
1: ใช่แ
0: ล้วก็มีวิ่งเทรลก่อนแล้วมาร่มร่อนแล้วก็มาเนี่ยปั่นจักรยานโอ้โหเป็นเสือภูเขานะไม่ใช่จักรยานเล็ดรถอ่ะ
1: เพราะว่าพอปั่นเนี่ยต้องไต่ระดับความสูงถึง 1,600 เมตรนะ
0: ครับ
1: ก่อนซิ่งลงเขาอีก13กิโลเมตรนะครับ
0: จากนั้นเป็นไง
1: ช่วงสุดท้ายนะครับก็คือการนี่พายเรือขยักในระยะทาง8กิโลเมตรนะครับ
0: ครับ
1: ฝ่ากระแสน้ำแล้วก็สิ่งกีดขวางก่อนพาทีมเข้าสู่เส้นชัย
0: อันนี้เรือขยักไปแล้วไปแล้วจ้วงแล้วจ้วงแล้ววัดความพิเศษของรายการนี้ก็คือกีฬาทั้งสิบชนิดล้วนเป็นกีฬาที่มีนักกีฬามักแข่งขันด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: แต่เมื่อมาอยู่ในโดโลมิเทนเนลฮะนะฮะก็ต้องเอาเสียงไปเลยโดโลมิเทนมันนะครับทุกคนต้องฝากความหวังเอาไว้กับเพื่อนร่วมทีมไงเพราะไม่ว่าจะทำผลงานในช่วงของตัวเองได้ดีเพียงใดหากอีก3คนพลาดโอกาสคว้าแชมป์ก็อาจหายไปทีซึ่งปรากฏว่าทีมที่ได้แชมป์คือทีมโคเราท็อปสปอร์ตอีลิทครับ
1: ก็ยังคงสร้างความแข็งแกร่งอย่างเกินต้านเลยนะคว้าแชมป์ไปด้วยเวลารวม4ชั่วโมง18นาที 20.4 วินาทีนะครับ พร้อมสร้างผลงานสุดเหลือเชื่อ
0: คุณเราบอกไป
1: เอาละด้วยการครองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่9ติดต่อกันแล้วนะ
0: โอ้ก็ดูริชาร์ดอาตูย่านักวิ่งชาวเคนยาครับโทเบียสโกรสลูบัสเซอร์นะครับนักล่มร่อนชาวอิตาลีฮะมาริโอแบร์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาชาวออสเตรียและคิวมันเรลเลอร์นะครับเป็นนักพายเรือคายักชาวเยอรมันนะครับก็แต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นน่ะคิดดูดิครับเออก็ดูนักวิ่งเคนยาสิ
1: ครับ
0: อาตูย่าเป็นไงเออก็สุดยอดนะโดยเฉพาะมาริโอแบร์บอกว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาเด้อ
1: ครับเขาเป็นคนจังหวัดไหนนี
0: ่เป็นครั้งแรกของมาริโอแบร์นะครับที่เป็นนักเรือไอ้พายเรือ
1: ครับ
0: มาริโอแบร์
1: จักรยาน
0: ครับเขาบอกเป็นครั้งแรกนะ
1: ใช่
0: ก็ไม่แน่ใจว่าเส้นทางนี้จะเหมาะกับตัวเองหรือไม่แต่พอตอบรับกับรายการโดโลมิเทนสตาดิโอนะครับเขาตำหลังผู้นำอยู่ประมาณ2นาทีแต่ละจะไล่ทันก็ตัดใจใส่สุดเลยนะ
1: ครับ
0: ก่อนพิจารณาครับกลับมาตอนแรกเป็นรองเนี่ยส่วนเนี่ยรางวัลทีมยอดเยี่ยมนะครับประเภททีมหญิงต้องเป็นของ Red Bull Lady ครับก็มีจูดิธ วีเดอร์จากสวิตเซอร์แลนด์นะร่วมกับ3นักกีฬาชาวออสเตรียเหมือนกันก็คือวิกตอเรียบรูนเนอร์ลอร่าสติกเกอร์และโซเฟียปิสคอฟสกี้ครับผมโอ้โหมันต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมาผสมผสานกันนะ
1: ถูกต้อง
0: เก่งคนเดียวไม่ได
1: ้เก่งคนเดียวไม่ได
0: ้
1: ใครพลาดคนนึงนี่ก็อาจจะทำให้เพื่อนในร่วมทีมเนี่ยเสียโอกาสไปเลยเขาเลยบอกว่านี่จึงไม่ใช่การแข่งขันหาว่าใครเร็วว ิ่งเร็วบินเก่งปั่นแรงหรือพายดีที่สุดแต่เป็นบททดสอบว่านักกีฬาทั้ง4คนจาก4ชนิดกีฬาเนี่ยจะสามารถรวมพลังกันไปได้ไกลเพียงใดนะเป็นไง
0: โอ้สุดยอดนะเรดบูลมักจะมีกีฬาอะไรแบบกีฬาที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์เนาะ
1: ใช่ฮะ
0: ก็อ่ะเป็นกีฬาสนุกเนาะเรดบูลนะครับโดโลมิเทนมันนะครับน
1: ี
0: ่กีฬาผลัดบัลลีสปอร์ตที่โหดที่สุดอีกหนึ่งรายการนะครับอ้าวมาดูอะไรมีอะไรต่อฮะ
1: มีกีฬาที่บอกว่าเอามาเป็นกีฬาได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็แม่เป็นการแข่งขันโยนแบล็กพุดดิ้ง
0: พุดดิ้งที่เป็นขนมเหรอ
1: พุดดิ้งที่เป็นขนมอ่ะ
0: เป็นยังไง
1: ก็เขาแข่งโยนเพื่อประลองความแม่นกัน
0: เออแล้วไม่ใช่ได
1: ้ก็นั่นแหละดิก็แต่ว่าทางยุโรปมันจะเอากีฬาแบบเอาการแข่ง
0: เป็
1: น
0: กี
1: ฬา
0: ไม่ได้
1: เป็นกีฬาเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น
0: ก็ปกติก็จะเห็นอะไรนะฟุตบอลกรีธาอะไรพวกนี้เนาะเทียบเด็ดใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ครับแต่นี่คือการแข่งขันคว้างแบล็กพุดดิ้งชิงแชมป์โลกนะ
1: เ
0: ป็นประเพณีของเขาเขาทำมานานแล้วนะครับสุดแปลกที่นำเอาแบล็กพุดดิ้งหรือไส้กรอกเลือดอันเรื่องลือชื่อนะของแคว้นลังกาเชียครับมาใช้เป็นอาวุธสำหรับการปาใส่ยอร์กเชียร์พุดดิ้งซึ่งเป็นแป้งอบที่ทำมาจากไข่แป้งและนมครับ

0: เหรอนายคุณดิ้งนะอ๋อเป็นอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: คือพูดง่ายๆนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นสงครามระหว่างของกินประจำถิ่นของแลงคาเซียนะ
0: ครับ
1: กับยอร์เชียนั่นเองนะครับต้นกำเนิดของการแข่งขันเนี่ยมีมาจากตำนานในปี1455เลยนะหรือว่าช่วงสงครามดอกกุหลาบนะครับซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์ยอร์กกับราชวงศ์แลงคาสเตอร์ไง มีเรื่องเล่าว่าระหว่างการรบที่ซับบินนะครับทหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้อาวุธกันจนหมดจึงแก้ปัญหาด้วยการหยิบอาหารมาปาใส่กันแทน
0: อ้าว
1: แม้ผู้จัดงานยังยอมรับเองนะครับว่าไม่มีใครแน่ใจด้วยซ้ำว่าการต่อสู้ครั้งนั้นเคยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
0: แต่ว่าพอมีตำนานมีเรื่องเล่านะ
1: ก็เอามาจัด
0: ซะเลยชาวเมืองก็เลยไม่ปล่อยให้เสียของไง
1: ครับ
0: จึงเปลี่ยนตำนานสงครามนะครับให้เป็นการแข่งขันประจำปีโอ้โหเขามาครั้งนี้มานานแล้ว
1: ครับ
0: โดยให้ตัวแทนจากแลงคาเชียร์นะครับใช้แบล็คพุดดิ้งโจมตียอร์กเชียร์พุดดิ้งกติกาคือผู้จัดจะนำยอร์กเชียร์พุดดิ้งจำนวน12ชิ้นนะไปวางซ้อนกันบนแท่นสูง20ฟุตก็คือเอาไปวางชั้นสูงก่อนนะหรือประมาณ6เมตรสูงอยู่นะส่วนผู้เข้าแข่งขันครับแต่ละคนจะได้รับแบล็คพุดดิ้งคนละ3ชิ้นเพื่อใช้คว้างให้ของที่อยู่ด้านบนตกลงมาให้ได้มากที่สุดไงอ๋อกติกาเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: มีคว้างมาแล้วก็เนี่ยสาวนั้นคนนี้ยื่นไปนี่เป็นไงแต่จะปาแบบไหนก็ไม่ได้นะครับผมผู้แข่งขันต้องวางเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะเอาไว้บนออมมิงคลีมิท่านใช่ไหมท่านไม้ที่ทาสีทองไงและอนุญาตให้คว้างแบบเลยจากด้านล่างเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: อ๋อต้องปาแบบนี
1: ้ต้องวางเสยเท่านั้นไม่ให้เคลื่อน
0: ไม่ปาแบบยกขึ้นขบวนอ่ะไม่มีห้ามปาเหนือไหลเหมือนลูกเบสบอลเด็ดขาดบางคนออกแรงเต็มที่แต่ปาไม่ถึงก็มีแรงตกก่อนไงบางคนที่ทางดีแต่เฉียดก้าวไปนิดเดียว
1: เฉียดเป้าฮะ
0: อ๋อเฉียดเป้านะ
1: ครับผม
0: นะครับขณะที่บางคนนะครับคว้างเพียงครั้งเดียวก็สามารถสอยยอกเชียร์พุดดิ้งล่วงลงมาได้หลายชิ้นและแต่คนนะครับผู้ชนะจะตัดสินจากคนที่สามารถคว้าง1ชุดแล้วทำให้ยอกเชียร์พุดดิ้งตกจากท่านได้มากที่สุดครับผ
1: มจากสงครามดอกกุหลาบนะครับที่เคยต่อสู้กันอย่างดุเดือดเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยพอวันนี้ถูกนำกลับมาจำลองอีกครั้งในบรรยากาศที่มีแต่เสียงหัวเราะกว่าเสียงอาวุธปืนนะ
0: เ
1: ออแล้วก็มีเลือดเพียงอย่างเดียวที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือ เลือดซึ่งเป็นส่วนผสมอยู่ในแบล็คพุดด
0: ิ้งก็น่าจะเรียนเป็นประเพณีไง
1: อืม
0: เออเนาะบ้านเราก็มีบ้านเราก็จะมีพี่ชอบเอ๋ทำดูซีรีส์อะไรของเขาที่ไปทำแบบอยู่ต่างจังหวัดอะ
1: ทำอะไรฮะ
0: คนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเล่นลูกคางอะไรเงี้ยเออใช่ไหมเคยนะ
1: เคย
0: ดูไหมเล่นลูกคางอะไรเงี้ยเขาเป็นประเพณีที่เราเห็นสมัยก่อนนะเนาะนะครับอาจจะไม่มีเงินรางวัลแต่ว่าเป็นประเพณีที่เขาทำมาอย่างยาวนานก็น่ารักดี
1: ใช่ก็น่ารักดีเป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ก็แล้วกัน
0: ครับผมโอ้ยบ้านผมสมัยก่อนต่างจังหวัดเวลามีงานมีอะไรโอ้โหก็เชื่อมก็สัมพันกันบ่อยอ่ะ
1: เช่น
0: ก็บริหารเรื่องของสมองไง
1: ก็
0: นับลงนับเลข
1: คิดไว
0: ทำไว
1: ถ้าเกิน10ต้องตัดหน่วย10ออก
0: ใช่ฮะ
1: คร
0: ับผมอยู่กันนานๆยันวาง
1: เลย
0: ไม่ใช่วงเดียวด้วย
1: ครับ
0: ผม
1: ก็หลายวง
0: ด้วย
1: วงสนทนา
0: ใช่วงสนทนาแค่ไม่รู้นะครับผมนับลงนับเลขกันอยู
1: ่สนทนาเดี๋ยวก็เด้งเดี๋ยวก็เด้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออครับรู้เลยฮะอะไรครับผมเป็นกีฬาคณิตคิดเร็ว
0: บริหารคิดเลขนับลงนับเลขไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: จบแล้วสำหรับช่วง2นะ
0: อ้าวจบแล้วเหรอ
1: ช่วงกีฬาโลกหลุดของเรา
0: ครับ
1: ก็มีกีฬาแปลกๆมา
0: อันนี้เนี่ยรักดี
1: เสมอ
0: เพนีในพี่ชอบกีฬาแบบแต่ก่อนอังกฤษเขาจะมีกีฬาแบบภรรยาไง
1: ยังไงฮะ
0: เอากีฬาแบกเมียมีที่แบกเมีย
1: แบกภรรยามาใครชนะได้น้ำเก๊กฮวยมีฟองกลับไปทาน
0: อะไรอย่างเงี้ยเขามีกีฬาแบกเมียอะไรก็มีกีฬาที่เขาวิ่งลงจากเขาอะ
1: ใช่
0: เอออันนั้นก็ได้รักก็สนุกดี
1: เดี๋ยวมีมาฝากคุณผู้ชมแน่ๆ
0: คุณต้องมีนะ
1: ต้องมี
0: นะ
1: ครับว่าเดี๋ยวช่วงของการแข่งขันเอเชียนเก
0: ม
1: ก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องราวโลกหลุดมาฝากจากนาโกย่า
0: อ๋อมาจากที่กรุงเทพ
1: ไม่ใช่ที่กรุงเทพที่นู่นที่นู่น
0: นายก็ยังจัดอีก
1: ครับกินไปกินเต็มเลย
0: กินเต็มเลยไม่ปล่อยเลย
1: ครับเอาละฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับช่วงที่2ยังเหลืออีกช่วงนึงฮะในช่วงของนอกเกมไวรัลช่วงที่3ของรายการเล่นนอกเกมของเรานะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
2: เอาขนมอะไรไหม
3: ทวิสโก้ทวิสโก
4: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุน สีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: ชัดมเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชัดมเนีย
6: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: กลับเข้ามาสู่รายการเล่นนอกเกมในช่วงที่3นะครับนอกเกมไวรัล
3: เป็นยังไง
2: จะเอาเรื่องราวที่กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะฝากผู้ชมเหมือนเดิม
3: ก็เมื่อวันถ้าจะสัปดาห์ก่อนวันที่8กันยายน
2: ใช่
3: นะครับมาแล้วเอ้ยไม่ใช่เข้ามาวันอังคารที่ผ่านมา
2: ครับ
3: วันอังคารที่ผ่านมา15กันยายนนะครับเข้ามาแล้วเขาคืออะไรก็คือเจ้าเรือสำราญคอต้าเซเลน่านะครับเรือสัญชาติอิตาลี
2: ครับ
3: มาทำไม
2: ก็มาจอดเทียบท่าที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: มาจอดตู้แล้วก็เขาก็ไป
2: ไม่ไปสิครับ
3: อ๋อเหรอ
2: ใช้เป็นเหมือนกับหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำ
3: นะครับเรือเฟอร์รี่เขาบอกว่าสูงประมาณโหเขาบอกสูงอยู่นะ
2: เรือยอชสิไม่ใช่เรือเฟอร์รี่แล้วนี่ในระดับ
3: เรือยอชเรือแบบเรือสูงอ่ะ
2: เรือเดินมหาสมุทรอ่ะ
3: เออ
2: ครับ
3: ก็น่าจะสูงตึกหลายชั้นเหมือนกันนะ
2: ก็มีห้องพักหลักร้อยห้องอ่ะ
3: ร้อยห้องเขาว่าจุดได้อยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนด้วยกัน
2: ครับ
3: เหตุผลก็คือฝ่ายจัดการแข่งขันเช่นเกมที่จังหวัดไดจิและนาโกย่าเขาต้องการที่จะประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายเขาจะไม่สร้างวันกีฬานะ
2: ใช่
3: เพราะว่ามีเรื่องของงบประมาณอะไรหลายอย่างด้วยและที่สำคัญก็คือพอจบปุ๊บเนี่ยก็ยากย้ายเลยสัญญาก็ประมาณหลังจากที่จบพิธีเปิดการไอ้พิธีปิด
2: อ
3: ะรู้จักจบวันที่4ตุลาคมใช่ไหมสัญญาจะจบวันที่6ตุลาคมเขาไปเช่ามานะประมาณพันกว่าล้าน
2: พันกว่าล้านบาท
3: พันกว่าล้านบาทนี้ดีกว่าไปซื้อไปทำสร้างหมู่บ้านนักกีฬาถ้าสร้างหมู่บ้านนักกีฬานะสร้างเสร็จปุ๊บต้องมีค่าเมนเทนแนนซ์ค่าดูแลหลายอย่างอะเห็นตัวอย่างของเจ้าภาพกีฬามหากาพย์กีฬาต่าง
2: แล้วเป็นภาระระยะยาว
3: ถูกต้องพูดดีมากคุณพูดดีมาก
2: ใช่
3: พัทรพลฮะ
2: ครับ
3: ครับ
2: คุณจะเรียกชื่อจริงผมทำไมฮะ
3: คุณพูดดีไง
2: ครับแต่ว่าก็เอาเรือมาก็เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยสิ่งนวลสะดวกในนั้นก็ครบครันดี
3: ครบครันข้างในมีอ่ะครับผมก็เข้าไปดูห้องก็หรูหรานะหรูหราเอ้ย
2: ไปดูภาพกัน
3: นี่คือคอต้าเซเลน่าครับเป็นเรือที่จะมาเป็นหมู่บ้านลอยน้ำ
2: ใช่
3: ของนักกีฬานะครับในระหว่างที่พักที่จังหวัดไอจินในนาโกย่านะ
2: เทียบท่าที่ท่าเรือคินโจเมืองนาโกย่าเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาที่พี่เจ๋งบอกนะครับ
3: ครับ
2: ทำการพิธีการต้อนรับแบบญี่ปุ่นนะซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับส่งซามูไรมารอต้อนรับกัปตันแล้วก็ลูกเรือถึงท่าเลยนะ
3: ก็ตามพิธีการนะของเนี่ย
2: เรือคอสตาเซเรน่านะครับมีความยาวประมาณ290เมตรนะ
3: โอ้ย
2: ภายในไม่ใช่หลักร้อยที่ผมพูดผิดภายในเนี่ยมีห้องพักทั้งหมด 1,500 ห้องแล้วก็จะถูกเปลี่ยนเป็นบทบาทจากเรือท่องเที่ยวนะครับให้กลายเป็นโรงแรมลอยน้ำสำหรับนักกีฬานะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยตลอดช่วงการแข่งขันนะครับคาดว่าจะมีนักกีฬาแล้วก็บุคลากรหมุนเวียนเข้ามาพักบนเรือลำนี้เนี่ยประมาณ 4,000 คนด้วยกัน
3: นักกีฬาไทยก็อยู่ในนั้นด้วย
2: ด้วยเดี๋ยวเรามีภาพฝากด้วยนักกีฬาไทยก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็คลี่คลายไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้มีภาพที่แชร์กันจนเป็นไวรัล
3: นี่กัปตันเนาะ
2: กัปตัน
3: เป็นเฟเดริโกเซียนะครับกัปตันเรือคอต้าเซเลน่านะครับบอกว่านับจากนี้เรือลำนี้จะเป็นมากกว่าจุดหมายปลายทางของการเดินทางแต่จะกลายเป็นบ้านที่บริการให้นักกีฬาและผู้มาเยือนจากทั่วเอเชียนะครับได้มาอยู่รวมกันภายใต้จิตวิญญาณแห่งมิตรภาพความรู้สึกกันและกันและความเป็นหนึ่งเดียว
2: นี่ขณะที่คนนี้ฮะ
3: ครับเป็นไง
2: ฮิเดอากิโอมูระนะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไอจินะแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดเผยว่านี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ญี่ปุ่นนำโรงแรมมาใช้เป็นที่พักในการแข่งขันกีฬานานาชาติขนาดใหญ่นะ

0: ครับ
1: นี่ดูห้องพักฮะ
0: โอ้ลุลานะ
1: เออ
0: เออแนวคิดนี้จึงเป็นถือจึงถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะให้ฝ่ายจัดกีฬาต่างๆเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องของการเรียกว่าเรื่องที่พักอ่ะ
1: เพราะว่าเรื่องการลงทุนระดับสูง
0: การลงทุนระดับสูงเพราะว่านักกีฬาหลายชาติเนี่ยบางครั้งพอจัดปุ๊บเนี่ยพอเสร็จเนี่ยต้องมาดูแลเสียค่าใช้จ่ายเยอะงบประมาณก็หายไปได้นะครับเมื่อต้องจัดงานแข่งขันต่างๆเนาะนักกีฬาที่นะครับพักครับนอกจากจะมีห้องส่วนตัวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาจะได้เห็นวิวจากท่าเรือนาโกย่าด้วยเรียกว่าบรรยากาศแตกต่างจากวันนักกีฬาอย่างสิ้นเชิงครับผม
1: แต่วันนี้ฮะโอ้โหภาพที่ถูกแชร์ออกไปกันก่อนหน้านี้นะในช่วงสักรอบสัปดาห์นี้นะทัพนักตะก้อทีมชาติไทยก็ต้องไปพักที่เรือรำนี้ด้วย
0: เพราะว่านักกีฬาตะก้อไทยเนี่ยแข่งแล้วนะ
1: แข่งแล้ว
0: แข่งแล้ว
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าพอไปถึงเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบข้ามคืนเหมือนกัน
0: ครับ
1: ในการรออยู่ที่บริเวณล็อบบี้เพราะว่าเนื่องจากมีเรื่องของเอกสารรายชื่อตก
0: หล่นนิดหน่อยนิดหน่อยเห็นว่าเอาซอสเอาซอสคือบริษัทที่มาดีลแล้วก็มาทำงานนะครับกับฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับเอาซอสเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้ลงทะเบียนให้อาจจะลืม
1: ก็เลยตกหล่นไป
0: ก็ฝ่ายจัดก็เลยเอาไม่เห็นไงแต่ว่าตอนนี้ขี้คายแล้ว
1: ขี้คายแล้ว
0: ขี้คายแล้วนะครับก็ธรรมดาตอนแรกเนี่ยนักกีฬาเขาเจ้าหน้าที่จะไปประมาณ 15,000 คน
1: ครับ
0: เกินมา 2,000 ฝ่ายจัดงงเลยเอ้ามาจากไหนนี
1: ่เอ้าไปดูเรื่องของนอกเกมไวรัลอีกเรื่องนึง
0: มีเรื่องอะไรฮะ
1: เป็นเรื่องของนักตบลูกยางสาวไทย
0: เฮ้ยตอนนี้เพิ่งแข่งขันไป
1: ตอนนี้เขาบอกว่าสายตาเนี่ยถูกจับจ้องอยู่เสมอนะฮะทั้งเรื่องนอกสนามเรื่องในสนามเราค่อนข้างจะป๊อปปูล่าใน
0: นี่บุ๋มเบ๋มชจรโมกศรี
1: เพราะว่าน
0: ะครับ
1: ที่สังเกตดูฮะที่ไหล่ของแต่ละคนฮะมีอะไรฮะพี่เจ๋ง
0: มีอะไรกระเป๋าช้างโอ้น่ารักดีนะ
1: กลายเป็นไวรัลเลยคร
0: ับน้องบีก็มีนี่ไง
1: หลายคนต่างแชร์กัน
0: น้องคลิปนี่น้องไก่บุ๋มบิ๋มชจรโมกศรีอ๋อเหรอเขา
1: คือ
0: เขาเนี่ยก็คือ
1: จำเนียงของการแข่งขันนี่ไงชมพู่พรพันธ์นะฮะก็คือแต่ละชาติก็จะเอาของเลึกๆหรือว่าธงชาติตาสัญลักษณ์เนี่ยทำแลกกันก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันใช่ไหม
0: อ๋อ
1: ของไทยเราจะเอาเป็นเนี่ย
0: แต่ก่อน
1: ธงช้าง
0: สมัยก่อนจะมีเข็มกลัดใช่ไหม
1: ใช่
0: เออเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ย
1: เราเอาธงเหมือนก็เป็นธงช้างอ่ะ
0: ครับ
1: ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปักเป็นลายช้างลายไทย
0: โอ้สวยสวยสวย
1: แล้วก็สะพายกระเป๋าลงสนามกันทุกคนเลยก่อนลงสนามในเกมที่เอาชนะ
0: มองโกเลีย
1: 3ต่อ0เซต
0: ถูกต้องอ๋อน่ารักดีนะ
1: ก็กลายเป็น
0: น่ารักดีนะหรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์
1: ใช่
0: กระเป๋าช้างกางเกงช้าง
1: แต่ก็เนี่ยนะฮะชาวเอเชียก็จะค่อนข้างรู้จักกับของแล้วก็อุปกรณ์ที่ว่าเป็นของไทยแท้ๆอยู่แล้วนะพอใส่ลงไปที่ก็เลยโอ้ถูกจับจ้องแล้วก็
0: เนาะ
1: มีคนเข้ามาโพสต์เข้ามาคอมเมนต์กันว่าอยากได้
0: เออ
1: ได
0: ้ใช่ใช่นะของสวยเนาะ
1: ครับ
0: คนไทยไปที่ไหนก็น่ารักอยู่แล้วนะครับผม
1: ครับน่ารักนะ
0: จะเล่นดีไหมก็คือนี่ไงคนไทยเนี่ยไปไหนเนี่ยโหสบาย
1: นุ่มสบาย
0: นะครับก็เหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยจะมีไอ้อาบางใช่ไหมล่ะนะครับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอ
1: ่
0: ะใหม่เขาปล่อยเงินกู
1: ้
0: เออคนไทยน้ำใจอย่างนี้เลย
1: โอ้โห
0: ครับผม
1: ครับ
0: ปล่อยเงินกู้ใช่ไหมนะครับคือให้ยืมไปเนี่ย500คนไทยคืนกลับมาเท่าไหร่600
1: โอ้โห
0: พอห้าไป 1,000 คนไทยคืนกลับมาเท่าไหร่
1: 1,200
0: นะครับผมพอให้ยืมไป 10,000 เป็นไงผม
1: หาย
0: ย้ายบ้านนี้เลย
1: หาย
0: คนไทยนับใจอย่างนี
1: ้สุดยอดครับผม
0: พอให้ยืม 10,000 คนไทยย้ายบ้านนี้เลย
1: เออ
0: บางงงเลย
1: เอ้าแล้วจะไปหาที่ไหนไอ้ปั่นจักรยานเท่านี้ก็ลำบากแล้วอัน
0: นี้ไม่ใช่จริงหรอก
1: เรื่องจริงแหละ
0: พอยืมไป100,000โอ้ย้ายบ้านนี้เลย
1: โอ้ก็มีการกวาดล้างกันใหญ่โตไปอยู่รอบนึงนะหลังๆมาช่วงนี้เห็นบ่อยนะเริ่มเห็นบ่อยแล้วใส่หมวกกันน็อกโทรศัพท์เหน็บหมวกกันน็อกอ่ะติดอยู่จำแยกไฟแดงคุยกับใครก็ไม่รู้คุยอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับพอแล้ว
1: พอแล้วนะ
0: หยอกหยอก
1: หยอกเล่นหยอกเล่น
0: หยอกเล่นหยอกเล่น
1: ครับ
0: อ่ะก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจทัพไทยเนาะในการแข่งกันเลชเก
1: ม
0: ในครั้งที่20นะครับที่จังหวัดไอจิและนาโกย่านะครับผ่านทางช่อง9กด30ด้วยเราจะยิงสดด้วย
1: โอ้โหมีถ่ายทอดสด
0: ฟุตบอลหญิง
1: เยอะเลย
0: รีทา
1: ครับ
0: ถ่ายได้สดแน่นอนนะครับกีฬาหลักๆเราถ่ายอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับติดตามทางช่อง9กด30และอย่าลืมข่าวกีฬาของสำนักข่าวไทยด้วย
1: ใช่
0: นะครับส่งตรงจากญี่ปุ่นนะ
1: รายงานทุกภาคข่าวเลยมีข่าวเช้าข่าวต้นชั่วโมงข่าวภาคเที่ยง
0: ครับ
1: วันเสาร์ที่ก็จะเป็นคู่ข่าวเสาร์อาทิตย
0: ์
1: ดำเนินรายการโดยคุณดรีมน้องหน่อยแน่นะมีผมแล้วก็พี่เนียนวัชรพงศ์จะรายงานกลับเข้ามามีข่าวค่ำด้วย
0: สุดยอดสุดยอด
1: ติดตามกันนะครับแล้วก็ติดตามผ่าน

0: ทางเพจของสำนักข่าวไทยด้วยก็ได้นะคร
1: ับ
0: ก็จะอัปเดตผลการแข่งขันแบบเรียลไท
1: ม
0: ์เลย
1: อัปเดตให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกันไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นมาติดตามทางช่อง9กด30นะครับแล้วก็รายการเล่นนอกเกมนะครับผมด้วยความที่คุณป๊อปไม่อยู่แล้วนะครับก็ผมก็จะมาดำเนินรายการแทนใช่ไหม
0: แต่ว่ามาคนเดียวนะเพราะว่ามาเงาๆหน่อยเพราะว่าผมกับพี่เนมส่งมาจากที่นู่น
1: โอ้จะมาจากที่นู่นอีกอะ
0: ล็อกต้องล็อกนิดนึง
1: ไม่ทิ้งเลยล่ะเราอะ
0: ทิ้งเพราะว่าต้องสองเทปเนี่ยเดี๋ยวหาย
1: หายเลยหลายพันเลยนะ
0: หายอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับ
1: สำ
0: หรับรายการเล่นนอกเกมครับก็อีก2สัปดาห์ในช่วงบรรยากาศของเอเชียนเกมอย่าลืมนะครับติดตามรายการเล่นนอกเกมได้ในบรรยากาศของการแข่งขันเอเชียนเกม
1: เวอร์ชันที่ดากุย่าและจะเป็นไอจีมาได้ญี่ปุ่นครับผม
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วผมทีมงานและพี่เจ๋งขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีความสวยและความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตูนมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู่
2: สีแดงทับทิมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คนจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้จ่ายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์เท่านั้นถ้าอยากได้

0: ออกกระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆเขาอยากได้
1: ใช
0: ่แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบีน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: นี่คือแบรนด์ซาบีน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบายมากจริง
1: ใช่ใส่
0: บ้านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี
1: ้แล้ว
0: ดูนี่
1: เจ๊ค่อยดู14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปุ๊บ
0: โอ้โห
1: ถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมันไม่ได้แข็งนะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ๊ะ
1: ตั้งใจเอาสีสดสด2สีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ
0: ที่หนึ่ง
1: น้ำแรกนี่แหละหน้ากังวลสุดๆเลยแล้วนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำยัง
0: เปลี่ยนสี
1: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้า
0: สีตกใส่กันหรือเปล่าน
1: ี่
0: มีนะ
1: สีเหลือง
0: เอออันนี้สีแดง
1: ไม่มีสีแดงตกเข้ามาเลย
0: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดปากนะมันเรียบมันยับยากจ้ะแม่จ๋าแล้วมันแห้งไวมากอันนี้เป็นข้อดีของเสื้อของซาบีน่าแล้วซาบีน่าเซตนี้เนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสเพราะว่าเขาให้เป็นสีไปเลย7สีเอาไปแบ่งกันไหมหารกันก็ได้นะ
1: เออจริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะเอาไปคนละเซตเถอะเพราะว่ามันเราจะได้ครบง่าย7สี7วัน
0: สีใหม่ล่าสุดด้วยปี2025นี้ไม่มีซาบีน่าเซตนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆรีบโทรเลยเหลือเวลาอีกไม่มาก
1: ถูกและย้ำนะคะว่านี่เป็นฟรีไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนเคยใส่สีเก่าๆแล้วเขาโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
0: 990บาทแม่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่141บาท43สตางค์รีบโทรตอนนี้สิคะรออะไรซาบีน่ารออยู่จ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา15นาฬิกากับดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2ล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายแล้วโดยผู้กำกับการสน.เตาปูนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ควบคุมเพลิงไว้ได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สะเก็ดไฟตกหล่นลงมาด้านล่างบนพื้นผิวการจราจรทำให้ประชาชนตื่นตกใจและมีรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อย1คันนายกัดพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยระบุว่าเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปส่วนบรรยากาศที่สถานีเตาปูนล่าสุดมีประชาชนและชาวต่างชาติบางส่วนที่ไม่ทราบเหตุไฟไหม้เดินทางมารอใช้บริการที่ด้านหน้าสถานีค่ะการแข่งขันเซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยพบกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะไปได้3-0ทีมโดยทีม A ธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำเสนอเอาชนะ2-0เซต15-4 15-12ทีม B พิเชษฐ์พันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์และวิชาญเต็มโคตรชนะ2-1เซต16-17 15-13 17-15และทีม C ภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรชนะ2-0เซต15-8และ15-11โดยนัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่21กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทย7นาฬิกาค่ะกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนระบุเมื่อวันเสาร์ว่าได้เปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียพร้อมกันถึง2ครั้งโดยโฆษกกองกำลังฮูตีแถลงว่าการโจมตีพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ในกรุงริยาดและเมืองท่ายันบูริมฝั่งทะเลแดงโดยใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวขีปนาวุธร่อนและโดรนโจมตีซึ่งเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางอากาศของซาอุดิอาระเบียในเยเมนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียนับตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อกรุงริยาดเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยเน้นโจมตีเรือสินค้าของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงค่ะทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแมวป่าสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเลโอพาดุสเตียวกาโยในป่าดิบชื้นของโบลิเวียโดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมยืนยันสถานะสายพันธุ์ใหม่ของแมวป่าชนิดนี้ที่มีขนาดตัวยาวเพียง18นิ้วน้ำหนักราว 1.4 กิโลกรัมหรือเล็กกว่าแมวบ้านทั่วไปปัจจุบันมีเพียงแมวป่าที่ชื่อติกริโนวัย10ปี

0: ในศูนย์พักพิงสัตว์ป่าเซนด้าเวอร์เดย์เป็นหนึ่งในแมวป่า2ตัวของสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวเท่าที่มนุษย์รู้จักโดยติกริโนได้รับการช่วยชีวิตมาอยู่ในศูนย์พักพิงตั้งแต่ปี2560และไม่สามารถปล่อยคืนป่าได้อีกแล้วเพราะผ่านการเลี้ยงดูโดยมนุษย์มานานเกือบ10ปีค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมข่าวค่ำในวันนี้นะคะเวลา 16:52 นสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหาร1ในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
2: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
1: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด 30

หมู่เกาะภูเขาไฟตามแนวเส้นศูนย์สูตรที่เกิดจากการบรรจบกันของผืนน้ำและเปลวเพลิงนี่คือหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว100เกาะณท้องทะเลที่เกิดกาลาปากอสคือจุดบรรจบกันของกระแสน้ำ4สายการปะทะของกระแสน้ำเย็นและน้ำอุ่นเปลี่ยนที่นี่เป็นสวรรค์ของสัตว์พันธุ์หายากแม้บรรพบุรุษพวกมันเคยอยู่ต่างกันคนละซีกโลกทว่าผ่านไปหลายล้านปีบัดนี้มาอยู่ร่วมกันได้ที่กาลาปากอสโลกใหม่ที่อุดมสมบูรณ์นี้เสมือนมหาสมุทรในยุคกำเนิดโลกทั้งลึกลับและทรงพลังชีวิตบนบกเองก็ผูกพันกับท้องทะเลเช่นกันฝูงปลาเล็กปลาน้อยว่ายรวมกันที่ผิวน้ำแม้จะดูเงียบสงบแต่แท้จริงคือสมรภูมิมีเหล่านกทะเลที่บินร่อนอยู่ตามแนวชายฝั่งพวกมันจะส่งเสียงเรียกกันเมื่อเจอแหล่งอาหารและจัดกระบวนทัพเตรียมล่าเหยื่อ

ุดยอดยุทธการล่าเหยื่อของเหล่านกทะเลก็คือการทิ้งดิ่งลงน้ำเป็นฝูงของนกบูบี้ตีนฟ้านี่เองพวกมันพุ่งเหลาลงน้ำแล้วโฉบคาบเอาเหยื่อขึ้นมาพวกมันได้ชื่อมาจากคำว่าบูบซึ่งแปลว่าคนงี่เง่าเพราะครั้งแรกที่เหล่ากะลาสีได้พบก็จับตัวมันได้อย่างง่ายดายมันช่างขัดแย้งกับวิธีการล่าเหยื่อที่เฉียบขาดของพวกมันเหลือเกิน

ด้วยตีนสีฟ้าสุดน่ารักของพวกมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูย้อนแย้งกับการล่าเหยื่อที่ดุดันแบบนี้ปลายสิงหาคมเมื่อกระแสน้ำเย็นมีกำลังแรงหมู่เกาะจึงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบการก่อนมีนักเดินทางอาศัยกระแสน้ำเย็นใต้ทะเลลึกจากทวีปแอนตาร์กติกาอันห่างไกลนำพามายังที่แห่งนี้มันคือเพนกวินกาลาปากอสมีขนาดตัวที่เล็กสูงประมาณ50เซนติเมตรเท่านั้นมันวิวัฒนาการลดขนาดตัวลงเพื่อให้เข้ากับสภาพที่อบอุ่นของกาลาปากอสกลางวันพวกมันแช่ตัวอยู่ในน้ำเย็นกลางคืนอากาศเย็นลงค่อยกลับขึ้นฝั่งผ่านการปรับตัวและวิวัฒนาการมันจึงกลายเป็นเพนกวินเพียงสายพันธุ์เดียวที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนได้

บรรยากาศตามแนวชายฝั่งมักเงียบสงบอยู่เสมอสิ่งมีชีวิตสีทองดูคล้ายใบไม้แห้งที่ลอยฟ้องในทะเลสาบก็คือปลากระเบนจมูกวัวสีทองตอนเช้าพวกมันจะพักผ่อนอยู่ตามชายฝั่งตกบ่ายจะว่ายกระจายกันออกไปล่าเหยื่อ

0: แถบชายป่ารากไม้รุงรังเป็นแหล่งหลบซ่อนชั้นดีสำหรับปลาตัวน้อยสีสันสดใสเม่นทะเลสีเขียวซุกตัวอยู่ตามซอกหินแต่มักมีบางอย่างแปะอยู่บนตัวมีทั้งก้อนหินใบไม้และเปลือกหอยช่างหลากหลายจริงๆอีกเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเอามาติดไว้ทำไมเมื่อเกราะที่ปกปิดตัวหายไปพวกปลาก็จะพุ่งเข้าโจมตีทันทีเหตุนี้พวกมันจึงต้องหาของมาคลุมเพื่อพรางตัวนั่นเองรากต้นโกงกางเสมือนเกราะช่วยป้องกันนักล่าทำให้ป่าชายเลนแห่งนี้กลายเป็นสวรรค์ของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆห่างออกไปไม่ไกลก็จะเป็นลานวิ่งเล่นของวานและฉลามยักษ์
1: Que te la vuelta.

ี2016เขตอนุรักษ์สำหรับฉลามใหญ่ที่สุดในโลกได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่กาลาปากอสและฉลามวาฬก็คือสัตว์ที่อยู่ในรายชื่ออันดับต้นๆหากถูกจับได้ว่าแอบตกปลาที่ได้รับการคุ้มครองในกาลาปากอสจะถูกห้ามจับปลาที่นี่ตลอดชีวิตในกาลาปากอสสามารถพบฉลามได้ราวๆ10สายพันธุ์ฉลามครีบขาวจะอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นหินในทะเลลึกเป็นสัตว์หากินกลางคืนหลับพักผ่อนตอนกลางวันและกลายเป็นนักล่าในยามราตรีสายตาไม่ดีในที่มืดแต่สามารถได้กลิ่นเหยื่อจากระยะที่ห่างไกลพวกมันจะรับรู้จังหวะหัวใจของปลาที่ตื่นตระหนกจึงหาเหยื่อเจอเสมอไม่ว่าจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ตาม

บางครั้งทะเลของกาลาปากอสก็น่าสะพรึงกลัวขึ้นมาเมื่อมีฝูงฉลามขนาดใหญ่ปรากฏตัวฉลามหัวค้อนหยักได้ชื่อนี้มาตามลักษณะหัวของมันเหมือนฉลามสายพันธุ์อื่นๆฉลามหัวค้อนหยักก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการล่าตัดหูฉลามเหตุใดเราจึงพบเห็นพวกมันบ่อยมากในช่วงเวลานี้ของทุกปีฉลามหัวค้อนหยักมีสัญชาตญาณหวนคืนถิ่นมักเดินทางไปมาระหว่างเกาะเมาเปโลในโคลอมเบียและกาลาปากอสเสมอเนื่องจากดวงตามันอยู่ห่างกันคนละฝั่งของหัวจึงมองเห็นปลาจำนวนมากได้พร้อมๆกันโลกใต้น้ำจะกลับมาสงบได้เมื่อเหล่าฉลามพักผ่อนหุบเหวใต้ทะเลของกาลาปากอสขึ้นชื่อเรื่องกระแสน้ำเชี่ยวกรากกระแสน้ำแรงมากขนาดปลากระเบนยังว่ายฝ่าไปอย่างยากลำบากพวกมันไม่มีทางเลือกต้องหลบใกล้โขดหินรอกระแสน้ำอ่อนลงเมื่อหลุดพ้นจากหุบเหวได้ปลากระเบนก็หาเหยื่อตามซอกหินอย่างเชี่ยวชาญด้วยสายตาอันเฉียบคมพวกมันจึงเห็นเปลือกหอยที่ซ่อนในทรายได้ในระยะไกล

ฝูงปลาสากที่ว่ายวนกำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนขณะที่อาหารอุดมสมบูรณ์ปลาทุกตัวว่ายเล่นชมวิวอย่างสบายอารมณ์แต่หลังจากเดือนธันวาคมสถานการณ์ก็จะเริ่มเปลี่ยนไปกระแสน้ำเย็นฮัมโบอ่อนกำลังลงและกระแสน้ำอุ่นปานามาซึ่งมีแพลงก์ตอนน้อยกว่าลงมาแทนที่น้ำทะเลจะอุ่นขึ้นชั้นบรรยากาศก็ร้อนขึ้นไปด้วย

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190เซนติเมตรและยืดด้านบนออกได้180เซนติเมตรให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
1: Double Rack ราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
2: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190เซนติเมตรนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180เซนติเมตรจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
1: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
2: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราว

0: แล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้ารวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรไปเลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ขวดน้ำ
1: ขวดน้ำ
0: ถุงพลาสติก
1: ถุงพลาสติก
0: กล่องนม
1: กล่องนม
2: สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเล
3: เขาก็จะไปรีไซเคิลกลับมาเป็นพวกขาเทียมก็ได
1: ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
0: กล่องนม
1: กล่องนมนี่ครับ
4: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
5: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
6: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17 ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่ๆมาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
5: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9 กด 30
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
11: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15 นาที
12: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

ด้วยอิทธิพลของกระแสน้ำและลมกาลาปากอสจึงมีช่วงแห้งแล้ง6เดือนและชุ่มชื้น6เดือนระบบนิเวศต้องปรับสมดุลเองตามกลไกนี้แต่ทุกๆ 3-7 ปีทะเลจะเกิดความแปรปรวนทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นทะเลร้างผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นปกติกาลาปากอสมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ปีละ2ครั้งช่วงเปลี่ยนฤดูแต่เอลนีโญกลับส่งผลที่รุนแรงกว่านั้นหลายเท่ามันคือภัยพิบัติขั้นหายนะของทุกชีวิตที่นี่

สาหร่ายเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำมากที่สุดสาหร่ายที่เปื่อยยุ่ยเพราะอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นถูกคลื่นซัดขึ้นมาปกคลุมทั้งหาด

ู้ที่รับเคราะห์รายแรกก็คืออีกัวน่าทะเลซึ่งกินสาหร่ายเป็นหลักไม่จำเป็นต้องลงไปในทะเลอีกเพราะมันรกร้างแล้วตามซอกหินก็ไม่มีอะไรให้กินเหมือนกันอีกัวน่าทะเลคือผู้บุกเบิกที่กล้าเสี่ยงลงสู่ทะเลเพราะสภาวะที่แห้งแล้งกันดารบนบกพวกมันได้ค้นพบวิธีรับมือกับเอลนีโญแล้วเมื่ออาหารขาดแคลนพวกมันจะหดตัวให้เล็กลงบางตัวลดขนาดลงกว่า20%

0: เวลาแค่2ปีเหมือนจะรับมือได้ดีแต่ทุกอย่างมีขีดจำกัดท้ายที่สุดพวกมันก็ต้องอดตายนกทะเลและสิงโตทะเลซึ่งกินปลาซาดีนเป็นหลักก็ไม่อาจรอดไปได้อย่างไร้ร่องรอยเอลนีโญทำลายล้างท้องทะเลอย่างเหี้ยมโหดชาวประมงรู้ตัวก่อนแล้วว่าเอลนีโญกำลังจะมาเยือนโลกใต้น้ำเปลี่ยนไปส่งสัญญาณให้รับรู้ถึงบนเรือเหลือปลาอยู่แค่ไม่กี่สายพันธุ์ส่วนใหญ่ว่ายหนีไปพร้อมกับอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นสาหร่ายที่มีอยู่มากมายอันตรธานหายไปท้องทะเลกลายสภาพเป็นทะเลร้างห่วงโซ่อาหารพังทลายลงทุกชีวิตต้องทนทุกข์แสนสาหัสสิงโตทะเลตัวหนึ่งอยู่แถวชายฝั่งเพื่อหาอาหารพวกปลาซาดีนอาหารโปรดของมันว่ายน้ำหนีขึ้นไปทางตอนเหนือที่เย็นกว่าหมดแล้วช่วงปรากฏการณ์เอลนีโญปี1997สิงโตทะเลครึ่งหนึ่งในกาลาปากอสต้องอดอาหารตายเมื่อไม่มีอาหารเหลืออยู่ในน้ำเลยไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนสิงโตทะเลจึงต้องใช้ไม้ตายพวกมันว่ายตามชาวประมง
1: ไอ้เจ้าตัวอ้วนๆนั่นมันกำลังตามพวกเรามาใช่ไหมเนี่ยใช่เลยน่ะไอ้เจ้าตัวอ้วนนั่น
0: ช่วงเอลนีโญชาวประมงต้องหัวเสียมากขึ้นเพราะมีสิงโตทะเลมาซุ่มอยู่ใกล้ๆเรือนี่แหละเมื่อรู้ว่าเบ็ดถูกกระตุกเขาก็รีบสาวเบ็ดขึ้นมาทันที
1: เอาเร็วๆเข้าเร็วเร็วๆเข้าเร็วๆนั่นไงนั่นไงโน่นโน่นโน่นโอ้มันโฉบไปกินเรียบร้อยแล้วเห็นสิงโตทะเลนั่นไหมนั่นไงมันเอาไปแล้ว
0: สิงโตทะเลได้ชิงปลาไปกินเรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวได้เห็นมันอยู่ข้างหน้านี่แหละตรงข้างหน้านู่นไงเนี่ยเห็นไหมมันอยู่นั่นน่ะเห็นใช่ไหมเฮ้ยนี่เร็วๆเข้าฟาดมันแรงๆสักทีนึงเห็นใช่ไหมนี่มันตัวแสบจริงๆเลยไปนู่นแล้วเห็นเปล่านั่นละมันละสิงโตทะเลเนี่ยชอบเข้ามาโจมตีพวกมันจะชอบเข้ามาขโมยปลาอยู่บ่อยๆเลยครับแอบมาขโมยไปเลยบางทีก็ทำเอาเรือล่มเพราะว่าฝีมือเจ้าสิงโตทะเลนี่แหละครับ
0: พวกเขาต้องแล่นเรือไปให้ไกลขึ้นเพื่อหนีจากพวกสิงโตทะเลแต่พอออกไปไกลก็เจอตัวป่วนอีกแบบรออยู่นั่นก็คือฉลามศัตรูตัวฉกาจของชาวประมงจากวิกฤตอาหารขาดแคลนจึงมีหัวขโมยจำนวนมากมาคอยฉกฉวยปลาที่พวกเขาจับได้ขนาดตกปลายังไม่ได้สักตัวพวกนกก็บินมาโฉบตามสายเบ็ดตกปลาพวกมันคิดว่าเหยื่อปลอมคือปลาจริงๆด้วยความไม่รู้นกอีกตัวก็โฉบลงมาอีก

0: เป็นแบบนี้วนไปไม่จบแล้วจะตกปลาได้ยังไงในสภาพแบบนี
1: ้ไม่มีปลาไม่มีสักตัวไม่มีปลาเหลือแล้วล่ะครับแต่ผมก็ยังรักอาชีพชาวประมงอยู่นะ
0: ในช่วงเอลนีโญชาวประมงมักต้องกลับบ้านมือเปล่าอยู่บ่อยๆเรือที่จอดมากกว่าเรือที่ออกหาปลาประหยัดน้ำมันไว้ดีกว่าออกเรือไปให้สูญเปล่าตลาดอาหารทะเลเงียบเหงาเพราะไม่มีปลามาส่งเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีแขกมาเยือนนั่นคือนกทะเลส่วนน้อยที่ปักหลักอยู่ที่นี่พวกที่แข็งแรงต่างอพยพไปหาอาหารที่อื่นแล้วเหลือแต่พวกอ่อนแอที่ติดแงกอยู่บนเกาะไม่รู้ไปโดนอะไรมาแต่บาดแผลลึกเลยทีเดียวแผลขนาดนั้นมันยังว่องไวโฉบเอาเศษปลาไปได้ถือว่าโชคดีแล้วที่ยังได้เศษเนื้อไปต่อชีวิตพวกมันต้องดิ้นรนกันอีกนานแค่ไหนถึงจะรอดไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดแต่เป็นผู้ที่อยู่รอดคือผู้ที่แข็งแกร่งแท้จริงสิ่งมีชีวิตในกาลาปากอสมีวิธีเฉพาะตัวในการรับมือกับสภาพแปรปรวนของธรรมชาติพวกมันจะต่อสู้แย่งชิงอาหารอย่างดุเดือดมากกว่ายามปกติที่ไม่เคยใส่ใจ

ขนาดสัตว์ที่ไม่เคยเข้ามาใกล้ตลาดปลายังต้องมาเตร่ๆ รออยู่ที่นี่อีกัวน่าทะเลเป็นสัตว์กินพืชที่กินสาหร่ายเป็นหลักยามอาหารขาดแคลนก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดิ้นรนเพื่อรักษาชีวิตให้รอดด้วยเศษปลาที่คนโยนทิ้งสำหรับสิ่งมีชีวิตในหมู่เกาะกาลาปากอสที่เคยปรับตัวกับภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมจนรอดมาได้เอลนีโญก็เป็นอีกบททดสอบหนึ่งที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้เมื่อเวลาผ่านไปธรรมชาติจะเยียวยาเองแต่กว่าธรรมชาติจะเยียวยาสำเร็จกลไกที่เปลี่ยนจะเร็วเกินไปหรือเปล่านะ

0: อร์ตราคา
1: ก็เกือบๆ3ล้านครับผม
2: สิบห้าใบก็จะได้จีวรทั้งชุดเลย
3: กระทั่งตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
2: กล่องนม
3: กล่องนม
0: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะเป็นแบบนี้เอาไว้ในบ้านแล้วตอนนี้วอลลี่อยู่กับพี่เขาเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: โอเคหนูแพ้แล้วหนูก็กวนพี่ก็ต้องมาคุยกันหนูก่อนโอเคพี่อุ๋ยอันนี้คือเกมประเภทที่เรียกว่าเกม
1: อาคิ
0: เด็กๆเวลาเล่นหนูไม่รู้หรอกเขาเรียกอะไรแต่เราจะเดินเข้าห้างแล้วเราก็จะเล่นเกมแบบนี
1: ้
0: เขามีนิยามอยู่
1: ใช่เขาจะเป็นโซนอาร์เคดเซ็นเตอร์เหมือนกับเป็นเกมตู้หยอดเหรียญพอญี่ปุ่นเสร็จก็ลามไปที่อเมริกาไปยุโรปไปประเทศต่างๆแล้วก็มีมาถึงประเทศไทยด้วยครับ
0: จริงๆแสดงว่าคำว่าอาร์เคดมันไม่ใช่เขาเรียกว่ารูปแบบของเกมแต่มันคือนิยามของเกมตู้ที่เราเข้าไปเล่นในพื้นที
1: ่
0: ที
1: ่
0: เร
1: ีย
0: กว่าแบบเป็นโซนอาร์เคดอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ได้ใช่ไหมคะพี่มีทั้งหมดกี่ตู้คะ
1: มีประมาณ20ตู้ครับตอนนั้นสมัยพี่อุ้ยเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีพวกร้านเช่าเกมก็จะเป็นพวกเครื่องฟามิคอมพวกเมกาไดซูเปอร
0: ์
1: แล้วก็ชั่วโมงละ10บาทชั่วโมง20บาทแต่ว่าเกมอาร์เคดเนี่ยมันต้องหยอดเกมละ10บาทเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเราเล่นไม่เก่งอ่ะเราหยอดไปอ่ะแป๊บเดียวตายส่วนใหญ่คือได้แต่ยืนมองฟีลตอนเด็กคือประมาณแบบแค่ยืนมองก็มีความสุขแล้วส่วนใหญ่เกมอาร์เคดก็จะมีประมาณ3ประเภท1ก็จะเป็นเกมต่อสู้2ก็จะเป็นเกมแอคชั่นเดินลุยอันนี้เล่นคนเดียวได้สบายๆหรือจะเล่นกับเพื่อนช่วยกันก็ได้สามก็จะเป็นเกมยิงส่วนเกมอื่นนี่พวกเกมกีฬาอะไรก็จะมีแต่ว่าไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ข้อดีก็คือพอเราเล่นจบเนี่ยเขาจะมีให้เราพิมพ์ชื่อว่าคะแนนเราอยู่ในเลนไหนถ้ายังไม่มีใครลบสถิติเราได้เนี่ยชื่อเราก็จะอยู่อันดับนั้น
0: ตลอดไปไปเรื่อยๆอันนี้ก็
1: เป็นความภูมิใจเล็ก
0: ๆเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขับแค้นใจตอนเด็กที่มันแพงต้องคอยหยอดทีละ10บาทแล้วเราก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นพอโตมามีกำลังเราก็เลย
1: ใช่ต้องบอกว่ามีกำลังและมีโอกาสด้วยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยพวกเกมตู้พวกเนี้ยเขาจะขายเฉพาะร้านเช่าคือคุณจะต้องจดทะเบียนมีลิขสิทธิ์ต้องขออนุญาตนู่นนี่หลายอย่างเพราะว่ามันเหมือนกับเราทำการค้า
0: ที่ไปเอามาเล่นได้ยังไงในบ้าน
1: ก็คือหนึ่งคือเราไม่ได้เปิดร้านเราไม่ได้เปิดเป็นร้าน
0: ค่ะ
1: คือเราเอามาเป็นของสะส
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปขออนุญาตแบบว่าเพื่อทำการค้าสองก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาร้านเกมตู้ญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดการปิดกันเยอะเพราะว่าคนออกจากบ้านไม่ได
0: ้
1: ทำให้ร้านเกมอาร์เคดเนี่ยต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนทุกวันแล้วแบบไม่มีลูกค้าเขาก็เลยตัดใจขาย
0: ปกติมันต้องหยอดเหรียญตลอดคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งเหรียญหนึ่งเกมหนึ่งเหรียญหนึ่งเกมเงี้ยแล้วพี่มีตั้งหลายตู้พี่จะเล่นตลอดพี่ต้องหยอดเหมือนกัน
1: ใช่ก็คือมันสามารถที่จะเซตให้หยอดหรือไม่หยอดก็ได้แต่ว่าเวลาหยอดเหรียญเนี่ยมันจะได้ฟิลตรงที่ว่าเกมเนี้ยฉันตายไปแล้วกี่เหรียญซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบแบบอวดกันว่าเหรียญเดียวซึ่งมันทำให้เกิดการแชร์เล่นกันหรือเกิดการแบบว่าคุณลองมาแชร์เล่นกันดูไหมว่าใครสามารถเล่นได้เหรียญเดียวจบหรือเล่นตัวเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: แสดงว่าทุกตู้ที่อยู่ที่นี่ยังสามารถใช้งานได้จริงยังสามารถเล่นได้จริงทั้งหมด
1: ใช
0: ่โอ้สนุกมากค่ะเกมนี้คือยิงแบบเพลินมาก
1: เพลินมาก
0: เกมนี้ชื่อเกมว่า
1: อันนี้คือตู้ดาเลียสเป็นเกมดาเลียส
0: ดาเลียส
1: ใช่ดาเลียสก็คือเป็นเกมยานยิงแนวนอนแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสัตว์ทะเลข้อปลาทะเลทุกชนิดเลยมาทำเป็นบอสตัวขนาดใหญ
0: ่ความพิเศษของตู้นี้คืออะไรคะพี
1: ่ตู้นี้คือตอนแรกที่ทำออกมาเนี่ยเขาทำมาประมาณ100ตู้กระจายทั่วญี่ปุ่นมีความนิยมเยอะมากเนื่องจากว่ามาเล่นได้4คนแล้วก็จะมาแข่งกันว่าใครได้คะแนนสูงสุดเขาจะมีการจัดอันดับใส่เป็นสกอร์ไว้เลยว่าเขาจะเชื่อมเน็ตทั่วประเทศเลยว่าใครได้คะแนนสูงสุดทำให้แบบเฮ้ยจังหวัดนี้นำแล้วเฮ้ยจังหวัดเรายอมไม่ได
0: ้เป็นศึกระหว่างจังหวัด
1: ใช่แต่ปัจจุบันคือจำนวนมันลดลงแล้วเพราะว่ามันมีการพังการเสียเหลือไม่ถึง20ตู้ในโลก
0: กี่ปีแล้วนะคะตู้นี
1: ้น่าจะเกือบ20แล้วครับตอนนี
0: ้ที่ไม่ได้มาไงอ่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าโชคดีอีกแล้วเพราะว่าเพื่อนที่ญี่ปุ่นเขาก็รู้จักกับเจ้าของร้านแล้วก็ในร้านเนี่ยเอิญตอนนั้นคือเขากำลังจะโละพอดีจริงๆเขามีติดต่อไว้แล้วล่ะว่าจะขายคนหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นสมบัติของชาติอยากจะเก็บไว้ที่นั่นแต่ว่าตอนนั้นน่ะเหมือนกับเขายังไม่พร้อมหรือมีปัญหาเรื่องเงินเพื่อนก็เลยลองมาถามว่าเฮ้ยเจ้าของก็ถามว่าสนใจไหมถ้าสนใจเดี๋ยวเขาจะรีบปล่อยให้ก็เลยเ
0: ราก็สอยเลยในไทยนี่มี
1: ไม่มีครับ
0: ครึ่งเดียว
1: ครับเพราะว่าซื้อก็ยากแล้วขนมาก็ลำบากครับเพราะว่ามันหนักเกือบ300โล
0: เท่าไหร่พี่เท่าไหร่
1: ค่าส่งหรือว่า
0: ทั้งเอางี้ค่าเครื่อง

0: าเครื่องตอนนั้นตอนแรกที่ออกมาเนี่ยราคาเต็มตอนแรกเขาออกมาอยู่ที่1ล้านเยน
1: โอ้ย1ล้านเยนคืออันนี้ต้องบอกนะคะยุคนี้ค่าเงินก็แบบนึงแต่เมื่อ20ปีที่แล้
0: ว
1: 1ล้านเยนประมาณหนูว่า 300,000 บาทเท่านั้นค่าญี่ปุ่นแข็งกว่าตอนนี้ก็ราคาแรงนะคะแต่ปัจจุบันนี้โอเคเราก็ได้มันมาในราคาที่
0: ประมาณ 400,000 เยน
1: ประมาณ 400,000 เยนน่าจะราว
0: ๆ 100,000
1: แสนกว่าๆใช่มั้ยคะแต่ไม่ได้จบแค่นั้น
0: ค่าส่งเนี่ยโหดมากครับ
1: อีก
0: ประมาณแสนต้นๆครับเราอยากได้แล้วมันเป็นตู้ที่แบบเหมือนกับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันนึงที่มันหาไม่มีอีกแล้วอะ
1: แล้วพี่ไปรู้จักเกมนี้ได้ไงอะคือต้องในไทยมันไม่มีเล่นพี่ไม่เคยเล่นมันมา
0: แบบไหนไปญี่ปุ่นครับแล้วไปที่โอซาก้าแล้วไปเห็นแบบเฮ้ยทำไมคนเขามุงดูกันเยอะมีคนต่อคิวเล่นทั้งวันเลยเป็นภาพจำว่าโหมันอลังการมากพอมีโอกาสได้จังหวะก็เลยแบบเอาดีกว่า
1: เกมที่พี่อุ๋ยสะสมทั้งหมดในเนี้ยมาจากญี่ปุ่น
0: ก็ประมาณต
1: ้
0: องบอกว่า 90%เพราะว
1: ่
0: าส่วนที่มาจากไทยเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ค่อยแมนเทนเนนซ์ดีเท่าไหร
1: ่
0: ค
1: ือ
0: เมืองไทยเวลาเปิดเนี่ยชอบเปิดตลอดคือจะซ่อมทีคือมันเสียแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการแมนเทนเนนซ์ดูเดือนก็คือจะดูอุปกรณ์อะไรเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เพื่อยืดระยะให้มันยาวนาน
1: นอกจากตัวเครื่องเนี้ยมีเครื่องไหนอีกไหมคะที่พี่อุ๋ยแบบชอบมากๆ
0: เป็นตู้ในดวงใจเลยใช่ไหมมีครับเป็นตู้ Neo Geo
1: ตู้ไหนคะ
0: ตู้ทางนู้นเลยครับผม
1: ที่เรานั่งใกล้ๆกันตอนเมื่อกี้
0: ใช่คือมันเป็นของค่าย SNK แล้ว SNK เนี่ยเขาทำแยกเป็น2อันคือแยกเป็นเกมตู
1: ้
0: แล้วก็แยกเป็นคอนโซลที่บ้านเรียกว่าเครื่อง Neo Geo แต่ทีเนี้ยความเด็ดของเขาคือเขามีสิ่งนี้เขาเรียกว่าเมมโมรี่การ์ดเราสามารถที่จะเซฟเกมที่เราเล่นที่บ้านในฉากนั้นคะแนนนั้นเพื่อเอาเมมโมรี่เนี้ยมาใส่ในตู้อาร์เคดเพื่อโชว์ให้เพื่อนดูว่าเฮ้ยฉันเล่นได้ถึงกินจริงๆนะไม่เชื่อแกดูสิ
1: ขิงชัดๆ
0: ใช่คือถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขามีออนไลน์ทุกอย่างมันทำได้แต่เมื่อก่อนมันไม่มี
1: ปกติไอ้เกมตู้พวกนี้มัน1ตู้1เกมป่ะคะพี่
0: ใช่ก็คือ
1: ใช่ไหม
0: ปกติตู้เนี่ยมันจะประกอบด้วยแค่ตัวจอแล้วก็จอโยกที่เหลือก็คือเปลี่ยนไส้บอร์ดว่าเกมเราจากเล่นกันแล้วเกมเนี่ยมาใส่
1: อ๋อมันเปลี่ยนเกมได้ด้วยหรอ
0: ใช่ก็คือเราสามารถเปลี่ยนเกมอะไรก็ได
1: ้นี่หนูเข้าใจมาตลอดนะคะว่า1ตู้1เกมไม
0: ่
1: ใช่นะคะเราสามารถเหมือน
0: เปลี่ยนได้
1: พูดง่ายๆเอาตลับเกมออกแล้วเอาตลับอันใหม่ใส่แล้วก็เล่นได
0: ้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ร้านเกมเมื่อก่อนเขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามูลค่าบอร์ดนึงอ่ะมันแพงมากอย่างเมื่อก่อนสตรีท2ที่ว่าเอาเข้ามาเนี่ยบอร์ดนึงประมาณ 50,000 บาทเพราะฉะนั้นการที่คนนึงจะเสียเงินซื้อเกมนึงเพื่อมาเล่นเนี่ยต้องชั่งใจว่าเฮ้ยมันคุ้มกับเราจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราเปิดร้านอ่ะมันคุ้มแน่ๆเพราะคนมันยังมาหยอดเดือนนึงก็ได้ทุนคืนแล้ว
1: ถ้าเท่าที่ฟังเนี่ยมันจะเหมือนโบลิ่งเห็นนะประเภทตู้เกมที่พี่อุ๋ยมีจะมีตู้แบบ2คนใช่ไหมอันนี้3คนอันนี้คือ4คนสูงสุดที่มันเล่นได้คือประมาณ4คน
0: 8คน
1: มี
0: บางเกม8คนใช่แต่8คนเนี่ยมันอลังการมาก
1: จริงๆพี่มีแค่4ตู้ก็พอถูกป่ะคะพอพี่เปลี่ยนเกมก็พอแต่พี่เก็บตั้ง20กว่าตู้นะ
0: พออะไรใช่ไหมครับ
1: ทำไม
0: เพราะว่าแต่ละตู้เนี่ยมันมีลักษณะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แล้วก็ตำแหน่งของจอคุณภาพของจอคือค่ายเกมแต่ละค่ายเนี่ยเขาพยายามทำตู้ของเขาขึ้นมาเพื่อให้มันเล่นกับเกมของเขาได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแสดงว่าถ้าคุณมีตู้โคนามิของค่ายโคนามิแล้วคุณเอาเกมโคนามิใส่เข้าไปภาพของมัน
1: อ
0: ่ะจะสวยที่สุดมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องมีให้มันครบทุกค่าย
1: ทุกๆค่ายแล้วก็หลายๆแบบหลายๆตู
0: ้
1: นะคะอ่ะตู้มี20เมื่อกี้พี่บอกว่าแล้วเกมซื้อเปลี่ยนได้เกมพี่มีเท่าไหร่คะ
0: เกมใช่ไหม
1: ใช
0: ่ประมาณ700กว่าเกม
1: พี่บอกว่าบอร์ดละ 50,000 เนี่ยนะคะพี
0: ่อันนี้เป็นบอร์ดที่ทำมาแค่100บอร์ดในโลก
1: ค่ะ
0: เป็นเกมยิงของค่ายเคฟซึ่งก็คือเกมโดดอนปาชิ
1: ราคาค่ะ
0: ราคา
1: เลยค่ะพี่บอกว่าเป็นแพงที่สุดหนูรอฟังราคาเลย
0: ครับตอนซื้อมาอยู่ที่ประมาณเกือบ 500,000 ครับผม
2: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
3: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
2: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
3: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
4: ่หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรสความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจน

0: บอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิก้า
0: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
2: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: เก็บบอร์ดเกม
1: ใช่เป็นบอร์ดเกมครับผมแล้วก็เอาไว้เทสภาพของแต่ละบอร์ดด้วย
0: ขนาดห้องเก็บบอร์ดเกมนะคะข้างหลังเรายังมีหน้าจออยู่ตั้ง5อันพี่มีทำไมเยอะขนาดนี้คะ
1: ก็จอแต่ละอันเนี่ยจะมีลักษณะเด่นไม่เหมือนกันอย่างจอเนี่ยจะเป็นภาพ RGB เป็นภาพเดิมๆแท้ๆเลยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพ S Video
0: ค่ะ
1: เพื่อดูว่าคุณภาพเป็นยังไงคือพอผมเล่นเกมไปมากๆเนี่ยผมอยากรู้ว่าเกมนึงเนี่ยถ้าภาพออกมาดีมากดีที่สุดความรู้สึกในการเล่นน่ะมันเป็นยังไง
0: อันนี้แค่จอเทสเกมนะคะแต่อย่างที่บอกไปเกมห้องนี้พี่อุ๋ยบอกแล้วมี700กว่าเกมคิดจะเก็บเพิ่มอีกไหมพี
1: ่หมดแล้วครับเก็บหมดแล้ว
0: พอละครบแล้วเหรอคะ
1: ไอที่อยากได้ครบหมดแล้วครับ
0: เล่นครบไหมพี่มีขนาดนี้
1: คือจริงๆบอร์ดไหนหรือเกมไหนเอามาเนี่ยเล่นก่อนเลยใช้เวลาเล่นประมาณแบบ2-3 ชั่วโมงจบแล้วก็เก็บเลย
0: 700กว่าเกมนะคะก็อยู่ด้านข้างของโบลิ่งตอนนี้คือเมื่อกี้แอบเดินเข้าไปแล้วล่ะแต่ว่าห้องมันค่อนข้างจะแบบเล็กมากๆวันนี้ก็เลยหยิบออกมาให้ดูบางเกมกันอ
1: ่
0: ะอย่าง2เกมนี้นี่เท่าไหร่คะแพงไหมคะ
1: อันนี้ก็อย่าตกแล้วกันครับ
0: เท่าไหร่ครับพี
1: ่2ราคานี้ต่างกันมากครับ
0: ค
1: ือชื่อเกมว่ากันเนลนะครับผมอย่างกันเนลเนี่ยปกติเนี่ยบอร์ดมันก็จะเป็นบอร์ดแบบนี
0: ้
1: นี่คือบอร์ดนึงเกมนึงจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือบอร์ดเกมที่ถูกผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายแล้วซึ่งอันนี้ก็จะทำขายประมาณ300อันในโลกใช่ราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็ประมาณเกือบ 200,000 บาทแต่ทีเนี้ยความเด็ดก็คือไอ้กล่องข้างล่างเนี่ยเป็นเกมเดียวกันครับกันเนลแต่ว่ามันเป็นบอร์ดสำหรับนักพัฒนาคำว่านักพัฒนาก็คือเป็นของคนที่เขาคิดเกมเนี่ยใช้ในห้องวิจัยเลยคือเขาจะไปทำอย่างเงี้ยอยู่2บอร์ดสังเกตว่ามันจะมีตัวเพิ่มมาตรงนี้มาเพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยน IC เพิ่มนู่นนี่ดูว่าฉากนี้เนี่ยIC รับได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนตรงนี้แล้วภาพเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแค่2บอร์ดเท่านั้นในโลกอันนี้เป็นบอร์ดที่ทำมาแค่100บอร์ดในโลก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นเกมยิงของค่ายเคฟซึ่งก็คือเกมโดดอนปาชินะครับผม
0: ขอดูอันนี้ได
1: ้
0: ไหม
1: ใช่เป็นเกมยานยิงที่อลังการงานสร้างที่สุดเขาบอกว่ากระสุนมันเยอะมากมันทำให้คนที่เล่นเกมเนี่ยอยากที่จะเชลเลนแบบตัวเดียวไม่ตายมันมีแค่ร้อยบอร์ดในโลก
0: มันเล็กมากเลยนะคะ
1: เล็กมากครับผมที่มันเล็กลงเพราะว่ามันทำต้องการลดความร้อนของบอร์ดเพราะว่าพวกนี้เวลาไปเปิดที่ร้านเนี้ยเปิดทั้งวัน
0: ราคาค่ะ
1: ตอนซื้อมาอยู่ที่ประมาณเกือบ500,000ครับผมใช่แต่ที่สำคัญคือมันมีแค่ร้อยบอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่ขายก็ไม่สามารถจะซื้อได้ตอนที่ผมได้มาผมไม่ได้ขอซื้ออันนี้แล้วได้นะ
0: ค่ะ
1: คือเขาบอกว่าอันนี้คือหัวใจของเขาถ้าจะเอาเนี้ยอยู่ต้องเอาที่มีของเขาอะอีก100บอร์ดไปด้วย
0: ตอนนั้นรวมเหมา100บอร์ดราคา
1: ก็เกือบ3ล้านครับผม
0: มีหน้าถึงบอกว่าเป็นบอร์ดที่แพงที่สุดเพราะว่าเฉพาะราคาตัวนี้ 500,000 แต่มันไม่ใช่แค่ 500,000 จบเพราะมัน 500,000 แล้วมันก็มีของแถมบวกมาอีก100บอร์ดรวมกันทั้งหมดทั้งมวลเลยจ่ายไป3ล้านเพื่อไอเนี่ย
1: คือถ้าไม่ซื้ออันนั้นก็ไม่ได้อันนี
0: ้หายากที่สุดอันนี้แน่นอนเพราะเหลือวางอยู่กล่องสุดท้ายเกมนี้คือเกมอะไรคะพี
1: ่อันนี้เป็นเกม Air Assault จริงๆแล้วเนี่ยชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือ Fire Barrel จริงๆแล้วถ้าเป็นเกมของเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้หายากมากแต่ว่าที่มันอันนี้หายากเพราะว่า1มันเป็นเวอร์ชันสำหรับทำที่อเมริกาคือตอนนั้นน่ะญี่ปุ่นเขาอยากจะไปโปรโมทเขาก็เลยลองทำเป็นเวอร์ชันอเมริกาเพราะว่าเกมญี่ปุ่นทุกเกมเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะ In Japan Only ห้ามเอาไปที่เมืองนอกไม่งั้นมันผิดกฎหมายของเขาเขาก็เลยทำเป็นเวอร์ชัน Air Assault ของอเมริกาซึ่งเขาทำแค่5บอร์ดเพื่อไปลองตลาดดูว่ามันโอเคไหมแต่ช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเกมยานยิงเนี่ยคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คนไปเน้นพวกสตรีทไฟเตอร์เน้นคิงออฟไฟเตอร์เพราะฉะนั้นเขาไปลองตลาดเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กอะก็เลยไม่ทำต่อคือตัวเกมอะเหมือนญี่ปุ่นเป๊ะเลยแค่ต่างจากภาษาจากไฟบาเรลเปลี่ยนเป็นแอร์แอสเซ
0: ล
1: แค่นั้นเอง
0: ต่างมีแค
1: ่ห้าอันความยากคือมันมีแค่ห้า
0: อันนี้มันถูกกว่าอันนั้นเหรอคะ
1: ก็อันนี้ประมาณ500,000เหมือนกัน
0: อันนี้บอกก่อนอันนี้คือราคาตัวท็อปซึ่งไม่ใช่ทุกเกมที่เป็นราคานี้เฉลี่ย 10,000-50,000 ก็ยังมีอีกหลายเกม
1: เยอะแยะเลยครับ
0: เออแต่วันนี้เราโชว์ทั้งทีใช่ไหม เราก็ต้องโชว์ของแบบที่สุด
1: ครับแค่รู้ว่ามันอยู่ในเมืองไทยด้วยนะ
0: การดูแลรักษาแน่นอนว่ามันเป็นของที่แบบมันมีมูลค่ามีราคาแล้วก็เป็นเทคโนโลยีวันหนึ่งมันต้องมีเสียพี่เก็บพี่ดูแลมันยังไง
1: ก็อันหนึ่งเลยคือที่น่ากลัวคือเนื่องจากมันเป็นแถมวงจรงั้นสิ่งที่มันจะทำให้มันเสียได้หนึ่งก็คือเรื่องของไฟรั่วเพราะฉะนั้นกล่องพวกนี้จะเป็นกล่องที่เราทำขึ้นมาเป็นพิเศษกันไฟรั่วได
0: ้อันนี้พี่ทำเองด้วยหรอ
1: ใช่คือสั่งโรงงานทำเป็นพิเศษเพราะว่าหนึ่งคือต้องการกันไฟรั่วสองคือกันความชื้นไม่ให้เกิดความชื้นเพราะความชื้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดพวกเชื้อราหรือว่าพวกไอตัวสนิมขึ้นตัวบอร์ดเพราะมันเป็นเหล็กเราก็เลยต้องทำเป็นพิเศษแล้วบอร์ดพวกนี้ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วเก็บไม่เล่นนะ
0: ค
1: ือเดือนนึงอ่ะอย่างน้อยๆต้องมีวันนึงที่เอามาเปิดให้มีไฟของเขาบ้างคือบางคนเข้าใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเรายิ่งไม่เล่นเนี่ยเก็บได้นานไม่ใช่คือต้องเปิดบ้าง ให้ไฟมันเข้า
0: โอ้โหถ้ามี700เกมหาร30วัน
1: ต้องทำลิสต์แล้วก็
0: ต้องเปิดวันละกี่เกมคะ
1: ก็เปิดวันนึงเนี่ยเรามี20ตู้ก็เปิดได้วันละ20เกม
0: อย่างในไทยเนี่ยนักสะสมอาเคดกี่คนคะ
1: ที่นับดูก็มีประมาณ10คนที่บอกว่ามีตู้ที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะประมาณ2ตู้3ตู้4ตู้5ตู้อะไรครับ
0: แล้วสำหรับคนทั่วไปที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมอาร์เคดเราสามารถตามได้ที่ไหนบ้าง
1: ครับก็จะมีช่อง YouTube กับ Facebook นะครับศาสตร์เรโทรเกม SAAD แล้วก็เรโทรที่แปลว่าย้อนยุค
0: เอาวันนี้ขอบคุณพี่อุ๋ยมากนะคะที่เปิดบ้านให้เราได้ชมกันขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: วาดเป็นรูปอย่างนี้เลย
1: ทำอะไรชิ้นใหญ่ๆได้เลย
2: ทำเป็นเก้าอี้ได้
1: เป็นเก้าอี้นั่ง
2: เป็นเก้าอี้นั่งเป็นอะไรได้
1: กระทั่งตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับWhen skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline. สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: ันนี้สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยนะครับผมพาผู้ชมมาอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาครับและอยู่กับพี่ไก่ตรงนี้ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับพี่ไก่
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้ววันนี้นะครับพี่ไก่จะพาผมมาเก็บขยะเอาไปทำบุญครับพี่ไก่ครับเรามาเก็บขยะก็ถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับพี
1: ่ใช่แล้ว
0: เราจะเก็บขยะแบบไหนกันบ้างครับ
1: เราจะเก็บขยะทุกชนิดเลยค่ะโดยเฉพาะขยะโฟมขยะอย่างเงี้ยค่ะขยะขวดแก้วขยะขวดน้ำขยะพลาสติกที่มันลอยๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะเก็บไปทั้งหมดเลยค่ะ
0: เอาจริงนะ
1: ค่ะ
0: แม่น้ำเจ้าพระยานี่ขยะเยอะเหมือนกันนะ
1: เยอะมากๆเลยนี่ค่ะเมื่อกี้เพิ่งกลับตัวมาอันนี้ก็คือจะเป็นขยะที่มันจมอยู่ในแม่น้ำแล้วโดนตีขึ้นมา
0: พี่ไก่ครับที่พวกเก็บขยะไปทำบุญเนี่ยหมายถึงว่าเราทำบุญด้วยการเก็บขยะหรือเอาขยะไปทำบุญมันหมายความว่ายังไงครับ
1: สามารถแปลได้สองทางเลยนะคะคือเราสามารถเอาขยะตรงนี้ค่ะไปทำบุญแล้วโดยการที่เอาไปแยกเอาไปคัดแยกแล้วก็ทำให้เขาเกิดประโยชน์สูงสุดอีกทีนึงกับอีกการนึงคือถ้าเราไม่เก็บว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเลอีกจากตรงนี้อีกแค่ไม่เกิน20กิโลค่ะก็จะถึงทะเลแล้วนะคะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ในส่วนของขวดนะคะสิ่งนี้ค่ะเราสามารถเอาไปทำเป็นผ้าไตรจีวร
0: เอาไปทำไตรจีวรเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะใช่ที่วัดจากแดงของเราค่ะจะเอาขวดนี้ค่ะแต่แปลรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ไปเป็นสิ่งทอไปเป็นเสื้อผ้าขยะอย่างอื่นอย่างขยะอย่างนี้ค่ะอย่างเศษวัสดุธรรมชาตินะคะเราจะเอาไปแปลรูปทำเป็นปุ๋ยออร์แกนิกส่วนอย่างโฟมเนี้ยค่ะเราจะมีการเอาไปแปรรูปทำเป็นหินเทียมพวกถุงอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเอาเข้าสู่กระบวนการ RDF เพื่อทำเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแล้วก็บางทีคือถ้าเราทำตากให้แห้งเราก็สามารถเอาไปทำเป็นผ่านกระบวนการไพโรไลซิสเอาไปทำเป็นน้ำมันได้ค่ะ
2: สำหรับขยะที่ได้มาจากแม่น้ำนี่นะครับเราก็จะนำขึ้นฝั่งมาชั่งน้ำหนักแล้วก็แยกประเภทจากนั้นก็ดับกลิ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพแล้วส่งไปรวมกันที่โรงพักขยะครับซึ่งที่นั่นนะครับมีขยะเก็บไว้มากมายหลายประเภทครับเยอะจนไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในวัดเลย

0: นะครับ
1: แล้วตอนนี้ผมกำลังมาที่โรงงานโกดังของที่เก็บขยะของวัดจัดแดงครับต้องบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามานี่มีทั้งขวดพลาสติกขวดแก้วเป็นเศษผ้ากระดาษอะไรเยอะมากถือว่าเป็นคลังใหญ่ๆเลยครับขยะทั้งหลายแล้วขวดพลาสติกทั้งหลายเนี่ยเราได้มาจากไหนครับพระอาจารย์ครับ
2: ส่วนมากก็จะเป็นการบริจาคจากญาติโยม
1: บริจาค
2: เสร็จแล้วมี2 อย่างเอามาส่งให้ถึงวัดหรือให้ทางวัดไปรับที่บ้านหรือตามโรงงานหรือตามบริษัทที่ตามห้างเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะเป็นของบริจาค
1: แล้วขวดพลาสติกพวกนี้เราต้องมีการคัดแยกยังไงบ้างครับ
2: จำนวนก็คือแยกประเภทก่อน
1: ครับ
2: ก็อย่างเช่นถ้าเป็นขวดเพชรเป็นเพชรขาวหรือเพชรสีน้ำเงิน
1: ครับ
2: ถ้าเพชรขาวได้เอาไปทำเป็นเสื้อผ้าทำเป็นจีวรทำอะไรได้แต่ถ้าเพชรสีน้ำเงินเนี่ยเข้าไปทำได้ทำเป็นผ้าดำได้เพราะมีย้อมสีมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องแยกประเภทก่อน
3: ถ้าอ่านไม่ออกก็ดูสามเหลี่ยมมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วก็มีเลขหนึ่งอยู่ตรงกลางนี่บอกเป็นเพชร
1: ขวดเพชรนี่คือมันต่างจากขวดอย่างอื่นครับ
3: เพชรเนี่ยเป็นชื่อพลาสติกชนิดเพชรมันจะมีพลาสติกอยู่ประมาณ7ประเภทใหญ่ๆ
1: ครับ
3: อันนี้ก็พวก PE ก็มีอันนี้พวกเพชรแล้วก็จะพวกฝาก็เป็นพลาสติกอีกชนิดนึงเพราะนั้นก็คือฝาไปทำผ้าไม่ได้พลาสติกชนิดนี้แต่ชนิดนี้ทำเป็นเส้นใยเป็นโพลิเมอร์เป็นผ้าได้สติกเกอร์อันนี้ก็ไปทำขึ้นรูปอย่างอื่นไม่ได้นอกจากไปนึ่งทำน้ำมันหรือไปทำเป็นเชื้อเพลิงเพราะนั้นก็คือพลาสติกเนี่ยว่าเรารู้จักประเภทปุ๊บมันไปทำอะไรได้จะรู้จักเลยแต่ถ้าไม่รู้จักประเภทของพลาสติกเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้
1: ขั้นตอนมันทำยังไงบ้างครับ
2: สิ่งแรกเลยพอคัดแยกเสร็จแล้วก็เอามาอัดเป็นก้อน
1: อย่างจีวรหนึ่งผืนนี่ต้องใช้ขวดขนาดไหนครับ
2: ถ้าจีวรหนึ่งผืนก็ใช้ขวด16ใบขวด16ใบเนี่ย
1: 16
2: ใบได้จีวร1ผืนถ้าขวด1กิโล65ใบก็จะได้จีวรทั้งชุดเลย
1: โอ้โหมีขยับเลยอ่ะนี่1ก้อนนะคุณผู้ชมครับ1ก้อนนี่ประมาณน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับ
2: 100กิโล
1: 100กิโลเข้าเครื่องอัดครับเมื่อกี้อัดไปพัดใหญ่แล้วนะผมยังไม่เห็นว่ามันจะแบบว่า
2: เป็น
1: ก้อนขนาดนี้เลยครับก้อนนึงเนี่ยใช้ขวดประมาณเท่าไหร่ครับ
2: 1กิโล65ขวด100กิโลก็คือเอา65คูณได้100
1: ยู
2: นั่นคือ1ก้อน
1: แบบกว่าจะได้ขนาดนี้คือเป็น100กิโลเมื่อกี้ลองขยับแล้วไม่ไหวเนี่ยที่เขาใช้ไอ้แบบเนี้ย
2: 15อัน
1: 15อันถึงจะได้1ก้อนพระอาจารย์ครับแล้วไอ้อย่างเป็นก้อนๆที่เห็นอยู่ด้านหลังเยอะๆแบบนี้ต้องได้มากน้อยขนาดไหนถึงจะไปส่งโรงงานนะครับ
2: ก็อย่างต่ํา7ตัน
1: นี่100กิโล7ตันคิดดูว่าขนาดไหน
2: 10ก้อนเป็น1ตันจะ7ตันก็70กว่าก้อน
1: 70กว่าก้อนแล้วคิดดูว่าขวดจะมากมายขนาดไหนแต่ต้องบอกว่าขวดพลาสติกในเมืองไทยนี่เยอะมากจริงนะครับ
2: เยอะมาก
1: เยอะมากครับแต่สามารถที่จะเอาไปรีไซเคิลไปทำประโยชน์ได้ครับ
4: สำหรับขวดพลาสติกที่อาจเป็นก้อนนี่นะครับก็จะถูกส่งไปที่โรงงานหมดครับเพื่อทำเป็นเส้นใยโพลิเมอร์แล้วนำไปผสมกับเส้นใยฝ้ายใส่ซิงค์นาโนต่างๆให้ผ้ามีคุณภาพครับทอเป็นผ้าผืนแล้วก็ส่งกลับมาที่วัดแต่ก่อนที่จะไปดูจีวรจากขวดพลาสติกนี่นะครับพระอาจารย์ก็มีสิ่งที่น่าสนใจซึ่งทำจากขยะอีกอย่างให้เราได้ดูกันด้วยนะครับ
1: จุดที่ผมยืนตรงนี้นะครับบอกเลยว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนไว้จากขยะครับ
2: เช่นพอนั่นคือโฟมจากแม่น้ำโฟมที่เราใช้แล้วทิ้งโยนลงลอยไปในแม่น้ำโฟมนั้นน่ะมาเข้าเครื่องบดให้เป็นเม็ดแล้วก็ผสมกับซีเมนต์แล้วก็ทำเป็นอิฐตัวหนอนด้วยมือ
4: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าขยะต่างๆนี่จะสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้มากมายขนาดนี้ครับและนอกจากพื้นกับหลังคาแล้วนะครับก็ยังจะมีบ้านที่ทำจากกล่องนมอีกด้วยนะครับส่วนเครื่องนุ่งห่มจากขวดพลาสติกนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับ
1: ตรงหน้านี้นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขยะจากขวดพลาสติกครับที่เป็นผ้าต่างๆที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับโดยเฉพาะนี่ผ้าจีวรเนื้อแบบว่าคือผ้าจีวรแบบเนื้อละเอียดมากอันนี้ครับเป็นจานรองแก้วต่างๆนะครับอันนี้มาจากพลาสติกเหมือนกันนี่ครับ
2: ฝาขวด
1: ครับอันนี้ต้องไปผ่านการ
2: เข้าเครื่องเลยบดพอบดเสร็จแล้วเข้าเครื่องออกมาเป็นรูปอย่างนี้เลย
1: ทำอะไรชิ้นใหญ่ๆไหม
2: ทำเป็นเก้าอี้ได้
1: แต่ถ้าตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
2: กล่องนม
1: นี่ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาบริจาคขยะต่างๆหรือจะเป็นพวกขวดพลาสติกอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับติดตามได้ทางไหนครับฝากได้ทางไหนคร
2: ับ ที่วัดจักแดงเว็บไซต์วัดจักแดง
1: ครับ
2: เว็บเพจเฟซบุ๊กวัดจักแดง
1: ครับ
2: เอามาถวายที่วัด
1: ครับ
2: หรือถ้ามีจำนวนเยอะ ไม่สะดวกให้ทางวัดมีรถวิ่งให้ไปรับเป็นรอบเป็นรอบขยะที่รับก็จะเป็นขวดน้ำ
1: ขวดน้ำ
2: ถุงพลาสติก
1: ถุงพลาสติก
2: กล่องนม
1: กล่องนม
2: กระดาษกล่องกาแฟที่มีฟอยล์อลูมิเนียม
1: อันนี้ไปทำอะไรครับอาจารย
2: ์อันนี้ไปทำเป็นน้ำมันและอลูมิเนียมออกมาเลยแผงยาเราทานยาหมดแล้วในแผงยามีอลูมิเนียมกับพลาสติกติดกันเนี่ยเข
1: ้
2: าไปในเครื่อง 80% ออกเป็นน้ำมัน 20% ออกเป็นอลูมิเนียม
1: โอ้ที่นี่เซอร์ไพรส์มากครับหลายๆอย่างที่เราทิ้งเราไม่เห็นค่าเนี่ยสามารถที่แบบเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้แบบจริงๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้แบบมหาศาลมากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับเหมือนกับเราเนี่ยนำขยะมาทำบุญนะครับนี่เลยครับนำขยะมาทำบุญของจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าคุณประนอมด้วยนะครับผม
0: นี่แม่เขาอยู่ในคอก
5: แม่เขาอยู่ในคอกด้วยไหนคะจระเข
0: ้ข้างหลังนะครับอยู่ในคอกครับ
6: อยู่นี
0: ่แม่เขา
5: อ๋อนี
0: ่นี่แหละครับจะดูร้ายเป็นพิเศษครับเพราะเขาหวงไข่หวงรังเขา
6: เฮ้ย
5: ไปเลย
6: ไปเลย
7: ศึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
8: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:00 น.ทางช่อง9กด 30

0: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์

0: ชอบก็ข้าการข้าเดินผ่านมาได้ยินเสียงดนตรีดังลั่นเลยตีตาตีนาก็เลยแวะเข้ามาดูอ่ะ
1: ถ้ากำลังได้รำบูชาจัน
0: จะพูดภาษาคนได้เหรอจะไม่ใช่เผ่าเดียวกับข้าหน่อย
1: แม่ข้าเป็นชาวมุ้งเพราะข้าเป็นชาวฮั่น
0: อ๋อใช่แม่เจ้าต้องเป็นดาวในเผ่ามุ้งแน่ๆเลยพ่อเจ้าก็เหมือนข้ามั้งผ่านมาทางนี้ได้ยินเสียงดนตรีก็เลยแวะมาแล้วก็ถูกแม่เจ้าจับแต่งงานติดแงกอยู่นี่ไงอ่ะ
1: ตายจริงจะรู้ได้ยังไง
0: ก็รู้สิผู้หญิงเนี่ยเขาจับผู้ชายแบบนี้จะสวยอย่างนี้แม่เจ้าต้องสวยแน่นอนเห็นทีเขาต้องรีบเดินทางแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวสิเดี๋ยวเมื่ออย่างนี้จะไปได้ยังไงกันเล่าจะไปร่วมงานบูชาจันทร์กับเราเถอะนะสนุกมากเลย
0: ไป
1: ถ
0: ึ
1: งหน้าสนุกกับพวกเราก็ค่อยไปมาถึงหน้ามาเร็วเข้านี่คือชื่ออะไร
0: ชื่อเสี่ยวฮื่อยี
1: ่เสี่ยวฮื่อยี่ชื่อจะแปลกจังเลยชื่อก็อยากเป็นปลาสิเลยมีชื่อว่าเสี่ยวฮื่อยี่ละมั้ง
0: เราจะชื่ออะไรเหรอ
1: ถ้าชื่อว่าเถาหัว
0: นึกแล้วต้องชื่อเถาหัวตอนจะยิ้มเหมือนดอกเถาหัวไม่มีผิดเลย
1: ตามเข้ามาสิ

0: มีอะไรเหรอมีอะไรฮ
1: ะพ่อขอรับมีประเพณีว่าในคืนเต้นรำจะได้กินกล้วยของสาวน้อยที่นำมาให้เขาจะต้องแต่งกับสาวน้อยคนนั้นแล้วเจ้าก็กินกล้วยของข้าไปแล้วด้วย
0: เขากินกล้วยไปเรื่อยขนาดนี้น่าจะบอกเขาก่อนเคยได้กินมังคุดทานไงล่ะ
1: พูดอย่างเงี้ยจะเบี้ยวข้าใช่ไหม
0: เขาไม่ได้รับปากเขาจะเบี้ยวที่ไหนล่ะเนี่ยข้ากินแค่ไปนิดเดียวนะนี่ยังเหลืออีกครึ่งใบนะเอาคืนไปแล้วไปซื้อมาคืนอีกให้อีกสองใบดีไหมเอาแค่นี้นะ
1: นี
0: ่ครับ
1: จิสุขอข้าแต่หน้าคนในเผ่าของข้าจะกินกล้วยหอมของข้าก็ไปแล้วจะเบี้ยไม่ยอมแต่งกับข้าถึงข้าจะอนุโลมให้เจ้าแต่พี่น้องข้าไม่ยอมแน่เลยข้าจะเป็นเมียของเจ้า
0: ไปไปไปผู้หญิงพูดถูกแล้วผู้หญิงคือตัวยุ่ง
1: จะว่าอะไรนะ
0: เขาบอกว่ากล้วยของเจ้าน่ะมันเจี๊ยบ่อโล
1: เดี๋ยวเจ้าก็กินเข้าไปแล้วไม่รู้ล่ะ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะ
1: ไปไหนไปแล้ว
0: รอข้าก่อนนะข้าต้องไปธุระ
1: มันจะไปไหน
0: ไปห้องน้ำเนี
1: ่ยเดี๋ยวแล้วก่อน
0: ฮะ
1: ข้าจะไปกับเจ้า
0: เธอจะไปห้องน้ำกับข้าเหรอ
1: ก็เราเป็นผัวเมียกันแล้วอ่ะจะต้องอายไปทำไมเล่า
0: ไม่ดีมั้ง

0: นี่จะมองอย่างนี้นะฉี่ไม่ออกหรอกนะว่ายแล้วจะหันไปมองทางอื่นชั่วเดี๋ยวเดียวได้มา กระนั้นออกไปห่างๆหน่อยได้มา
1: ช้าจังเลยเสือหัวยีเสร็จหรือยังนี่เสร็จหรือยังอ่ะเสือหัวยีเสือหัวยีอย่าหนีนะนี
2: ่จอด
3: ไปไหน
2: จอด
3: ไปไหนนี่ไปไหน
4: เดินดูหลายร้านแล้วนะไม่ซื้อสักทีนะ
0: ขายมาคร
5: ับ
0: ทั้งวิ่งเร็วเป็นยอดอาช
4: า
0: พ
4: ี
0: ่ชายเดี๋ยวแล้วถูกใจใช่ไหมพี่ใช้ฝาที่สวยตัวนี้ถ้าถูกทั้งดีเลยนะพี่นะ
6: ขายเหรอเท่าไหร่เนี่ย
0: พี่ตั้งราคามาก่อนแล้วกัน
6: เจ้าคนขายมาเจ้าเป็นคนตั้งราคาค่าต่อเด้อะใช่ไหม
0: เอางั้นเหรอ
6: ทีดีให้แข็ง
0: เดี๋ยวข้าถามเจ้ามานี่ก่อนนะ
6: พูดได้แล้ว
0: ขายดีไ
6: หมแหน่มา
0: คุยกับมารู้เรื่องรู้แล้วเจ้าม้าบอกว่าเจ้าไม่รู้ราคาแสดงว่าไม่รู้จักม้าข้าไปขาย
6: เจ้าบ้าแน่เลยเนี่ย
0: ใจเดี๋ยวม้าขับขวางม้า
4: เห็นหัวม้า
0: หรือจะขนไม่น่าจะมาดูดจังเออไล่ม้าเข้าไปแล้วยังบีบมาจ่อหอยเขาอีอะ
7: บอกความจริงมานะจะได้ม้ามาได้ยังไง
0: น่าคือที่นายน้อยเตียเชงเหรอโอ้จริงๆนางก็สวยมากเลยนะแต่ความประพฤติของนางเนี่ยนะมันก็นางมารไม่มีผิดเลยอ่ะนี่ถามจริงฮะเขาเห็นมาแล้วทำไมต้องถามว่าเอามามาจากไหนด้วยล่ะเนี่ยฮะ

0: าวซีเรียลคอปจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
1: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ทิพรส
3: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม
4: ้ปีโป้กัมมี่
3: เขียวสนุกเขียวอร่อย
5: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: อะไรนะที่รัก
5: สายยังเข้าไม่ได้เลย
6: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
5: อุ๊ยได้แล้ว
6: ทั้งช็อป

0: ริโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆอารมณ์ดีถ้ามีคริโก้ยูโร
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ใจยับยืนวันสั่งปฏิกัน
3: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
4: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่แม
7: ่ทำไมมองอะไรรีบบอกมานะ
6: เห็นจะเป็นผู้หญิงอะไรมองท่านหน่อยอ่ะบอกก็ได้พูดถึงมาตัวเนี้ยหล่อสาววันสักคืนก็ไม่จบหรอกเอาย่อๆนะวันนึงนะข้าเจอมันอยู่ในคอกหมูของข้าเนี่ยแม่หมูตัวนั้นก็ถามข้าว่าเป็นลูกเธอหรือเปล่าเอามันมาจากไหนอ่ะ
7: เจ้าเล่ามาตั้งยาวอ่ะแล้วเอามันมาจากไหนกันล่ะ
6: เฮ้ยหมูตัวเมียก็ทำท่าทางเหมือนเจ้าเลยตะข้อใส่ข้าข้าบอกว่าบอกเขาว่าจะคลอดไง
7: ทะเลาะกับข้าเหรอ
8: เจ้า
9: ผู้หญิงก็ตามจะถึงเจอแล้วล่ะมินดาคนนี้เป็นใครอ่ะ
6: นางเป็นภรรยาเก่าของข้าดูยังกระเสือนข้าเกลียดเขามากเลยเขาจะแต่งงานกับเจ้านะ
7: นี่เจ้าน
9: ี่จะทำแบบนี้ไม่ถูกข้าไม่รักเจ้าแล้วจะตามตื้อเขาทำไมอีกล่ะเอานี่นี่ไปไหนล่ะ
10: ไปไหนจังไง
7: อย่าขวางทางข้าหน้าปล่อยข้าสิ
10: ไม่ปล่อย
9: นี่อย่าอยู่กับผู้หญิงนะน
10: ี่มาช่วยกันด้วยนะ
6: โอ้ยโอ้ยเพื่อจะรอดมาได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงนี่พอกันทีนะแค่บ้านตัวเดียวจะชีวิตข้าอย่างนั้นเหรอ
9: ผู้ชายช่วยช้าเอาไว้ทำไมอีกล่ะก็ต้องกำจัดคนชั่วซะ
6: เฮ้ยเฮ้ยจังจังนี่อย่าขยับจะถูกฝ่ามือร้อยผิดกินใจขยับไปก้าวจะต้องดาวดิ้นแน
9: ่นึกว่าข้าจะเชื่อเหรอ
6: เจ้าลองเอามือคลำซี่โครงซี่ที่3ด้านซ้ายมือเลยจะรู้สึกเจ็บไหมล่ะเจ้าก็ไม่เชื่อแถมไม่กล้าคล้ำจะกลัวใช่ไหมไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้เยียบอีกหน่อยซ้ายมือซ้ายมือรู้จักซ้ายมือไหมฮะตรงนั้นน่ะตรงนั้นตรงนั้นน่ะอีกหน่อยเยียบอีกหน่อยเยียบอีกหน่อยตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะตรงนี้ตรงนี้น่ะใช่แล้วนี่นี่ออกเร็วๆเลยดิล็อกกดเข้าไปลึกๆหน่อยได้ไหมเป็นไงโง่อยู่เลยจะกำจัดคนชั่วได้ยังไงเนี่ย
9: ทางที่ดีฆ่าข้าซะสิไม่งั้นข้าไม่ละเว้นเจ้าแน
6: ่ข้าไม่ใช่คนใจแคบแบบนี้ฆ่าคนเพื่อม้าตัวเดียวไม่พูดกันแล้วไปนะพูดแล้วมันอดโมโหไม่ได้เลยนะเขาเอาม้าเจ้าไปนะมีผู้หญิงไล่ฟันข้าเพราะม้าเจ้าเหรอเจ้าจะว่ายังไง
9: เจ้าที่พบธิดาน้อยเตียเชงเหร
6: อนางคือธิดาน้อยเตียเชงเหรอโอ้จริงๆนางก็สวยมากเลยนะแต่ความประพฤติของนางเนี่ยนะมันก็นางมารไม่มีผิดเลยอ่ะนี่ถามจริงฮะเขาเห็นมารแล้วทำไมต้องถามว่าเอามามาจากไหนด้วยล่ะเนี่ยฮะอ๋อไม่กล้าเล่าเหรอ
9: ฮะ
6: อ

0: จะต้องการอะไรอ่ะ
1: ก็ไม่มีอะไรหรอกข้าอยากได้คำตอบที่ข้าถามไปถ้าไม่พูดนะข้าจะถอดเสื้อเจ้าหรือถ้าตัวล่อนจ้อน
0: อย่านะหยุดนะอย่านะ
1: บอกมาเถอะ
0: อย่า
1: โอ้ยไม่หนุกเลยผู้ชายอะไรกันวะเนี่ยขี้ยาจัง
0: นี
1: ่ลิข้ามีชื่อนะชื่อเสียวฮื่อยี
0: ่เสียวฮื่อยี
1: ่อะไรอ่ะ
0: จะไปเหรอ
1: แล้วยังไงอยู่กับเจ้าเหรอจุดที่ถูกสกัดน่าจะคล้ายเออีกสองชั่วยามนะเออนี่แล้วจะชื่ออะไรนะ
0: คือชื่อที่สิมหลัง
1: โอ้ชื่อก็เพราะดีนะแต่ก็ไม่สมกับเจ้าเลยเพราะกริยาท่าทางของเจ้ามันเหมือนผู้หญิงอะรู้ไหมฮะ

0: ามาแล้วประสาทมาแล้วประสาทมาแล้วลุกไม่ได้แล้วล่ะนี่ไปเถอะไปเถอะไปไปไป
1: นี
0: ่สมบัติมือข้าเหรอขยศกลับมาช่วยเจ้านะนางบ้าคนนั้นก็เราตามมาแล้วหนีเถอะ
1: อย่าหนีนะจะหนีไปไหน
0: เจ้าร้ายมากเลยทำใจดีข้ายืมม้าขี่ที่ท่านจะวางกับดักเล่นงานข้าอย่างนั้นใช่ไหมจะทำแบบนี้อย่าอยู่เลยนี่นี่จะกลายทำหมดสติกันแล้วกันนะ
1: อย่าหนีนะ
0: เฮ้ยอย่า
1: เจ้า
0: อย่าสลบสิสลบสิเจ้ธิดาน้อยข้าตีเขาจะสลบละ
1: รู้ได้ไงว่าข้าเป็นธิดาน้อย
0: จะเป็นธิดาน้อยจริงๆเหรอเขาไม่รู้แล้วเขาก็พูดไปอย่างนั้นเองแหละ
1: ข้ามีเรื่องถามเจ้าหน่อยจะทำเขาสลบจะสับสนได้ยังไง
0: เราต้องทำให้เขาฟื้นสินี่ข้าจะเอาน้ำมาใส่เขาก่อนนะ

0: น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเขาทำเราจ้าน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเอาจ้าจ้า
1: อุ้ย
0: อย่าเราอย่าเ
1: ราอะไรเนี่ย
0: โอ้ย
1: โอ
0: ้
1: ย
0: นี่นี่นี่นี่ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นนี่นี่ตื่นท่าตื่นตื่นตื่นนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เราเนี่ยนี
1: ่เดี๋ยวเด
0: ี๋ยวนี่นี่นี่นี
1: ่เดี๋ยว
0: เดี๋ยวนี่ก่อนนะงานบางอย่างก่อน
1: จะต้องการอะไรเนี่ย
0: น่าหนังสือสาวจะกล้าดูข้าเหรอขอชื่นใจหน่อยนะ
1: นี่อย่ามาทำบ้าๆนะ
0: เขากอดแถมหน่อยนะปะทะท่าทางจะไม่สบายนะเนี่ยนะ
1: เขาไม่เป็นไรอ่ะ
0: เมื่อกี้นี่ข้าตบเจ้าแรงไปหน่อยมั้งเจ้าไม่สบายเจ้าขี่ม้านะฮะไม่ขึ้นแล้ว
1: ช่างเถอะขอบใจที่ช่วยข้าเอาไว้จะเอาม้าไปเถอะเราแยกกันตรงนี้
0: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายเหมือนกันไม่ต้องเขินหรอกนะเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่นานางมันร่ามจะเล่นงานเราอะไม่มีใครติดค้างใครแล้วนะไปด้วยกันเถอะ
1: ไม่ละแล้วค่อยพบกัน
0: เฮ้ยแต่เจ้าไม่สบายนะเอาแต่ไหนว่าไม่เป็นไรไงเอานั่งก่อนเถอะโอเคเขาอยากได้ห้องพักหน่อย
2: แหมนายสนุกพอดจริงๆนะเราเหลือห้องเดียวเตรียมคู่เท่านั้น
0: นี่ข้าห้องเนี้ย
2: ได้ครับแม
1: ่เดี๋ยวอย่าเพิ่งข้าอยู่ห้องเดียวกับเจ้าไม่ได้หรอก
2: แต่ไม่มีห้องพักนะครับ
0: ที่อย่ามากเรื่องอะไรนะแล้วข้าอยากอยู่กับเจ้าเหรอจนใจนี่ยอมอยู่ด้วยนะไม่เป็นไรก็ไม่สบายตีตามไปอยู่กันเรื่องตัว
2: เจ้า
3: ครับ
2: ท่านนายท่านไปห้องพักเนี่ย
3: เชิญครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องเรากินก่อนแล้วค่อยไปนอน
2: อ๋อครับได้ครับนั่งเลย
0: เป็นหัวเหรอหรือนักชาสุกจอสิ
1: ท่านแก
2: มีอะไรครับ
1: ขอห้องพักสองห้อง
2: โอ้ยหมดแล้วครับเหลืออยู่ห้องเดียวท่านผู้นั่นเอาไปแล้วนะครับ
0: เราเช็ดเนื้อเช็ดตัวเจ้าสะอาดเลยหรือสภาพเจ้าเองอะไรไม่มีอะไรมากนะแค่เป็นหวัดเล็กน้อยดื่มยาที่ก็จะหายเองนะ
1: เจ้าเห็นหมดทุกอย่างเหรอ
0: เห็นหมดแล้วสิมันแปลกตรงไหนอะ
1: จะมาต่ำช้าจริง
0: ๆต่ำช้าอะไรล่ะดูไม่ได้เหรอเป็นผู้ชายเหมือนกันน่ะข้าตามหมอมาจัดการให้นี่หรือว่าเนื้อตัวเจ้าน่ะพิเศษน่าดูกว่าของข้า

0: ่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะที่เรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569
4: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นพิเศษด้วยล่ะคะ
5: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
6: ทิพรส
7: จะยัดกินวันซ้ำปัดติ่งกันพิมพ์อยู่กัน
8: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
9: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
10: เงินเจ้าสองคนไปพักที่อื่นป่ะ
11: จะว่าไงนะฮะพูดมาอีกครั้งดังๆด้วย
12: หยุดนะ อย่าเสียมารยาท
11: พี่ชายผู้นี้สาวชายของข้าน่ะอย่าถือสาเขาเลยนะถ้าท้าจะสุภาพเขาไปถือแล้วนี่อย่าเพิ่งกินเลยข้าพักก่อนเถอะเดี๋ยวคนจะแย่งออกไป
10: นี่นี่
11: มันนี่อะไรเล่าไปเถอะ
13: นายท่านเชิญข้างบนเลยครับเชิญครับเชิญครับค่อยๆเดินครับค่อยๆเดิน
11: ขึ้นมานะ

0: ถามอีกคำไม่มีห้องว่างเหร
1: อมี
2: เจ้าว่า
1: ครับครับมีอะไรครับท่านแก
2: พักสองคนไปห้องตะวันออกด้านหลัง
1: อ้าวมีสาวน้อยสองคนพักอยู่นะ
2: เจ้าไปเชิญก็ออกสิ
1: ฮะ
2: หากลูกค้าสามคนที่พอใจบอกนางสองคนได้ไปพักโรงแรมฝั่งกันโน่นคืนเงินเขาด้วย
1: ครับครับท่านแกครับเชิญเชิญครับเชิญครับ
2: ว่ามีแต่คนดังทั้งนั้นวันนี
1: ้ปวดหัวเป็นเสือแล้วนี่ปวดหัวปวดหัว
2: ยับยับบน

0: อ้าวตื่นแล้วเหรอเมื่อคืนนะเนี่ยเขาถอดเสื้อผ้าเจ้าออกหมดเราเช็ดเนื้อเช็ดตัวเจ้าสะอาดเลยหรือเสื้อผ้าให้เจ้าเองอ่ะแหละไม่มีอะไรมากนะแค่เป็นหวัดเล็กน้อยดื่มยาที่เขาจะหายเองนะ
1: เจ้าเห็นหมดทุกอย่างเหรอ
0: ก็เห็นหมดแล้วสิมันแปลกตรงไหนอ่ะ
1: จะไปต่ำช้าจริง
0: ๆต่ำช้าอะไรล่ะดูไม่ได้เหรอเป็นผู้ชายเหมือนกันน่ะข้าตาหมอมาจัดการให้นี่รู้ว่าเนื้อตัวเจ้าน่ะพิเศษพิเศษน่าดูกว่าของข้าผู้หญิงยังไม่มากเรื่องอย่างเจ้าเลยนี่กินยาซะก่อนนะ
1: จะเคี้ยวให้เหรอ
0: ไม่ใช่ข้าแล้วใครจะทำลุกขึ้นเคี้ยวแต่ไก่โหนะไม่ต้องมองข้าอยากทราบซึ้งหรอกมองไปก็ไม่มีประโยชน์นะเจ้าเป็นผู้หญิงซะหน่อยตอบแทนข้าไม่ได้แล้วนี่ข้าจะไปกินข้าวอ่ะเจ้าหิวไหมล่ะข้าจะหิวมาฝากเจ้านะจะกินหรือไม่กิน
1: ตามแขกทุกคนออกมาให้หมด
2: แม่นางก็ทำอย่างนั้นไม่ได
1: ้ข้าสั่งให้ตามเขาออกมาไงล่ะ
2: โอ้ยแม่นางยุ่งแบบนี้ไม่ดีหรอก
1: จะทำแล้วไม่ทำ
2: แม่นางทำไม่ได้แม่นางอย่านะ
3: มาทำแบบนี้อ่ะเนี่ยลงมา
1: ให้พ้นนะ
3: ไอ้เจ้าเป็นใครมาจากไหน
1: เป็นไรไป
0: เตี๋ยเชงก็มาแล้ว
1: เตี๋ยเชงมาทำไงอ่ะแล้วทำไงดีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้กลัวเจ้าของที่ไว้นะข้าไปหาเสื้อไปก่อนอย่าไปไหนล่ะ
1: นี่คนข้างในออกมา
4: อะไร
3: ทุบมาทุกห้องเลยอ้าวคนกำลังหลับกระดุ้ง
1: คนข้างในออกมาสิ
3: หายาดเด้อหรือมาหาลูกนี
5: ่เลยจับยิกีเลย
3: หาลูกนี่หรือยา
1: คนในนั้นออกมาให้หมดออกมา
5: อะไร
3: หมดต้องออกหมดทั้งโรงเตี้ยมาสงสัย
1: อยู่ในนั้นออกมา
5: อะไรเอานอนสบาย
1: คนข้างในออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาจะทำไมจะกล้าทำกับคุณชายของเราเหรอเฮ้ยนี่
0: หยุดเถอะอย่าเสียมารยาทแม่นางคู่นี้สาวใช้ของข้าเสียมารยาทอภัยให้เขาด้วยนะมีอะไรจะให้ข้าช่วยไหม
1: ก็ได้เรียกแขกทุกคนออกมาให้หมด
0: เรียกแขกที่นี่ออกมาเหรอ
1: ช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องพูด
0: เ
5: อ๊ะอะไรนะเรื่องอะไรจะได้มาแล้วใหม่แล้วหลบโอ้ย
1: เอ๊ะโดนหลบ
6: ระวังหน่อยนะยายชาวเอ้ยขอถามหน่อยหนูเนื้อขามันเป็นแข็งแรงคนแก่แล้วก็แบบนี้ละไปเถอะไปเถอะยายเจ้า

0: ยายเธอขยับพาเจ้าไปหาหมอเองนะ
1: เจ้าลำเจอเจ้าเมื่อไหร่ได้เห็นดีกันแน่

0: นายยายไม่ไหวแล้วเดิน
1: เถอะจะมาตบตาเขาหรอก
0: ยาย
1: เจ้ามันแก่แล้วไม่แก่เลยนะ
0: เก่งนักเหรอตบตาเจ้าไม่ได้เมื่อกี้ก็มองไม่ออกอ่ะดู
1: ฮะยังมีหน้ามาเย้ยเย้ยใครอีกเหรอ
0: ยายยายยา

0: อยากดูว่าจะรอดไหม
1: กลัวแล้วอย่าทำข้าเลยยักนี่จึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
0: เอ้ย
1: จะบอกให้นะข้าเสียหื้อยี่แช่บ่อยาไปจนตกจะตีข้าได้แต่ข้าตีเจ้าไม่ได้เลยจะตีเจ้าทำไมนี่นี่ตีตีตีตีตีตีตีต
0: ีเสียหื้อยี่พอแล้วล่ะอย่าทำเขาเลย
1: เขาทำร้ายเจ้าอย่าดีเขาอีกเลย
0: ไม่ต้องมายุ่ง
1: ได้ยินไหมล่ะฮะเชื่อยังอะฮะ
0: ช่างเถอะนะอย่าช่างเถอะอย่าทำเลยนี่อย่าให้ข้าจับได้นะข้าจะฆ่าเจ้าให้ดู
1: จะมีปัญญาหรือเปล่า
0: สิวขยี้เราไปกันเถอะนะไป
1: ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาคลายจุดได้แล้วจะมาแกล้งเราโชคดี
0: จะทำไมจะทำอะไรเจ้าจะทำไมข้าน
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าถามเลยเชื่อเส้นนี้จะไม่เป็นผลดีหรอกแค่ผูกมือไม้เจ้าน่ะช่วยกันมาก็หน่อย
0: เฮ้ยเสือหีนี่โอ๊ยอุ้ยจะกล้าทำข้าเหรอ
1: เชื่อ
0: ข้าจะสับเจ้าเป็นชิ้นๆที่สิบลังจะช่วยเขาทำร้ายข้าเดี๋ยวข้าจับได้เด้อจะเอาจริงเหรอปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ไปเถอะนะไปสิปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ที่สิบลัง
1: เฮ้ยป่ามันตะไคร้ไม่มีผิดเลย
0: จะทำไมอ่ะอีกคนบ้า
1: จัดวะป่าจัดนักโอ้ยร้อนชะมัดเลยเหม็นเหงื่อหึงเลยเนี่ยที่นี่มีน้ำเย็นเฉียบเลยว้ามันน่าแช่จังนะนี่อาบน้ำกันเถอะย่าเรอเรอเรอเออเจ้าจ้าว้าโอ้เย็นจังเลยเย็นมาเอานี่ลงมาสิ
0: โอ้จะอาบไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวค่อยทีหลัง
1: นี่หยิบเสื้อให้หน่อยนะก็อยากจะซักมาสักหน่อยอ่ะส่งใกล้ๆหน่อยสิมันไม่ถึงอ่ะโอ้เร็วเร็วเร็วมาเยี่ยมโอ้เวรกรรมสับเพร่าจังเลยมาข้าถอนให้เจ้านะมามา
0: อย่าดื้อยามาอย่าดื้อ
1: มาถอนนะ
0: อย่า
1: อะไรหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

0: ยอดเลยเจ้าเดินแต่งเป็นผู้หญิงแล้วสวยนะนี่จะชื่ออะไรแน่เนี่ยฮะ
1: เขาชื่อที่สิมลัง
0: ที่สิมลัง
2: เหรอพระองค์หญิง
3: พระองค์หญิง
1: จะสี่คนมาทำไมอ่ะ
2: ห้องเฮาส่งเรามารักษาองค์หญิงเราติดตามท่านมาตลอดเวลา
1: ไร้เหตุผลจริงๆเพิ่งปรากฏตัวตอนเนี้ยไม่เอาทานเลยสักคนนึง
4: พวกเราสมควรตาย
1: ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆละพวกเจ้าทุกคนน่ะ

ทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: รุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ทิพรส
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได้
2: ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนที

0: ำลังกายนะ
1: Euro หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
3: นี่ไก่สุกแล้วเนื้อนุ่มจริงเลย
4: ถึงตอนนี้เขายังไม่เข้าใจเลยความจริงข้ากับเขาอยู่มณฑลยูนนานด้วยกันเขาเป็นองค์หญิงของฮงเฮาทีเดียวนะ
3: ว้าเขาเป็นองค์หญิงเฉยเลยแล้วเจ้าอ่ะฮะ
4: พ่อเขาชื่อที่เจียงเป็นราชองครักษ์เมืองเชียอีเยอะถวายอารักขาแต่ว่าฮ่องเต้เกิดสิ้นพระชนพ่อกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเขาจับพ่อข้าขังคุกหลวงไว้พ่อมีสหายอยู่คนนึงเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขา
3: เหรอชื่ออะไรว้าโอ้ยเกือบไหม้แล้วล่ะนี่นี่นี่กินก่อนเถอะกินก่อนเถอะว้าวมันร้อนๆโอ้เนื้อนุ่มมากเลยนะว้านี่โอ้ยหอมจริงเลยนะ วู้เนี่ยรู้จะมาหาใครอ่ะเขามีชื่อเสียงหรือเปล่าฮะบอกมาสิเขาจะได้ช่วยหาอีกแรงนึง
4: เขาชื่อเอียงหนำที
3: เอียงหนำที
4: อืม
3: จะโชคดีฮะมันไปหาแล้วถึงหาก็ไม่เจอ
4: ทำไมอ่ะ
3: เขาเป็นคนพิการไปแล้วเจอก็ช่วยไม่ได้อะ
4: จะพูดเหลวไหลจะรู้ได้ยังไงอ
3: ่ะก็ต้องรู้สิถ้าอยู่เขามันตั้งแต่เล็กยี่สิบกว่าปีแล้วเขาปลอกโกหกนะเขาพูดจริงใช่ปกติเขาขี้เล่นชอบโกหกเป็นเนืองนิดนะแต่กับเจ้านะเขาไม่ได้โกหกหรอกจะกินสิมันร้อนอยู่มันอร่อยนะ
4: เงินพ่อค่ะ
3: ผมก็ยังลำทีช่วยเจ้าไม่ได้หรอกถ้าเราหาทางอื่นช่วยพ่อเจ้าได้เนี่ย
4: หากข้ามีวิธีอื่นเขาคงไม่กลุ้มใจอย่างนี้หรอก
3: เอางี้นะเราหาสมบัติเองลำทีเอาลำบากหายเลยเขาเยอะให้เจ้าเลยลองเอาที่ได้ให้ฮองเฮาขอร้องให้นางเอาปล่อยพ่อเจ้าออกมาฉันก็สิ้นเรื่องอ่ะสมบัตินะหากข้าเป็นฮองเฮาข้าเอาเงินแลกพ่อเจ้าแน่ลองดูสิเนี่ยเราคุยกันมาตั้งนานแล้วข้ายังไม่รู้เลยว่าเจ้าหนีออกจากเมืองชื่อเยอะทำไมเนี่ยฮะ
4: เพื่อไปหาเอียงหนำทีให้มาช่วยพ่อข้าไง
3: ทำไมเขาใจร้ายจังเลยเขาไม่ชอบพ่อเจ้าเหรอ
4: เพราะเขาไม่ชอบหน้าข้ามากกว่า
3: เขาเห็นเจ้าสวยกว่าเขาอ่ะเด้ใจเย็นไม่ต้องกลัวข้าช่วยเจ้าแน่พ่อชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนโดยเฉพาะเพื่อนฝูงของข้านะกินไก่เยอะ

0: โอ้ใครเอาผู้หญิงสวยๆมามัดไว้นั่นเนี่ย
1: เอ๊ะใครเราของขวัญแก้จะเตือนแล้วมอบให้เราวะเนี่ย
0: สวยเหลือเกินนะจ๊ะ
2: นี่เดี๋ยวแต่ต้องคะนะหากคนหนุนเข้ามาเมื่อไหร่อ่ะพวกเจ้าต้องตายกันหมดไปดูสิ
0: ตายเขียนยังไง
1: น่ากลัวจังเลย
2: สิเราดูสิต้องเสียใจภายหลังแน่
0: เสียใจภายหลังเสียใจเลยนี่ไงเสียใจ
2: นี่ปล่อยคะนะ
0: เสียใจนี่เสียใจเลย
2: พวกเจ้าอยากตายหรือไง
0: ไม่นวล
1: นวลโอ้โ
0: หเนื้อทั้งนั้น
1: โอ้ใช่เลย
0: เนื้อ
1: เออสวย
2: ๆ
1: เฮ้ย
3: ใครอ่ะพวกเราทำเกินไปแล้ว
1: เฮ้ยอย่ามาอยู่เรื่องของเราเลย
3: ขอเตือนจะสะกดใส่หัวไปซะ
1: ใส่หัวไป
3: ได้ได้ใส่หัว
1: ใส่หัวไปโอ้โหนี่แค่ตัวไปเลยทิ้งไว้ดิโอ้โหแค่ทั้งนั้น
0: ไปแล้ว
3: ไม่น้อง
2: เฮ้ย
3: เจ้าก็เลยถูกข้อมัดเอาไว้อย่างนี้เหร
2: อหากข้าจับไอ้โจรบ้านนั้นได้ข้าจะแร่เนื้อมันทีละชิ้นละชิ้นเลย
3: เว่ยเปียงเว่ยโส
4: ข้าคุณชาย
3: ขอโทษนะจะรอสักครู่เดี๋ยวเข้ามา
5: ตากลม
2: พวกเดียวกัน
5: คารวะองค์หญิง
0: คารวะองค์หญิง
2: จะสี่คนมาทำไมอ่ะ
6: พวกเขาส่งเรามารักษาองค์หญิงเราติดตามท่านมาตลอดเวลา
2: ไร้เหตุผลจริงๆมึงปรากฏตัวตอนเนี้ยไม่เอาฐานเลยสักคนนึง
7: พวกเราสมควรตาย
2: ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆละพวกเจ้าทุกคนน่ะตามเข้าไปกันแล้วกัน
7: ครับองค์หญิง
0: ไม่ต้องหลบแล้วนะ
2: คุณชายฮวยเขาเป็นองครักษ์ของข้าเองอ่ะเมื่อครู่นี้ต้องขอโทษด้วยนะ
3: ข้าต่างหากควรจะขอโทษเจ้าหากข้ารู้ว่าเขาเป็นคนของเจ้าคอยอารักขาเจ้าอยู่ข้าคงไม่ล่วงเกินเขาหรอก
2: วรยุทธ์เขาต่ำต้อยมากเออคุณชายฮวยขอบคุณที่ช่วยเหลือข้าเอาไว้เอางี้นะกลับไปเมืองเชียเยอะกับข้าให้เสด็จแม่ข้าตกรางวัลให้
3: เดี๋ยวแม่นางเจ้ามีน้ำใจกับข้ามากเสียดายที่ข้ามีงานสำคัญต้องทำข้าไปกับแม่นางไม่ได้หรอกนะ
2: ท่านจะแยกทางตรงนี้เหรอ
3: ข้ามีงานต้องทำจริงๆฮะน้ำใจข้าแม่นางข้ารู้สึกซาบซึ้งมากเห็นที่ต้องแยกจากกันแล้วหรอก
2: ถ้าอย่างนั้นช่วยอะไรข้าสักหน่อยนะ
3: หากไม่เหลือบาปฝ่าแรงน่ะข้าต้องช่วยแน
2: ่หากเจอเจ้าคนถอยคนนั้นช่วยลงโทษมันแทนข้าด้วย
3: ได้แล้วพบกันใหม
2: ่แล้วค่อยพบกัน

0: ดีละเขาจะช่วยฉุดขึ้นจากนรก
1: เ
0: อ๊ะเดี๋ยวพี่ใหญ่พี่ใหญ่โม่เจ้าเองดีใจเลยมาฮองโยเหรอเนี่ยน้อยบอกข้าแต่แรก
2: โลกนี้มันเล็กนิดเดียวนะเรามาเจอกันอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะ
0: โอ้เลยพี่ชายน้ำของข้าหมดพอดีกินซาลาเปาติดคอหายใจยังไม่ออกมีน้ำให้ข้าดื่มบ้างไหม
2: อ๋อมีสิไม่เพียงเอาน้ำให้เขาดื่มหน่อยนะ
3: คุณชายแล้วเอาน้ำมาพอแค่3 คนเองน้ำในวังนี่หายากมากนะ

0: นะคะ
1: ใช่น้ำก็คือน้ำในวังมีน้ำข้างนอกก็มีน้ำมันวิเศษทั้งข้าไหนมาส่งมาได้ส่งมา
2: ให้เขาพัฒนางวยเปียง
3: ล้างมือซะหน่อย
0: นี่เจ้า
3: เย็นเย็น
1: นี่อ้าวตายหมดแล้วเนี่ยน้ำพระเจ้ามันเย็นจริงเลย
0: ประหยัดผลสิดีจูหาเรื่องดีนะ
1: ทำไมคือเสียงด้วยเล่าข้างหน้าก็มีห้วยน้ำอ่ะมาเข้าไปตักใช้
2: ไม่ต้องหรอกไม่เปียงไม่สอจะไปตักน้ำมานะ
1: นี่ไปเถอะเดี๋ยวเขา
2: จะไปไหนเหรอ
1: ถ้าอยากรู้จักรอบบ้านผ่านเมืองก็จะพาเจ้าเที่ยวให้ทั่วเลย
2: แล้วไม่เปียงไม่สอ
1: ไม่ไปห่วงหรอกนะเดี๋ยวเขาก็ตามไปเองแล้วต้องไปทันรถที่เที่ยวให้สนุกไงไม่ไปก็ไม่มีโอกาสเฮ้ยตามใจจะโดนเขาขังสักชิ้นเนี่ยเอาไปด้วยมันก็ไม่สนุกหรอกเฮ้ยปากกระเถอะลาละ
2: เดี๋ยวก่อนตกลงข้าจะไปด้วย
0: ไม่ใช่ของที่นี่อ่ะแต่นี่คืออาวุธซัดของหนึ่งในสี่องครักษ์เมืองเชี่ยเยอะของเราอ่ะข้าคิดว่าเขาต้องมาถึงที่นี่แล้วแน่เลย
1: ว้าวตัวร้ายกาจมากนะ
0: องครักษ์ทั้งสี่คนเนี่ยฝีมือของเขาร้ายกาจมากไม่ด้อยกว่าองค์หญิงด้วยซ้ำ
1: เฮ้ยมันยังมีอีก3คนนี่นะ

0: อพยพผู้โดยสารเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้า MRT ช่วงเตาปูนสะเก็ดไฟตกใส่รถจักรยานยนต์เสียหาย1คันผู้ว่ารฟม.เผยสาเหตุฝนตกความชื้นสูงทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรเหรียญทองแรกมาแล้วพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมเทคบอลเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมผู้ว่าภูเก็ตลุยตรวจชาบัดป่าตองอีกรอบพบหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ขออนุญาตแล้วบางส่วนขณะที่สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนำเข้าถูกต้องแต่ไม่ติดฉลากภาษาไทยเพราะขายให้ชาวยิว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะกับคุณวรรณสิริสิริวันและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์วันนี้พบกันไวหน่อยนะคะเราจะแบ่งข่าวค่ำเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพักชมการถ่ายทอดเอเชียนเกมกันแล้วก็จากนั้นกลับมาติดตามกันอีกครั้งในช่วงเวลาทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะในช่วงต้นนี้ค่ะช่วงบ่ายตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องของรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนนะคะสายสีน้ำเงินที่ไฟไหม้
1: ใช่นะคะก็เดี๋ยวตามต่อกันด้วยนะคุณผู้ชมคะรวมถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะยังคงละสายตาไปไม่ได้นะคะทางภาคใต้นะคะรวมถึงภาคเหนือบางส่วนแล้วก็ภาคส่วนภาคกลางด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะติดตามข่าวกับเราค่ำคืนนี้นะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ดูสถานการณ์ไฟไหม้นะคะที่รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนกันก่อนประมาณเที่ยงครึ่งนะคะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอาจจะเห็นภาพในโซเชียลที่แชร์กันมากมายเลยนะคะมีทั้งจากคนที่อยู่คอนโดตรงนั้นด้วยนะคะมุมสูงกันค่ะโดยล่าสุดนี้นะคะการให้บริการ MRT เนี่ยก็ต้องมีการปรับการให้บริการในบางส่วนนะคะแล้วก็ทางด้านของผู้ว่ารฟม.ได้บอกถึงสาเหตุเบื้องต้นแล้วว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองนะคะนี่ค่ะภาพจากมุมด้านบนเห็นเลยว่ามีควันเยอะมากนะคะแล้วก็แสงเพลิงเนี่ยลุกไหม้แบบนี้นะกลางรางเลยนะคะประมาณเที่ยงครึ่งค่ะที่ทางศูนย์วิทยุพระรามสายด่วน199ได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นที่รางรถไฟฟ้าช่วงสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนค่ะถนนประชาราษฎร์สาย2ในเขตบางซื่อจุดเกิดเหตุอยู่หน้าคอนโดแห่งหนึ่งนะคะที่จะมองเห็นได้ชัดเจนเลยมีเพลิงลุกไหม้อยู่บนรางไฟฟ้ากลุ่มควันจำนวนมากทำให้คนที่อยู่แถวนั้นก็ตกอกตกใจกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางโพระดมกำลังและอุปกรณ์เพื่อเดินทางไประงับเหตุในทันทีเบื้องต้นอพยพผู้โดยสารออกจากตัวอาคารสถานีอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยจากนั้นช่วงประมาณเที่ยง43นาทีเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงพื้นที่สำคัญบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนได้และนำกล้องตรวจจับความร้อนเข้าสแกนหาจุดความร้อนสะสมแล้วก็นำเครื่องระบายควันขนาดใหญ่เพื่อไล่ควันออกจากตัวอาคารและพื้นที่รางรถไฟฟ้าด้วยค่ะใช้เวลาสักประมาณ15นาทีก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงก็แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยก่อนที่ช่วงประมาณบ่ายโมง13นาทีจะประกาศปิดให้บริการเฉพาะที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าไปประมาณ60นาทีและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะก็อัปเดตข้อมูลกันผ่านทางหน้าเพจด้วยนะคะทางผู้กำกับการสน.เตาปูนพันตำรวจเอกเด่นโดมลาพานันท่านบอกว่าเหตุเพลิงไหม้เนี้ยเป็นเหตุเล็กน้อยค่ะเบื้องต้นเกิดจากตู้ควบคุมไฟมีความร้อนสูงจึงทำให้เกิดช็อตขึ้นนะคะแล้วก็เพลิงลุกไหม้ออกมาแต่เนื่องจากเกิดบนสถานีรถไฟฟ้าบนรางอะค่ะก็มีสะเก็ดไฟตกลงมาข้างล่างด้วยบนพื้นผิวการจราจรคนก็เลยอาจจะตกใจกันนะคะโดยเฉพาะคนที่ผ่านเส้นทางนี้พอดีมีรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อย1คันท่านยืนยันนะคะว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนบรรยากาศที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เห็นว่ามีประชาชนและชาวต่างชาติบางส่วนที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนะคะว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นช่วงเที่ยงเนี่ยก็มาที่สถานีเพื่อใช้บริการแต่ก็มาเจอว่าใช้บริการไม่ได้นั่งรอกันอยู่ด้านหน้าสถานีบางส่วนด้วยค่ะส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ทางคุณกาดผจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าเบื้องต้นมาจากกระแสไฟที่รางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเพราะว่าฝนก็ตกตลอดเลยนะคะทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะส่วนล่าสุดทางคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะที่ MRT เตาปูนและกำชับให้กรมการขนส่งทางรางรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบและแก้ไขโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการจะคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสารเป็นสำคัญเบื้องต้นอย่างที่หลายๆหน่วยงานนะคะก็เข้าไปตรวจสอบแล้วน่าจะมาจากการลัดวงจรของสายเคเบิลค่ะและนอกจากเหตุไฟไหม้บนรางแล้วมีเหตุการณ์ช่วงประมาณบ่ายโมง15นาทีนะคะที่มีสัญญาณเตือนเพลิงไหม้เกิดขึ้นค่ะดังขึ้นที่ห้อง Power Supply แล้วก็มีกลุ่มควันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ไม่มีเปลวเพลิงนะคะมีแค่กลุ่มควันแล้วก็รอยไหม้จากการเกิดประกายไฟตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าควบคุมเหตุได้แล้วค่ะและอยู่ระหว่างเตรียมซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายจะทำทุกอย่างภายในคืนนี้ให้ระบบกลับมาเปิดให้บริการทันช่วงเช้าพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ด้วยนะคะก็ต้องเดินทางไปทำงานกันซึ่งถ้าการซ่อมแซมหรือว่าตรวจสอบระบบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือว่ายังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้ทางกระทรวงคมนาคมเตรียมแนวทางสำรองไว้โดยประสานขสมก.ให้จัดรถรับส่งประชาชนเฉพาะช่วงที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะ
1: พรุ่งนี้วันทำงานด้วยคือวันนี้วันอาทิตย์คุณผู้ชมวันหยุดนะคะยังถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะวุ่นวายกันพอสมควรนะคะคือ

0: พรุ่งนี้เนี่ยอาจจะต้องวางแผนการเดินทางกันล่วงหน้าเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะเพียงแต่ว่าถ้าใช้ได้ก็ดีไปแต่ถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องขยับขยายกันสักนิดนึงนะคะน่าจะขลุกขลักกันพอสมควรนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะไปดูที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็มีการเดินหน้าตรวจสอบชาบัดป่าตองในทุกมิติค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะนอกจากจะตรวจสอบอาคารของชาบัดที่ก่อสร้างโดยที่ไม่รับอนุญาตแล้วเนี่ยทางผู้ว่าภูเก็ตนะคะยังเข้าไปตรวจสอบซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่บริเวณเดียวกันเพื่อตรวจสอบดูนะคะว่ามันมีการนำเข้าสินค้ามาขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะติดตามทั้งหมดได้จากคุณเพลินพิชชูเสนค่ะ
1: การลงพื้นที่ชาบัดเฮาส์ป่าตองวันนี้นะคะทีมข่าวลงมาพร้อมกับจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะที่เข้ามาตรวจสอบที่นี่อีกครั้งหนึ่งโดยเดือนนี้นะคะผู้ว่ามาที่นี่แล้ว2ครั้งแล้วเราก็พบนะคะว่าที่ชาบัดป่าตองวันนี้มีความผิดแปลกไปจากเดิมในหลายๆจุดด้วยกันนะคะประตูเห็นไหมคะวันนี้เปิดกว้างนะคะรอต้อนรับผู้มาเยือนก่อนหน้านี้ถ้าดูจะเห็นว่าบริเวณนี้จะมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะอันนี้เขาจะติดตั้งเฉพาะช่วงที่มีการจัดกิจกรรมนะคะแต่วันนี้ถูกถอดออกไปแล้วก็จะมีแค่นี้ค่ะระบบรักษาความปลอดภัยแบบที่เห็นนะคะจุดที่เห็นได้ชัดเลยสำหรับความเปลี่ยนแปลงของชาบัดป่าตองในวันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าด้านหน้านะคะตรงจุดนี้เดิมทีก็จะเต็มไปด้วยสติกเกอร์นะคะของทหารทั้งชายแล้วก็หญิงที่เสียชีวิตจากการสู้รบนะคะพร้อมกับข้อความที่แสดงความไว้อาลัยก็จะถูกนำมาแปะเอาไว้เต็มประตูเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาพบว่าสติ๊กเกอร์เหล่านี้ถูกแกะออกทั้งหมดนะคะดิฉันสอบถามผู้ดูแลชาบัดคุณจัญญานะคะบอกว่าสาเหตุที่แกะสติ๊กเกอร์เหล่านี้ออกนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะให้คนไทยที่อยู่ในชุมชนนะคะมีความรู้สึกสบายใจนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะจะมีลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ค่ะที่ก็จะติดอยู่เต็มบานประตูนะคะวันนี้ถูกแกะออกทั้งหมดนะคะนั่นเป็นจุดแรกเลยวันนี้ที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของชาบัดแห่งนี้ตั้งแต่ก้าวแรกนะคะที่มาถึงนะคะถัดมาค่ะบริเวณด้านในนะคะถ้าหากว่าเราดูนะคะอาคารชาบัดเฮ้าก็จะเป็นอาคารสูงนะคะ5ชั้นก่อนหน้านี้เราจะเห็นโดมสีขาวๆอยู่บนชั้นดาดฟ้าด้านบนนะคะซึ่งทางฝั่งของจังหวัดภูเก็ตมีการสั่งการให้ทางเทศบาลเมืองป่าตองตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดพรบควบคุมอาคารนะคะซึ่งหลังจากทางฝั่งของเทศบาลเมืองป่าตองนะคะนำคำสั่งมาแจ้งให้กับทางฝั่งชาวบัดทราบนะคะก็จะเห็นว่าณวันนี้เองนะคะทางฝั่งชาวบัดมีการรื้อถอนนะคะอาคารที่สร้างเป็นโครงเหล็กนะคะแบบรื้อถอนได้ตรงชั้นดาดฟ้าด้านบนออกแล้วทั้งหมดนะคะจุดนั้นเดิมทีมีการสร้างเพื่อมีลักษณะเป็นร้านอาหารนะคะส่วนบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นโซนของร้านอาหารที่ขณะนี้นะคะถูกระงับการใช้งานไปแล้วเนื่องจากว่าไม่ได้มีการขออนุญาตต่อเติมให้ถูกต้องนะคะจริงๆห้องอาหารบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยตามแบบนะคะเป็นลานจอดรถนะคะแต่ว่าปัจจุบันจะเห็นว่าเป็นห้องอาหารนะคะซึ่งเราจะเห็นมีป้ายประกาศนะคะที่แปะเอาไว้เนี่ยค่ะเรื่องของตัวให้ระงับใช้อาคารนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ล่ะค่ะที่ยังไม่ได้มีการรื้อถอนและทางฝั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ระบุชัดนะคะว่าทางฝั่งของชาบัดนั้นจะต้องรื้อถอนเองภายในกรอบระยะเวลา30วันแต่หากว่าเมื่อครบตามกำหนดแล้วไม่รื้อถอนนะคะก็เป็นหน้าที่ของทางฝั่งเทศบาลเมืองป่าตองที่จะเข้ามาบังคับใช้กฎหมายในขั้นตอนต่อไปนะคะ
2: ตรงนี้เขาจะครบกำหนดที่ให้เขารื้อถอน
3: ประมาณวันที่10เดือนตุลาคม
2: กรณีสังคมมีการตั้งข้อสังเกตว่าสร้างไม่ได้สร้างแค่วัน2วันอาคารด้านล่างทำไมถึงปล่อยให้สร้างกันได้ตรงนี้ทางเทศบาลอย่างไร
3: ก็มีคำถามลักษณะนี้มาเหมือนกันนะครับก็ขอเรียนว่าด้วยลักษณะกายภาพของป่าตองจริงๆเนี่ยมันเป็นเมืองที่มันโตไวนะครับแล้วก็ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีน้อยนะครับอาจจะไม่เห็นหรือว่าอะไรยังไงเพราะลักษณะการเข้าออกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นไพรเวทพอสมควรนะครับการจะเข้าออกเข้ามาตรวจตาอะไรที่จะมองเห็นได้ง่ายเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได
1: ้บริเวณนี้เป็นอีกจุดนึงนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสินค้าภายในที่นำมาขายนั้นเนี่ยด้านในมีการนำเข้ามาอย่างถูกต้องไหมเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าด้านในก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะจะเห็นว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยบนหน้าตัวสินค้าก็จะเป็นภาษาฮิบรูทั้งหมดนะคะมีตั้งแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมอกหรือเปล่า

0: าสุรายาสูบมีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดวันนี้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบนะคะอนุญาตมาแสดงให้เห็นนะคะว่าสินค้าภายในที่เห็นมีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่ามีการจำหน่ายสุราด้วยมีใบอนุญาตหรือเปล่านี่เขามี
1: พวกการนำเข้าสินค้าเนาะสินค้าต้องมีสลากมีอย.ราคาขายมีป้ายภาษาไทยอะไรที่ยังไม่ถูกต้องก็เดี๋ยวแนะนำส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องว่าตามขั้นตอน
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีสินค้าหลายรายการที่ไม่ได้มีการแปะสลากอย่างถูกต้องนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเก็บสินค้าที่ไม่ได้มีการแปะสลากออกจากชั้นวางนะคะอาทิเมื่อตะกี้พอเข้ามาตรวจสอบแล้วบอกว่าสินค้าหลายๆรายการไม่เห็นสลากที่เป็นภาษาไทยเพราะว่าผู้ดูแลบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่ที่เข้ามาซื้อส่วนใหญ่ก็จะนอกจากจะเป็นชาวอิสราเอลแล้วยังเป็นชาวยิวที่เดินทางมาที่นี่เพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะดูภาษาฮิบรูเป็นหลัก
2: ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็เดินได้ตึกเดียวเพราะวันนั้นเรามาตรวจอาคารที่ก่อสร้างยื่นแบบต่อนายทะเบียนอันนี้ก็สั่งแก้ไขเขาก็ดำเนินการแก้ไขส่วนในเรื่องร้านค้าเนี่ยการขายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องปิดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของกฎหมายของไทยนะอันไหนที่มันไม่ถูกก็ต้องทำให้ถูกไม่งั้นมันก็มันก็ไม่เป็นธรรมการค้าขายมันก็ต้องเป็นธรรมเพราะทุกอย่างเป็นต้นทุนเนี่ยถ้าร้านอื่นก็ติดสลากแต่ว่าร้านนี้ไม่ติดสลากอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะที่สองก็คือว่ามาตรฐานมันก็ต้องมีมาตรฐานเพราะเมืองไทยมันต้องการความปลอดภัยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ตรงที่นี้มันที่ท่องเที่ยวระดับโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมาตรฐานไทยมันต้องได้ก่อนคุณจะมีมาตรฐานที่ไหนก็แล้วแต่การขายสินค้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยมันก็ต้องตามกฎหมายไทยนึกออกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่มันต้องมีนะส่วนในเรื่องการนำเข้าก็ให้มีการตรวจสอบว่านำเข้าถูกต้องไหมนะเพราะว่าการนำสินค้าเข้ามาขายมันมีศุลกากรที่ต้องรับผิดชอบนะ
0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่ตรวจสอบชาวบัตรป่าตองในวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นในหลายๆมิติด้วยกันนะคะและมิติที่ต้องตามต่อจากนี้ก็คือประเด็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนค่ะนั่นก็คือว่าที่นี่ขออนุญาตก่อสร้างประกอบธุรกิจเป็นร้านอาหารแต่ว่าสามารถจะเปิดเป็นศาสนสถานได้หรือไม่ประเด็นนี้ต้องตามกันต่อนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวในส่วนอื่นๆที่จะต้องตามโดยเฉพาะเรื่องของตัวเส้นทางเงินต่างๆนะคะทางผู้ว่าย้ำว่าถ้าประกอบธุรกิจแล้วทำอย่างถูกกฎหมายไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าทำโดยไม่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยอันนี้ก็ต้องว่ากันไปค่ะ
3: คุณผู้ชมคะจากความสนุกในสถานบันเทิงสู่ภัยใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแก๊สหัวเราะเนี่ยนะคะหรือว่าไนตรัสออกไซด์ไม่ได้มีไว้สูดดมเพื่อความบันเทิงค่ะการนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจกระทบต่อระบบประสาทและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะติดตามเรื่องนี้จากภูมิต้านภัยค่ะ

0: ไม่ได้ปิดทุกวันแล้วแต่ออเดอร์ที่เขาสั่งมาก็ส่งไปตามนั้นหัวหน้าเป็นคนจีนเลเบอร์เป็นคนพม่าขายให้คนไทยกับนักท่องเที่ยวทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดความเสียหาย
1: ปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานผลิตและจำหน่ายแก๊สหัวเราะรายใหญ่ย่านประเวศกรุงเทพของตำรวจสืบนครบาลกับเจ้าหน้าที่อย.สามารถยึดถังบรรจุแก๊สพร้อมจำหน่ายได้กว่า 1,600 ถังและพบเทลเลอร์บรรจุไนตรัสออกไซด์น้ำหนักถึง72ตันหลังใช้เวลาสืบสวนอยู่นาน2เดือนเจ้าหน้าที่พบว่าโรงงานแห่งนี้ลักลอบนำแก๊สปริมาณมากมาบรรจุใส่ถังขนาดเล็กก่อนส่งตามออเดอร์ไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศขณะเข้าตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้12คนเป็นชาวจีน2คนและเมียนมาอีก10คนมีนายทุนชาวจีนเป็นหัวหน้าขบวนการ
2: เขาไม่ได้ผลิตทุกวันเขาผลิตตามออเดอร์นะครับเราไปเจอโกดังแห่งหนึ่งที่มีคนงานอยู่เราเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเจอแก๊สหัวล้อเนี่ยแล้วเจอคนงานที่เป็นชาวพม่านะครับชาวพม่าเขาบอกนี่คือที่โกดังแต่ไม่ใช่ที่ผลิตที่ผลิตอยู่ที่นึงก็พาเราไปดูที่ก็เป็นที่มาของการจับกลุ่มทั้งโกดังด้วยและโรงงานผลิตด้วย
1: คำว่าแก๊สหัวล้ออาจทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นเพียงสารที่ทำให้เคลิบเคลิ้มหรือรู้สึกผ่อนคลายชั่วคราวแต่ความเป็นจริงแล้วมีผลต่อร่างกายเมื่อสูดดมไนตรัสออกไซด์ในปริมาณมากๆหรือซ้ำๆจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอการสูดดมแก๊สชนิดนี้ที่นักท่องเที่ยวนิยมสูดดมผ่านลูกโป่งอาการที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่เวียนศีรษะชาปลายมือปลายเท้าการทรงตัวผิดปกติไปจนถึงภาวะขาดออกซิเจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
3: ถ้าเกิดสูดดมต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยตัวพวกนี้จะทำให้เกิดภาวะร่างกายเนี่ยเกิดการขาดวิตามิน B12 ซึ่งมันก็จะนำมาสู่เรื่องของอาการปลายประสาทเสื่อมหรือเกิดการอักเสบนะคะเกิดอาการเจ็บที่ปลายนิ้วนะคะแล้วก็สูดดมมากๆพวกนี้ก็จะทำให้เรื่องของการเกิดภาวะการมึนงงเดินเซหกล้มหรืออาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันนะคะ
1: ไนตรัสออกไซด์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารมีบทบาทสำคัญทางการแพทย์แต่หากถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ผู้ที่ลักลอบผลิตนำเข้าและจำหน่ายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาฐานร่วมกันผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยปี2568เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ที่ลักลอบจำหน่ายแล้ว9แห่งทั่วประเทศล่าสุดได้ทลายโรงงานลักลอบผลิตแบ่งบรรจุแก๊สหัวร้อรายใหญ่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกนกมลอักษรเดชสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูที่นนทบุรีกันหน่อยนะคะวันนี้เขามีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกันนะคะช่วงบ่ายมีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าบางจุดก็ดูเหมือนจะเงียบเหงานะคะความตั้งใจของทางฝากของหน่วยงานก็บอกว่าอยากจะให้มีคนมาเลือกตั้งมากกว่าคราวที่แล้วนะคะติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะ

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช่ว้าว
3: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Cord HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
4: สวมรอยสวมสิทธิ์สวมทะเบียนลาผัวเมียสายหลอกติดตามซีรีส์แฉกลโกงผัวเมียสวมทะเบียนการค้าหลอกซื้อขายอุปกรณ์รถได้ใน9ข่าวค่ำ19ถึง21กันยายน2569

0: คุณผู้ชมคะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตค่ะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็คาดหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการประมาณ3 ทุ่มของวันนี้นะคะติดตามได้จากคุณดาวีชัยคีรีค่ะรายงานสดจากสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะคุณสุตาคุณวรรณสิริค่ะปิดหีบไปแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเมื่อ17 นาฬิกาที่ผ่านมาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนนะคะซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วแต่ทางจังหวัดก็แอบห่วงค่ะว่าสภาพฝนที่ตกลงมาวันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคและทำให้จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธินั้นลดลงค่ะภาพรวมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่8 นาฬิกาจนถึงเวลาปิดหีบ17 นาฬิกาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยชาวจังหวัดนนทบุรีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องขณะที่มีรายงานเรื่องร้องเรียนสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เข้ามาแล้วประมาณ3 เรื่องนะคะแต่ยังไม่ทราบในรายละเอียดมีรายงานว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นค่ะซึ่งหลังจากปิดหีบเลือกตั้งแล้วก็จะมีการนับคะแนนที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งก่อนส่งคะแนนมาที่อำเภอและส่งจากทั้ง6 อำเภอต่อมาที่ศูนย์รวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้ตั้งศูนย์ที่อาคารนนทบุรียิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ค่ะแบบเรียลไทม์นะคะโดยจะมีการถ่ายทอดสดการนับคะแนนผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมด้วยค่ะซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คาดการณ์ค่ะว่าคะแนนอย่างเป็นทางการนะคะจะทราบเวลาประมาณ21 นาฬิกาค่ะซึ่งตลอดทั้งวันนี้ค่ะประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์บางช่วงนั้นต้องเจอกับสภาพฝนตกทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะคะซึ่งทั้งกรรมการการเลือกตั้งเองและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็แสดงความเป็นห่วงในช่วงของการนับคะแนนค่ะว่าหากมีฝนตกลงมาจะเกิดปัญหาได้จึงได้กำชับให้หามาตรการรองรับไว้แล้วนะคะขณะที่กกต.เองค่ะอยากให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าการเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจ.ครั้งก่อนที่มีอยู่ 41.8% ส่วนผู้ว่านนทบุรีตั้งเป้ามากกว่า 45% ค่ะ
2: ก็จะมีกังวลนิดนึงก็ต้องคอยดูสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายๆซึ่งเป็นช่วงที่คิดว่าประชาชนเริ่มมาทยอยที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเนี่ย ก็ต้องบอกให้คอยระวังนิดนึงแล้วก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก่อนออกจากบ้านก็พกร่มมาด้วย
1: และล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะนายณัฐภูมินนทสิริกุลปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียืนยันค่ะว่าหน่วยเลือกตั้ง1,450 หน่วยนะคะไม่มีปัญหาจากฝนตกโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแต่ยอมรับว่าฝนนั้นมีผลกับการออกมาใช้สิทธิ์และอาจทำให้เป้ามาใช้สิทธิ์นั้นลดลงได้ค่ะสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้มีทั้งหมด6 คนนะคะแต่ก็มี2 คนค่ะที่ถูกพูดถึงว่าน่าจะเป็นคู่ชิงสำคัญจาก2 ค่ายใหญ่ระหว่างฐานอำนาจท้องถิ่นเดิมกับกระแสพรรคการเมืองระดับชาติคือนายเดชรัตน์สุกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.ของพรรคประชาชนเมื่อเช้าออกมาใช้สิทธิ์พร้อมกับบุตรชายและช่วงโค้งสุดท้ายแกนนำพรรคประชาชนช่วยลงพื้นที่ทำคะแนนด้วยค่ะอีกคนค่ะนายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.กลุ่มผึ้งหลวงนะคะหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีที่เสียชีวิตซึ่งเมื่อเช้าก็ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมครอบครัวมีฐานเสียงเดิมสนับสนุนอยู่ค่ะโดยหลังจากปิดหีบแล้วนะคะผู้สมัครแต่ละคนนั้นก็จะไปรอรุ้นคะแนนอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหลังจากนี้เองคะแนนก็จะทยอยเข้ามาที่ศูนย์รวมคะแนนสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ค่ะเป็นที่สังเกตนะคะบริเวณด้านหลังดิฉันค่ะมีจอโปรเจคเตอร์นะคะขนาดใหญ่อยู่ที่นี่คะแนนก็จะทยอยเข้ามาแล้วก็แสดงให้กับกองเชียร์ที่มารอรุ้นคะแนนที่นี่ได้ติดตามชมอย่างใกล้ชิดนะคะท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวการลงคะแนนและการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันและปลัดจังหวัดบอกล่าสุดค่ะมีโอกาสความเป็นไปได้นะคะที่เราจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่19:30 นค่ะคุณสุตาคุณวรรณสิริคะ
3: ขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันอีกครั้งช่วงทุ่มครึ่งพอดีที่เราจะกลับมาติดตามข่าวค่ำในช่วงที่2กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ให้ทุกท่านได้รับชมการถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026กันก่อนค่ะ

0: ันนี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
1: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะค่ะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่ๆมาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
0: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
2: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30

0: ดตามกันแล้วก็เช่นเคยค่ะยังคงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะคะในช่วงที่2นี้ค่ะเราจะเริ่มต้นติดตามเรื่องคดีของน้องแทมมี่กันน้องแทมมี่นะคะอายุ16ค่ะที่เสียชีวิตจากการที่ถอยรถเนี่ยนะคะชนเข้ากับกระบะที่เขาถอยมาเพื่อที่จะกลับรถในจุดที่ห้ามกลับค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้น7เดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าและล่าสุดแม่ก็ไปร้องว่าอยากจะให้ตามตัวผู้ก่อเหตุที่ไม่รู้ว่าป่านนี้หนีไปไหนแล้วเพราะว่าหลังจากที่นัดกันกับตำรวจไปยังบ้านจุดที่คิดว่าผู้ก่อเหตุจะซ่อนตัวอยู่ตำรวจไปถึงช้าด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้เราไปดูสิ่งที่แม่ของน้องแทมมี่เนี่ยพูดถึงความในใจเมื่อเจอเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
1: ช่างมาแต่หนูว่าท่านจับได้แล้วทำไมไม่มาบอกคนระดับนั้นจะไม่ยินให้อาหารหมาเข้าเห็นกับป่าเข้าเห็นกับป่าอยู่น้องอยู่น้องเต้นไม่เมียนที่พูดถ่ายรูปไปเลยเขาบอกว่าคนระดับไอ้หวังเนี่ยเหรอจะมายืนให้อาหารหมาYeah, this guy who said, and he the first go inside Chinese house. Thai people have to thinking นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเขามากับหนูวันนั้นเขาจับได้แล้วแต่เขาไม่มาถ้ามาจะหนูวันนั้นจับได้แล้ว
0: นี่ค่ะคุณแม่รู้สึกไม่พอใจมากนะโกรธโมโหคือความอัดอั้นต่างๆเนี่ยก็เลยเห็นแบบที่เราได้ติดตามภาพผู้สื่อข่าวเก็บภาพมานะคะว่าคุณแม่โมโหว่าทำไมเนี่ยถ้ามาตั้งแต่เมื่อคืนก็น่าจะจับผู้ต้องหาได้แล้วนะคะที่น่าจะซ่อนตัวหรือว่าอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยคือคุณแม่เนี่ยนัดกับตำรวจนะว่าจะมาตรวจค้นกันช่วง 5:00 แต่ตำรวจมาถึงช้ากว่าเป็นชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะต้องย้อนไปว่า21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องแทมมี่ลูกของคุณแม่นะคะเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนอายุ16เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ชายชาวจีนเนี่ยขับรถกระบะแบบถอยข้ามเลนมาเพื่อจะกลับรถในจุดห้ามกลับค่ะแล้วรถเนี่ยไม่เปิดไฟเลี้ยวหรือว่าให้สัญญาณอะไรเลยทำให้น้องทอมมี่ที่ขี่จักรยานยนต์มาชนท้ายเข้าอย่างจังค่ะแล้วก็บาดเจ็บหนักเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยชายชาวจีนเขาลงมาจากรถแต่ว่าไม่ได้เข้าให้การช่วยเหลือน้องทั้งนั้นที่น้องเนี่ยมีอาการชักอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก่อนที่จะอาศัยช่วงชุลมุนคือพลเมืองดีเนี่ยเข้าไปช่วยน้องนะแต่ชายชาวจีนนี้เดินหนีกลับบ้านพักค่ะคือบ้านพักนี่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ30เมตรเท่านั้นจากนั้นก็มีคนรับออกไปจากบ้านนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่กุมภาจนถึงตอนนี้คือผ่านมา7เดือนแล้วยังจับตัวคนขับกระบะคันนี้ไม่ได้เลยเช้าวันนี้ค่ะจากคิงแต่งทีมสะพานใหม่และครอบครัวของน้องแทมมี่ก็ประสานนะคะทางเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยเลยค่ะทั้งตำรวจกองปราบตำรวจสภ.หนองปลือแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อไปตรวจสอบบ้านพักที่เชื่อมโยงนะคะกับนายหวังเซียนเป็นชาวจีนที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาเพื่อให้รู้ไปเลยว่าอ่ะนายหวังเนี่ยยังอยู่ตรงนี้ไหมยังหลบซ่อนอยู่ที่นี่ไหมคือพ่อกับแม่ของน้องเนี่ยนะคะประสานตำรวจว่าให้เข้าพื้นที่ตั้งแต่ตีห้าปรากฏว่าตำรวจมาถึงตอน6โมงครึ่งค่ะโอ้โหเลทไปชั่วโมงครึ่งเลยนะและระหว่างทางเนี่ยพ่อแม่บอกแบบนี้นะจากสภ.หนองปลือมาที่บ้านหลังเนี้ยจริงๆ10นาทีถึงนะมันใกล้แค่นี้เองแม่ก็เลยตั้งคำถามเลยว่านี่มันตำรวจไทยหรือตำรวจจีนมาทำไมตอนนี้เนี่ยมันหนีไปถึงไหนต่อไหนแล้วแล้วก็เห็นภาพอย่างที่เราเห็นในตอนต้นเลยว่าแม่ไม่พอใจมากโมโหมากๆเลยนะคะว่าทำไมทำงานแบบนี้เพราะว่าอยากให้ติดตามตัวผู้ต้องหาให้ได้เร็วที่สุดคือมันก็นานขนาด 7-8 เดือนแล้วอะค่ะหลังจากเข้าไปตรวจคนบ้านเป้าหมายไม่เจอนะในหวังเซียนแต่ไปเจอชาวจีนคนหนึ่งแล้วก็หญิงไทยอีก2คนซึ่งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าในหวังไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มาเช่าใหม่ผู้เช่ารายใหม่ที่มาอยู่ที่นี่แต่แม่ก็ขอดูเอกสารการเช่าเหมือนกันนะก็ไม่สามารถแสดงให้แม่เห็นได้นะมันก็ยังมีหลายๆจุดที่ยังสงสัยอยู่นะคะทางครอบครัวบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข้อมูลมามีเบาะแสมาว่ามีคนเห็นนายหวังเซียนที่บ้านพักนี้ค่ะแล้วก็ยังเห็นว่าให้อาหารหมาอยู่เลยนะมีแน่นอนนะคะเจ้าตัวเนี่ยแม่ก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเบาะแสที่ควรจะตรวจสอบอย่างละเอียด แล้วก็นำภาพ

ถ่ายนะคะของน้องมาแสดงต่อสื่อมวลชนด้วยค่ะยืนยันว่าครอบครัวเนี่ยต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ต้องหานะคะมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดขอความเป็นธรรมให้กับน้องด้วยค่ะ

0: เนี่ยเป็นคุณแม่วัย22ปีค่ะที่เกือบจะถูกเจ้าของอู่ทำร้ายเพราะว่าประชาชนที่หายไปของเธอเนี่ยตั้งแต่3ปีก่อนถูกเอาไปใช้หลอกลวงนะคะเธอก็ยอมรับนะคะว่าเธอเนี่ยเดือดร้อนมากจากการถูกตามด่าจนถึงบ้านถึงขั้นที่ว่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามทั้งหมดนี้ได้นะคะจากคุณทัศนีดำมุนีค่ะ
1: ผู้จำหน่ายอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร้องสำนักข่าวไทยช่วยตีแผ่พฤติกรรมสองผัวเมียตัวแสบมิจฉาชีพในจังหวัดชลบุรีอ้างตัวเป็นคนสนิทนายใหญ่เมืองบุรีรัมย์ใช้ทะเบียนการค้าอู่ซ่อมรถย่านนนทบุรีวางบินสั่งซื้อแบตเตอรี่และน้ำมันเครื่องขอเครดิต15วันก่อนเชิดสินค้าหนีหายเดิมทีไม่อยากออกความเพราะความเสียหายไม่มากแต่ปล่อยผ่านไปได้แค่3เดือนความอดทนกดไว้ไม่ไหวพฤติกรรมก่อเหตุซ้ำซากแถมนำชื่อไปแอบอ้างสร้างวงจรช่อโกงเป็นลูกโซ่หลังได้สินค้ามิจฉาชีพสองผัวเมียชาวลพบุรีคู่นี้ทำทีเป็นเซลล์เข้าไปเสนอขายสินค้าตามอู่ซ่อมรถย่านบางละมุงและเมืองชลบุรีอ้างตัวเป็นเซลล์ขายน้ำมันเครื่องยี่ห้อเลอาและชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ให้เอกโซทรัคอินฟลูเอนเซอร์สายรถยนต์ชื่อดังที่มีฐานแฟนคลับกว่าล้านคนเปิดหน้าเจรจาอ้างมีโรคประจำตัวทำงานหนักไม่ได้เอกโซทรัคเพื่อนรักให้โอกาสเป็นเซลล์ขายน้ำมันเครื่องหาเงินรักษาตัวและเลี้ยงครอบครัวด้วยความสงสารประกอบกับเป็นแฟนคลับตัวยงจึงเสียเงินไปเกือบ 20,000 โมโหที่ถูกหลอกจึงตามไปเอาเรื่องที่บ้านตามที่อยู่ในบัตรประชาชนที่ทั้งคู่ให้ไว้เป็นหลักฐานระบุชื่อนางสาวมุทิตาภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอเมืองชลบุรีแต่เมื่อพบหน้ากลับไม่ใช
2: ่พยายามที่จะขอบัตรประชาชนทะเบียนการค้าเพื่อแนบโดยอ้างว่าจะไปออกบินแวกให้อะไรให้หักภาษีให้อะไรให้แต่ทางเราไม่ได้ต้องการก็เลยไม่ได้ให้ไปถ้าให้ไปก็น่าจะซวยอีกตรงที่ว่าน่าจะไปแอบอ้างไปหลอกคนอื่นเป็นทอดๆต่อไปอีกครับ
1: มุทิตาเจ้าของบัตรประชาชนตัวจริงแม้ไม่ได้ช่อโกงใครหรือรู้เห็นเป็นใจแต่ต้องเดือดร้อนอย่างหนักจากการกระทำของผัวเมียคู่นี้ถูกโทรศัพท์ทวงหนี้ไม่เว้นวันบ้างด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายบ้างข่มขู่แจ้งความดำเนินคดีอธิบายไปบางคนก็เข้าใจแต่บางคนไม่เชื่อหาว่าสมรู้ร่วมคิดมีหลายคนมาหาจะทำร้ายถึงบ้านจนต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำดังกล่าวและที่สำคัญบัตรใบนี้หายไปเมื่อ3ปีที่แล้วว
3: ันที่14เดือนกรกฎาคมค่ะมีคนมาหาที่บ้านค่ะว่าจะมาลุ่มทำร้ายเพราะว่ามีคนไปเอาบัตรประชาชนหนูแอบอ้างเรื่องการซื้อของแล้วก็ไม่ได้ให้ของเพราะว่าค่ะหนูก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้อะค่ะว่าหนูไม่ได้ทำเพราะว่าบัตรประชาชนหนูหายไปนานมากแล้วค่ะมีคนมาหาที่บ้านตลอดเลยค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าหนูเป็นคนทำจริงๆอะเพราะว่ามันเป็นบัตรประชาชนหนูจริงๆแล้วก็มีคนโทรมาแทบจะทุกวันเลยค่ะมาขู่ทำร้ายคือแบบจะมาที่บ้านมาบุกรุกอะไรทุกอย่างเลยค่ะ
4: ทำเราเดือดร้อนหนักเลยจากการกระทำของเขา
3: คือหนูต้องบางทีต้องปิดบ้านหนีแล้วก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เลยค่ะ
1: หลังจากผู้เสียหาย3คนก่อนหน้ารู้ว่าบัตรประชาชนที่มิจฉาชีพคู่นี้ใช้ประกอบคำสั่งซื้อสินค้าเป็นของปลอมจึงตรวจสอบเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องพบทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ก็เป็นของปลอมเช่นเดียวกันเจ้าของตัวจริงเดือดร้อนหนักมีหนี้งอกขึ้นมากว่า2ล้านเกือบถูกบริษัทน้ำมันเครื่องรายใหญ่ของจีนแจ้งจับฐานช่อโกงทัศนีดำมุนีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจ3ประเทศและร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กค่ะเพื่อเสนอศักยภาพไทยนะคะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์คนไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: การสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรวมทั้งจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพและมีกำหนดจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมครั้งนี้ด้วย
1: แต่ที่ผ่านมาเราพยายามอย่างหนักครับในการที่จะเป็นผู้นำในการชักชวนประเทศต่างๆโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยให้มารวมกลุ่มกันและเราพยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนถือว่าเป็นเซฟโซนก็คือทุกคนสามารถติดต่อไปมาค้าทำมาค้าขายไปมาหาสู่กับเราได้รวมถึงเราเป็นตัวข้อเชื่อมไปสู่เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่เราไปอยู่ในซัพพลายเชนของอาหารไม่ว่าของการผลิตต่างๆนี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าประเทศไทยจะไปแสดงจุดยืน
0: ทั้งนี้ในห้วงของการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์การพบปะหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือกับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดหารือภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยเปิดโอกาสดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศและจะได้ร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กด้วยนายกรัฐมนตรีจะยังไปพบปะชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงณวัดพุทธไทยถาวรวนาราม
1: ตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่มีความสำคัญว่าเราไปเนี่ยไม่ใช่ไปแค่เดินทางแล้วไปร่วมแต่ไปแล้วนำทุกการเดินทางทุกช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์กับคนไทยรวมถึงในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่ร่วมประชุมแล้วก็ร่วมประชุมทวิภาคีเท่านั้นก็จะมีการพบปะนักธุรกิจเช่นเดียวกันไปพบปะนักธุรกิจที่มีตลาดทุนไปพบปะนักธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทย
0: และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่สหรัฐอเมริกาแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยจะได้พบปะหารือกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรประธานไทย UK Business Council และผู้แทนการค้าจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบหารือกับบริษัท UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royceภารกิจครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีจึงเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอบทบาทของไทยในเวทีโลกที่สร้างสรรค์นำเสนอนโยบายของไทยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาคมโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: บนสังคมออนไลน์มีการแชร์สูตรนะคะการกินกระเทียมสับน้ำมันมะกอกน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งค่ะผสมเข้าด้วยกันช่วยบำรุงสายตาแล้วก็รักษาต้อกระจกได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเรื่องนี้จริงหรือไม่เราตรวจสอบกันกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
3: บนโซเชียลมีการแชร์วิธีรักษาต้อกระจกด้วยวิธีธรรมชาติทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเพียงนำกระเทียมสับน้ำมันมะกอกน้ำมะนาวและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันกินก่อนนอน30นาทีช่วยบำรุงสายตาหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครับที่เขาแชร์วิธีรักษาต้อกระจกโดยไม่ต้องผ่าตัดเพียงนำกระเทียมสับน้ำมันมะกอกน้ำมะนาวและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันกินก่อนนอนรักษาต้อกระจกได้จริงเหรอครับ
4: ไม่จริงครับน้ำมันมะกอกกระเทียมสับน้ำผึ้งน้ำมะนาวไม่สามารถรักษาโรคต้อกระจกได้รวมทั้งอาหารหรืออาหารเสริมชนิดต่างๆก็ไม่สามารถรักษาโรคต้อกระจกได้ครับ
3: อาจารย์อธิบายกลไกการเกิดโรคต้อกระจก
4: โรคต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเลนส์ตาดวงตาก็คล้ายๆกล้องถ่ายรูปต้องมีส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือเลนส์ที่เอาไว้สำหรับรวมแสงหรือรวมภาพให้เรามองเห็นภาพพอเราใช้งานไปนานๆ50ปี60ปีขึ้นไปเลนส์ก็จะเริ่มมีการขุ่นตามเวลาที่ยกเว้นบางคนที่อาจจะมีปัญหาอื่นๆแทรกซ้อนเข้ามาก็อาจจะมีการขุ่นก่อนวัยอันสมควรทำให้การมองเห็นเหมือนเราคล้ายกับว่าเรามองผ่านกระจกที่เป็นฝ้าคนสมัยก่อนจึงเรียกภาวะนี้ว่าโรคต้อกระจก
3: การใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์จะส่งผลให้เกิดต้อกระจกได้ไหมครับ
4: ในปัจจุบันอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมีการป้องกันคลื่นแสงในโทนที่จะเป็นอันตรายกับดวงตาหรือเลนตาอยู่แล้วเพราะงั้นการที่เราใช้มือถือหรือ

อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกเพื่อเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวเพื่อให้แนวทางการทำงาน

0: คอมพิวเตอร์ในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ในบริบทที่เหมาะสมเช่นจอไม่สว่างเกินไปแล้วก็ในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอก็มักจะไม่ได้เป็นต้นเหตุหรือกระตุ้นให้เกิดการเสื่อมของเลนส์หรือทำให้เป็นโรคต้อกระจกเร็วกว่าเวลาอันควรครับ
1: แล้วมีอาหารอะไรที่กินแล้วมีประโยชน์ต่อดวงตาได้ไหมครับ
0: ไม่จำเป็นต้องไปซื้ออาหารเสริมหรือวิตามินใดๆมากินบำรุงนะครับเพราะว่าไม่ได้ประโยชน์สำหรับการป้องกันหรือการรักษาโรคต้อกระจกเลยครับวิตามินตัวเดียวที่ได้ประโยชน์ในการทำงานของดวงตาหรือจอประสาทตาก็คือวิตามินเอซึ่งก็จะมีอยู่ในผักสีเขียวอยู่แล้วเช่นตำลึงผักบุ้งแต่ว่าดวงตาคนเราเนี่ยต้องการปริมาณวิตามินเอต่อวันเนี่ยเพียงน้อยนิดมากซึ่งอยู่ในอาหารทั่วๆไปก็เพียงพอแล้วสำหรับตัวอาหารอื่นๆที่เราจะได้ยินว่าเป็นประโยชน์ก็เช่นพวกสารคาโรทีนก็จะเป็นสารที่อยู่ในผักหรือผลไม้ที่เป็นสีส้มหรือสีเหลืองเช่นมะละกอแครอทพวกนี้นะเป็นอาหารที่เราสามารถรับประทานได้แต่ว่าไม่สามารถรักษาโรคตาเช่นโรคต้อกระจกต้อหินอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานก็เพียงช่วยทำให้การทำงานของดวงตามีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นเองครับ
1: จริงๆต้อกระจกมีวิธีการรักษาที่ถูกต้องยังไงครับ
0: วิธีการรักษาโรคต้อกระจกที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดหรือการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงแล้วก็ใส่เลนส์แก้วตาเทียมอันใหม่เข้าไปซึ่งเลนส์แก้วตาเทียมถือเป็นอวัยวะเทียมอันนึงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสามารถใช้งานได้เหมือนธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่
1: เราจะป้องกันหรือชะลอไม่ให้เกิดต้อกระจกได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้เลนตาขุ่นหรือเป็นต้อกระจกเร็วขึ้นอันที่หนึ่งคือถ้าคนที่เป็นเบาหวานแล้วควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาวะต้อกระจกเร็วกว่าเวลาอันควรนะกลุ่มที่สองก็เช่นกลุ่มที่มีประวัติหรือจำเป็นต้องใช้ยาบางชนิดเช่นพวกสเตียรอยไม่ว่าจะเป็นรูปรับประทานหรือเป็นรูปยาหยอดตาก็อาจจะทำให้เกิดโรคต้อกระจกเร็วกว่าเวลาอันควรแล้วก็อันที่สามก็คือภาวะที่เราถูกกระทบกระเทือนที่ดวงตาหรือการที่เราทำงานอยู่กลางแจ้งแล้วก็ถูกแสงแดดที่เข้มข้นเป็นเวลานานๆบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เลนตาเสื่อมเร็วกว่าเวลาอันควรเพราะงั้นเราก็ควรจะต้องดูแลดวงตาเรานะครับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำหากพบว่าเป็นโรคต้อกระจกควรปรึกษาและรักษากับจักษุแพทย
0: ์การที่เรามัวแต่เสียเวลาไปรับประทานอาหารสูตรผสมบำรุงใดๆที่เราได้ยินมานอกจากจะไม่ได้ประโยชน์ยังนำให้คนไข้สูญเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาโดยการสลายต้อกระจกซึ่งจะสามารถทำให้ดวงตากลับมามองเห็นชัดเจนได้โรคต้อกระจกก็จะหายขาดไม่เป็นอีกเลยตลอดชีวิตด้วยครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์วิธีรักษาต้อกระจกโดยไม่ต้องผ่าตัดเพียงนำกระเทียมสับน้ำมันมะกอกน้ำมะนาวและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันกินก่อนนอนจะรักษาต้อกระจกได้นี่เป็นยังไงครับ
0: ไม่จริงครับแล้วก็ไม่ควรแชร์ต่อด้วยครับ
1: อย่าให้สูตรรักษาที่แชร์กันทำให้เสียโอกาสในการรักษาอย่างถูกต้องนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ช่วงนี้ตรวจสอบอากาศกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะคุณผู้ชมจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในลมฟ้าอากาศค่ะ
4: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้เริ่มต้นวันจันทร์ค่ะภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์บ้านเราจะมีฝนลดลงนะคะแต่ว่าจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นค่ะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันค่ะ
4: เ
5: ส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝน160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะที่พรุ่งนี้ยังเจอฝน160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะพรุ่งนี้ฝนเยอะค่ะ180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะก็ฝนเยอะเช่นกันค่ะ170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะพรุ่งนี้มีฝน170ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันนะคะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะพรุ่งนี้ฝนเยอะค่ะ180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดธรณีภัยพิบัติหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเกิดแผ่นดินถล่มที่ตำบลน้ำพูอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเกิดการเลื่อนถลายของทั้งดินและหินปิดทับเส้นทางจราจรค่ะอีกเหตุการณ์นึงก็ที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเกิดดินถล่มใน2หมู่บ้านค่ะส่งผลให้ถนนขาดไม่สามารถสัญจรได้ส่วนอีก2เหตุการณ์ค่ะเกิดทั้งดินถล่มแล้วก็น้ำป่าค่ะเริ่มจากเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางหลวงชนบทในตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะและอีกจุดค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นใน3ตำบลด้วยกันนะคะของอำเภอเวียงแหงที่มีทั้งดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรและน้ำป่าไหลหลากทำให้ตลิ่งพังคอสะพานชำรุดน้ำพื้นร่วมพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรหลายจุดทำให้รถผ่านไม่ได้ค่ะทุกจุดตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้วนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6: พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมายินดีกับทัพนักกีฬาไทยนะคะคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมได้แล้วจะเป็นประเภทกีฬาอะไรรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
7: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
8: Based on your notes there are some great talk
7: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
13: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ของคุณป้าครับ
16: ป้าเหรอ
17: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
19: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
20: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
21: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพนัสท่านนายรามจันทราเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฐมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันนี้เวลา 9:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยเมื่อปี2528องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี2พระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์สำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดขึ้นจัดตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานหลังเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะที่หน้าพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะส
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 นเสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีดนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องชากับภรรยา
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเนคไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้าจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบ ดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยะ

0: พาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Aquestrian Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศพิริยพาณิชย์นางสาวฉันชนกขาวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เป็นวันแรกที่มีราชสกุลและคณะองคมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าทิกคำพรยุคลทรงเป็นประธานร่วมด้วยราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราช

สารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดจักประวัติดีราชาวาสและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเวลา7 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา10 นาฬิกาประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน10 รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นราชสกุลสนิทวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์จากวัดอนงคารามจำนวน10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรราชสกุลสิงหราเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปกราบถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษบริษัทโคฟอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สแปร์พาส1995จำกัดนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมสจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่วันนี้เวลา8:15 นถึง20:00 นแบ่งเป็น5 ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8:15 นถึงเวลา9:15 นช่วงที่2เวลา11:00 นถึงเวลา13:15 นช่วงที่3เวลา15:00 นถึงเวลา16:00 นช่วงที่4เวลา17:30 นถึงเวลา18:30 นและช่วงที่5เวลา19:00 นถึงเวลา20:00 นโดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับเข้าถวายสักการะพระศพภายในถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดเวลา19:00 นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ผู้แทนกลุ่ม

ุมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานรางวัลพระราชทานประจำปี2569ณบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดชสี13ทีมมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมพางตัวประเทศประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13บริเวณถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไซอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ซึ่งตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดป่าชุมทองจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวที่วัด

0: ป่าชุมทองในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกนัทธนันท์แก้วสุโภกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกนัทธนันท์กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานางจนกลชมสุวรรณและคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์และคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์มาจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสะแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตรสกรุงเทพมหานครวัดตะเคราะห์วัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาวัดขี้เหล็กจังหวัดชัยภูมิและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีเวลา 17:00 นนายอุทัยโรหะชิตรานนท์และคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลัลลินวณิชกิจเมธากุลและคณะครอบครัวปาลนันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดโคกขมเหลวัดไร่ขิงวัดปรีดารามวัดวังน้ำขาววัดบางช้างเหนือเวลา 19:00 นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปและตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพส่งเสริมอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกทั้งทรงส่งเสริมการใช้ผ้าไหมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะเอเชียนเกม2026นะคะมีการชิงชัยเหรียญทองกันวันแรกแล้วนะคะติดตามได้จากคุณรัชนีพงษ์วรศิรินในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ค่ะ

0: ด้านหลังของผมครับก็คือความสำเร็จของทัพแข่งบอลทีมชาติไทยนะครับที่สามารถกวาดได้ถึง3เหรียญทองในวันนี้ครับในการแข่งกีฬาชิงเกม2026ครับประเดิมทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในชิงเกมครั้งนี้ครับ
1: การแข่งขันแข่งบอลที่บรรจุในชิงเกมเป็นครั้งแรกแข่งขันที่นากุย่าฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ทัพโต๊ะโค้งทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันเริ่มที่ประเภทคู่ผสมครับต้นราชนาวีพักคงเดชเจริญจับคู่กับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์ในชุดสีแดงดีกรีแชมป์โลก2สมัยจากไทยนะครับพบกับอากิโนริวาเซกับยูินะซากาโมโตะจากญี่ปุ่นปรากฏว่าคู่จากไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับก่อนจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากแม้จะมีเสียงเชียร์จากกองเชียร์เจ้าถิ่นกดดันอยู่บ้างทีมไทยชนะไป 2-0 เซต 12-4 และ 12-5 คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในชิงเกม2026ได้สำเร็จครับพักพงเผยหลังจากคว้าเหรียญทองว่ารอบชิงถือว่าเล่นได้ตามที่ซ้อมมาดีใจที่คว้าเหรียญทองแรกให้กับประเทศไทยเพราะตั้งใจอยากจะได้เหรียญทองแรกในชิงเกมอยู่แล้วเพราะเทคบอลแข่งก่อนนะครับขอบคุณสมาคมโค้ชและครอบครัวทุกคนที่ทำให้สามารถคว้าแชมป์ได้เชื่อว่าเทคบอลในบ้านเรากำลังเป็นที่นิยมขึ้นนะครับและหวังว่าในอนาคตจะได้บรรจุอยู่ในโอลิมปิกเกมครับ
2: ก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์วันนี้ครับเพราะว่าครั้งนี้เราค่อนข้างซ้อมเก็บตัวมาค่อนข้างนานแล้วก็มีความเข้าใจในเกมมีการเข้าใจในกติกาค่อนข้างมากครั้งนี้เราก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรครับผมก็ผมว่าน่าจะเป็นกระแสที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกกีฬาเริ่มมีความนิยมมีกระแสทางโซเชียลพอสมควรครับผมตอนนี้เทควันบ้านเราก็เริ่มบูมแล้วครับ
1: จากนั้นเป็นประเภทหญิงคู่นะครับหยกจุฑาทิพย์กันทงและนิดสุภาวดีวงคำจันทร์คู่เทควันสาวไทยดีกรีอันดับหนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยเหนือกว่าคู่แข่งอย่างอ่องซูมอนกับทานพยุพยุคู่เมียนมาเป็นอย่างมากนะครับก่อนจะฟาดเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 12-6 และ 12-3 สะสมเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยและทำให้สุภาวดีคว้าเหรียญทองที่2ในชิงเกมครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวยอมรับทั้งน้ำตาว่ากว่าจะประสบความสำเร็จทุกอย่างเช่นวันนี้นะครับต้องซ้อมอย่างหนักและต้องขอบคุณต้นสังกัดก็คือกองทัพอากาศที่อนุญาตให้มาร่วมแข่งขันด้วยครับ
3: ก็เราก็เล่นตามจังหวะเกมของเราค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่เราเข้าตามจังหวะของเราค่ะวันนี้โซเลนพองนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเป็นครั้งแรกของเอเชียนเกมนะคะที่เทควันได้เข้ามาหนูก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่คว้าโซเลนพองค่ะโซเลนพองนี้นะคะหนูก็จะมอบให้พ่อแม่นะคะครอบครัวแล้วก็เอฟซีอยู่ที่ประเทศไทยค่ะที่อยู่ต่างญี่ปุ่นด้วยค่ะแล้วก็มอบเหรียญนี้ให้สมาคมและผู้สอนทุกท่านค่ะและที่บุคคลที่ไม่ได้เอ่ยถึงด้วยค่ะ
1: ปิดท้ายที่ประเภทชายคู่ครับสอสรศักดิ์ทัศริกับตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024เอาชนะอาเมดคาเซมอาราบีกับโมฮัมหมัดอาเฟสจากเลบานอน2-0เซต 12-7 และ 12-4 ได้1เหรียญทองนับเป็นเหรียญทองที่3ของทีมเทคบอลไทยกวาดครบทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันและนับเป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยในชิงเกมครั้งนี้โดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองในชิงเกมจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละ2ล้านบาทนะครับไปดูกันที่การแข่งวอลเลย์บอลหญิงกันบ้างครับเกมรอบก่อนรองชนะเลิศครับที่สนามพาร์คอารีนาโคมากิทีมชาติไทยอันดับที่13ของโลกในชุดสีครีมพบกับอินโดนีเซียอันดับที่53ของโลกปรากฏว่าเซตแรกสาวไทยชนะไปได้แบบไม่ยาก25-10แต่เซตที่2อินโดนีเซียเล่นได้ดีขึ้นครับประกอบกับบอลแรกของไทยตีไม่เข้าจุดเลยครับทำให้อินโดนีเซียทำแต้มนำช่วงหนึ่ง20-8คะแนนแต่สุดท้ายโค้ชออสครับแก้เกมและทีมสามารถบล็อกได้ดีขึ้นกลับมาแซงชนะได้ที่29-27ก่อนที่สาวไทยจะลงมาปิดเซตที่3ได้สำเร็จครับที่25-16จบเกมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะอินโดนีเซีย3-0เซตทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา14:00 นครับหลังจบเกมครับแนนทัดดาวนึกแจ้งบันโนเรลของไทยนะครับกล่าวถึงเซตที่2ที่ทีมชาติไทยตามหลังอินโดนีเซียถึง12คะแนนก่อนจะกลับมาแซงชนะได้ว่าทีมเล่นสะดุดไปนะครับแล้วก็มีการกดดันตัวเองพอสมควรในการเล่นบอลแรกแล้วก็บอล2ไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมทุกคนที่กลับมาแซงชนะได้
4: เซตที่2มันเหมือนเราสะดุดไปหนูว่าเซตที่2เราค่อนข้างที่จะคอนโทรลตัวเองไม่ได้มันก็เลยทำให้รูปแบบเกมอะไปฝั่งเขามากๆคือมันเป็นแบบบทท้าทายใหม่ๆคือเต้มมันห่างมากแต่ว่าก็ต้องชื่นชมทุกคนคือเราช่วยกันเล่นได้แบบสุดยอดจริงๆใช่ไหมหนูว่าแบบมันโอ้โหเป็นการซ้อมใหญ่หรือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆในเซตที่2ที่เราไม่แบบยอมแพ้ถึงแม้ว่าเกมมันจะเหมือนเขาจะชนะมากๆแล้วแต่เราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้
1: ไปต่อที่ฟุตบอลชายในเอเชียนเกมนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ครับทีมชาติไทยพบกับฮ่องกงเตะกันที่ Toyota Stadium ในวันนี้ครับเกมนี้นาทีที่14ครับทีมช้างศึกจ่ายบอลพลาดในแดนกลางครับก่อนที่โดนทางด้านของอูซุนหมิงฉกไปยิงให้ฮ่องกงขึ้นนำก่อน 1-0 หลังจากโดนขึ้นนำครับไทยพยายามบุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ธนกิจโชติบุญปักยิงให้ไทยตีเสมอนาทีที่39 ครึ่งหลังเป็นปริพัฒน์วงศาครับตัวสำรองถูกส่งลงมานะครับแล้วก็ยิงให้ไทยพลิกขึ้นนำ 2-1 นาทีที่53ต่อมาครับไทยได้ประตูหนีห่าง 3-1 จากจังหวะที่ซางยี่ฮังครับผู้เล่นฮ่องกงสกัดบอลเข้าประตูเองไปและเจนาฟีมาม่าครับชิงจังหวะจากความผิดพลาดของแนวรับฮ่องกงยิงให้ไทยนำห่าง 4-1 ก่อนที่นาทีที่84ครับวรวุฒิน้อยศรีหลุดเดี่ยวเข้าไปโดนกับผู้เสาประตูและยิงสวนตัวเข้าไปครับให้ไทยเอาชนะฮ่องกง 5-1 เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพบกับญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยครับวันนี้ไปดูเหรียญทองแรกของมหกรรมกีฬาเช่นเกมกันบ้างครับเกิดขึ้นในช่วงเช้าครับและเป็นทาคุมิโฮโจนักเตะกีฬาชาวญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองประเภทชายในการแข่งขันกีฬาโดโฮโจครับใช้เวลา52 นาที 56 วินาทีในการว่ายน้ำระยะทาง750 เมตรปั่นจักรยาน20 กิโลเมตรและวิ่ง 5,000 เมตรบนเส้นทางการแข่งขันในเมืองกามาโกรินะครับนอกจากเป็นเหรียญทองแรกของมหกรรมกีฬาเช่นเกมแล้วครับยังเป็นเหรียญทองแรกของทัพญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะครับและยังทำให้โฮโจได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกเกมที่นครลอสแอนเจลิสในปี2028อีกด้วยนะครับปิดท้ายที่สีสันในเช่นเกมในวันนี้ครับไปดูการฟาดของเหล่านักเตะบอลทีมชาติไทยที่ช่วยกันตีลังกาฟาดแบบเซฟแบบตะกร้อนะครับจนกว่า3เหรียญทองในครั้งนี้สรุปเหรียญรางวัลในเวลานี้จีนนำไปดับ1มี11เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงนะครับตามมาด้วยญี่ปุ่นมี6เหรียญทองส่วนไทยคว้าไปแล้ว3เหรียญทองครับอยู่อันดับที่5ครับ
0: วันนี้ถือว่าการชิงชัยเหรียญทองวันแรกครับในกีฬาไทยทำงานได้ดีอย่างยิ่งนะครับกวาดมาถึง3เหรียญทองนะครับและในวันพรุ่งนี้ครับยังมีรายการที่สำคัญรออยู่อีกหลายรายการครับหนึ่งนั้นก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับจะลงสนามในเกมรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนครับก็มาร่วมสนใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยกันต่อครับ
5: มาต่อกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ดึกคืนนี้นะคะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนฟูลแลมค่ะติดตามความพร้อมของทั้ง2ทีมกับทีมข่าวกีฬาค่ะ
6: ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่5ของฤดูกาล 2026-2027 คู่ดึกคืนนี้เจ้าสัวน้อยฟูลแลมจะเปิดสนามคาเวนคอตเทจพบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา 22:30 นเกมนี้ฟูลแลมของอันบาโรอาเบโรจะไม่มีแคนนี่เตเต้และทอมแคนนี่กองกลางกัปตันทีมที่บาดเจ็บขณะที่ไรอันเซซิยองต้องรอทดสอบความฟิตส่วนตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งซานเดอร์แบเก้เชชาร์ลส์ออสการ์บ๊อบจอชคิงอเล็กซ์อีโวบีและกอนซาโลกาเซียด้านไมเคิลคาริกเกมนี้จะยังไม่มีมานูเอลอูกาเต้มาไตเดลิกและอามัดดิอาโลที่ยังบาดเจ็บส่วนลุคชอและคาร์ลอสบาเลบามีโอกาสได้ลงสนามขณะที่เซนเนอร์ลามเมนส์แฮร์รี่แม็กควายคอบบี้เมนูและบรูโน่เฟรนันส์พร้อมกลับมาออกสตาร์ทตัวจริงหลังถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมคาราบาวคัพเมื่อกลางสัปดาห์โดยจะลงประสานงานกับยูริเตอริมันส์ไรอันเอมเบอร์โมมาติอุสคุนย่าและเบนยามินเชสโกส่วนโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีก3คู่ลงเตะกันไปเมื่อเวลา20:00 นบอร์นมัธพบกับลิเวอร์พูลลีดส์ยูไนเต็ดพบคริสตัลพาเลซและแมนซิตี้พบกับซันเดอร์แลนด์เทนนิสทีมชายชิงแชมป์โลกรายการเดวิสคัพ2026เวิลด์กรุ๊ปรอบ2เพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไฟนอลเอทสาธารณรัฐเช็กเจ้าถิ่นพบกับสหรัฐอเมริกาวันแรกเสมอกัน1-1คู่ประเภทชายคู่คริสเตียนแฮร์ริสันและออสตินเครจิเชคจากสหรัฐหวดเอาชนะอดัมพัฟฟลาเซกและพัทริกลิกส์2-1เซต5-7 6-3 และ7-6ไทยเบรก10-8ช่วยให้สหรัฐขึ้นนำ2-1คู่ประเภทชายเดี่ยวสลับมือยาคูปเบนซิกจากสาธารณรัฐเช็กพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะเบนเชลตันรองแชมป์ US Open 2-1เซต5-7 6-4 และ6-3ตีเสมอเป็น2-2คู่ต้องตัดสินในประเภทชายเดี่ยวคู่สุดท้ายยูริเรฮาก้าจากสาธารณรัฐเช็กขวดเอาชนะเลเนอร์เทียน2-0เซต6-3และ7-5ส่งผลให้เช็กพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะ3-2คู่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของศึกเดวิสคัพได้เป็นครั้งที่3ในรอบ4ปีโดยเดวิสคัพรอบสุดท้ายจะแข่งในเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศอิตาลีกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการบิลมอร์แชมเปี้ยนชิพที่เมืองแอชวิลล์ของสหรัฐจบวันที่3นิวชิฟลีย์โปรจากสหรัฐระเบิดฟอร์มเก็บ6อันเดอร์พาสกอร์รวม21อันเดอร์พา192ขึ้นเป็นผู้นำเดียวโดยมีเบนโคเลสโปรเพื่อนร่วมชาติที่เก็บ6อันเดอร์พาเท่ากันตามมาในอันดับที่2ที่สกอร์รวม20อันเดอร์พาตามหลังเพียงสโตรกเดียวส่วนอันดับที่3ร่วมเป็นเอลิกโคและริกกี้คาสตินโย2โปรจากสหรัฐสกอร์รวม17อันเดอร์พาตามหลังคู่นำ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
1: Bubble สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: อร่อย
3: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
6: ้ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
9: มีเหตุการณ์ที่ชายไต้หวันฆาตกรรมสาวไทยนะคะตอนนี้ค่ะก็ถือว่ามีการติดตามในส่วนของคดีอยู่นะคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเป็นการวางแผนไว้ไหมมีการตระเตรียมข้าวของไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะโดยตำรวจก็สามารถจับกุมได้ในเวลาต่อมาสื่อไต้หวันรายงานค่ะว่าผู้ต้องสงสัยคดีนี้คือนายอู่อายุ43ปีเขาเป็นพนักงานบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งนะคะที่เมืองไถจงและผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทยอายุ36ปีที่คบหากันได้ปีหนึ่งนี่เป็นภาพตอนที่เขานำกระเป๋าต้องสงสัยใส่รถไปนะคะคือฝั่งของผู้หญิงเนี่ยเดินทางไปหาแฟนหนุ่มเมื่อวันที่2กันยายนแล้วต้องกลับไทย14กันยาแต่พอถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อเธอได้ค่ะก็เลยขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยติดตามให้หน่อยแจ้งตำรวจให้หน่อยปรากฏว่าตำรวจเขตว่านหัวเนี่ยตรวจสอบการเดินทางแล้วกล้องวงจรปิดนะคะก็เห็นว่าผู้หญิงไทยเข้าพักที่โรงแรมแถวแถวซีเหมินติงเมื่อคืนวันที่12กันยายนมีแฟนหนุ่มไปหาและออกจากโรงแรมเช้ามืดวันรุ่งขึ้นที่เราเห็นว่าเขาออกไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก่อนจะมุ่งหน้าสู่เมืองไถจงนะคะพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยถือว่าต้องสงสัยมากๆพนักงานก็เลยมีการออกหมายจับนะคะขอหมายค้นแล้วก็คุมตัวเขาค่ะเพื่อมาสอบปากคำทีนี้ตัวของผู้ต้องสงสัยเขาอ้างว่าแฟนสาวชาวไทยเนี่ยต้องการยุติความสัมพันธ์ก็เถียงกันภายในห้องพักสุดท้ายพลั้งมือบีบคอจนเธอเสียชีวิตค่ะนำร่างยัดใส่กระเป๋าเดินทางยกขึ้นท้ายรถแล้วก็ขับไปนะคะที่บอกว่ามุ่งหน้าไปไถจงเนี่ยห่างไป170กิโลเมตรเลยนะคะจากที่ก่อเหตุค่ะแล้วเขาเอากระเป๋าเนี่ยบรรจุศพเข้าไปซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานนะแล้วคนนี้ที่ทำงานไม่มีใครรู้เลยว่านี่มีศพอยู่นะคะพอไปตรวจค้นเจอจริงๆค่ะร่างของหญิงสาวชาวไทยแล้วก็ดูสภาพร่องรอยเนี่ยมีที่ลำคอนะคะพบร่องรอยอย่างที่เขาบอกเขาบีบคอใช่ไหมคะหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการเตรียมผ่าชันสูตรเพื่อยืนยันการเสียชีวิตอย่างละเอียดแต่ที่บอกว่าตำรวจบอกมันแปลกๆน่าจะมีการเตรียมการไว้ไหมเพราะว่าหลายอย่างสั่งซื้อล่วงหน้านะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะตู้แช่ต่างๆเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกครั้งว่าพลั้งมือจริงหรือว่าตั้งใจค่ะ
10: หมดเวลาของก้าวข่าวค่ำแล้วนะคะปิดท้ายภาพข่าววันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูทุ่งหญ้ามุลลี่สีชมพูนะคะที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูทางภาคตะวันออกของจีนนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงบานสะพรั่งเต็มที่แล้วนะคะก็ถือเป็นสัญญาณของต้นเทศกาลท่องเที่ยวแล้วนะคะดูภาพกันค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ

0: สู่ปัจจุบันสายน้ำสายหนึ่งยังคงทอดยาวผ่านเรื่องราวของผู้คนและการเวลาของจังหวัดนครปฐมคลองเจดีย์บูชาคลองประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงความผูกพันของวิถีชีวิตผู้คนชาวจังหวัดนครปฐมมายาวนานคลองแห่งนี้มีจุดกำเนิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำนครชัยศรีมายังองค์พระปฐมเจดีย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมานมัสการพระบรมธาตุและต่อมาได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมการค้าขายและหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำการเวลาผ่านไปกว่า160ปีบริบทของเมืองและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปคลองเจดีย์บูชาต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายด้านทั้งน้ำเสียวัชพืชการตื้นเขินและผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้นะคะส่งผลต่อระบบนิเวศคุณภาพชีวิตของประชาชนและคุณค่าของมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับจังหวัดนครปฐมมายาวนานวันนี้จะเกิดความร่วมมือครั้งสำคัญค่ะเมื่อจังหวัดนครปฐมผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษานักวิชาการภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆรวมมองไปในทิศทางเดียวกันว่าจะทำอย่างไรให้คลองเจดีย์บูชากลับมามีชีวิตอีกครั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนฟื้นฟูคลองเจดีย์บูชาสู่วาระ100ปีชาตการรัชกาลที่9จึงเป็นมากกว่าการพูดคุยถึงปัญหาของคลองหากจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้รวมกันค้นหาคำตอบเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงทำให้น้ำในคลองสะอาดขึ้นแต่คือการทำให้คลองเจดีย์บูชากลับมาเป็นสายน้ำแห่งชีวิตเป็นพื้นที่ที่ระบบนิเวศกลับขึ้นมาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนและเป็นมรดกที่คนรุ่นปัจจุบันพร้อมส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปทุกภาคส่วนจะร่วมกันเปลี่ยนสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์นี้ให้กลับมาเป็นสายน้ำแห่งชีวิตได้อย่างไรไปร่วมค้นหาคำตอบกันค่ะ
1: สำหรับโครงการวิจัยนี้นะคะในภาพรวมนะคะก็คือทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโดยภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำนะคะแล้วก็ร่วมกับหลายๆภาควิชานะคะเราก็ได้มีการทำความร่วมมือนะคะกับคณาจารย์แล้วก็ทีมนักวิจัยจาก MIT ด้วยนะคะก็เป็นโอกาสของเรานะคะที่ได้พัฒนาความร่วมมืองานวิจัยในครั้งนี้แล้วก็จริงๆก็จะร่วมกับหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเราได้รับการสนับสนุนค่ะในการดำเนินงานโครงการวิจัยนะคะจากทุนพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า SDG นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างพลังจุฬาสู่ศตวรรษที่2หรือว่าทุน C2F นะคะโดยที่เราก็ได้รับโอกาสนะคะในการเข้ามาทำงานร่วมกับทางมูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนะคะร่วมกับทางท่านอาจารย์ประเชิญคนเทศด้วยนะคะแล้วก็จะมีทางท่านอาจารย์เจษฎาแก้วกัลยานะคะที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะโดยที่โครงการวิจัยนี้ค่ะโดย

0: ภาพใหญ่นะคะจะเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการนะคะในการที่จะช่วยในการเสริมสร้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะก็จะเป็นโครงการวิจัยที่เรามองให้ครบทุกมิตินะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำนะคะทรัพยากรน้ำเนี่ยในโครงการวิจัยนี้ก็จะมีการประเมินแล้วก็ทำวิจัยทั้งในด้านของอุทกภัยภัยแล้งแล้วก็คุณภาพน้ำนะคะซึ่งในส่วนของคุณภาพน้ำนะคะก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะแล้วก็ในจังหวัดนครปฐมเองนะคะก็มีคลองเจดีย์บูชานะคะที่เป็นคลองสำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้มาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะในการขับเคลื่อนฟื้นฟูคลองเจดีย์บูชานะคะซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสจากทางดร.ชวติวัฒน์นะคะจาก MIT ที่มาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะในการที่จะเข้าใจปัญหานะคะแล้วก็นำไปสู่กระบวนการวางแผนร่วมกันนะคะในการที่จะช่วยกันฟื้นฟูคลองเจดีย์บูชาแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ำโดยภาพรวมของจังหวัดนครปฐมด้วยค่ะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่1นะคะในประเด็นของเรื่องของคุณภาพน้ำนะคะแล้วก็คลองเจดีย์บูชานะคะซึ่งเราก็อยากที่จะได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่จริงๆนะคะว่าในส่วนของตัวปัญหาคุณภาพน้ำนะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเส้นทางของน้ำเสียเป็นอย่างไรแล้วก็มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างนะคะในการที่จะดูแลบริหารจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำนะคะแล้วก็เรามีการวางแผนนะคะที่จะนำข้อมูลจากการจัดประชุมในวันนี้นะคะไปทำการประมวลผลนะคะแล้วก็จัดทำแพลตฟอร์มนะคะในเรื่องของตัวแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ำแล้วก็เรื่องของการติดตามคุณภาพน้ำด้วยนะคะแล้วก็ในครั้งต่อไปนะคะก็มีการวางแผนนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์พลเมืองนะคะหรือว่า Citizen Science ที่เราก็จะมีการให้เครือข่ายนะคะหรือว่าน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะมีโอกาสในการช่วยกันดูแลนะคะก็คือมีการเก็บตัวอย่างน้ำนะคะจากบริเวณต่างๆแล้วก็ช่วยกันติดตามนะคะว่าคุณภาพน้ำในแต่ละบริเวณเป็นอย่างไรแล้วก็ทุกคนจะได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมนะคะในการช่วยดูแลแหล่งน้ำนะคะรวมถึงน้ำที่จะไหลลงมาที่คลองเจดีย์บูชาด้วยค่ะตามที่ท่านผู้ว่าได้เรียนนะคะก็คือเราใช้เครือข่ายของบวรนะคะบ้านวัดโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนของรอเรือของท่านผู้ว่าก็จะมีทั้งโรงเรียนราชการแล้วก็ราษฎร
1: ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดเองเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยเราก็จะดำเนินการเรื่องของประเด็นแรกแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อลดน้ำเสียลงสู่คลองครับอันนี้เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะเพื่อให้คลองเนี่ยมีการฟื้นฟูตัวเองได้ก่อนที่จะมีการดำเนินการใดๆตามมาครับโดยมาตรการด้านกฎหมายโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นที่2ก็คือเราจะต้องกำหนดตัวชี้วัดของเราว่าคุณภาพน้ำต้องดีขึ้นเพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับเข้ามาร่วมดำเนินการกับเรานะครับอันนึงก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมและของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวในตอนต้นไปแล้วว่าเราจะเน้นไปที่หุ้นส่วนการพัฒนาแล้วเราไม่ได้เน้นเรื่องของว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรแต่เราจะดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมครับอันนี้เรื่องผมถือว่าเป็นแนวคิดอาจจะเป็นแนวคิดใหม่ของจังหวัดก็ได้นะครับที่เราสร้างการมีส่วนร่วมให้เพิ่มมากขึ้นนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประชาชนชุมชนหน่วยงานราชการเองครับอันนี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งครับในทางวิชาการเลยทางเขาบอกว่าในวิกฤตมันคือโอกาสพอคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนะครับพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาชนหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าถ้าเขาไม่เริ่มลงมือทำหรือเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันจะแย่ไปกว่านี้ครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือพอเรื่องของสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันผลกระทบมันเห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยครับทำให้เขา อาจจะเป็นความเป็นห่วงลูกหลานประชาชนรุ่นต่อๆไปครับเขาก็อยาก

0: ส่งต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีให้กับลูกหลานด้วยครับนี่เนี่ยเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างนึงก็คือผู้นำครับถ้าผู้นำเริ่มดำเนินการและเดินนำหน้าเนี่ยครับผู้ตามเนี่ยผมว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการครับผลลัพธ์สุดท้ายเลยเนี่ยอยากให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองครับแต่เฉพาะหน้าตอนนี้เนี่ยที่เราทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยากเห็นจริงๆก็คือคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าคุณภาพน้ำดีขึ้นเนี่ยสิ่งอื่นๆเนี่ยมันก็จะตามมาความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะเข้มแข็งมากขึ้นครับเพราะว่าเห็นความสำเร็จในเบื้องต้นแล้ว
1: ตัวผมเองนะครับกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเป็นนักวิจัยหลังจบปริญญาเอกนะครับอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือการเดินทางตามหาปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพียงอย่างเดียวแล้วจากการเดินทางมาเก็บข้อมูลที่ประเทศไทยในปีที่แล้วนะครับผมก็ได้พบว่าหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ก็คือปัญหาด้านคุณภาพน้ำผิวดินนะครับและนอกจากปัญหาที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์ที่ให้ข้อมูลก็คืออาจารย์ปิยธิดานะครับผมก็ได้เรียนรู้ว่าในจังหวัดนครปฐมเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาน้ำผิวดินแต่ที่ทำให้จังหวัดนครปฐมเนี่ยแตกต่างจากพื้นที่ที่อื่นคือจริงๆแล้วที่นี่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้ในการพัฒนาคุณภาพน้ำผิวดินอยู่แล้วแต่เพียงแค่ยังขาดจิ๊กซออีกหนึ่งชิ้นที่สำคัญคือกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ทำให้สามารถฟื้นฟูคุณภาพน้ำได้อย่างชัดเจนนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกที่จะมาเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วก็นำโจทย์นะครับกลับไปปรึกษากับทางทีมที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์เพื่อที่อยากจะทำให้ออกแบบโครงการการวิจัยที่จะสามารถช่วยให้คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับเมืองนครปฐมจริงๆครับจากการที่ผมได้มีโอกาสในการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยปัจจัยที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วคือการที่เรามีผู้นำที่แข็งแรงและพร้อมที่จะผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างต่อเนื่องครับในบริบทของนครปฐมเองมีผู้นำท้องถิ่น

0: ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับได้เข้าใจว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังพยายามขับเคลื่อนจริงๆทุกคนทำดีแล้วเราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งซิกซอยด์ที่เข้ามาช่วยผลักดันแล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในกระบวนการทำวิจัยร่วมกันในครั้งนี้จะทำให้คนในพื้นที่ได้เรียนรู้ว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงนั่นคือความตั้งใจแรกความตั้งใจที่สองผมอยากผลักดันให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าใจปัญหาโดยปกติแล้วธรรมชาติของคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยชอบพูดถึงปัญหาใช่ไหมครับแต่การพูดถึงปัญหาในการทำวิจัยไม่ใช่การชี้นิ้วหรือเป็นการบอกว่าใครทำผิดแต่เป็นการนำปัญหามาศึกษาร่วมกันว่าส่วนไหนที่ยังขาดและส่วนไหนที่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เพื่อให้เกิดการออกแบบหรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่มันสามารถตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริงให้เวลากับการทำความเข้าใจปัญหานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะปลูกฝังแล้วก็อยากสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นมาในจังหวัดนครปฐมครับ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เชื่อมโยงมาตั้งแต่2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนะก็เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่1ฉบับที่2มาถึงฉบับที่3นี่คือจุดเปลี่ยนครับเพราะว่าในยุคสมัยนั้นน่ะมันเป็นยุคของการมีถนนเพชรเกษมเข้ามามีถนนอะไรเข้ามาเชื่อมโยงกรุงเทพกับนครปฐมมากขึ้นมีรถไฟมีอะไรต่างๆมากมายคลองเส้นนี้ก็ลดบทบาทความสำคัญลงไปในช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3เนี่ยประมาณปี2522เนี่ยสถานการณ์คลองจีดีบูชาไม่สู้ดีเลยครับมีสภาวะน้ำเน่าเสียจากชุมชนและก็บริบทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรืออุตสาหกรรมเนี่ยเพราะคลองอันนี้ก็เลยถูกถอดออกไปว่าเป็นคลองทิ้งน้ำเสียเพราะฉะนั้น

0: พอเป็นคลองทิ้งน้ำเสียเนี่ยก็สมชื่อเลยครับจากคลองที่เป็นประวัติศาสตร์ต้องแบกรับภาระคลองน้ำเสียแล้วก็น้ำเสียจากตรงนี้ก็ไปไหลรวมที่ท่านาไปไหลรวมที่บางแก้วไปรวมกันตั้งแต่นครชัยศรีซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่นครชัยศรีจนกระทั่งจนถึงสามพรานเนี่ยมี 3,000 กว่าโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ริมแม่น้ำนะเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำเสียต่างๆก็ไปกองกันตั้งแต่นครชัยศรีลงไปจนถึงสามพรานแล้วก็ถึงสมุทรสาครเลยเส้นทางตรงนี้เราถือว่าคุณภาพของแม่น้ำท่าจีนเราเริ่มได้รับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องของคุณภาพน้ำเสียในงานวิจัยชิ้นนี้ปีนี้เราโชคดีมากคือเราต่อยอดจากวันที่12มีนา2568ที่เราเริ่มเปิดตัวโครงการนี้นะครับความชัดเจนกับรูปแบบของกระบวนการวิจัยเนี่ยก่อเกิดกลไกสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาก็มีภาคส่วนราชการภาคส่วนวิชาการภาคส่วนประชาสังคมซึ่งไปดึงเอาหุ้นส่วนต่างๆเยอะแยะมากมายมารวมตัวกันแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาแผนพัฒนาการจัดการน้ำเชิงระบบครบวงจรจากจุดตรงนั้นเนี่ยเราก็คิดว่านครปฐมเนี่ยมันมีจุดความท้าทายอยู่2เรื่องในเรื่องของการจัดการน้ำนั่นก็คือเรื่องของอุทกภัยซึ่งเราผ่านมาได้สวยมากในปี2568แต่ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของคุณภาพน้ำเสียที่เราเจอมานี่แหละครับงานวิจัยได้ชี้ชัดว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนมุมมองสายน้ำว่าเรามัวจะแก้น้ำเสียเนี่ยนะครับแต่เราลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วคนจะมาสนใจเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยเขาต้องได้ผลประโยชน์ด้วยดังนั้น Water Economy ซึ่งเราแตะมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะศูนย์กันก่อนท่วมเนี่ยเราได้รับความสนใจจาก MIT นะได้รับความสนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์เนี่ยได้เข้ามาขับเคลื่อนต่อยอดงานวิจัยของเราครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการศึกษาเนี่ยวันนี้เราก็รู้ว่าข้อมูลนะมันมีเยอะอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรการประชุมวันนี้จึงเป็นการเปิดใจว่าให้ทุกคนรู้ว่าเราเห็นพ้องต้องกันไหมว่าต้นเหตุเส้นทางเดินของน้ำเสียมันมาอย่างไรถ้าเรารู้เหตุนะเราก็สามารถที่จะกลับไปที่เหตุได
1: ้สำหรับในฐานะของอาจารย์แล้วก็นักวิจัยนะคะเราก็มีการทำวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้การที่เราจะนำงานวิจัยเนี่ยลงมาสู่การปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็มีความท้าทายในหลายๆมิตินะคะซึ่งการทำงานภายใต้โครงการนี้ค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ทุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะที่มุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะให้เกิดผลจริงในพื้นที่เนี่ยก็ทำให้เรามีโอกาสนะคะที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับทีมในพื้นที่ทั้งในส่วนของราชการเองนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยได้มีความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆในพื้นที่จริงๆนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้สิ่งที่เราได้ดำเนินงานวิจัยมาเนี่ยลงมาสู่พื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างความร่วมมือนะคะกับในพื้นที่เพื่อนำไปสู่แผนการปฏิบัติงานนะคะหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาช่วยในการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ
2: ร่องคลองเจดีย์บูชาไม่ใช่เพียงคลองสายหนึ่งของจังหวัดนครปฐมแต่คือร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจคือสายน้ำที่ครั้งหนึ่งเคยหล่อเลี้ยงผู้คนแล้ววันนี้กำลังได้รับโอกาสให้กลับมาหล่อเลี้ยงจังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่งจากคลองแห่งอดีตสู่สายน้ำแห่งอนาคตด้วยความร่วมมือของชาวจังหวัดนครปฐมทุกคนเพื่อให้คลองเจดีย์บูชายังคงเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชีวิตและเป็นสายน้ำที่งดงามคู่เมืองนครปฐมตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: MUX The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตสิงห์เลมอนโซดาความสดชื่นที่แตกต่าง
0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลง Perspective ในตอนนี้เป็นตอนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากล่ะครับหากคุณเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความคุ้นเคยกับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยหากคุณเคยใช้บริการเรือข้ามฟากใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาแน่นอนคุณต้องรู้จักธุรกิจนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับตระกูลนี้ยาวนานกว่า100ปีแล้วนะครับและดำเนินมาถึง4 generation ด้วยกันนะครับน่ามหัศจรรย์มากครับทั้ง4 generationเป็นสุภาพสตรีหมดเลยนะครับวันนี้ธุรกิจของเขาไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเรือด่วนเรือข้ามฟากเรือเหมาลำแต่เพียงเดียวแล้วนะครับเพราะว่าเขาต่อยอดไปยังเรือท่องเที่ยวที่วันนี้แม่น้ำเจ้าพระยากำลังพอปูล่ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในหมู่ของคนต่างชาตินะครับที่อยากจะมาสัมผัสวิวในช่วงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะมากแล้วก็เป็นธุรกิจของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์หลายแห่งโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเจเนอเรชั่นที่4เรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามเปอร์สเปกทีฟของสุภัทรากรุ๊ปผ่านมุมมองของคุณณัฐปรีพิชัยรณรงค์สงครามไปพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ

0: เฮลโหลสวัสดีครับพี่ปิ๋ม
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: นี่ครับคุณปิ๋มนะครับทายาทรุ่นที่4แล้ว
1: ค่ะ
0: ของสุภัทรากรุ๊ป
1: ค่ะ
0: ทำไมเป็นสุภาพสตรีหมดเลยครับ
1: นั่นสิคะจริงๆก็เกิดมามีแค่ผู้หญิงค่ะไม่ได้มีผู้ชาย
0: อ๋อ
1: ไม่มีผู้ชายคงดีค่ะ
0: กี่ปีแล้วครับสุภัทรากรุ๊ป
1: ปีนี้106ปีแล้วค่ะ
0: 106ปี
1: ค่ะ
0: เป็นหนึ่งใน20บริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยได้
1: จริงเหรอคะ
0: ใช
1: ่โอ้เพิ่งทราบ
0: ขออนุญาตนั่งคุยด้วย
1: ได้เลยค่ะยินดีเอาอะไรดีจ๊ะ
0: อเมริกาโน่เย็นครับนี่คือคาเฟ่ชื่อร้านว่า
1: เปอร์ติสโซเลแปลว่าพระอาทิตย์ดวงเล็กๆเพราะว่าอยู่บนถนนพระอาทิตย์จริงๆอันนี้ไม่ใช่ของเราค่ะเราเช่ามาแต่เช่ามานานมากแล้ว
0: มันอยู่ในพื้นที่โรงแรมไม่ใช่หรอ
1: ไม่ใช่ค่ะอยู่ติดกัน
0: อ่ะผมทวนสักนิดนึงว่าสุภัทรากรุ๊ปเนี่ยครับตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้างเอาเท่าที่ผมจำได้ก่อนนะเรือที่มีธงอ่ะอันนั้นเรือข้ามฟากหรือเรือด่วน
1: เร
0: ือ
1: ด
0: ่
1: วน
0: เร
1: ือ
0: ด
1: ่
0: วน
1: ค่ะ
0: จะมีเหลือง
1: ค่ะ
0: เขียว
1: ค่ะ
0: ส้มแดง
1: ใช่ค่ะ
0: สีธง
1: เก่งมากเรือด่วนทั้งหมดอ่ะมีประมาณ50ลำค่ะวิ่งอยู่ประมาณ35ท่าเรือแต่35ท่าเรือเนี้ยไม่ใช่ท่าเรือของเราหมดส่วนใหญ่จะเป็นท่าเรือของกรมเจ้าท่าของเราเนี่ยจะมี5ท่าเรื
0: ออ๋อทั้งหมด5ท่าเรืออ
1: ันนั้นอีกบริษัทนึง
0: อีกบริษัทนึงแต่ของสุภัทรา
1: เป็นบริษัทแรกเริ่มของเราเลยค่ะชื่อบริษัทสุภัทรา
0: เท่าที่เข้าใจคือเรือข้ามฟากเกิดก่อนเรือด่วนตามมาทีหลังแต่หลังๆนี่ผมเห็นมีอีกหลายเรือเลยอ่ะ
1: เรือธงฟ้า
0: อ
1: ันนี้คือเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทก็ของเรา
0: อ๋อมันไม่ใช่เรือด่วน
1: ค่ะไซส์ใหญ่สุด
0: ที่มีดาดฟ้าด้วยใช่ไหมแล้วตอนกลางคืนอ่ะชาวต่างชาติอัดแน่นกันข้างบนดาดฟ้าเลยอ่ะ
1: ใช่เพราะเขาต้องไปตากลมบรรยากาศดี
0: เหมือนเพิ่งมาเกิดในยุคผมเนี่ยยุคเราเนี่ย
1: ประมาณ10ปีบวกลบ
0: เพราะสมัยเด็กๆไม่มี
1: ใช่ค่ะเพิ่งมามีช่วงหลังๆนะคะที่เราต้องปรับตัวทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันมีเรือแบบเช่าเหมาลำอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับ
1: เรือเช่าเหมาลำก็ของสุภัทราโบ๊ทค่ะสุภัทราตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นสุภัทราโบ๊ทค่ะอันนี้คือตัวออริจินอลก็คือเริ่มมาจากเรือข้ามฟากนี่แหละ
0: เอางี้ดีกว่าพี่ปิ๋มเล่าเองดีกว่าว
1: ่
0: าธุรกิจตอนนี้ของสุภัทรากรุ๊ปมีกี่บริษัทครับและมีอะไรบ้าง
1: โอเคมีทั้งหมดประมาณ14บริษัทค่ะ
0: 14เลยเหรอเกี่ยวกับเรือเนี่ยนะครับ
1: ไม่ค่ะเรือเนี่ยมีแค่3บริษัทเอาเป็นแกนธุรกิจก่อนดีกว่าค่ะของเราก็คือเริ่มมาจากเดินเรือ อันนี้ก็คือ core business ของเราเลย
0: ตั้งแต่106ปีที่แล้ว
1: 106ปีที่แล้วก็คือข้ามฟากแจวด้วยมือคนนะคะแจวอยู่หลังเรืออันนั้นคือคุณทวดชื่อคุณหญิงบุญปั่นเจนหนึ่งค่ะต่อมาคุณยายสุภัทราสิงห์หลกะคือรุ่นที่2ก็คือเอาเรือข้ามฟากเนี่ยมาติดมอเตอร์เป็นเรือข้ามฟาก

0: ต่อมาก็รุ่นคุณแม่
1: คือคุณสุภาพันธ
0: ์คุณแม่สุภาพันธ์พิชัยรณรงค์สงครามคุณแม่กับคุณยายเนี่ยทำงานด้วยกันก็คือจะมีบริษัทเรือขึ้นใหม่อันนึงชื่อบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาซึ่งอันนี้เราเทคโอเวอร์มาจากรสพ.
1: จากหน่วยงานรัฐเลย
0: หน่วยงานรัฐค่ะใช
1: ่เอกชนที่ไปเทคโอเวอร์หน่วยงานรัฐ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นเพราะอะไรเขาขาดทุนเหรอฮะ
0: เขาขาดทุนค่ะแล้วตอนนั้นอ่ะจริงๆอ่ะเราไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาขาดทุนหรืออะไรแต่เรามองว่าตอนนั้นอะเรือมันแย่งกันเข้าจอดที่ท่าแล้วคุณยายมองว่ามันอันตรายเขากลัวอุบัติเหตุเราก็เลยรวบเป็นบริษัทเดียวกันเราจะได้ควบคุมเรือที่เข้าออกได้แล้วก็รุ่นที่3มารุ่นที่4ก็กำเนิดของเจ้าพระยาทัวริสโบทเป็นไอเดียของคุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่มองว่าคนเริ่มโดยสารทางเรือน้อยลงเนื่องจากสมัยก่อนมันไม่มีพวกสะพานข้ามแม่น้ำแล้วก็เริ่มมี BTS MRT แล้วก็สมัยก่อนอ่ะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอยู่ริมน้ำค่อนข้างเยอะตอนหลังเขาย้ายออกไปหมดเลยผู้โดยสารเราก็หายไปหลักหมื่นคนต่อวันเพราะฉะนั้นทำยังไงให้อยู่รอดเราก็เลยมองว่าคนโดยสารทางน้ำเนี่ยหายไปแต่ว่านักท่องเที่ยวดันมากขึ้นทุกปีเราก็เลยเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวซึ่งจริงๆเขาคือคนที่เป็น passenger แฝงของเราที่ขึ้นเรือด่วนอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาตัวสูงแต่เรือด่วนอ่ะเพดานเตี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องลอดใต้แม่น้ำเราก็เลยทำเรือที่สูงขึ้นโปร่งขึ้นแล้วก็มี2ชั้นให้เขาขึ้นไปตากแดดพอเรามาเปิดธุรกิจใหม่ทำเรือให้สะดวกสบายมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็เลยไปขึ้นอันนั้นเลย
1: เจ๋งมากอ่ะเหมือนเปิดให้คนอีกกลุ่มนึงใช้บริการได้ด้วย
0: ใช่ก็เป็นการต่อยอดธุรกิจของเรา
1: ธุรกิจของสุภทากรุ๊ปผมเห็นมีคอมมูนิตี้มอลล์มีโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยผมขอถามนิดนึงสุภทากรุ๊ปนำร่องเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่ผู้ประกอบการคนอื่นๆจะมาไหมอย่างเช่นคอมมูนิตี้มอลล์นี่เกิดก่อนไอคอนสยามไหม
0: เกิดก่อนค่ะ
1: แสดงอินฟราสตรักเจอร์นี้สุภทากรุ๊ปนำร่องเลย
0: ก็ถือว่าเราเป็นยุคบุกเบิกแล้วกันคือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วก็ในยุคของปิ่มก็ได้อานิสงส์จากสมัยคุณยายซึ่งซื้อที่ดินริมน้ำไว้เพื่อที่จะแค่จอดเรือสมัยนั้นที่ดินไม่ได้มีมูลค่าสูงมากริมน้ำคนส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในเมืองพอมายุคปิ่มนะคะเราก็เห็นว่าเฮ้ยที่ดินราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็เริ่มมาท่องเที่ยวริมน้ำมากขึ้นเราก็เลยเป็นการกำเนิดของพวกคอมมูนิตี้มอลล์ที่เราสร้างขึ้นมาหรือโรงแรมหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่มันตามมา
1: อันนี้เกิดยุคคุณปิ่มป่ะครับ
0: ยุคปิ่มค่ะตอนที่เรียนจบใหม่ๆค่ะก็เริ่มมาทำโรงแรมก่อนก็คือริเวอร์เซียอัน
1: นี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือที่แรก
0: ที่แรกค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ที่บิ๋มเรียกว่าเกิดและโตขึ้นมา23ปีอยู่ตรงนี้
1: เมื่อก่อนตรงนี้ตึกเก่าๆทั้งนั้นเลย
0: ทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้แบบ
1: มี
0: คาเฟ่มีร้านดังเต็มไปหมดสมัยที่เราทำริเวอร์เซอร์ย่าตอนนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมันเป็นตึกอพาร์ตเมนต์มีแค่16ห้องแล้วบิ๋มก็อยู่1ฟลอร์แล้วมันประมาณ200กว่าตารางเมตรซึ่งสมัยก่อนมันโอเคแต่สมัยนี้อสังหามันแพงขึ้นแล้วห้องก็เริ่มเล็กลงแล้วถึงเวลาที่เราต้องปรับปรุงเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราปรับปรุงแล้วเรายังมี200กว่าตารางเมตรต่อห้องเนี่ยใครจะมาเช่าเราเพราะว่าค่าเช่ามันต้องแพงมากเพราะมันต้องใช้เงินปรับปรุงเยอะ
1: เราเดินไปดูด้วยได้ไหม
0: ได้เลย
1: ไปด
0: ้
1: วยเดินไปดูด้วยครับผมลืมบอกคุณผู้ชมว่าระหว่างที่คุยกับคุณปิ่มเนี่ยผมนึกขึ้นได้ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นี่คือหลานแท้ๆของครูเล็กพัทราวดีนะเนี่ยใช่ป่ะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครูเล็กนี่มีศักดิ์เป็นอะไรนะครับ
0: คุณน้าค่ะ
1: คุณน้า
0: สาวคุณแม
1: ่นี่หลานแท้ๆเล่าต่อเมื่อกี้กำลังพูดถึงริวาเซย่าพาไปดูหน่อยสิ
0: ได้เลยค่ะ
1: นำเลยครับไปทางไหนได้พี
0: ่ทางนี้ก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: มันมีหมามาด้วยไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรครับชื่ออะไรครับ
0: ชื่อขนุนค่ะ
1: ขนุนน่ารักจังเลยก็คือว่าตอนแรกมันมีอยู่แค่พื้นที่16ห้อง
0: ตอนนี้เรามี68ห้องค่ะ
1: จากอพาร์ตเมนต์16ห้อง
0: ค่ะ
1: ทำไมพี่ปิ่มถึงอยากทำโรงแรม
0: ก็คิดง่ายๆเลยว่าจาก16ห้องเป็น68ห้องแล้วรายได้แทนที่จะได้รายเดือนเป็นรายวันมันต้องได้เยอะกว่าเดิมสิแล้วเราก็มองว่าแถวเนี้ยใกล้วัดพระแก้วนิดเดียวใกล้ข้าวสารติดน้ำอีกทำไมคนจะไม่อยากมาแถวนี้ไม่มีโรงแรมแล้วเราก็เป็นเจ้าแรกๆที่มาปรับเป็นโรงแรมแล้วตอนหลังเพื่อนบ้านก็ปรับเป็นโรงแรมกันเกือบหมดเลย
1: ก็เลยคิดว่าเป็น68ห้องรับค่าบริการรายวันน่าจะดีกว่า
0: น่าจะดีกว่าก็เลยปรับเป็นโรงแรมเลยคือปิ่มจบการโรงแรมมาพอดีที่อเมริกา
1: ที่ไหนครับ
0: ที่คอร์เนลค่ะ
1: แล้วก็ไปเรียนต่อที่ไหนอีกหรือเปล่าครับ
0: ปริญญาโทต่อที่โคลัมเบียค่ะ
1: อันนั้นด้าน
0: real estate development พัฒนาสังหาริมทรัพย
1: ์ก็ค่อนข้างจะตรงเลย
0: ค่ะ
1: ตอนพี่ปิ่มจบมาอายุเท่าไหร่พี่ปิ่ม
0: จบโทรมาตอนนั้นอายุ25ค่ะ
1: 25โปรเจกต์แรกที่ทำในทำตอน25
0: ใช่ค่ะ
2: New Isuzu D-Max Highlander

0: The one and only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The one and only หนึ่งเดียวเท่านั้น
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: บ้านสระบางนาของเราครับเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่เรสซิเดนต์นะครับตั้งอยู่บนบางนาครับโลเคชั่นดีมากเดินทางสะดวกสบายมาก
3: บ้านหลังนี้นะครับคาซานาตุสอิตาเลียเป็นอะไรที่สเปเชียลเป็นคาซานาตุสอิตาเลียหลังแรกในประเทศไทยนะครับผมมั่นใจเวลาเข้ามาเราจะ fall in love กับ atmosphere กับความเขียวความร่มรื่นของบ้านหลังนี้ของโครงการนี
2: ้หนึ่งเดียวในไทยนะครับคาซานาตุสอิตาเลียแอดวานซ์อิตาลีบางนา
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
11: คนก็ถามแบบว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
12: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
11: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่
13: Perspective สัปดาห์นี้พบกับผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอและโฆษณาสร้างโลกเสมือนจริง360องศาที่ทำให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทจนงานชิ้นนั้นๆได้รับความนิยมอันดับต้นๆของไทย
14: ได้ยินว่าอย่างเหมืองทรงเหมืองทรายนั้นก็เสร็จ
15: สร้างเหมือน
14: สร้าง
15: 100%
14: ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
15: ใช้เวลา2อาทิตย
13: ์เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
18: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
19: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
20: อ
19: ่
20: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
21: ชิมซะหมดเลย
22: หนึ่งสองสามสี่ไม่มีเชื้อโรคมาฝั่งน้ำแน
23: ่ Neftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
24: เอาแล้วของนี้แม่ฝากซื้ออ
22: ้าวเลย
23: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
25: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สนับสนุนโดย
1: MillX The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตสิงห์เลมอนโซดาความสดชื่นที่แตกต่าง
0: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
2: เรียกว่าเซอร์ย่าเป็นโปรเจกต์แรกของคุณปิ๋ม
3: ค่ะ
2: ตอนนั้นที่วาดภาพไว้เนี่ยจะขายแข่งกับโรงแรมริมน้ำอื่นๆเขายังไงมันมีโรงแรม5ดาวทั้งนั้นเลยนะริมน้ำที่เก่าแก่เยอะแยะเลยตอนนั้นพี่ปิ๋มคิดอะไรในหัวบ้าง
3: เราอยากได้อะไรที่เป็นไทยๆแต่ร่วมสมัยเราก็เลยบอกโอเคเราเกิดมาจากเรือถ้ามองการตกแต่งของเราก็จะอยากได้เป็นพวกไม้เป็นพวกลายไทยฉลุไทยถ้าเป็นพวกหมอนเราทั้งหมดเนี่ยก็จะผลักด้วยกาบเฮเรือซึ่งมันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าถ้าเราไม่เล่าให้ฟังคุณก็ไม่รู้แต่พอเล่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปทุกวันนี้โรงแรมนี้14ปีแล้วแล้วก็ผ่านการรีโนเวทผ่านการปรับตัวมาระดับนึงอะค่ะ
2: ณตอนนั้นก็ผ่านไป14ปีความคิดกับประสบการณ์ณตอนนี้ถ้าให้ทำตอนอายุเท่านี้แต่ตอนนี้เป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกันเลยนะแต่ทำด้วยวัยวุฒิแล้วก็ประสบการณ์ณตอนนี้จะทำเหมือนเดิมไหม
3: จะทำแตกต่างกว่าเดิมนิดนึงอย่างแรกเรารู้เรื่องวัสดุก่อสร้างมากขึ้นวัสดุแบบนี้มันต้องยังไงแล้วก็อะไรที่ทำให้มันคงทนคือเมื่อก่อนเนี่ยเราสร้างแพงมากต่อตารางเมตรเขาสเปคอะไรมาเราเอาหมดพอเราผ่านมาหลายๆโครงการแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่แพงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นหรืออยู่ได้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลั๊กไฟทุกอย่างเนี่ยจากที่เราไม่เคยลงรายละเอียดตอนนี้ต้องเข้าไปนอนต้องเข้าไปคลุกอยู่กับมันจนกระทั่งเรารู้ว่าปลั๊กมันต้องอยู่ตรงไหนหลายๆอย่างแล้วก็ต้องมาปรับอย่างวันที่เราเปิดเนี่ยค่ะเราชื่อ Bubble and Rum แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น Bubble and Grill ร้านอาหาร
2: เ
3: พราะว่าตอนนั้นเราอยากทำให้มันสนุกสนุกแต่ตอนนั้นปิ่มเป็นคนไม่ดื่มเหล้าแต่เราไปตั้งคอนเซ็ปต์ชื่อ Rum ซึ่งในโรงแรมไม่มีใครเก่งเรื่อง Rum เลยแล้วพอเราไปตั้งว่ารัมแล้วเราแบบไม่มี expertise เราไม่รู้ว่านี่คือจุดขายของเรา
2: คน expectation เขาต้อง
3: แล้วเราก็เลยกลายเป็นแค่ชื่อพอเราอยู่ไปอยู่มาพอเรารู้แล้วโอเคเราอยากจะทำกริลเพราะแถวเนี้ยหากริลอร่อยๆไม่ได้หาสเต็กอร่อยๆไม่ได้ก็เลยปรับมาเป็น Bubble and Grillคือหลายๆอย่างมันก็ต้องแบบ trial and error ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าพอเราทำแบบเบิร์นรัมเราทำบาร์ข้างบนแต่ก็ไม่มีใครกินเหล้าเก่งไม่มีใครเข้าใจเรื่องตรงนี้มาถึงมันก็เป็นเพลงแห้งๆไม่สนุกไม่มีดีเจไม่มีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยปรับมาเป็นห้องประชุมแล้วเราก็ขายได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
2: ตั้งแต่วันที่ปรับ
3: ใช่ตั้งแต่วันที่ปรับก็มีคนเข้ามาสัมมนา
2: ขอบพระคุณมากที่เล่าประสบการณ์นี้ให้ฟังเพราะว่ามันจะเป็นทางลัดให้กับอีกหลายๆคนเลยคือภาพตอนที่เราคิดด้วยวัยวุฒินึงคุณวุฒินึงมันก็จะเป็นเปอร์สเปคทีฟอีกแบบนึงพอผ่านประสบการณ์มามันก็เป็นเปอร์สเปคทีฟอีกแบบนึงพี่ปิ๋มถามหน่อยตอน25นั้นพี่คิดอะไรบ้างอ่ะอยากทำโรงแรมที่ครอบครัวถือครอบครองอยู่ให้มันเป็นที่ที่สร้างรายได้หมดเลย
3: จริงๆตอนนั้นแค่อยากทำโรงแรมสวยๆต่อมาโครงการที่2ก็คือทำท่ามหาราชอันนั้นก็คือไปคลุกอยู่กับมันเลยตั้งแต่ที่เป็นกระดาษเลยค่ะตั้งแต่ที่มันแบบไม่มีอะไรเลยทุ่มเทมากตอนนั้นเราไม่รู้เราไปหาใครก็ไม่มีใครอยากจะมาขายพื้นที่ให้เราตอนนั้นปิ๋มจำได้ปิ๋มไปหาเอเจนต์ใหญ่ๆทุกคนปฏิเสธหมดอะไรคือท่ามหาราชมันชื่อถนนเหรอมันคือโครงการอะไรอ่ะอะไรเงี้ย
2: ท่าเรือ
3: เราก็เลยถูกรีเจ็คค่อนข้างเยอะทำให้เราอะต้องทำอะไรด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะ
2: ไปดูดีกว่า
3: ได
2: ้พอไปเที่ยวท่ามหาราชดีกว่า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไปเรือได้ไหม
3: ได้เลย
2: นี่คือเรือด่วน
3: เรือด่วนค่ะ
2: ธงอะไร
3: อันนี้วิ่งหลายธงแต่หลักๆก็จะเป็นธงส้ม
2: อย่างนี้คือคนทั่วไปสามารถเหมาได
3: ้เหมาได้ค่ะ
2: นี่คือเรือใหม่เหรอครับ
3: ต่อใหม่เลยค่ะเป็นเรือเหล็ก
2: เมื่อก่อนโคตรอัดแน่นน่ะจำได้เลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: เรือด่วนเจ้าพระยา
3: อันนี้ทำให้กว้างขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นแล้วเมื่อก่อนเวลาขึ้นเรือด่วนอ่ะมันจะต้องเดินลงพอขึ้นมาบนเรือปุ๊บมันต้องเดินประมาณ3สเต็ปเพื่อที่จะลงมาแล้วมันจะมีห้องเครื่องใหญ่ๆอยู่ตรงกลางแล้วเสียงดังมากร้อนแล้วก็คนขับเรือก็จะอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเห็นว่าเขากินน้ำอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราทำทุกอย่างให้มัน seamless เพื่อที่จะหนึ่งรองรับคนพิการหรือวีลแชร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่บนเรือใหญ่ขึ้นแล้วก็ห้องเครื่องเราเอาไปอยู่ข้างใต้ละค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงก็จะเบาลง
2: ปิ๋มในฐานะที่เราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือมีทั้งแบบข้ามฟากล่าสุดก็เห็นมีแบบท่องเที่ยวแล้วก็มีแบบเหมาเรือไปถึงอยุธยาของพี่ก็มี
3: ค่ะ
2: มีอะไรที่พี่อยากทำต่อไปในอนาคตป่ะมันจะมีเรือเจ๋งๆอะไรลำใหม่อะไรอุบเอาไว้ยังไม่บอกอะไรเงี้ยมีป่ะ
3: ตอนนี้เรามีธุรกิจไปรับจ้างวิ่งเรือแล้วเราก็ไปวิ่งในคลองวิ่งเรือไฟฟ้าแล้วก็บางคนอยากมีเรือสักลำนึงเขาก็มาคุยกับเราแล้วก็เป็นเหมือน one stop service เราเมนเทนเรือให้เขาเราสามารถต่อเรือให้เขาได้เราสามารถออกแบบเรือให้เขาก็ได้อันนี้ท่าวังหลัง
2: ท่าวังหลังนี่ก็ของพี่ไหม
3: ใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่บิ่มทำต่อจากท่ามหาราชแล้วก็มาทำท่าวังหลัง
2: ตอนนี้มีกี่คอมมูนิตี้มอลล์ครับ
3: ตอนนี้มีแค่2อันค่ะท่ามหาราชกับท่าวังหลัง
2: อ๋อสองฝากตรงข้ามกันเลย
3: ใช่
2: ถ้าฝั่งนี้ก็ใกล้ศิริราช
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าฝั่งนี้ก็ใกล้ศิลปากรกับธรรมศาสตร์ป่ะ
3: ใช่อยู่ตรงข้ามศิลปากรแล้วก็วัดพระแก้วก็ประมาณ250เมตร
2: ผมอึ้งมากว่าผมมองมาทางไหนก็แล้วแต่คือธุรกิจของบ้านเขาหมดเลยอะมองไปไหนก็สุภัทราสุภัทราริเวอร์เฮาส์ท่าวังหลังท่ามหาราชนี่ก็ของพี่
3: ใช่อ่ะอันนี้เป็นเรือท่องเที่ยวเรือเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทอะค่ะ
2: ดูดิ

0: นักท่องเที่ยวเต็มเรือเลยครับ
1: เด็กๆพี่โตมากับชีวิตริมน้ำหรือไม่ครับ
2: ก็เกิดที่ถนนพระอาทิตย์นะคะก็เห็นเรือมาตลอด
1: ได้ลงมานั่งอยู่ในเรือ
2: นั่งเรือตลอดตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าคุณแม่ก็เอาลงเรือเพราะคุณแม่ก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปด้วย
1: แต่เป็นเรือส่วนตัวไม่ใช่เรือแบบนี
2: ้เราไม่มีเรือส่วนตัวทุกวันนี้คนถามว่าปิ่นมีเรือกี่ลำปิ่นไม่มีเรือเลยสักลำเรือของเราก็คือทำมาหากินหมดเลย
1: ตอนยุคพี่ปิ๋มมาพี่ปิ๋มสานต่ออย่างไร
2: ณวันนั้นอ่ะไม่ได้อยากทำเรือเลยค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็เข้ามาก็คือทำธุรกิจอสังหาที่ตัวเองแบบรู้สึกว่าถนัดชอบแล้วปิ๋มก็เพิ่งมาจอยธุรกิจเรือเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วที
1: ่
2: เข้ามาดูจริงจังเพราะว่าวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบคุณแม่ก็เริ่มอายุเยอะแล้วหันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้มีใครมาช่วยทำเราเป็นบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นการที่จะหา professional เก่งๆหลายๆคนมาช่วยเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างยาก
1: แล้วโรงแรมกับ community mall success ดี
2: ค่ะ
1: มีพอร์ตแล้วแปลว่าลูกสาวคนนี้เก่งมากทำโรงแรมทำ community mall success แล้ว 7-8 ปีที่แล้วที่พี่ปิ่มเข้ามา
2: ค่ะ
1: มันถึงยุคไหนของเรือละซื้อเรือใหม่ตกแต่งใหม่
2: ตอนนั้นยังไม่ได้ค่อยต่อเรือใหม
1: ่
2: มีไอเดียว่าเราจะทำยังไงให้ผู้โดยสารสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเราเริ่มรู้แล้วแหละว่าไม้หมดประเทศเราต่อเรือไม้ด้วยไม้ตะเคียนทองแล้วเวลาซ่อมไม้ทีนึงอะค่ะมันใช้เวลานานมากเป็นเดือนๆกว่าจะซ่อมเรือไม้เสร็จเพราะมันคืองานฝีมือทั้งนั้นเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาทางออกเราก็เลยมองหาเรือรูปแบบอื่นๆที่จะมา replace เรือ fleet line เราปัจจุบันที่เริ่มเก่าเริ่มมีอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาซ่อมก็แพงขึ้นทุกๆปีเป็นช่วงที่ปิ่มเข้ามาช่วยพอดีก็คือมาหาผู้ออกแบบเรือต่างประเทศแล้วก็ไปเอา Australian Boat Designer มาเพราะเราอยู่ในประเทศไทยมันก็มีแค่เราก็เลยไปดูว่าต่างชาติเขามีใครบ้างแล้วเราก็ไป join Interferry Conference ปีนี้เดี๋ยวเรากำลังจะมาเป็นโฮสต์ที่ประเทศไทยแล้วเราก็ได้เจอกับพวกคนที่ทำเรือเจ๋งๆระดับโลกแล้วก็ตอนนั้นได้ไปคอนแทคกับทาง World Bank IFC ที่เขาแบบมีฟันดิ้งเข้ามาให้เราเขาก็อยากจะสนับสนุนเขาบอกว่าโหยูแครี่คนวันละเกือบ 70,000 คนต่อวัน
1: ผู้โดยสาร
2: ใช่ค่ะก็ปีละ17ล้านคนเขาถือว่ามันยิ่งใหญ่มากเขาอยากจะมาช่วยเราอัปเกรดอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็เรื่องเรือเพื่อทำให้แบบทันสมัยอัปเกรดเรื่องเซฟตี้เรื่องอะไรพวกนี้ทั้งหมดตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เราศึกษาเรื่องอัลเทอร์นาทีฟเอเนอร์จีอย่างเช่นเรือไฟฟ้าจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปดูแล้วในที่สุดเราก็ต่อเรือคัทธรรมแรงออกมาติดแอร์เพื่อที่จะเอาใจคนไทยที่ไม่อยากจะน้ำกระเด็นเข้าหน้าอยากจะนั่งเรือสบายๆหลับไปเลยอะไรเงี้ยไปทำงาน
1: เรือติดแอร์ได้ยุคพี่ปิ๋ม
2: ใช่ค่ะเรือติดแอร์อยู่นี่ค่ะ River Express
1: พอทำออกมาลำแรกเลยเอามาทดลองตลาดมั้ยครับว่าเวิร์ค
2: จริงเวลาเราต่อฟลีทไลน์นึงอะค่ะเราไม่สามารถต่อ1ลำเราต้องต่อออกมาอย่างน้อย4ลำ
1: ไม่งั้นไม่คุ้ม
2: มันไม่เมคเซนส์เพราะว่าผู้โดยสารจะงงว่าเฮ้ยทำไมยูมีแค่ลำเดียวหน้าตาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มาทดลองตลาดไงไม่ได้ต้องทำ4ลำ
2: นโยบายแล้วคือเวลาเราทำออกมาทีนึงเราจะต้องโรลเอาท์ออกมาประมาณ 4-5 ลำ
1: โอเค
2: ก็ต่อออกมาเรือติดแอร์4ลำแล้วก็เจอโควิด
1: เรา
2: ก็ติดลบทันทีเพราะว่าจากค่าโดยสารหรือจำนวนผู้โดยสารที่เราคิดว่าจะได้ต่อวันเนี่ยคนก็ไม่ลงเรือแหละเพราะว่ามีคำสั่งให้หยุดวิ่งชัตดาวน์แล้วรายได้ที่เราทำฟรีซมาแล้วว่ามันจะต้องเข้ามาตามนี้มันก็คลิกเลยค่ะอันนั้นก็คือเป็นช่วงจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะคะก็เหวอไปพักใหญ่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Navtex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
1: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
2: ของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: คนก็ถามแบบว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
7: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
6: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู
8: ่ Perspective สัปดาห์นี้พบกับผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอและโฆษณาสร้างโลกเสมือนจริง360องศาที่ทำให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทจนงานชิ้นนั้นๆได้รับความนิยมอันดับต้นๆของไทย
9: ได้ยินว่าอย่างเหมืองทรงเหมืองทรายนั้นก็เสร็จ
10: สร้างเหมือน
9: สร้าง
10: 100%
9: ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะครับ
10: ใช้เวลา2อาทิตย
8: ์เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
13: เสร็จแล้วครับ
12: เร็วจังไม่แพงด้วย
14: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
15: ้สนับสนุนโดย Small พรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @small_thatmatters
16: เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม
17: เราจะทำยังไงให้ผู้โดยสารสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ต่อเรือติดแอร์ออกมา4ลำเรือติดแอร์อยู่นี่ค่ะ River Express แล้วก็เจอโควิดตกงานกับหมดคนเรือแล้วก็เต็มไปหมดเลยเอามาทำอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งคิดกันอยู่นาน1ในนั้นก็คือเรือลอยอังคาร
18: ให้กับญาติที่จะพาผู้วายชนที่ชาปนกิจเสร็จแล้วเขาต้องไปสัตหีบไม่ใช่หรอคร
17: ับ ก็เมื่อก่อนทุกคนต้องไปสัตหีบนะคะแต่ว่าช่วงล็อกดาวน์อ่ะเขาแทบจะออกนอกกรุงเทพไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วเรือเราก็ออกไปลอยได้นี่เราก็เลยเริ่มอะแดปต์จากตรงนั้น
18: เอ้ยเจ๋งมาก
19: มาถึงแล้วท่ามหาราช
20: ว้าว
19: เจ๋งจังเลยอ่ะดูดิคุณเป็นนักพัฒนามากเลยนะเนี่ยคุณทำตู้ขาย
17: อันนี้ตู้ขายตั๋วเจ้าพระยาทัวริสโบสค่ะ
19: เออเราไปเดินดูแถวๆนี้เล่น
17: ได้เลย
19: เมื่อก่อนนี่ตรงนี้เป็นอะไรพี
17: ่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่จอดรถสำหรับเด็กธรรมศาสตร์ก็มีร้านอาหารริมน้ำอยู่ประมาณ 2-3 ร้านค
19: ่
17: ะ
19: แล้วมาถึงแล้วพี่เกิดไอเดียอยากทำอะไร
17: ตอนนั้นเราก็มองว่ามันไม่มีที่นั่งกินกาแฟทานข้าวนั่งพักคอยลงเรือสบายๆใช้แบบคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆเลยแถวนี้อะไรอย่างเงี้ย
19: ตอนที่พี่มามอนิเตอร์อ่ะพี่ต้องดูก่อนไหมว่าทราฟิกคนแถวนี้เป็นใครบ้างที่เดินผ่านถนน2เส้นนี
17: ้ตอนนั้นเราทำรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะ
19: อ่ะรีเสิร์ชบอกว่าอะไร
17: รีเสิร์ชบอกว่าประมาณ 35% เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มีนักศึกษาศิลปากรธรรมศาสตร์ข้าราชการก็อยู่แถวนี้ค่อนข้างเยอะ
19: พวกตึกที่อยู่ตรงฝั่งนี้ไม่ใช่ของเรา
17: ไม่ใช่ค่ะของเราจริงๆอ่ะ
19: คือเป็นที
17: ่เราแค่8เมตรเอง
19: ที่เข้าแค่นี้และที่อยู่ข้างหลัง
17: ก็ไปขยายอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นเพนพอยท์ที่เราสตาร์ทดีแรกๆว่าเอ๊ะหน้ากว้างเราไม่ได้กว้างเหมือนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยทำยังไงให้มันเตะตาคนไม่ขับรถผ่านอะไรเงี้ยค่ะพอปิดมาเรโนเวทใหม่อะเรารู้แค่ว่าเราต้องทำสีให้มันกระแทกตาก็เลยปรับให้มันเป็นอะไรที่มันดูอลังการเท่าที่ทำได้
19: อันนี้ต้องให้ดูนะต้นบ้านยังเป็นตึกแถวขายพระขายของชำเครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ดีฉันจะเปิดตรงนี้แล้วทำเป็นคอมมูนิตี้มอลล
2: ์
19: มีใครทำคอมมูนิตี้มอลล์บริเวณใกล้ๆนี้มาก่อนไหม
2: สมัยนั้นถ้าเกิดพูดถึงก่อนเราก็ไม่มีเลยตอนนั้นมีแค่เอเชียทิก
19: เอเชียทิกทำตอนนั้นประสบความสำเร็จไหม
2: ประสบความสำเร็จนะคะ
19: เทรนเริ่มเห็นแล้วตอนที่เขาเริ่มมีเอเชียทิกอะครอบครัวมีคุยกันไหมเฮ้ยเรามีที่อยู่เราก็น่าทำเหมือนกันนะอะไรเงี้ย
2: จริงๆจุดแข็งของเราเลยก็คือเรามีเรือเราก็มีคนที่ขึ้นเรือเราอยู่แล้ว
19: มันจะยากอะไรถ้าเกิดเราเอาเรือมาแวะจอดที่นี
2: ่วันแรกที่เราเปิดเลยเราได้เวิร์ดเรือด่วนเข้ามาจอดที่นี่คนเข้ามาตั้งแต่แรก
19: โอ้โคตรเก่งเลย
2: เราก็เลยรู้สึกว่าร้านค้าเขาแฮปปี้เพราะว่าหลายๆที่เนี่ยต้องใช้งบการทำการตลาดเยอะมากในการที่จะดึงคนมาเราก็แบบเอาคนมาเลยโดยที่เราไม่ได้ทำการตลาดก็เลยกลายเป็นเดสติเนชันแล้วเราเป็นถือว่าเราเป็นโครงการที่ค่อนข้างเล็กอะค่ะแต่เรามีท่าเรือเยอะมากเรามีท่าเรือ3ท่าเรืออยู่ในนี้เราก็เลยดึงทราฟิกเข้าออกแล้วเราก็จับแมกเนตลูกค้าpositioning ลูกค้าให้ไปตามคนที่ขึ้นเรือนั้นๆเช่นถ้าเรือข้ามฟากเราก็จะมีอะไรที่แบบซื้อขายเร็วแล้วก็ราคาถูกหน่อยไปอยู่ตรงเรือข้ามฟากเขาก็จะเปิดแต่เช้าเลยตรงนี้เป็นท่าเรือทัวริสต์โบ๊ทก็จะมีร้านกาแฟแบบพรีเมียมสตาร์บัคหรืออะไรพวกนี้ราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่านักท่องเที่ยวรู้จัก
19: ที่ปิ๋มบอกว่าเราอยากมีร้านกาแฟร้านเก๋ๆแต่พอในแง่ความเป็นจริงเนื่องจากว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหม่มากเราที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำคอมมูนิตี้มอลล์เลยพอจะไปขายให้ร้านต่างๆมาเป็นเวนเดอร์ทั้งหลายเนี่ยยากขนาดไหนครับ
2: ยากเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเราปิ๋มไปติดต่อบริษัทที่เขาทำเป็นเอเจนต์ลีสซิ่งใหญ่ๆเขาก็ปฏิเสธเขาบอกเล็กเกินไปหรือไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราอะช่วยตัวเองค่อนข้างเยอะในการขายพื้นที่ผมจำได้ว่าใช้personal connection เอาคนรอบตัวหรืออะไรก็พยายามสุดฤทธิ์แล้วก็โชคดีผู้เช่าหลายๆคนก็ยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี
19: ้ใครมาคนแรกเนี่ย S&P ป่ะ
2: S&P เนี่ยเขาอยู่กับเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะ renovate จริงๆคุณแม่กับป้าใหญ่ก็คือเพื่อนสนิทกัน
19: คุณสุภาพันธ์กับคุณ
2: พัชราศิลาอ่อนใช่ค่ะคือเพื่อนสนิทกันเราก็ S&P มาสตาร์บัคก็มา
19: สตาร์บัคยากไหมเข้ามาย
2: ากเหมือนกันค่ะ
19: คอนวินซ์ว่าไง
2: คอนวินซ์เขาว่าที่ริมน้ำเราให้เขาเลือกเลยเขาก็จิ้มเลยว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้เข้ามาอันแรกริมน้ำเจอเขาแล้วตอนนั้นปิ่มก็ไปเชิญป้าตือมาช่วยจัดงานเปิดป้าตือก็บอกว่าเธอเต็มหรือยังพื้นที่ปิ่มก็บอกว่ายังไม่เต็มเลยป้าตือช่วยหน่อยเธอรู้จักปลาไอเบอร์รี่หรือเปล่าไม่รู้จักเขาก็โทรเลยปานี่ป้าตืออยู่กับปิ่มนะเขามีที่ตรงท่ามหาราชมาดูหน่อยคือใช้คอนเนคชั่นพยายามสุดฤทธ
19: ิ์ฟังแล้วมันทำให้ผมนึกถึงแขกรับเชิญท่านอื่นๆที่เคยอาจจะบอกว่าบางทีเราไม่รู้เลยว่าเราสะสมเพื่อนสะสมคอนเนคชั่นหรือการมีรีเลชั่นที่ดีกับผู้คนไว้เนี่ยจะได้ใช้ตอนไหนนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยคอนเนคชั่นที่ทำให้ที่นี่เกิดมาได
2: ้ถือว่าช่วยได้มากๆค่ะ
19: ใช่ป่ะ
2: คนที่เราไม่รู้จักอ่ะปิ่มก็ไปนั่งกินร้านเขาแล้วก็ไปแนะนำตัวเองเพราะคิดว่าเขาต้องเห็นหน้าเราเขาต้องเห็นว่าเราแบบพยายามขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มา
19: ขอเดินดูหน่อย
2: ได้เลยค่ะเราอ่ะไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบมีโรงหนังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเหม
19: ือ
2: นที่อื่นเขาใช่ไหมคะเราก็มองว่าอย่างน้อยคนมาแวะเข้าห้องน้ำอ่ะ
19: ก็ยังดี
2: ก็ยังดีอย่างน้อยเขาต้องซื้อกาแฟกินข้าวผัดกะเพราอะไรอย่างงี้สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแผงพระค่ะตรงไปก็คือตลาดพระหมดเลยจริงๆมหาราชช่วงแรกอะค่ะเราปิ่มก็ทำตลาดพระเพราะว่าไหนๆคนมาที่นี่เพื่อที่จะเทรดพระอยู่แล้วเราก็เลยไปชวนเซียนพระชื่อดังๆขึ้นมาอยู่กับปิ่มเขาก็มากัน2บล็อกใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็เราก็เลยเข้าวงการพระด้วยจากที่ไม่รู้เรื่องเลย
19: นี่ปิ่มด้วยนะ
2: นิดนึงค่ะ
19: เด็กมาแต่เล่นพระว่ะว้าวอันนี้คือฟู้ดคอร์ทเหรอเนี่ย
2: ใช่คนแถวเนี้ยในทุกๆวันที่เขาใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยเขาก็อาจจะอยากได้อะไรที่แบบถูกลงมาหน่อยเราก็คุยกับน้องในออฟฟิศเนี่ยแหละเอ้ยทำไมถึงออกไปกินข้างนอกทำไมไม่กินในโครงการเขาบอกแพงเอาแล้วถ้าเกิดราคาที่เรายอมจ่ายอยู่ที่มื้อเราประมาณเท่าไหร่หรือจานเราเท่าไหร่เขาก็บอกว่าประมาณ60-65แต่ว่าถ้ามีแอร์ก็คือ plus เพราะทุกวันที่เขาออกไปเนี่ยก็ประมาณ60บาทงั้นปิดบังคับทุกร้านต้องมีเมนู65บาท
19: 1เมนู
2: คุณจะแอดออนอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีราคาถูกให้ลูกค้
19: า
2: อะไรก็เป็นที่มาของพื้นที่ตรงนี้แต่ปิดทำแอร์ให้นะ
19: โอ้เออเจ๋งจริงอันนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีครับถ้ารวมธุรกิจโรงแรมจนมาคอมมูนิตี้มอลล์แห่งแรกก่อนจะไปทำโปรเจกต์ถัดไป
2: ที่นี่เหรอคะอย่างน้อยก็ 4-5 ปี
19: แปลว่าตั้งแต่25ยันประมาณ30ต้นๆ
2: ใช่ค่ะอยู่ที่นี
19: ่อยู่ที่นี
2: ่โอเคเดี๋ยวเราลงเรือลำนี้กัน
19: ลำนี้เลย
2: ใช่
3: ว้าว
19: เอ๊ะอันนี้เรือประเภทอะไรครับ
2: เรือเช่าเหมาลำอันนี้เรา

0: ราก็พยายามที่จะเกาะอะไรที่อยู่ริมน้ำ
1: พวกป้ายเหลือโฆษณาพวกนี้นี่ก็คือเกิดขึ้นยุคปิ่มปิ่มป่ะ
0: ใช่ค่ะเมื่อประมาณกว่าปีที่แล้วค่ะ
1: ทำไมถึงอยู่ดีๆอยากทำ
0: เราเห็นรถเมย์เขาแรปได้ทำไม BTS เขาแรปได้เฮ้ยจริงๆเรือเรามันก็แรปได้นี่หว่าเราก็เลยลองไปเปิดตลาดตรงนี้ดูแล้วปรากฏว่าได้รับขายได้ก็มีซินเนอร์จี้ที่ดีกับการล่องเรืออะไรเงี้ยค่ะตอนหลังก็เริ่มมีแบบเจ้าใหญ่ๆเข้ามามากขึ้นค่ะ
1: เนี่ยเมื่อก่อนมันต้องร้านสไตล์แบบนี
0: ้บ้านยายทำเป็นร้านอาหารไทยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อที่บ้านคุณยาย
0: จริงๆอ่ะธุรกิจที่เราทำอ่ะทำไมถึงชื่อสุภัทราก็เพราะว่าคุณแม่ก็บอกตลอดว่าถ้าไม่มียายเราก็ทำตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการระลึกถึงคุณยายธุรกิจที่เราตั้งขึ้นมาเราก็เลยตั้งชื่อตามคุณยายสุภัทรา Real Estate อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อ
0: นี่เรากำลังมาบ้านยายกันร้านอาหารสุภัทราหรือเปล่าคะ

0: hard to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: หยุดเช็ดเท้าเช็ดเท้า
3: Navtex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพรอมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอและโฆษณาสร้างโลกเสมือนจริง360องศาที่ทำให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทจนงานชิ้นนั้นๆได้รับความนิยมอันดับต้นๆของไทย
7: ได้ยินว่าอย่างเหมืองทรงเหมืองทรายนั้นก็เซต
8: สร้างหมด
7: สร้าง
8: 100%
7: ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
8: ใช้เวลา2อาทิตย
7: ์ฮะ
6: เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
9: คนก็ถามแปลว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
10: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
9: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่
2: หยุดเอาของมาฝากอีกแล้วที่เท้า
3: Navtex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดเพียง4ครั้งซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
11: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้สิบกว่าที่อ่ะ
14: ตันหรือเปล่า
15: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
16: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
15: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
17: ้สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
1: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดย Small พรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @small_that_matters
1: อันนี้คือ
2: ร้านอาหารสุภัทราหรือเปล่า
1: ซึ่งคือบ้านคุณยายเก่า
2: ใช่เป็นบ้านคุณยายเก่า
1: แล้วมีรูปคุณทวดไหมครับ
2: คุณทวดอยู่นี่ค่ะ
1: คุณทวดคุณหญิงบนปั่น Lady in Waiting หมายความว่าไงฮะ
2: เป็นพระราชบริพารในวัง
1: ค่ะแล้วท่านจะมีเวลาทำธุรกิจได้ไงอ่ะ
2: ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นช่วงเกษียณแล้วก็เห็นมีคนเดินทางไปทำงานในวังเยอะก็เลยทำธุรกิจเรือแจวขึ้นมาน่าจะมีประมาณ 2-3 ลำอะไรเงี้ยค่ะใช้คนแจว
1: ท่านนี้คือคุณยาย
2: ใช่อันนี้ฝรั่งวาดเลยดูฝรั่ง
1: เออคุณหญิงสุภัทรา
2: สิงห์คนละกะอันนี้คุณแม่คุณแม่น่ะเล็ก
1: คือคุณครูเล็กเหรอครับ
2: ใช่น่ารักไหม
1: ว้าวพระยาราชมนตรี
2: สง่าสิงห์คนละกะค่ะ
1: อ
2: ันนี้ก็คือคุณทวด
1: ท่านเป็นพระยาเลยนะถือว่าตำแหน่งใหญ่มากและยังหนุ่มอยู่ด้วยนะฮะตอนนั้น นี่คือคุณยาย
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อนี่คือคุณแม่
2: คุณแม่ค่ะ
1: ซึ่งเหมือนพี่มากพี่ปีมเล่าให้ฟังหน่อยโตมายังไง
2: โตมากับคุณแม่คุณพ่อที่เข้าออฟฟิศตลอดเพราะฉะนั้นก็เป็นลูกคนเดียวค่ะ
1: คุณพ่อท่านช่วยทำธุรกิจฝั่งคุณแม่ด้วย
2: ใช่ค่ะก็ลูกคนเดียวโตมาก็เงาๆค่ะก็จะหากีฬาเล่นหลังเลิกเรียนโตมาประมาณนี้พออายุ14ก็มีโอกาสไปเรียนซัมเมอร์แคมป์ที่เมืองนอก
1: ที่ไหนครับ
2: ที่สวิสค่ะก็เลยไปจบม.ปลายอยู่ที่สวิส
1: ไปเรียนที่นู่นเป็นไงครับพี
2: ่ถ้าให้มองย้อนกลับไปแบบ20ปีแรกของชีวิตอะปิ๋มว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปิ๋มเรียนก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักอะไรอาหารก็อร่อยมีฮอตช็อกโกแลตกินทุกวันอากาศก็ดีคือมันเป็นช่วงที่หลอกเราอะไม่ใช่ความจริงอะ
1: แล้วพอเรียนจบไฮสคูลปุ๊บ
2: จบไฮสคูลปุ๊บก็เข้าสู่โลกแห่งความจริงก็เรียนต่อที่อเมริกาไปถึงเราก็เข้าหอแล้วฮอตช็อกโกแลตชีสฟองดูที่เราเคยมีมันก็หายไปมันก็เป็นแบบฟู้ดทรัคอยู่หน้าหอแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์มิลค์เชคพอเราเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเราก็เพิ่งรู้ว่าแบบเราไม่ฉลาดเลยอะไรเงี้ยสอบได้คะแนนแย่มากอะไรเงี้ยสอบแบบได้ 27% อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบช็อกมากเลยเพราะว่าเราคิดว่าแบบ
1: เรียนเก่ง
2: หัวดีเออปรากฏว่าเราไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเพราะทุกคนเก่งกว่าเราหมดเลยก็เป็นที่มาที่ทำให้เหมือนเป็นเวกอัพคอจากคนที่ไม่เข้าห้องสมุดก็เลยกลายเป็นไปเข้าห้องสมุดเยอะมากก็ไปสิงสถิตอยู่ในนั้นเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่คนอื่นเขาท่องหนังสือวัน2วันก่อนสอบเราต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 วันเพื่อที่จะทำให้ได้เท่ากับเขานะคะ
1: ต้องพยายามมากกว่าเขาเพื่อได้เท่าเขา
2: เพื่อให้ได้เท่ากับเขาแล้วพอเราทำแบบนี้ก็เรียนดีขึ้นเรียนดีขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยพอจบปีหนึ่งที่คอร์เนลอะค่ะเขาบังคับให้ฝึกงานเพื่อที่จะจบได้ตอนนั้นโรงแรมโอเรียนเต็นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกปิ๋มมาถึงก็ติดต่อเข้าไปว่าเนี่ยปิ๋มเล่นอยู่คอร์เนลนะด้านการโรงแรมขอมาฝึกงานที่นี่ขอฝึกด้านเซลส์และมาร์เก็ตติ้งพอมาถึงปุ๊บก็เจอหัวหน้า HR ปิ๋มก็ถามว่าจะให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้ไปแผนกแม่บ้านปิ๋มก็คิดในใจฉันเรียนคอร์เนลแล้วจะมาให้มาฝึกปูเตียงแต่ปิ๋มก็แบบลองดูสักตั้งหนึ่งก็ไปใส่ผ้าถุงเลยนะทำมวยท่าปากแดงแล้วก็ลองปูเตียงดู
1: ต้องล้างห้องน้ำด้วยไหม
2: ทุกอย่างเช็ดพวกพับลิกแอร์เรียล็อบบี้คนมางานแต่งงานโอเรนเตนแต่ไม่หมดก็ไปนั่งกวาดเก็บขยะอยู่แถวนั้นนะคะพอมองกลับมาถือว่าประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้เยอะมากๆอ่ะก็คือไปทำแม่บ้าน
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะเรามาทำโรงแรมของเราเองเราจะเข้าใจทุกตารางเมตรของห้องดีขึ้นมากๆคือเราจะรู้ว่าปลั๊กไฟต้องอยู่ตรงไหนเพื่อให้คนนอนสะดวกสบายและแม่บ้านสามารถทำความสะอาดได
1: ้แล้วพอจบมาเราจะทำอะไรดี
2: ช่วงนั้นคือคุณพ่อเสียพอดีก็คือ

0: เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมา manage เรื่องที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นที่มาของได้ไปเรียนจบที่ศิลปากรคณะจิตรกรรม
1: คือหมายถึงว่าจบคอเนลไหม
0: จบคอเนลแต่ว่ามา finish เครดิตที่เหลืออยู่ซึ่งมันเขาเรียกว่า free elective คือเรียนอะไรก็ได้
1: เราสามารถ walk in เข้ามาในศิลปากรแล้วขอเทคคลาส
0: เราก็เช็คก่อนว่าศิลปากรอยู่ใน registered university ที่แบบคอเนลแลกเปลี่ยนเครดิตได้ไหมแล้วตอนนั้นมันก็ได้พอดีแล้วก็เพิ่ง realize ว่าเราแบบวาดรูปไม่สวยเพราะเราก็คิดมาตลอดว่าเฮ้ยเราวาดรูปโอเคอะไรเงี้ยพอเข้าไปอยู่จิตกรรมเราก็แบบเฮ้ยนี่มันเทพทั้งนั้นเลยเพื่อนวาดรูปสวยๆแล้วก็พอเรามาเปิดท่ามหาราชอาร์ตเวิร์คทุกอันในท่ามหาราชอุดหนุนเพื่อนเรา 100%
1: เมื่อกี้ตรงกำแพงที่มีร
0: ู
1: ป
0: จิตกรรมหมดเลย
1: แล้วยังไงถึงบินไปเรียนปริญญาโทมาสเตอร์ดีกรีต่อที่โคลอมเบีย
0: หลังจากที่จบที่จิตกรรมก็รู้ว่าวาดรูปไม่สวยใช่ไหมคะเราคิดว่าเราชอบสร้างโรงแรมคิดว่าจะไปต่อยอดโดยการไปเรียนต่อปริญญาโทด้าน Real Estate Development ก็ได้วิชากลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเรามีที่ดินริมน้ำอยู่พอดีแล้วก็แบบมีไอเดียอย่างงู้นอย่างนี้แล้วคุณแม่ก็เปิดรับก็เลย bounce ไอเดียกันแล้วก็ทำโรงแรมริเวอร์เซอร์ยาทำท่ามหาราชอะไรค่ะ
1: ผมอยากรู้คนที่เรียนมาก็จริงแต่ว่าไม่มีประสบการณ์เลยในการทำงานการที่เราจะต้องมารันโปรเจกต์ใหญ่เลยนะต้องลงทุนหลายร้อยหลายพันอย่างเงี้ยคุณแม่ให้อิสระ 100% ในการรันไปเลยหรือคุณแม่ต้องเข้ามาแบบฟังตลอดว่าเธอทำอะไรไปถึงไหนแล้วอย่างไรโอเคไหมไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือคุณแม่ให้อิสระพอสมควรค่ะปิ่มก็กู้แบงค์นะคะทำท่ามหาราชปิ่มไปเจรจากับแบงค์เอง
1: ด้วยตัวเอง
0: ด้วยตัวเองค่ะแต่อะไรที่เราไม่รู้แล้วก็ไปจ้างที่ปรึกษามาแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมจ้าง GM เข้ามาตอนแรก
1: ที่โรงแรมมันนะครับ
0: ไม่ค่ะที่ท่ามหาราชคุณแม่พูดแบบคำหนึ่งว่าผมใช้เงินเยอะมากในการจ้าง GM ก็ต้องให้เขาออกไปต้องรับผิดชอบโดยการมาเป็น GM เองก็เลยมาเป็น GM ท่ามหาราชอยู่พักใหญ่ๆเลยค่ะเป็นหลายปี
1: ทีนี้พอมาพูดถึงธุรกิจเดินเรือบ้างตอนที่ก้าวเข้าไปสัญชาตญาณแรกมันบอกอะไรเราว่าเฮ้ยถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปอันนี้ไม่เวิร์กแน่เลย
0: สิ่งหนึ่งที่คุณแม่สอนซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่ทุกบาททุกสตางค์เราต้องได้ทุกวันนี้เรือข้ามฟากเราอ่ะบางเส้นทางก็วิ่งขาดทุนเรือด่วนก็วิ่งขาดทุน
1: ทุกวันนี้นะเรือด่วนขาดทุนเรือข้ามฟากขาดทุน
0: บางเส้นทางขาดทุนแต่เราวิ่งไปเพราะว่ามันคือการให้บริการประชาชน2เราอาจจะมี value added อย่างอื่นที่เราได้เงินจากอย่างอื่นเช่นถ้าเรือข้ามฟากท่ามหาราชท่าวังหลังปิ่มหายไปทราฟิกปิ่มมันก็จะหายไปวันละ 1,000-2,000 คนเช่นเดียวกันเรามองว่าเราเจ็บตรงนี้แต่เราได้ตรงนั้นมันก็คืออีโคซิสเต็มที่เราวางแผนไว้แล
1: ้
0: ว
1: เสียบางอย่างได้บางอย่าง
0: ได้บางอย่างคือถ้าเราจะไปเอาทุกบาททุกสตางค์อ่ะมันอาจจะอยู่ได้ระยะสั้นแต่ระยะยาวอ่ะเราผ่านไซเคิลนี้มา100ปีเรารู้แล้วว่าการที่คุณจะต้องเมคมันนี่ทุกวันอ่ะมันไม่ได้คือมันต้องมีวันที่เราเจ็บตัวบ้างถ้าหนึ่งมันช่วยเหลือประชาชนให้บริการประชาชนตรงเนี้ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมากกว่า
1: เสียบางอย่างเพื่อได้บางอย่างผมชอบนี้จังเลยนะคือถ้าเราเอาแต่ได้คนอื่นเสียหมดเลยมีแต่เรารวยขึ้นรวยขึ้นคนอื่นจนลงจนลงส
0: ุ
1: ดท้ายมันก็ไม่มีคนมาใช้บริการเรา
0: คือเราก็มองว่าเราอาจจะไม่ได้รวยที่สุดในธุรกิจแต่เราว่าเราอยู่มาได้ทุกวันนี้เรามีรากฐานที่ดีและเรามีอีโคซิสเต็มที่ดีมันทำให้เรามีสายป่านที่ถ้าวันนึงธุรกิจอันนึงมันล้มอีกอันนึงมันไปต่อได้
1: พี่ปิ่มอินสติ้งแรกที่พอเข้าอยู่ในอินดัสทรีเรือเนี่ยลางสังหรณ์สัญชาตญาณบอกให้ควรเปลี่ยนอะไรหรือควรต้องทำอะไรเป็นอย่างแรก
0: อินสติ้งแรกก็คือเราอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วปิ่มก็เลยไปติดต่อ BTS มาเป็นพาร์ทเนอร์เราเถอะเพราะว่าวันนี้เรือเราก็วิ่งเข้าท่าสาธรผู้โดยสารเราก็จากเรือก็ขึ้น BTS จาก BTS ก็ลงเรือเพื่อที่จะไปทำงานเราก็มองว่าเฮ้ยมันมีซินเนอร์จี้อยู่แล้วอะทำไมเราไม่จับมือกันแล้วเราก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นก็เลยเชิญมาเป็นพาร์ทเนอร์เรือด่วนเจ้าพระยาทุกวันนี้เราก็มีตู้ขายตั๋วเรือด่วนอยู่บน BTS เลย ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วจากข้างบน BTS ไม่ต้องมาต่อคิวอยู่ข้างล่าง
1: okay.
0: บางช่วงก็จะมีส่วนลดจาก Rabbit มาให้เพราะฉะนั้นคนที่ถือบัตร Rabbit ก็จะเป็นผู้โดยสารเรือก็ได้ส่วนลดตรงนี้ด้วยในการเดินทางซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้อำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารมากขึ้นทำให้เขาอ่ะนึกถึงเราและอยากลงเรือเรามากขึ้นด้วยค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นได้ทำอะไรอีก
0: เราก็ไป join interferry conference interferry conference ก็คือผู้ประกอบการเดินเรือทั้งในแม่น้ำแม่ค่ะทะเลที่เขาเป็น ocean liner ใหญ่ๆเรือใหญ่ๆที่มีลิฟต์อยู่ในเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นตัวเล็กๆแต่ว่าปีนี้เราได้เป็น host แล้วเขาก็กำลังจะครบรอบ50ปี interferry พอดีแล้วเขาก็มาจัดในไทยซึ่งจริงๆอ่ะผู้ประกอบการ ferry ค่ะทั่วโลกอ่ะจะบินมาที่ไทย400กว่าคนการที่เขาตัดสินใจบินจากทั่วโลกมาที่ไทยอ่ะเพื่อที่จะมาดูงานของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากเพราะมันได้โชว์เคสเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วก็วัฒนธรรมทุกอย่างที่เรามี
1: จะตื่นเต้นไหม
0: แล้วเรือเราคือเรือไม
1: ้
0: เรือเราคือเรือเหล็กล้อมเล็กๆ
1: เราจะสร้าง experience ให้เขายังไง
0: แต่คนที่ขึ้นเรือเราอ่ะทั้งปีอ่ะ17ล้านคนอ่ะคือเขาอ่ะอาจจะเรือลำใหญ่กว่าเราแต่ว่าเราแคร์รี่ผู้โดยสารอ่ะเยอะกว่าเขาเยอะเขาก็เลยทึ่งว่าแบบไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐหรืออะไรแล้วอยู่ๆมาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
1: ผมว่าเรื่องราวของพี่ปิ๋มหลายคนที่ดูอยู่แล้วก็จะรู้สึกว่าเขาทำได้เพราะว่าต้นทุนบ้านเขาดีเอาจริงๆนะธุรกิจของเขาถ้าทำแบบเดิมเนี่ยยังไงก็เจ๊งผมกำลังจะบอกว่าสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้สนใจเรื่องต้นทุนก็แล้วกันของชีวิตแต่หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ต้องสานต่อกิจการแล้วก็ธุรกิจของครอบครัวเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะมองแบบความรู้สึกว่าธุรกิจของครอบครัวนั้นอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆของบางอย่างที่คุณคิดว่ามันไม่มีค่าแล้วแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนมันไปใช้หรือไปให้บริการในอีกรูปแบบนึงมันอาจจะกลายเป็นต้นทุนที่ดีเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยผมชอบมากเขาเปลี่ยนภาพทั้งหมดเลยแล้วเขาพยายามจะเอาแอสเซททั้งหมดที่มีทำยังไงให้มันเกิดแวลูได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนี้เราเห็นแล้วนะภาพที่นักท่องเที่ยวเต็มดาดฟ้าเรือภาพที่เรือด่วนเจ้าพระยามีให้บริการเยอะแยะมากมายภาพที่เขาพยายามขนคนมาเพื่อสร้างให้อีโคซิสเต็มของคอมมูนิตี้มอลล์ของเขามีคนให้บริการเยอะมากขึ้นเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้เลยนะครับและสิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคของเจเนเรชันที่4ของสุภัทรากรุ๊ปนะครับก็วันนี้หมดเวลาของ Perspective แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง Facebook, Instagram, TikTok ของ Perspective TV นะครับรับชมย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube ของช่อง Black Dot แล้วก็รวมไปถึงรับชมเป็นประจำแบบนี้ได้ผ่านทางช่อง9 MCOT HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 นนะครับหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง LINE ID @perspectivetv ในช่องทางเดียวกันจะมี LINE My Shop แล้วก็ LINE Reward Redemption มีสินค้า Limited Edition ที่เราทำการ Collaboration กับแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วก็รวมไปจนถึงมีสิทธิพิเศษให้กับแฟนรายการPerspective เท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนคนไทยจำนวนหนึ่งอ
0: ่ะ
1: ไม่เคยได้ขึ้นเรือ Hop On Hop Off ของคุณอ
0: ่ะ
1: ขอโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการ Perspective ได้ไหม
0: ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ให้อะไร
0: คะเพราะเป็นเซนของเรือ Hop On Hop Off เป็น One Day Pass ดีไหมคะ
1: ปกติแล้วเนี่ย1วัน150บาทแต่ถ้าเป็นแฟนรายการ Perspective เข้าไปที่ LINE My Shop แล้วเข้าไปในส่วนของ LINE Reward Redemption จะมีคูปองรับส่วนลดเหลือ100บาทเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่า perspective ที่คุณได้จากคุณปิ๋มณัฐปรีพิชัยรณรงค์สงครามจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสำคัญคือคุณต้องนำมาไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไปแล้วครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับพี่ปิ๋มครับฮัลโหลนี่คือลำนี้แหละที่แบบว่าบอกว่านักท่องเที่ยวไม่กลัวแดดจริงๆนะมันไม่โอ้ตีตลาดได้ยังไงก็อย่างร้อนเลย
0: ใช่
1: ผมเพิ่งจะเก็ทว่าทำไมพี่ปิ่นถึงแต่งตัวแบบนี้มาจนกระทั่งช็อตนี้แหละ
0: ทำไมคะ
1: เพราะมันคือเหมือนแบบว่าเรากำลังอยู่เลคโคโม่งั้นนั่นแหละ
0: ไม่ใช่เลย
1: แล้วก็ลมแล้วก็พัดแล้วก็เหมือนแบบว่าลงไปล่องเรืออยู่ในทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ย
0: เออจริงๆตรงนี้ก็ไม่แพ้เลคโคโม่นะ
1: สวยกว่าด้วยจะบอกให้
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกับชับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆ อยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี้พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับและนี่คือคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วนะตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะเขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ AdSize Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

ำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนหรือพายุหมายเลข25กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณน่านน้ำทางตอนใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกแรงสูงสุดถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเฉียดผ่านภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวและภูมิภาคโทไกในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ถึงเช้าตรู่วันอังคารก่อนจะเคลื่อนตัวไปยังฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งภูมิภาคโทฮกุอิทธิพลของพายุจะส่งผลให้เกิดฝนตก

มากใน24ชั่วโมงภูมิภาคคันโตและหมู่เกาะอิซุอาจมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงถึง250มิลลิเมตรเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอิหร่านยื่นเงื่อนไขอย่างเป็นทางการเพื่อกลับสู่การเจรจาและยุติสงครามกับสหรัฐผ่านผู้ไกล่เกลี่ยอย่างกาตาร์และปากีสถานข้อเรียกร้องหลักๆที่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะได้แก่การยุติสงครามในทุกแนวรบรวมถึงแนวรบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพันธมิตรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านปล่อยเงินทุนและทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรและแช่แข็งในต่างประเทศนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยอมรับสิทธิควบคุมช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านและอิหร่านต้องการหลักประกันว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นอีกในอนาคตกาตาร์และปากีสถานได้ส่งต่อข้อเรียกร้องของอิหร่านไปยังสหรัฐแล้วกองกำลังยูเครนส่งโดรนเข้าโจมตีพื้นที่ภูมิภาคมอสโกรวมถึงกรุงมอสโกของรัสเซียครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องเช้ามืดวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายบาดเจ็บอีกกว่า20คนบ้านเรือและอาคารที่พักอาศัยจำนวนมากรวมถึงโครงสร้างภายในพื้นที่ของโรงกลั่นน้ำมันมอสโกได้รับความเสียหายท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงมอสโกต้องระงับให้บริการชั่วคราวนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเผยระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงมอสโกได้ถึง450ลำหากรวมทั้งประเทศสามารถสกัดและทำลายโดรนของยูเครนได้กว่า 1,110 ลำรวมถึงในพื้นที่ภูมิภาคไครเมียและทะเลดำสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธที่คาดว่าเป็นขีปนาวุธนำวิถีตกลงสู่ทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีในวันนี้กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นและคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธได้ตกลงในทะเลภายนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศญี่ปุ่นขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติทันทีเพื่อประเมินสถานการณ์เหตุการณ์นี้ถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ต่อเนื่องจากการทดสอบขีปนาวุธนำวิถีระยะสั้นหลายลูกเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมา

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: สนับสนุนโดยหนีเห่าอีซิมซิมจีนเข้าได้ทุกแอปพลิเคชันตอนเราเข้าสู่ทริปเที่ยวเกาหลีในวันหยุดพักผ่อนไปกับเดอะบักเก็ตลิสต์ครับหลังจากเที่ยวในเมืองมาเยอะกันแล้วนะครับวันนี้เราจะขอ

าทุกคนนะครับขับรถออกไปนอกเมืองครับไปแกลมปิ้งกันนะครับตามสไตล์แบบคนเกาหลีกันครับเราจะพาคุณนะครับไปตั้งแคมป์กันที่จังหวัดคยองกีโดครับห่างประมาณ90นาทีจากกรุงโซลเท่านั้นเองครับมาดูกันว่าไลฟ์สไตล์ของครอบครัวคนเกาหลีในวันหยุดสุดสัปดาห์เขาทำอะไรกันบ้างจะเหมือนในซีรีส์ที่เราดูหรือเปล่าติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน The Bucket List วันนี้ครับรับรองว่าสนุกแน่นอน

อยู่บนรถของเพื่อนนะครับที่เกาหลีฮะกำลังจะออกไปแคมปิ้งกันนะครับเป็นไลฟ์สไตล์ของเกาหลีเขานะครับก็จะออกจากโซไปประมาณ90นาทีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า1วันนะครับกับการแคมปิ้งเป็นยังไงไปดูไลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีกันบ้างนะพาไปเที่ยวที่ท่องเที่ยวมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าคนเกาหลีเขาใช้ชีวิตกันยังไงครับนั่งรถมาสักพักนะครับเราก็จะมาจุดพักรถนะครับที่มันมีวิวชิลๆแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงพักปอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในคาเฟ่เขามีอะไรบ้างนะตรงนี้ก็เป็นจุดแบบว่าพักรถไฮเวย์นะฮะซึ่งเราจะเดินทางไปจังหวัดคยองกีโดนะครับไปตั้งแคมปิ้งกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่แบบขายดอกไม้ด้วยนะครับเพราะมันจัดงานแต่งงานกันแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในคาเฟ่นะครับแล้วก็อยู่ที่บริเวณจุดพักรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อของกันดีกว่านะว่ามีอะไรไปกินกันบ้างนะครับมันจะมีขนมปังนะฮะนี่ขนมปังเนี่ยมีมะกอกนะครับมีตัวขนมปังต่างๆนะครับลูกฟิกก็มีนะแล้วก็มีขนมปังแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหชิ้นละ 7,000 วอนไม่แพงเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็เครื่องดื่มนะครับมีฮะของเด็กๆนะมีน้ำต่างๆนะครับน้ำส้มน้ำผลไม้นะครับรวมถึงกาแฟด้วยแล้วก็มีขนมเค้กครับนี่ขนมเค้กนะคือที่เราไปดูเมื่อกี้ครับที่มันติดริมน้ำนี่ไม่ธรรมดานะเขาจัดงานแต่งงานกันด้วยนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาแล้วพร้อมจะเดินทางกันต่อแล้วครับไปลุยกันเลย

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มายุนกีซาคาราวานแคมปิ้งตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกรมปิ้งกันนะครับการตั้งแคมป์ริมภูเขานะครับของคนเกาหลีเขานะสุดสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะมาตั้งแคมป์กันแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีหลายแบบนะเป็นแบบเต็นท์แบบนู้นก็มีนะแล้วก็มีแบบเป็นรถบ้านแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาย่างบาร์บีคิวครับเปิดอกคุยกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับกับคนเกาหลีนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ห้องพักของเรานะฮะมันจะเป็นลักษณะของแบบฮอลิเดย์พาร์คครับเหมือนที่นิวซีแลนด์เลยประมาณนี้นะครับก็จะเป็นพักในรถบ้านนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลำธารครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับแบบนี้นะฮะมาดูอุปกรณ์ยังชีพครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะกระดาษทิชชู่นะครับมีเขาเรียกว่าขี้ใต้ครับเอาไว้จุดถ่านนะครับแล้วก็มีถ่าน2ถุงนะครับแล้วก็มีถุงมือแล้วก็มีปืนไฟแช็กนะครับเอาไว้จุดปืนนั่นเองนะครับแล้วก็มีตะแกรงเนี้ยเอาไว้ย่างบาร์บีคิวกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีเขาจะเป็นยังไงกันนะครับ
1: เราเข้ามาดูที่พักของเรานะครับว่าเป็นยังไงครับที่คอนโดนี้มาก็จะเป็นลักษณะ
0: อันนี้ก็จะเป็นส่วนของข้างในก็จะเป็นบรังนะครับเตียงแบบบรังนะครับ2ชั้นนะฮะแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเด็กๆมาพามาเที่ยวก็สามารถมานอนได้อันนี้ไม่ใช่ลูกผมนะครับลูกเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับเอาไว้นั่งทานข้าวได้นะครับมีที่ล้างจงล้างจานตรงนี้นะครับมีที่ทำอาหารนะครับแล้วก็ห้องน้ำด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีทีวีนะครับแล้วก็มีแอร์คอนดิชันด้วยนะครับไฟสวยมากเลยนะครับก็สามารถมานอนกันได้นะครับมีปลั๊ก

0: ุ่มชาร์จแบตเนี่ยตรงนี้เลยนะฮะมีชาร์จแบตนี่เยอะมากนะครับเผื่อว่าคุณจะชาร์จนู่นชาร์จนี่ชาร์จกล้องอะไรเงี้ยนะครับมาดูตรงนี้มีตู้เย็นด้วยมีตู้เย็นด้วยนะครับสแตนบายแล้วเรียบร้อยครับเย็นนะฮะจุดฟืนนะครับจุดฟืนเตรียมย่างเนื้อย่างเนื้อไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่นะครับเขาก็จะไปซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็มาย่างกินกันนะแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับสอจุนอยู่กับผมนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีไข่นกกระทานะครับนี่เป็นแบบคล้ายๆพะโล้นะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆกับเค้กข้าวตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นปลานะฮะนอกจากนี้ก็จะมีตะแกรงนะครับตะแกรงย่างเราตรงนี้นะฮะเป็นการจุดไฟกันสดๆเลยนะครับเรามารีวิวกันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับสไตล์แบบว่าแคมปิ้งนะฮะระหว่างที่เชฟยุนนะครับกำลังเตรียมเชฟยุนกำลังเตรียมเตาอยู่นะครับเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าชูเชฟนะครับเป็นผู้ช่วยพ่อครัวนะครับนี่ตัดกิมจินะครับจะได้กินกันง่ายๆนะครับกิมจิเขาจะมี2แบบนะแบบเปรี้ยวกับแบบซ่านะครับอันนี้น่าจะซ่าด้วยเปรี้ยวด้วยโอ้ยน่ากินมากน่ากินมากYou like Thai food?
1: Yeah.
0: หรอ Which one? ข้าวผัดนี่อันนี้สุกแล้วอันนี้ได้แล้วมาแล้วเรียบร้อยหมูย่างของเรานะฮะคือถามว่าให้คนอื่นย่างให้ไหมก็ย่างได้นะครับแต่ว่าย่างตัวเองมันมีความภูมิใจครับผสมอยู่กับความอร่อยนะเดี๋ยวเราลองกินดูว่าเป็นยังไงจิ้มนะครับมีวาซาบินะมีพริกเกลือร่อยมากฟีลลิ่งดีมากครับย่างแล้วก็ท่ามกลางธรรมชาตินะด้านล่างก็จะมีลำธารเนี่ยให้เราได้เล่นน้ำกันนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่เขามาตั้งแคมป์กันนะก็จะมีหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นแบบรถบ้านแบบนี้นะครับหรือแบบเต็นท์แบบนู้นก็มีเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งอยู่บนภูเขาหรือว่าอยู่ริมน้ำนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบก็สามารถจองกันมาได้นะ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: คิดถึงเมืองจีนคุณคิดถึงอะไร
2: กำแพงหมื่นหลีบ้านเมืองสุดยิ่งใหญ่อัศจรรย์ธรรมชาติวัฒนธรรมหลากหลายนับพันปีรสชาติอาหารไม่เหมือนใครมาเที่ยวเมืองจีนกับคนรู้จริง
1: คิดถึงเมืองจีนคิดถึงเราหนีเห่าไชน่า
2: ท่องเที่ยวไร้ขีดจำกัดในรูปแบบที่คุณเองเป็นผู้กำหนดบนเส้นทางแปลกใหม่แบบเจาะลึกทั่วโลก Explore Wonder of the Planet มาเปิดโลกสุดอัศจรรย์ไปกับเรา Planet Blue โทร020016089
3: หน้าจอแล้วไปด้วยกัน
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: สนับสนุนโดยหนีเห่าอีซิมซิมจีนเข้าได้ทุกแอปพลิเคชัน
5: นี่นะฮะก็เป็นที่พักนะครับในแบบรถบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปตรงลำธารนะไปดูความงดงามนะครับของธรรมชาติที่เกาหลีนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นี่นี
6: ่
5: แย่แย่นี่น้องโซจินนะฮะโซจุนเนี่ยฮะนี่เดี๋ยวเราข้ามไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนี่นะฮะผู้ร่วมทริปของเรานะครับน้องโซจุนกับน้องโซจินบอกมือบอกมือ

ด้านล่างแล้วนะครับก็ต้องถอดรองเท้านะครับเพราะว่ามันไม่มีทางไปนะครับเราก็ต้องค่อยเดินไปนะฮะสุดยอดเจ็บโอเคฮะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เขาจะลงไปเล่นน้ำนะตรงนี้เป็นน้ำตกนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นหมอกนะครับที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะฮะสวยงามมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเด็กๆจะสนุกขนาดไหนครับเย็นมากโอเคฮะตอนนี้เราก็ลงมาในลำธารแล้วนะครับโหน้ำเย็นมากขาชาเลยความใสของน้ำนะครับนี่เห็นไหมใสไหมโอ้ใสมากใสมากนะฮะโหบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะดูด้านหลังนะฮะอยู่บนเราอยู่บนน้ำเลยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันลงมาจากเขาเลยครับแล้วก็เห็นเป็นหมอกนะฮะตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะอยากให้มาลองกันนะครับมันเย็นเกินไปนะว้ายโน อันเตนี่ฮะบรรยากาศนะฮะสุดยอดมากๆเลยนะอยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสกันจริงๆนะครับเท้าจุ่มน้ำนะครับหน้ามองฟ้านะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับและนี่คือบัคเก็ตลิสต์ของคุณนะและนี่คือบรรยากาศที่คุณจะได้นะครับถ้าคุณมาจากโซประมาณ90กิโลนะครับก็เจอบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับถ้ามีโอกาสให้ขับมารถมาแคมปิ้งนะรับรองว่าเจ๋งแน่นอนนะนี่คือ The Bucket List ของเราที่เกาหลีครับ

0: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่มาเรามาแคมปิ้งนะครับคือการย่างมัสเมโลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะ
1: ร้อน
0: ทำไมชีวิตจริงมันไม่เหมือนในละครเลยเนี่ยโอ้ร้อนร้อนต้อง
2: ไอ้เมื่อกี้ไฟมันโอเคเลย
3: ชิลุบะ
0: นี่ไงเริ่มไหม้ละโอ้ very nice very nice very nice
3: ถึงดูตกก็อัพเดทตัวกับเจ้
0: านี่ฮะมันต้องเหลืองๆเมื่อกี้นะเห็นไหมอร่อยเป็นครีมเลยมันจะเป็นครีมเลยฮะอย่างเงี้ย
3: อย่าพูดตบโซ่ยา
0: เอ้าเป็นครีมฮะเนี่ยนะเราต้องให้แบบว่ามันแบบไหม้ๆนิดนึงนี่ไงเท็กเจอร์มันจะเป็นครีมแบบนี้นะผมไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเขาต้องไปย่างนะมันอร่อยจริงอร่อยกว่าปกติจริงนะฮะเพราะข้างในข้างนอกเนี่ยมันจะกรอบนะแล้วข้างในมันก็จะเป็นครีมแบบนี้อร่อยมากครับและนี่ก็คือกิจกรรมนะครับที่ต้องมาที่แคมปิ้งครับเป็นกิจกรรมที่ต้องห้ามพลาดนะครับเก็บไว้ในบักเก็ตลิสต์ได้เลยนะ
2: อร่อย

เช้าวันใหม่นะครับผมก็มาแวะระหว่างทางครับคนเกาหลีก็จะฮิตแบบมานั่งคาเฟ่แบบชิลๆนะมานั่งมีขนมปังนะมีคุกกี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ซื้อกลับบ้านหรือว่านั่งกินที่นี่นะพื้นขึ้นรถอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งคาเฟ่นะครับแล้วก็พวกร้านอาหารอยู่ระหว่างทางที่เป็นไฮเวย์นะฮะนี่เราก็มาแวะกันก็ร้านกว้างขวางใหญ่โตนะครับอันนี้ก็คือไลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีในเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์เขาก็จะมาแคมปิ้งกันนะไปเล่นน้องเล่นน้ำกันนะครับ

ดีครับสนุกดีนะครับอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ตอนซัมเมอร์นะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบสกีรีสอร์ทไปนะฮะนี้น้ำเลมอนครับเลมอนเอจครับชื่นใจ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ท่องเที่ยวไร้ขีดจำกัดในรูปแบบที่คุณเองเป็นผู้กำหนดบนเส้นทางแปลกใหม่แบบเจาะลึกทั่วโลก Explore Wonder of the Planet มาเปิดโลกสุดอัศจรรย์ไปกับเรา Planet Blue โทร02-001-6089
2: คิดถึงเมืองจีนคุณคิดถึงอะไร
1: กำแพงหมื่นหลีบ้านเมืองสุดยิ่งใหญ่อัศจรรย์ธรรมชาติวัฒนธรรมหลากหลายนับพันปีรสชาติอาหารไม่เหมือนใครมาเที่ยวเมืองจีนกับคนรู้จริง
2: คิดถึงเมืองจีนคิดถึงเรานี่เฮาไชน่า
1: สนับสนุนโดยบัตรเครดิต

0: ก็มาที่ย่านเขาเรียกว่าอินซาดงหรือว่าอันกุกนะครับก็จะเป็นย่านของเมืองเก่านะครับหลังพระราชวังเคมบกนั่นเองนะครับแล้วก็ย่านนี้เนี่ยก็เป็นย่านของศิลปะนะครับแล้วก็คาเฟ่นะครับตอนนี้กำลังฮิตมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นคาเฟ่สไตล์อังกฤษครับชื่อว่าคาเฟ่เลเยอร์เลสนะครับซึ่งจะเป็นคาเฟ่ที่โดดเด่นที่สโคนนะที่มีหลายชนิดมากๆที่ผมไปเดินดูนะฮะลายสโคนเยอะมากมีทั้งช็อกโกแลตนะครับอันนี้เป็นตัวเด็ดของเขาเนี่ยก็คือครีมนมสดนะครับซึ่งต้องทานเย็นๆนะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเค้กนะครับแล้วก็มีสโคนเยอะแยะมากมายนะครับบรรยากาศดีมากครับร้านนี้นะฮะก็แนะนำให้มากันนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงครับอ่ะลองดูตัวเลมอนเค้กนะครับตอนแรกผมจะเอาสโคนเค้กแล้วแต่ว่าเอาสโคนมาอันนึงแล้วก็เป็นเลมอนเค้กดีกว่านุ่มละมุนนะครับมีกลิ่นเลมอนนะครับหวานนิดๆนะครับแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆนะครับอร่อยมากเลยอันนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นสโคนครีมสดนะครับครีมพอชิมครีมนิดนึงอร่อยครับละมุนมากเลยนะครับคือใครถ้าใครอยากจะหาคาเฟ่ดีๆนะครับแถวอันกุ๊กแทบแนะนำที่นี่เลยนะครับนี่เลยคือคาเฟ่เลเยอร์เลสนั่นเองนะครับเก็บไว้ในบัคเก็ตลิสต์เลยนะก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมขอแนะนำวิธีการท่องเที่ยวเกาหลีในปี2026กันหน่อยแล้วกันนะครับแอปที่คุณใช้เนี่ยปกติเราจะใช้ Google Map ใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ครับต้องใช้แอปนี้ครับเขาเรียกว่า Naver Map ครับ NA นะฮะแอปนี้นะฮะเวลาคุณจะไปไหนนะคุณก็ป้อนได้เลยนะครับว่าสมมติว่าเราผมจะไปโซลสเตชันใช่ไหมเราก็กดโซลสเตชันเข้าไปเองมันก็จะขึ้นมาโซลสเตชันนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเรากดทูนะฮะอย่างนี้แล้วเราก็เลือกวิธีการเดินทางครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่นะครับรถยนต์สาธารณะนะครับรถสาธารณะก็ได้นะหรือจักรยานก็ได้นะครับเขาก็จะขึ้นวิธีการเดินทางนะครับพร้อมเวลานะครับมาให้นะฮะแล้วก็บัตรของเราครอบคลุมหรือเปล่านะครับแบบอย่างบัตรไทยเมดการ์ดก็ครอบคลุมนะฮะแล้วก็เราก็จะใช้แอปนี้แท็กแบบเรียลไทม์นะครับเรากด go ปุ๊บมันก็จะแท็กเราเลยเวลาเราขึ้นรถเมล์เขาก็จะเตือนเรานะครับการที่ผมไปได้เยอะขนาดนี้นะครับกับการมาโซนะครับเพราะว่าผมได้อินเทอร์เน็ตนะฮะจากนี่เฮาอีซิมนะครับนี่นะฮะง่ายมากครับสมัครนะฮะแล้วก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับไม่ต้องสแกน QR code สามารถสมัครนะครับกดปุ๊บที่ลิงก์แล้วก็ติดตั้งได้ทันทีนะครับสะดวกสบายมากๆเลยครับเลือกจำนวนวันตามที่คุณเดินทางได้เลยนะจะเป็น3วัน7วัน5วันแล้วก็ที่สำคัญ data unlimited แล้วก็ความเร็วเต็มสปีดแน่นอนนะครับถ้ามาเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้านะครับอย่าลืมนี่เฮาอีซิมนะครับฝากไว้ด้วยครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือทริปเกาหลีแบบสั้นๆของเรานะครับมีเวลาน้อยก็แบบนี้แหละนะครับแต่ผมขอสัญญาว่าจะกลับมาที่เกาหลีอีกแน่นอนนะครับทริปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนต้องติดตามกันนะครับใน The Bucket List ใครกำลังมองหา Afternoon Tea ดีๆนะครับติดตามก็ได้ต่อจากนี้ได้เลยครับใน The Bucket List Happening ครับช่วง The Bucket List Happening โดยบัตรเครดิต KTC
0: ช่วง The Bucket List Happening ในวันนี้นะครับเราจะพาคุณมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับกลางใจเมืองนะฮะมาจิบ Afternoon Tea กันนะครับที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok นั่นเองครับนี่คือ Peacock's Alley ถ้าพร้อมแล้วตามมาพร้อมกันได้เลยครับเราก็มาอยู่กันที่ Peacock Alley นะครับเป็นห้อง Afternoon Tea ครับที่อยู่ในชั้น Upper Lobby นะฮะศิลปะนะครับในการตกแต่งของห้องนี้เป็นศิลปะแบบแนว Art Nouveau นะครับกระจกทรงสูงนะที่จากพื้นจนถึงเพดานเลยนะครับแล้วก็วิวที่เห็นเนี่ยสวยมากๆครับเห็นราชกิจจาสโมสรวิวกรุงเทพกลางเมืองสวยมากเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยชุด Afternoon Tea ของเราก็มาอยู่ตรงหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับอลังการแบบกินไม่ถูกเลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีนะฮะอันนี้ก็จะมีหลายแคตตากรีนะครับไม่ว่าจะเป็นสโคนะครับซาวารีแล้วก็สวีทนะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มที่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายครับเริ่มอย่างแรกกันนะครับที่สโคนครับก็จะมี2อย่างนะครับเป็นวานิลาสโคนนะครับแล้วก็แอปริคอตสโคนนะครับก็จะเสิร์ฟด้วยอิงลิชคัสเต็ดนะครับสตรอเบอรี่โฮมเมดแจมนะครับแล้วก็เลมอนคาร์ดนั่นเองนะฮะสโคนที่เป็นตัววานิลานะฮะเข้ากันมากเลยนะครับแป้งเนี่ยกำลังดีเลยนะครับแล้วก็กินอันนี้อร่อยจริงๆชอบจริงนะครับมีความเปรี้ยวนิดๆนะครับมาตัดกับความหวานนะครับจานต่อมานะครับเป็นแครปชวานบูชีนะครับคล้ายๆไข่ตุ๋นนะครับเสิร์ฟมากับแกงผัดผงกะหรี่ก็มีปูนะครับอุนิครีมอยู่ข้างในด้วยนะครับหอมมากใครที่ชอบปูผัดผงกะหรี่เนี่ยน่าจะชอบนะครับนี่คือเบนนี่ฮารุกะไทยทีโร่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือราสเบอร์รี่เอิร์ลเกรย์นะฮะอันนี้กินชาไทยกระแทกหน้าเลยนะแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยนะครับเป็น2อย่างที่ชอบมากๆนะครับใครที่ชอบ2อย่างนี้รับรองฟินครับต้มขาไทยากินะครับซึ่งเป็นต้มขาที่เอามาอยู่ในขนมไทยากินะครับแล้วก็โรยด้วยดาชินะครับหรือปลาแห้งแบบนี้
2: ปกติผมก็ไม่กินต้มข่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมากินแล้วเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับและอันนี้ก็จะเป็นส่วนของซาวารี่นะครับในชุดอัฟเตอร์นูนทีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเมี่ยงคำเซนไบนะครับซึ่งจะเป็นปลาไหลญี่ปุ่นเสิร์ฟกับใบเมี่ยงคำนะครับเราลองชิมกันดูซอสอร่อยมากแล้วก็ได้กลิ่นของปลาไหลนะครับที่มันชัดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เป็นอามาเอบินะครับแล้วก็มีคาเวียร์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีซอสล็อบสเตอร์มิโซะตรงนี้นะครับมาชิมกันดูว่าเป็นไงซอสล็อบสเตอร์หอมมากอร่อยนะครับอันนี้อยากให้มีแบบ 4-5 คำเลยและชามสุดท้ายครับคือแบงคอกทูโอซาก้าครับนี่ก็คือไททีชิรามิสุนะครับส่วนนี้ก็คือมัทฉะชิรามิสุนะครับก็จะมีการโรยเอสปูม่าด้านบนนะครับแล้วก็มีโรยผงท็อปปิ้งจะเป็นถั่วนะครับถั่วญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวมัทฉะนะครับใครที่ไม่ได้เป็นคอมัทฉะก็ชอบครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกลิ่นมัทฉะที่แบบแอดวานซ์จนเกินไปนะครับคือผมก็ชอบนะครับอันนี้อร่อยมากสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC นะครับก็จะมีสิทธิพิเศษตามที่ผมขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมมากินกันเยอะๆนะครับที่นี่นะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของชุดอัฟเตอร์นูนทีครับที่ห้อง Peacock's Alley นะครับโรงแรม Waldorf Astoria Bangkok นั่นเองครับ
1: เดี๋ยวไปกันที่สัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณเปลี่ยนบรรยากาศไปสเตย์เคชั่นที่กรุงเทพครับกับโรงแรม Moven Peak BDMS Wellness Resort ครับที่นี่นะครับคุณจะได้รับการพักผ่อนนะครับแล้วก็อาหารที่เลิศรสมากๆนะครับจะเป็นอะไรบ้างต้องติดตามกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในทริปนี้ครับหนีเห่า eSIM ซิมจริงเข้าได้ทุกแอปพลิเคชันและนอกจากประเทศจีนแล้วนะครับหนีเห่า eSIM ยังมี eSIM จากทั่วโลกเลยนะครับคุณสามารถติดต่อไปได้นะแล้วก็ที่สำคัญ data ไม่จำกัดด้วยครับและขอบคุณนะครับการสนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับจากบัตรเครดิต KTC ด้วยครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทุกวันในที่4ทุ่มทางช่อง 9M คอร์ด HD กด30นะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะครับและรายการย้อนหลังครบทุกตอนครับได้ตามโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับถ้าคุณชอบเที่ยวเราคือพวกเดียวกันสำหรับคืนนี้ขอให้มีความสุขนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับ
3: การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
4: เปลี่ยนตัวนักร้องขึ้นขอ
5: ไม่อ่ะค่ะพี่ดิน

0: ถ้าพี่ยินมีเหตุผลแค่นี้ผมก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอ่ะ
1: แต่สำหรับพี่มันคือคนที่พร้อมจะสร้างปัญหาตลอดเวลา
2: เรารู้ว่าออฟอยากให้เราเลิกกับเลแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้จริงๆอ่ะ
3: มันจีบคนไม่ทั่วเลยนะ
1: กูไม่อยากยุ่งกับมึงหรอกแต่สิ่งที่มึงทำกับเพื่อนกูแม่งเคี้ยไง
3: ใครไอดินเหรอนี่มึงมีเรื่องไอดินด้วยเหรอดีเลยกูได้รวบยอดทีเดียวไอ้ซัด
4: พี่คงไปร้องเพลงให้สตาร์เย็นนี้ไม่ได้แล้วอ่ะพี่ขอโทษนะ
5: อยากลองดูป่ะ
1: ช็อกตายได้เลยนะเฮีย
6: ถ้าเคมีตื่นเต้นนะก็คิดซะว่าร้องเพลงนี้พี่ฟังคนเดียวนะมองพี่แล้วก็ร้องให้พี่ฟังนะครับ
7: พี่ไม่ได้มาว่าพี่มาช่วยพี่เรียกรถมาให้แล้วพี่เข้าใจพี่และเพื่อนๆอ่ะเคยผ่านมาก่อน
3: เฮ้ยไอ้สิอย่าหนีกูดิวะ
5: กูกำลังใช้ความอดทนกับมึงมากนะถ้างั้นช่วยอยู่ห่างกูก่อนนะ
3: ไม่อยากอยู่กับกูมากใช่ป่ะงั้นก็ลงที่กูดิ
1: เฮ้ยทำไ
5: มกูขอโทษที่กูจะต่อยมึงอ่ะ
8: กูสมควรโดนละมึงตั้งใจฟังกูให้ดีนะกูชอบมึง
5: มึงเคยชอบกูบ้างไหมวะฟืน
8: สตาร์ชอบมึงแล้วกูก็สัญญาบน้องไว้ด้วยว่าจะช่วยน้องจิบมึง
5: กูสัญญานะว่ายังไงกูจะอยู่กับมึงในฐานะเพื่อนให้ได
2: ้วันนี้ดินเท่มากเลยนะ

0: าก
1: โอ้โหก็ใช่เจอโคตรนาน
0: กลับมาเมื่อไหร่เนี่ย
1: ถึงไทยเมื่อคืนเลยตอนแรกกะจะไปเซอร์ไพรส์ถึงที่บ้านอยากเจอปามามด้วยไม่ไรแต่อย่าเพิ่งรีบกลับนะเราเจอเคมีไหม
0: ได้ดิแต่เดี๋ยวออกไปคุยข้างนอกนะที่เกียร์ตะโกนมาเสียงดัง
1: ชิวๆๆๆ
0: แต่มึงไปก่อนเลย
1: งั้นเดี๋ยวทักมานะ
0: ทักมากัน

0: ได้เจอนานมากเลยเมื่อกี้บินเท่มากเลยนะ
1: จริงเหรอเมื่อกี้เพื่อนน่าจะเยอะด้วยแหละเลยทำให้เต็มที่อ่ะ
0: แล้วแม่สบายอยู่ไหม
1: สบายดี
0: เฮ้ย

นี่อย่าซีเรียสดิเราไม่ได้มาขอคืนดีเราแค่อยากมาลาเฉยๆอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็ต้องไปต่างประเทศแล้ว

0: แต่เมื่อกี้ลินโคตรเท่เลยสุดยอด
1: ลินขอยกโชคดีนะเดินทางปลอดภัยที่ผ่านมาดีขอโทษนะที่ดูแลหยกไม่ดี
0: เองแหละตอนนั้นน่ะที่เราคาดหวังแล้วก็แต่ใจกับลินน่ะเราต้องไปแล้วอ่ะขอกอดทีดี

0: นี่รอบนี้กลับมาทำไมไม่บอกกูเซอร์ไพรส์เชียวนะมึง
1: ปิดเธอมึงบอกว่าจะมาหากูมึงก็ไม่มากูเลยต้องมาหามึงไงครับ
0: ก็มีแผนจะไปหาอยู่แต่แบบหาจังหวะไม่ได้ไง
1: โคจะอ้างเลยเพื่อนเนี่ยกูเลือกมาหาอะไรไปหมดแล้วแอบนอกใจลอนดอนว่ะติดใจทะเลฟิวนั้นแม่งโคตรดี
0: เห็นปะล่ะแล้วตอนแล้วนะมึงบอกว่ามึงชอบลอนดอนมากมากอยากอยู่แต่ลอนดอนเป็นไงกูเดาถูกว่ามึงบอกกับบอลมัด
1: ใครมันจะไปลอนดอนทั้งจันทร์เหมือนมึง
0: ก็ไม่แน่วะมึงจะรู้ได้ไงมึงทีนาเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได
1: ้ไอ้ที่บอกว่าเปลี่ยนอะคงไม่ใช่เอาซะกูอยากรู้เลยอะไรทำให้มึงเปลี่ยนใจวะ
0: เอาเป็นว่ามีแล้วกัน
2: นี่โถเดาๆกันได้อยู
1: ่นะ
3: ที่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่านี้เป็นไอเดียของสตาร์ตอนปีพี่นะพี่ว่าไอดินเล่นใหญ่แล้วใช่ไหมดินแต่ว่าของสตาร์เนี่ยใหญ่กว่าอีกยอดอะ
4: แล้วปีพี่กับพี่ดินก็ทำแบบนี้เหรอครับ
5: ตอนนั้นอะพวกพี่อะก็ไปเปิดบูธขายของเหมือนกันเหนื่อยแทบตายเลย
3: จริงไอพวกเราม.6เนี่ยต้องช่วยมันตักน้ำแข็งจนมือชาหมดละยิ่งไอสิทธิ์กับไอตังนะต้องใส่ชุดมาสคอตเลี้ยงลูกค้าแบบแมวกวักแล้วก็สำหรับปีนี้ต้องขอบคุณวงฟันไวฟ์ด้วยนะทุกคนเลยเจ๋งมาก
4: และพองี้ใช่ไหมครับพวกพี่เลยกดดันผมขนาดนี้อ่ะเพราะปีพี่พี่ก็ทำเหมือนกัน
3: ทุกคนครับตั้งใจฟังผมไม่นี่นะครับยอดบริจาครวมทั้งโอนทั้งเงินสด 23,000 500บาทครับยอดรับยอดรับ
6: โอ้ย
7: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้

0: อิ่ม
1: เฮ้ยดินมึงหายไปไหนมาตั้งนานกูนึกมึงกลับบ้านไปนานละ
0: กูไม่ใช่มึงครับ
2: งั้นถ้าพินว่างก็ไปด้วยได้นะครับ
0: ไปดิก็ไปด้วยกันหมดนี้แหละ
3: ดีระหว่างเสียงสิครับ

0: ปิ้งย่างเราไม่เหมือนกัน
1: พี่ท็อปครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกเราปิ้งกันเองก็ได้ครับ
2: ทุกคนลุย
3: มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว

0: แล้วนี่ตาวางแผนค่ายเสร็จแล้วหรอ
1: ยังเลยครับแต่ว่าก็เกือบเสร็จหมดแล้วครับแต่แค่กิจกรรมในค่ายผมกลัวว่าทุกคนจะไม่สนุกอ่ะ
2: จริงๆสนุกหรือไม่สนุกเนี่ยพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเกมแบบไหนมากกว่าถ้าเป็นเกมแนวแข่งขันเชื่อความสามัคคีหรือแย่งชิงของรางวัลเนี่ยพี่ว่ายังไงก็รอดนะ
1: ก็จริงครับงั้นเดี๋ยวถ้าผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาเข้าไปปรึกษานะครับ
2: อืมได้ดิ
3: เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าเดนกับสตาร์แข่งกัน
1: เปล่าครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมกับพี่ดีไม่ค่อยได้คุยกันเลยครับเพิ่งมาคุยกันเพราะว่าเรื่องงานนี่แหละครับ
2: ก็อย่างที่น้องบอกแหละแต่ถ้าฟื้นว่างๆอยากหาอะไรทําก็มาช่วยกันได้นะปีนี้มีอีกหลายโปรเจกต์เลยคือน่าจะสนุกด้วย
3: หรือถ้าช่วงไหนขาดคนเนี่ยก็เชิญไปได้นะเดี๋ยวเราไปช่วยเออดินอยากปรึกษาเรื่องเรียนหน่อย
2: อืมได้ดิได้เรียนคณะไหนไว้บ้างยัง
3: ยังเลยไม่รู้จะเรียนอะไรดีถามไม่สิมันก็พาคุยเรื่องอื่นตลอด
4: ก็ชิวๆไปก่อนมีเวลาป่ะ
2: งั้นลองดูพวกคณะสายศิลป์ไหมพวกนิเทศหรือสถาปัตย์เงี้ยแต่ว่าถ้าสถาปัตย์อะพ่อฟื้นน่าจะช่วยได้นะ
3: อืมก็จริงแต่ติดตรงที่เขาไม่ยอมปล่อยเรื่องงานเลยดิกลับบ้านเดือนละครั้งสองครั้งนี่ก็ลงไปคุมงานเองละ
4: งั้นลองดู
5: เอ้ยปืน
4: ก็ช่วงเนี้ยมึงต้องกินสลัดผักหน่อยวะเพื่อนแต่สุขภาพไม่ดีนะขาดวิตามินขึ้นมาเนี่ยทำไง

0: ไม่ชอบกินกุ้งเหรอ
1: ชอบครับ
0: แล้วทำไมกินแต่หมูอ่ะ
1: ผมแกะกุ้งไม่เป็นครับ
0: ทีหลังก็บอกเลยพี่แกะให้
2: ขอบคุณครับพี่ดิน

0: ไมมึงไม่ระวังตัวหน่อยวะถ้ากูช่วยไม่ทันมึงจะทำไง
1: ใช่มึงไม่อยากค้างคาคืนนี้มึงก็ไปคุยกับพี่เขาเลยดิ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

ไซต์ของเราวันนี้ค่ะที่นอนยางพารารุ่น Extra Soft มีมาให้คุณเลือกถึง3ขนาดด้วยกันขนาด 3.5 ฟุตค่ะแถมหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก1ใบผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋าค่ะจากมูลค่าทั้งหมด 9,989 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียง 5,590 บาทค่ะขนาด5ฟุตมาพร้อมกับหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก2ใบผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋าค่ะมูลค่ารวมทั้งหมด 12,488 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเหลือเพียง 6,590 บาทค่ะขนาด6ฟุตค่ะแถมหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก2ใบค่ะผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋ารวมราคาทั้งหมด 15,488 บาทแต่พิเศษวันนี้เหลือเพียง 7,590 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดไลน์มาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: มาแล้วจ้า
1: พี่ฟืน
2: ทำไมครับ
1: ฟืนม.6
3: ท่านครับเอากระเป๋าเลยครับได้เลย
1: โอ้ยมาเร็วเนี่ยพาขึ้นไปบนรถหน่อยดิ
2: เฮ้ยได
1: ้ไปเมากันไปเมากัน
2: โอเคงั้นเดี๋ยวให้สิกนั่งที่อื่นแล้วกันบ๊ายบายเจอกัน
4: น้องสตาร์ครับคือถ้าพี่ขึ้นก่อนพี่สามารถจองที่ได้ก่อนเลยป่ะครับ
3: ได้ครับใครขึ้นก่อนก็ได้เลือกก่อนเลยครับแต่ว่าต้องเลือกตามโซนของระดับชั้นนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ครับ
5: ของครบเลยครับ
1: โอ้โหครบจริงครับ
5: เตรียมพร้อม
1: ครับสู้ๆเฮ้

0: โอ้ยวันนี้รถโคตรติดอ่ะนี่ขนาดกูออกเช้าเนี่ยช้าของมึงนี่กี่โมงหากูตื่นโทรไปมึงยังนอนอยู่เลยเนี่ยนะพี่ตอนออกดิวะตอนนี้กูถึงแล้วไงกูมาทันเว้ยแฮปปี้เอนดิ้ง
1: มึงก็ปล่อยแม่งอวดไปหน่อยไม่งั้นนะกลัวมึงได้เห็นแม่งปีนกระจกรถขึ้นมาแน
0: ่ไปสิกูเพื่อนมึงนะครับ
1: ครับเพื่อน
0: เล่นฟืนนี่ยังไงมาถึงแม่งก็หลับเลยดิ
1: รายนี้ปล่อยแม่งนอนไปเถอะเมื่อคืนนั้นน่าจะตื่นเต้นกับเกมใหม่อ่ะรอสายันเช้าเลย
0: งั้นกูนอนบ้างดีกว่าไอ้ตังนะ
2: เสียงดัง
0: กูนะยอมก็ได้

0: สตาร
1: ์เดี๋ยวผมไปหานั่งข้างหลังก็ได้ครับพี่ดินนี่ครับนั่งให้สบายผมขออนุญาตเดินทางสะดวกหน่อยได้ไหมครับพี่
0: อ๋อๆได้ได
1: ้ขออนุญาตนะครับ
0: รอลินรอลินกูรู้นะมึงแน่ใจ
2: ชอบ
0: ดูก็รู้ว่ามึงชอบต้นน้ำ

0: ไอ้ฝืนตะกี้มึงเดินดีดิลืมตาด้วยถ้าเดินหัวทิ่มขึ้นมาทำไง
1: มองอยู่ว้าวโคตรสวย
2: มาทุกคนฟังไหนๆก็มาถึงค่ายแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ Science Smart Camp ครั้งที่11อย่างเป็นทางการนะครับอัปปมือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาให้สตายุเริ่มเลยลูกมา
3: เงั้นเราเริ่มจากกิจกรรมแรกก่อนก็ได้ครับเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้นงั้นผมขอให้ทุกคนจับเป็นกลุ่ม4กลุ่มกลุ่มละ6คนครับแล้วก็แต่และกลุ่มก็จะมี
4: ครับเดี๋ยวช่วยกันฟังน้องสตาร์หน่อยนะครับสำหรับกิจกรรมค่ายไซแอนสมาร์ทในครั้งนี้น้องสตาร์และน้องๆด้านนี้จะเป็นคนรับผิดชอบครับก็คือสตาฟหลักนั่นเองส่วนพี่ๆกรรมการนักเรียนจะเป็นคนช่วยดูแลรับผิดชอบในครั้งนี้ไหนๆเราก็มาไกลกันขนาดนี้แล้วเรามาทำให้ค่ายนี้เป็นความทรงจำของพวกเรากันเถอะแล้วไงต่อนะครับน้องสตาร
3: ์โอเคครับงั้นเราเริ่มจากกิจกรรมแรกเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เรารู้จักกันไวมากขึ้นโดยเราจะแบ่งกลุ่มทั้งหมด4กลุ่มนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะมีคละชั้นปีกันไปครับ
5: โดยกิจกรรมแรกของเรานะครับจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า
6: เรารักกันมากแค่ไหนครับ
7: ทุกคนน่าจะเห็นกระดาษสีอะไรนะครับผมก็เกมนี้ง่ายมากๆเลยก็คือทุกทีมนะครับต้องเข้าไปยืนในกระดาษให้ค

0: ทุกคนครับผมแต่มีข้อแม้อยู่ว่ากระดาษห้ามขาดเด็ดขาดถ้าขาดจะเท่ากับแพ้ยกทีมครับแล้วก็แต่ละทีมนะครับผมต้องเข้าไปยืนให้ครบทุกคนใครที่ไม่สามารถยืนร่วมกับเพื่อนได้นะครับจะเท่ากับว่าตัดแพ้แบบรายบุคคลทันทีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มไปได้เลยครับ
1: เฮ้ยอย่าดัน
2: ใครทำร้ายน้ำ
0: เริ่มเกมได้เลยครับเอาปุ๊ดอุ้ย
3: ไอ้เคมีลูกมึงได้ถามพี่ออฟยัง
4: ยัง
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
6: สำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียกู้ร่างผู้เสียชีวิตอีก1รายจากซากเรือโดยสารข้ามฟากที่ประสบอุบัติเหตุอับปางและจมลงในทะเลชวาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเป็นอย่างน้อย10รายในขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก126คนเรือโดยสารดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งหมด243คนอยู่ระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาชวาตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองบันจามาซินกาลิมันตันใต้ก่อนจะเผชิญกับสภาพอากาศย่ำแย่จนเรือพลิกคว่ำมีผู้รอดชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วมากกว่า100คนทางการอินโดนีเซียประกาศขยายเวลาปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยออกไปอีก1สัปดาห์ชาวรัสเซียออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งแรกในวันนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายหลังเปิดให้ลงคะแนนต่อเนื่องเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่18กันยายนรัสเซียจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทำสงครามกับยูเครนเพื่อแสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนของประชาชนที่มีต่อกองทัพและการทำสงครามในยูเครนของรัฐบาลรวมถึงสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยคาดว่าจะเริ่มทยอยประกาศผลคะแนนเบื้องต้นได้ตั้งแต่คืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นและจะทราบผลการเลือกตั้งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเตรียมลงสนามรอบแบ่งกลุ่มE นัดที่3พบกับเวียดนามซึ่งเป็นนัดชี้ชะตาเข้ารอบเอเชียนเกม2026หลังจากทีมสาวไทยและเวียดนามยังไม่มีคะแนนจาก2นัดโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นการฝึกซ้อมไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกที่จะใช้ในเกมกับเวียดนามทีมนักเตะชบาแก้วจะพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยช่อง9 Mport HD หมายเลข30ถ่ายทอดสด

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ก็พอจะถามนะไม่พี่ออฟพูดแทรกก็ต้องมีนู่นนี่นั่นมาขวางตลอดเลยอ่ะกูก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าแบบตกลงเขาจะเอายังไงกันแน่
2: แล้วมึงอ่ะไม่กลัวบ้างเหรอวะ
3: ว่าคำตอบมันจะไม่ใช่อย่างที่มึงคิดอ่ะ
4: นั่นดิกูก็เคยสงสัยนะเว้ยว่าถ้าเขาชอบมึงมาตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆอ่ะระหว่างที่เรามึงโตเขาอดทนไม่ทำอะไรกับมึงเลยได้ไงวะ
1: ก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงก่อนที่กูจะขึ้นม.ปลายอ่ะก็ไม่มีอะไรพิเศษนะ
2: แต่ตอนนี้
1: จู่ๆเขาก็มาทำดีกับกู

0: กูเลยสับสนอยู่นี่ไง
1: แสดงว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้มันพิเศษเลยดิแต่มึงแค่กลัวว่าเขาจะแค่เล่นๆกับมึง
0: ถ้ากูไม่คิดเองอะนะ
1: ก็ถ้ามึงไม่อยากค้างคาคืนนี้มึงก็ไปคุยกับพี่เขาเลยดิ
2: มันจะดีเหรอวะ
1: เอ้าทำไมจะไม่ดีอะก็ถ้าชอบแล้วลังเลก็แปลว่าไม่จริงจังอะดิ
0: คุยกับพวกมึงแล้วจะปวดว่ะ
3: ตรงนี้กูคุยกับพี่แชทดีกว่า
1: พี่กูพูดมันเจ็บปวดยังไงวะ
4: หรือความจริงมันเจ็บปวดวะ
5: หรือความปวดมันเจ็บจริงวะ
6: ครับเกมสุดท้ายของเรานะครับก็คือเกมซ่อนหานะฮะแต่ไม่ใช่ซ่อนหาธรรมดาที่เราเคยเล่นกันนะครับจะเป็นซ่อนหาที่ต้องพกอุปกรณ์ตรงนี้ไปด้วยซึ่งสามารถซ่อนในที่พักแห่งนี้ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าห้ามเข้าไปในป่านะครับทีมซ่อนก็ต้องหยิบอุปกรณ์ตรงนี้ไปส่วนทีมหาก็ต้องหยิบการ์ดตรงนี้ไปนะครับโดยที่ทีมหาก็ต้องหาคนให้ตรงกับอุปกรณ์ที่ได้รับมีเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงในการหาถ้าหาไม่ครบหรือว่าหมดเวลาแล้วก็ต้องถือว่าทีมนั้นแพ้ไปเลยนะครับงั้นทีมหามาหยิบการ์ดได้เลยแล้วก็ทีมซ่อนมาหยิบอุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับฝั่งซ่อนไปซ่อนได้เลยครับ
7: ผมว่ามันต้องมีคนแอบอยู่หลังเต็นท์แน่ๆเลยครับ
8: พี่ก็ว่าอย่าง
9: บอกแล้ว
1: โอ้พี่ฟืนพวกผมสองคนแรกเลยเหรอ
10: ใช่พวกน้องสองคนแรกมีอะไร
1: ไหนเราทดลอง

0: หยุดนะจ๊ะ
1: มากันสาม
2: จ๋าน
3: ั่นไม่ใช่ป้าของพี่หรอกนะครับ
4: ไหนวะ
5: ส่วนคุณครับของกลางครับ
6: ได้ครับพี
3: ่อีกชิ้นด้วยครับ

0: มันคงไม่มีใครแอบอยู่ตรงนี้หรอกมั้ง
1: ไม่มี
0: เออสบายใจเฮ้ยตลกปะเนี่ยมึงลุกขึ้นมาเลยกูจับมึงได้แล้วโพเทสเซียม
1: กูมีลูกโป่งไม่ใช่ของที่มึงตามหาหรอกงั้นกูซ่อนต่อนะ
0: ไอ้ชนกไอ้ต้นน้ำในมือพวกมึงมีอะไรอ่ะชัดเลย
2: ไม่ให้มึงหรอก
0: มึงเจอกูแน่
1: ไม่ให้มึงหรอกไม่ให้หรอก
3: ตอนนี้เรายังหาใครไม่เจอกันบ้างอ่ะครับ
4: ตอนนี้น่าจะเหลือแค่พี่ฟิสิกส์กับพี่ตังครับ
0: หรือพวกมึงหนีกลับบ้านวะหายังไงก็หาไม่เจอง
5: ั้นแยกกันหาไหมเดี๋ยวทำมากับพี่ก็ได้
0: อ
5: ่
0: ะงั้นสตาร์กับเจไปกับพี่นะ
3: ได้ครับ
0: ช่วยกันหา
5: ไปได้ทำไป
0: ไอซิก

0: นี่เราไม่ทุ่มเทเกินไปหน่อยหรอวะ
1: แล้วให้มึงไม่ห้ามกูล่ะยังเสียกจานไว
0: ้มึงกับกูนี่แม่งเอาไง
2: ไ
0: ออกไปให้โดนจับไหมมือชิบหาย
1: บอกไว้ก่อนเลยนะต่อให้มีคนตกน้ำตรงเนี้ยกูกองไม้ออก
3: เดี๋ยวทำไปฝั่งซ้ายพี่ไปหาฝั่งขวา
2: ได้ครับ
3: มันต้องมีคนแอบแถวนี้แน่ๆ
0: เฮ้ย

0: ฮ้ยไปไหนเฮ้ยฟื้นเฮ้ยฟื้น
1: ทำไมมึงไม่ระวังตัวหน่อยวะถ้ากูช่วยไม่ทันมึงจะทำไง
2: ขอบคุณนะที่ช่วยกูแต่กูจับมึงได้ละ
0: คนตีนะเฮ้ย
3: โป่งผมเจอพี่แล้วนะครับพี่ไม่เมื่อยหรอครับถ้าพี่ไม่ว่าอะไรผมขอนะครับ
4: เอาจริงๆอ่ะก็พอรู้คำตอบอยู่แล้วแหละ
5: คำสัญญาที่พี่เคยให้ผมไว้ตอนเด็กพี่ยังจำมันได้อยู่ไหมครับ
6: เฮ้ยทุกคนช่วยด้วยสตาร์ตตกน้ำ
7: ชวนผู้ชมนะครับมาส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการลุยศึกเอเชียนเกม2026กันครับติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9กด30ตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้เป็นต้นไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันครับ
8: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตGolf F Hero การต่องทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมป้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินทัจจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอย

0: อยเลิฟเกิลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ศึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด

0: Thank you ดิมึงด้วย Thank you
1: น่ากันยังไง

0: ถ้ามันควรใจมึงอ่ะก็ตัดสินใจได้แล้วไหม
1: ตัดสินใจอะไรวะ
0: ก็ที่มันสองคนลุมจีบมึงไง
1: ฮะคือไอ้สิ่งเนี่ยกูยังพอรู้นะตีดินด้วยเหรอกลัวไงดีวะกูกลัวเสียเพื่อนไปวะ
0: มึงจะกลัวอะไรวะยุคมันสองคนจีบมึงอ่ะไม่เห็นมีใครกลัวเสียมึงไปเลยว่านะพวกมันก็เตรียมใจเอาไว้แล้วแหละ

0: ไหนๆมึงก็มาละกูขอถามมึงตรงๆได้ไหมมึงชอบกูใช่ไหมไม่ใช่แบบเพื่อนแต่มากกว่านั้น
1: ใช่อย่าทำหน้าแบบนั้นดิกูเป็นคนชอบมึงอ่ะกูต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองแต่ขอบคุณมากนะยอมคุยกับกูตรงๆอ่ะ
0: คือกูจะไม่เสียเพื่อนดีๆแบบมึงไปใช่ไหม

0: ทษนะครับเห็นพี่อ๊อฟม .6 ทับ1ไหมครับแย่ละพี่อ๊อฟ
1: เคมี
0: พี่อ๊อฟคำสัญญาที่พี่เคยให้ผมไว้ตอนเด็กพี่ยังจำมันได้อยู่ไหมครับ
1: คือ
0: พี่แค่ตอบว่าจำได้หรือไม่ได้ก็พอครับ

0: สิกแม่งแสดงออกชัดจะตายมันชอบมึงมาตั้งแต่ม .2 อ่ะ
1: ม .2
0: ไอ้ควายมึงไม่รู้เลยเหรอวะ
2: มึงทนแน่วะ
3: กูชอบมึงมากมากวะกูไม่เคยมองมึงเป็นเพื่อนแต่แรกเลย
2: กูไม่พร้อมอ่ะ
4: พี่มาทางไหนพี่ก็กลับไปทางนั้นนะครับถึงพี่จะเป็นไอดอลผมอ่ะแต่ผมก็ต้องปกป้องเพื่อนผมว่ะ
0: พี่ไม่อยากให้เคมีเข้าใจพี่ผิดอ่ะ
5: เพราะตะโกนของไทม์นะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ตกน้ำอ่ะพี่หิวอ่ะไปหาอะไรกินด้วยกันไหม
6: พี่ไปคุยกับไอ้ฟืนมาละอย่างน้อยก็ไม่เสียเพื่อนแต่จะให้ไปแย่งคนที่เพื่อนชอบมันก็ทำไม่ลงจริงๆอ่ะ
3: ตอนนี้เสียงหัวใจมันเต้นแรงเลยนะชอบ

หมู่เกาะภูเขาไฟตามแนวเส้นศูนย์สูตรที่เกิดจากการบรรจบกันของผืนน้ำและเปลวเพลิงนี่คือหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว100เกาะณท้องทะเลที่เกิดกาลาปากอสคือจุดบรรจบกันของกระแสน้ำ4สายการปะทะของกระแสน้ำเย็นและน้ำอุ่นเปลี่ยนที่นี่เป็นสวรรค์ของสัตว์พันธุ์หายากแม้บรรพบุรุษพวกมันเคยอยู่ต่างกันคนละซีกโลกทว่าผ่านไปหลายล้านปีบัดนี้มาอยู่ร่วมกันได้ที่กาลาปากอสโลกใหม่ที่อุดมสมบูรณ์นี้เสมือนมหาสมุทรในยุคกำเนิดโลกทั้งลึกลับและทรงพลังชีวิตบนบกเองก็ผูกพันกับท้องทะเลเช่นกัน

ฝูงปลาเล็กปลาน้อยว่ายรวมกันที่ผิวน้ำแม้จะดูเงียบสงบแต่แท้จริงคือสมรภูมิมีเหล่านกทะเลที่บินร่อนอยู่ตามแนวชายฝั่งพวกมันจะส่งเสียงเรียกกันเมื่อเจอแหล่งอาหารและจัดกระบวนทัพเตรียมล่าเหยื่อ

สุดยอดยุทธการล่าเหยื่อของเหล่านกทะเลก็คือการทิ้งดิ่งลงน้ำเป็นฝูงของนกบูบี้ตีนฟ้านี่เองพวกมันพุ่งเหลาลงน้ำแล้วโฉบคาบเอาเหยื่อขึ้นมาพวกมันได้ชื่อมาจากคำว่าบูบซึ่งแปลว่าคนงี่เง่าเพราะครั้งแรกที่เหล่ากะลาสีได้พบก็จับตัวมันได้อย่างง่ายดายมันช่างขัดแย้งกับวิธีการล่าเหยื่อที่เฉียบขาดของพวกมันเหลือเกิน

ด้วยตีนสีฟ้าสุดน่ารักของพวกมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูย้อนแย้งกับการล่าเหยื่อที่ดุดันแบบนี้ปลายสิงหาคมเมื่อกระแสน้ำเย็นมีกำลังแรงหมู่เกาะจึงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบการก่อนมีนักเดินทางอาศัยกระแสน้ำเย็นใต้ทะเลลึกจากทวีปแอนตาร์กติกาอันห่างไกลนำพามายังที่แห่งนี้มันคือเพนกวินกาลาปากอสมีขนาดตัวที่เล็กสูงประมาณ50เซนติเมตรเท่านั้นมันวิวัฒนาการลดขนาดตัวลงเพื่อให้เข้ากับสภาพที่อบอุ่นของกาลาปากอสกลางวันพวกมันแช่ตัวอยู่ในน้ำเย็นกลางคืนอากาศเย็นลงค่อยกลับขึ้นฝั่งผ่านการปรับตัวและวิวัฒนาการมันจึงกลายเป็นเพนกวินเพียงสายพันธุ์เดียวที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนได้

บรรยากาศตามแนวชายฝั่งมักเงียบสงบอยู่เสมอสิ่งมีชีวิตสีทองดูคล้ายใบไม้แห้งที่ลอยฟ้องในทะเลสาบก็คือปลากระเบนจมูกวัวสีทองตอนเช้าพวกมันจะพักผ่อนอยู่ตามชายฝั่งตกบ่ายจะว่ายกระจายกันออกไปล่าเหยื่อ

แถบชายป่ารากไม้รุงรังเป็นแหล่งหลบซ่อนชั้นดีสำหรับปลาตัวน้อยสีสันสดใสเม่นทะเลสีเขียวซุกตัวอยู่ตามซอกหินแต่มักมีบางอย่างแปะอยู่บนตัวมีทั้งก้อนหินใบไม้และเปลือกหอยช่างหลากหลายจริงๆอีกเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเอามาติดไว้ทำไมเมื่อเกราะที่ปกปิดตัวหายไปพวกปลาก็จะพุ่งเข้าโจมตีทันทีเหตุนี้พวกมันจึงต้องหาของมาคลุมเพื่อพรางตัวนั่นเองรากต้นโกงกางเสมือนเกราะช่วยป้องกันนักล่าทำให้ป่าชายเลนแห่งนี้กลายเป็นสวรรค์ของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆห่างออกไปไม่ไกลก็จะเป็นลานวิ่งเล่นของวานและฉลามยักษ์

ปี2016เขตอนุรักษ์สำหรับฉลามใหญ่ที่สุดในโลกได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่กาลาปากอสและฉลามวาฬก็คือสัตว์ที่อยู่ในรายชื่ออันดับต้นๆหากถูกจับได้ว่าแอบตกปลาที่ได้รับการคุ้มครองในกาลาปากอสจะถูกห้ามจับปลาที่นี่ตลอดชีวิตในกาลาปากอสสามารถพบฉลามได้ราวๆ10สายพันธุ์ฉลามครีบขาวจะอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นหินในทะเลลึกเป็นสัตว์หากินกลางคืนหลับพักผ่อนตอนกลางวันและกลายเป็นนักล่าในยามราตรีสายตาไม่ดีในที่มืดแต่สามารถได้กลิ่นเหยื่อจากระยะที่ห่างไกลพวกมันจะรับรู้จังหวะหัวใจของปลาที่ตื่นตระหนกจึงหาเหยื่อเจอเสมอไม่ว่าจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ตาม

บางครั้งทะเลของกาลาปากอสก็น่าสะพรึงกลัวขึ้นมาเมื่อมีฝูงฉลามขนาดใหญ่ปรากฏตัวฉลามหัวค้อนยักษ์ได้ชื่อนี้มาตามลักษณะหัวของมันเหมือนฉลามสายพันธุ์อื่นๆฉลามหัวค้อนยักษ์ก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการล่าตัดหูฉลามเหตุใดเราจึงพบเห็นพวกมันบ่อยมากในช่วงเวลานี้ของทุกปีฉลามหัวค้อนยักษ์มีสัญชาตญาณหวนคืนถิ่นมักเดินทางไปมาระหว่างเกาะเมาเปโลในโคลอมเบียและกาลาปากอสเสมอเนื่องจากดวงตามันอยู่ห่างกันคนละฝั่งของหัวจึงมองเห็นปลาจำนวนมากได้พร้อมๆกันโลกใต้น้ำจะกลับมาสงบได้เมื่อเหล่าฉลามพักผ่อนหุบเหวใต้ทะเลของกาลาปากอสขึ้นชื่อเรื่องกระแสน้ำเชี่ยวกรากกระแสน้ำแรงมากขนาดปลากระเบนยังว่ายฝ่าไปอย่างยากลำบากพวกมันไม่มีทางเลือกต้องหลบใกล้โขดหินรอกระแสน้ำอ่อน

ฝูงปลาสากทัวว่ายเล่นชมวิวอย่างสบายอารมณ์แต่หลังจากเดือนธันวาคมสถานการณ์ก็จะเริ่มเปลี่ยนไปกระแสน้ำเย็นฮัมโบอ่อนกำลังลงและกระแสน้ำอุ่นปานามาซึ่งมีแพลงก้อนน้อยกว่าลงมาแทนที่น้ำทะเลจะอุ่นขึ้นชั้นบรรยากาศก็ร้อนขึ้นไปด้วย

0: อาหารแมวคุณภาพ
1: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
2: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: และลดไลค์ค่ะเสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่าง AeroLite นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ AeroLife เซตเสื้อคอวีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ด้วยอิทธิพลของกระแสน้ำและลมกาลาปากอสจึงมีช่วงแห้งแล้ง6เดือนและชุ่มชื้น6เดือนระบบนิเวศต้องปรับสมดุลเองตามกลไกนี้แต่ทุกๆ 3-7 ปีทะเลจะเกิดความแปรปรวนทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นทะเลร้างผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นปกติกาลาปากอสมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ปีละ2ครั้งช่วงเปลี่ยนฤดูแต่เอลนีโญกลับส่งผลที่รุนแรงกว่านั้นหลายเท่ามันคือภัยพิบัติ

สาหร่ายเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำมากที่สุดสาหร่ายที่เปื่อยยุ่ยเพราะอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นถูกคลื่นซัดขึ้นมาปกคลุมทั้งหาด

0: ผู้ที่รับเคราะห์รายแรกก็คืออีกัวน่าทะเลซึ่งกินสาหร่ายเป็นหลักไม่จำเป็นต้องลงไปในทะเลอีกเพราะมันรกร้างแล้วตามซอกหินก็ไม่มีอะไรให้กินเหมือนกันอีกัวน่าทะเลคือผู้บุกเบิกที่กล้าเสี่ยงลงสู่ทะเลเพราะสภาวะที่แห้งแล้งกันดารบนบกพวกมันได้ค้นพบวิธีรับมือกับเอลนีโญแล้วเมื่ออาหารขาดแคลนพวกมันจะหดตัวให้เล็กลงบางตัวลดขนาดลงกว่า20%ในเวลาแค่2 ปีเหมือนจะรับมือได้ดีแต่ทุกอย่างมีขีดจำกัดท้ายที่สุดพวกมันก็ต้องอดตายนกทะเลและสิงโตทะเลซึ่งกินปลาซาดีนเป็นหลักก็ไม่อาจรอดไปได้อย่างไร้ร่องรอยเอลนีโญทำลายล้างท้องทะเลอย่างเหี้ยมโหดชาวประมงรู้ตัวก่อนแล้วว่าเอลนีโญกำลังจะมาเยือนโลกใต้น้ำเปลี่ยนไปส่งสัญญาณให้รับรู้ถึงบนเรือเหลือปลาอยู่แค่ไม่กี่สายพันธุ์ส่วนใหญ่ว่ายหนีไปพร้อมกับอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นสาหร่ายที่มีอยู่มากมายอันตรธานหายไปท้องทะเลกลายสภาพเป็นทะเลร้างห่วงโซ่อาหารพังทลายลงทุกชีวิตต้องทนทุกข์แสนสาหัสสิงโตทะเลตัวหนึ่งอยู่แถวชายฝั่งเพื่อหาอาหารพวกปลาซาดีนอาหารโปรดของมันว่ายน้ำหนีขึ้นไปทางตอนเหนือที่เย็นกว่าหมดแล้วช่วงปรากฏการณ์เอลนีโญปี1997สิงโตทะเลครึ่งหนึ่งในกาลาปากอสต้องอดอาหารตายเมื่อไม่มีอาหารเหลืออยู่ในน้ำเลยไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนสิงโตทะเลจึงต้องใช้ไม้ตายพวกมันว่ายตามชาวประมง
1: ไอ้เจ้าตัวอ้วนๆนั่นมันกำลังตามพวกเรามาใช่ไหมเนี่ยใช่เลยน่ะไอ้เจ้าตัวอ้วนนั่น
0: ช่วงเอลนีโญชาวประมงต้องหัวเสียมากขึ้นเพราะมีสิงโตทะเลมาซุ่มอยู่ใกล้ๆเรือนี่แหละเมื่อรู้ว่าเบ็ดถูกกระตุกเขาก็รีบสาวเบ็ดขึ้นมาทันที
1: เอ้าเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าเร็วๆนั่นไงนั่นไงโน่นโน่นโน่นโอ้มันโฉบไปกินเรียบร้อยแล้วเห็นสิงโตทะเลนั่นไหมนั่นไงมันเอาไปแล้ว
0: สิงโตทะเลได้ชิงปลาไปกินเรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวได้เห็นมันอยู่ข้างหน้านี่แหละตรงข้างหน้านู่นไงเนี่ยเห็นไหมมันอยู่นั่นน่ะเห็นใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยเร็วๆเข้าฟาดมันแรงๆสักทีนึง

0: เห็นใช่ไหมนี่มันตัวแสบจริงๆเลยไปนู่นแล้วเห็นเปล่านั่นละมันละสิงโตทะเลเนี่ยชอบเข้ามาโจมตีพวกมันจะชอบเข้ามาขโมยปลาอยู่บ่อยๆเลยครับแอบมาขโมยไปเลยบางทีก็ทำเอาเรือล่มเพราะว่าฝีมือเจ้าสิงโตทะเลนี่แหละครับ
1: พวกเขาต้องแล่นเรือไปให้ไกลขึ้นเพื่อหนีจากพวกสิงโตทะเลแต่พอออกไปไกลก็เจอตัวป่วนอีกแบบรออยู่นั่นก็คือฉลามศัตรูตัวฉกาจของชาวประมงจากวิกฤตอาหารขาดแคลนจึงมีหัวขโมยจำนวนมากมาคอยฉกฉวยปลาที่พวกเขาจับได้ขนาดตกปลายังไม่ได้สักตัวพวกนกก็บินมาโฉบตามสายเบ็ดตกปลาพวกมันคิดว่าเหยื่อปลอมคือปลาจริงๆด้วยความไม่รู้นกอีกตัวก็โฉบลงมาอีกเป็นแบบนี้วนไปไม่จบแล้วจะตกปลาได้ยังไงในสภาพแบบนี
0: ้ไม่มีปลาไม่มีสักตัวไม่มีปลาเหลือแล้วล่ะครับแต่ผมก็ยังรักอาชีพชาวประมงอยู่นะ
1: ในช่วงเอลนีโญชาวประมงมักต้องกลับบ้านมือเปล่าอยู่บ่อยๆเรือที่จอดมากกว่าเรือที่ออกหาปลาประหยัดน้ำมันไว้ดีกว่าออกเรือไปให้สูญเปล่าตลาดอาหารทะเลเงียบเหงาเพราะไม่มีปลามาส่งเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีแขกมาเยือนนั่นคือนกทะเลส่วนน้อยที่ปักหลักอยู่ที่นี่พวกที่แข็งแรงต่างอพยพไปหาอาหารที่อื่นแล้วเหลือแต่พวกอ่อนแอที่ติดแงกอยู่บนเกาะไม่รู้ไปโดนอะไรมาแต่บาดแผลลึกเลยทีเดียวแผลขนาดนั้นมันยังว่องไวโฉบเอาเศษปลาไปได้ถือว่าโชคดีแล้วที่ยังได้เศษเนื้อไปต่อชีวิตพวกมันต้องดิ้นรนกันอีกนานแค่ไหนถึงจะรอดไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดแต่เป็นผู้ที่อยู่รอดคือผู้ที่แข็งแกร่งแท้จริงสิ่งมีชีวิตในกาลาปากอสมีวิธีเฉพาะตัวในการรับมือกับสภาพแปรปรวนของธรรมชาติพวกมันจะต่อสู้แย่งชิงอาหารอย่างดุเดือดมากกว่ายามปกติที่ไม่เคยใส่ใจ

ขนาดสัตว์ที่ไม่เคยเข้ามาใกล้ตลาดปลายังต้องมาเตร่เตร่รออยู่ที่นี่อีกัวน่าทะเลเป็นสัตว์กินพืชที่กินสาหร่ายเป็นหลักยามอาหารขาดแคลนก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดิ้นรนเพื่อรักษาชีวิตให้รอดด้วยเศษปลาที่คนโยนทิ้งสำหรับสิ่งมีชีวิตในหมู่เกาะกาลาปากอส

วกับภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมจนรอดมาได้เอลนีโญก็เป็นอีกบททดสอบหนึ่งที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้เมื่อเวลาผ่านไปธรรมชาติจะเยียวยาเองแต่กว่าธรรมชาติจะเยียวยาสำเร็จกลไกที่เปลี่ยนจะเร็วเกินไปหรือเปล่านะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
3: โรงรถมืด
2: โรงรถบ้านมืด
4: รอบสวนใช่ไหม
2: รอบสวนติดได้ทุกที
4: ่
2: หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
3: ใช่คอกตำร
2: ังคอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันก็สว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
4: ื
2: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
0: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
2: ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตัวนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
0: ่
2: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
0: นี่คุณแม่หลายบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก
2: ็
0: คือเขาสว่างนาน
2: สว่างนานใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
4: ้
2: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติ
0: มุ้
2: งฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
4: มาดูกันสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
2: ่
4: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
4: ้
2: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
0: ้
2: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรก็ได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะฟ
4: ้
2: ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
4: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
2: ไม่ช็อต
4: ตัวนี้ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
2: มือไว้อย่าง
4: น
2: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยมันไม่ถูกกันนะคะ
4: สายไฟ
2: กับสายไฟก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและต้องมีความยาวเพราะจ่าแม่จ๋า
4: สายยาวมากนะ
2: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
0: เ
2: สียงเจ๊ยาวเลย
0: ไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั
2: ้
0: ง
2: ใช่ๆๆ
0: ไม่ต้องติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็ดูดไฟมาได้เลย
2: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
4: โอ
2: ้
4: นี่ต้องบอกเลยนะฮะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ไปครับ3ครับอีกทีนึงแรงไหม
2: แรงมากแรงไหม
4: พอเปิดใช้งานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
0: ขวนไม่มีว่ากระจุกเลื่อน
2: ใช่ใช
4: ่สุดยอด
2: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ใหญ่แบบนี้ถึง1ปีเต็ม
4: ๆ
2: โอเคไหมจ๊ะแอมจ๋า
4: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: วันนี้นะฮะแม็กกับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็รีโมทนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
2: ใช่แล้ว
4: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการหลังราคาเฉลี่ยทั่วประเทศพุ่งไปอยู่ที่ 6.49 ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือประมาณ 216.25 บาทต่อ 3.8 ลิตรทำลายสถิติเดิมที่เคยสูงสุด 5.81 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเมื่อเดือนมิถุนายน2022และพุ่งขึ้นกว่า 168 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเป็นผลกระทบโดยตรงจากปัญหาวิกฤตพลังงานโดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงการที่โดนยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียคาดว่าราคาดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจะยิ่งส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อราคาอาหารและราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วสหรัฐพุ่งขึ้นตามมารัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กย้ำอธิปไตยของกรีนแลนด์ยังคงปลอดภัยและอยู่ภายใต้การดูแลของเดนมาร์กอย่างสมบูรณ์ภายหลังข้อตกลงด้านความมั่นคงฉบับใหม่ร่วมกับสหรัฐแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะออกมาประกาศว่าข้อตกลงนี้ช่วยให้รัฐบาลวอชิงตันมีสิทธิควบคุมอย่างถาวรเหนือความมั่นคงของเกาะอาร์กติกก็ตามรัฐบาลเดนมาร์กและกรีนแลนด์ย้ำข้อตกลงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานะทางรัฐธรรมนูญบูรณภาพแห่งดินแดนหรือสิทธิในการกำหนดชะตาชีวิตตัวเองของชาวกรีนแลนด์ยืนยันเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและอธิปไตยของราชอาณาจักรเดนมาร์กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้จักรยานเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองรายการทามทรอยแอนบุคคลหญิงแพร11หญิงเพชรดารินสมราชและทามทรอยแอนบุคคลชายอาทิตย์ปูลาดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสลงแข่งขันโดยใช้เส้นทางชินชิโร่ไซคลิงโรดครอสรอบละ8กิโลเมตรปรากฏว่าอาทิตย์คว้าอันดับ6ขณะที่เพชรดารินจบอันดับ8แต่ทั้งคู่ครองอันดับ1ของอาเซียนด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนพอใจผลงานนักปั่นไทยเตรียมลุยต่อประเภทโรดเรสหญิงวันที่22กันยายนนี้ขณะที่เสหมึกพลเอกเดชาเหมประสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานฝากแฟนกีฬาชาวไทยส่งแรงใจเชียร์ทัพนักปั่นไทยทุกประเภท

0: นเสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ันนี้คุณลุงก็อยู่กับเราแล้วคุณลุงนี่ได้ข่าวว่าเป็นคนที่อึดมาก
1: ๆไม่หรอกครับธรรมดาครับ
0: โหธรรมดาที่ไหนคนทั่วชลบุรีนี่เขารู้กันหมดว่าคุณลุงเนี่ยอึดมากคือคุณลุงนี่โชว์สิ่งแปลกๆเยอะแยะมากมาย
1: ก็มีหลายชุดครับ
0: มีหลายชุดทำอาชีพนี้มากี่ปีครับ
1: 41ปี
0: คุณลุงทำตั้งแต่หมูยังไม่เกิดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะเจ็บตัวครับคุณลุง
1: ถ้ามันไม่เจ็บตัวมันก็ไปรับจ้างทั่วไปก
0: ็
1: ค่าแรง300ทำอะไรไม่ได้ก็แบบนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ตังค์เยอะบ้าง
0: ช่วยพาไปในบ้านได้ไหมครับอยากเห็นรูปเก่าๆอะไรอย่างนี้พอมีบ้างไหมครับอ๋อนี่ก็เป็นรูปเก่าๆของคุณลุงนะนี่โอ้คุณลุงนี่มีหลากหลายทักษะในการแสดงเลยใช่ไหมครับเนี่ยเรียกได้ว่าประมาณกี่ชนิดนะครับ
1: 50ชุดโดยประมาณ
0: ประมาณ50ชุดใช
1: ้
0: เวลาฝึกนานไหมครับโชว์หนึ่งครับ
1: บางอย่างฝึกแป๊บเดียวบางอย่างฝึกเป็นเดือน
0: วันนี้เรามาถึงที่นี่ละรายการเรามาหาคุณลุงแล้วคุณลุงจะโชว์อะไรบ้าง
1: ก็คว้างมีดใช่ไหมครับ
0: คว้างมีดคือคุณลุงนี่เรียกได้ว่าเป็นคนมีคมมีดมีเยอะมีดเยอะ
2: ไปเล่นนู่นไปเล่นนู่นไปเล่นนู่น
1: ตามสบายเลยครับ
2: หรือนี่เรียกง่ายๆว่า

0: โ
1: หเฮ้ยวุ้ยวุ้ย
0: โอ้สุดยอดมากครับ
2: ขอบคุณครับหยอกเล่นหยอกเล่น
0: ลุงปาเป็นลูกโป่งงานวัดเลยอ่ะใจคอไม่ดีใจคอไม่ดี
2: เล่นขอโทษครับ
0: อ๋อเป็นโม้คุณลุงเป็นโม้คุณลุงไม่โยหรอกคุณลุงใจดีนะอันนี้คือโดนทั้งหมดโชว์ต่อไปนี่เป็นอะไรครับคุณลุงผมคาดหวังว่ามันต้องเสียวกว่านี้แน่นอน
2: คาราเต้ไม้หนาครับ
0: ไม้ที่คุณลุงจะใช้มือเปล่าหักนะครับเราจะเห็นว่าตามรายการที่แบบว่าฟันอิดอะไรเงี้ยแบบโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนามากคือมันไม่มีแนวโน้มมันจะหักได้เลยอ่ะ
3: ให้คนที่คิดว่าแข็งแรงที่สุดในกองลองหักสิ
0: ใครคิดว่าแข็งแรงที่สุดนะทีมงานบอกว่าพี่กุ้งแข็งแรงที่สุดแล้ว

0: เราหักกับหักแล้ว
1: อะไรครับ
2: มือผมเนี่ยมือผมเนี่ย
3: จะลองคาราเต้ดูก่อนไหมครับ
4: ให้ผมอ่ะ
5: ให้ผมอ่ะ
3: ครับลองดูครับ
4: ปืนก็นำมาแล้วงูก็จับมาแล้วทำก็รอดมาแล้วสบายครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ได้ใช้มือเปล่าฟันไม้นะมาดูว่าใครจะแข็งนั้น

0: บายสบาย
1: คือต้องรู้ตั้งแต่ที่แรกแล้วเมื่อกี้ก็จับแล้วไงประเด็น
0: โอ้ย
1: ทำไมควรทำไม่ฟังอ่ะเออไม่เข้าใจ
0: ดูคุณลุงดีกว่าครับ

0: เป็น2อันเลยอ่ะคุณลุงดูมือหน่อยได้ไหมฮะโทษนะครับไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าดูผมสิครับแดงเขียวเลยครับวันนี้เป็นบุญมากที่ได้เห็นต่อไปเราทำอะไรต่อฮะ
1: สู้กับสว่านไฟฟ้ามี2แบบครับแบบต้องการเห็นเลือดก็เอามาให้ดู
0: ไม่เอาดีกว่าลุงเอาแบบไม่เห็นเลือดดีกว่าฮะแต่ว่าเสียวเหมือนกัน
1: สงสัยไหมครับว่ามัดไว้ทำไม
2: สงสัยครับ
1: เพื่อให้ทุกท่านมองเห็นว่ามันหมุนจริงคืออยู่ไกลๆอาจจะไม่เห็นครับสว่านมองแบบนี้มองตัวสว่านอาจจะไม่ทราบครับ
2: กันให้รู้ว่ามันหมุนจริ

0: ี่คือสว่านนะครับที่สว่านทั่วไปที่สามารถเจาะสิ่งของให้เป็นรูได
1: ้ครับ
0: ต่อไปเราทำอะไรต่อฮะ
1: สู้กับสว่านไฟฟ้า
0: คุณลุงพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะฮะ

0: รียบร้อยครับปลอดภัยครับ
1: เอาแค่พอสังเกตครับอันนี้แบบไม่เลือดนะครับเดี๋ยวเอาแบบเลือดครับ
2: โอ้ไม่เอาแล้วพอแล้วครับคุณลุงพอแล้วคุณลุงหายใจไม่ทันเลยอ่ะคือแค่เป็นคนดูแบบว่ายังแบบยังลุ้นขนาดเนี้ยคือเห็นเลยว่าทีมงานเป็นคนแบบกั้นหายใจอ่ะคุณลุงมันทำไมมันต้องอย่างเงี้ย
1: ความสุขของมนุษย์มีเสียงเพลงมีภาพให้ชม
2: ครับ
1: อันนี้ความสุขในแบบได้รับชมการแสดงครับแล้วก็มอบความสุขให้ทุกท่านครับ
2: เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นความสุขที่แบบว่าว้ามันแน่นอกมากเลยครับทีนี้ผมว่าคุณลุงเนี่ยสุดยอดมากเลยที่เป็นคนอึดแบบนี
1: ้ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับวันนี้ที่มาโชว์ให้พวกเราได้ชมกันวันนี้โอ้โหคุณลุงสุดยอดมากคือถ้าจะใครที่จะสามารถอยากชมโชว์คุณลุงนี้สามารถติดต่อได้กับคุณลุงเลย
1: ครับขอสั้นๆครับ
2: ครับ
1: เบอร์โทรอย่างเดียวครับ0819054599ครับ
2: ครับคุณผู้ชมดูครับแดงเลยอ่ะเมื่อกี้คุณลุงสู้กับสว่านเนี่ยเหมือนมันจะพุ่งเข้ามาไหม

0: สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับที่มาโชว์พิสดารแปลกๆนี้ให้เราดูขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยินดีครับขอบคุณอย่างสูง
0: เรียกได้ว่าเสียวกันไปถึงไหนตอนไหนเลยฮะลุงเดี๋ยวอย่าเพิ่ง
2: คร
0: ับ
2: โทษท
0: ีอ๋อขอโทษครับคุณลุงลั่นนะฮะแหมเล่นเก่งอะไรเนี่ย

0: ครับ
1: เฮ้ยออกสื่อได้แหละ
2: แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่หนุ่มนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มมีตังฟาร์มหนูนาโคราช
3: ครับสวัสดีครับ
2: ซึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีหนูนาที่เพาะพันธุ์เยอะแยะมากมายและหนึ่งในนั้นมีหนูมงคลด้วย
3: หนูนาเผือก
2: ว้า

0: ว้าว
1: หนูนาพันเผือกที่เคยเห็นไหมคร
2: ับ ไม่เคย
3: ปัญหายาก
2: คำบอกเล่าชาวบ้านเขาคำนำลือเขาน
4: ี่แหละฮะเรื่องที่แปลกเราจะมาเจาะตรงนี้แหละครับว่าหนูมงคลเนี่ยลักษณะหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีความพิเศษยังไงแต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้านึกถึงหนูนาเนี่ยฮะหรือว่านึกถึงหนูที่ไว้รับประทานเนี่ยครับเขานึกถึงโคราชเลย
5: คนอีสานนิยมบริโภคหนูนานะครับมาแต่อดีตการแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนหาได้ในพื้นที่ท้องถิ่นทั่วไปในภาคอีสาน
4: พี่พูดมาสักขนาดนี้ผมก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นด้วยได้ไหมคร
5: ับ ได้เลยครับไม่ใช่ปัญหามาถึงมีตังต้องกินหนู
4: ได้เลยครับผมอยากลองชิมเนื้อหนูนาเหมือนกัน
5: ได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลย
4: ได้ครับเคยกินหนูไหมครับ
6: เคยครับผมอร่อยครับ
7: มันน่ารักกินไม่ลง
4: อย่างนี้คืออะไรฮะ
7: เช็ดน้ำลาย
4: สาบาน
7: ผมก็ตายตรงนี้ผมก็ตายตรงนี้สิ
5: ผัดเผ็ดหนูนา
4: ผัดเผ็ดหนูนาส่วนผสมมีอะไรบ้างครับคร่าวๆ
5: ส่วนผสมก็จะมีเนื้อหนูนานะครับ2ตัวครับ
4: โอ้2ตัวมันเยอะมากนะ
5: ครับ
7: พอเหรอคร
4: ับพอครับทีมงานฝากบอกมา
5: ไม่พอมีเยอะครับ
4: โอ้มีเป็นฟาร์ม
5: กลิ่นหอมมั้ยครับได้กลิ่นย่าง
4: เริ่มหอมแล้วฮะ
5: ใช่ครับ

0: สีสันน่ากินมาก
1: เด็กๆกินไม่ได้
2: ทำไม
1: คร
2: ับ
1: เขาจะห้ามกันตั้งแต่โบราณเลยเพราะว่าผู้ใหญ่จะกินเพราะว่าผู้ใหญ่จะกิน
3: กระดูกกรอบมากสามารถเคี้ยวได้หมดเลย
1: ครับ
3: รสชาติดีมากอ่ะจะบอกว่ารสชาติมันเหมือนไก่ได
1: ้ใช่ครับสีสันเขาก็จะคล้ายๆไก่แต่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวละมุนนิดนึง
3: อุ๊ยอร่อยครับอยากให้ทีมงานได้ลองชิมด้วยเพราะวันนี้เรามีมาหลายช้อนไงครับ
4: อร่อยมาก
3: อ๋อครับ
4: กูเลย
3: ขอซับนะแปลงร่างโอ้
5: มันน่ารักไปกินมันได้ยัง
6: ไม่แน่นอนนิดเดียว
1: ไม่ต้องไปไทยไม่ต้องไป
4: เดี๋ยวกินใจไ
5: ทยไปก็เปลืองแบบถ่าย
3: รูปปึ๊บ
1: ก็เดี๋ยว
3: นั่นแหละ
5: เนื้อนุ่ม
3: อร่อยแซ่บสามารถกินได้ทั้งกระดูกและเนื้อนุ่มมากมีความหอมมากทีนี้อยากจะเห็นแล้วฮะว่าฟาร์มของพี่หนุ่มที่เลี้ยงหนูนาไว้เนี่ย
4: ครับผม
3: เป็นยังไง
1: ได้เลยครับ
3: ไปดูได้ไหมฮะ
1: ครับผมเชิญ
3: ครับผมไปดูตัวเป็นๆกันดีกว่าครับ
1: ไปดูหนูนาจัดครับเชิญครับ
7: พี่ซื้อหนูไปกี่ตัวครับ
6: 2ตัวครับผม
7: ทำไมถึงรู้จักฟาร์มนี้ครับ
8: ก็เขาก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันครับ

0: หนุ่มครับทั้งหมดนี้นี่พี่ดูแลคนเดียวไหวแล้วฮะ
1: อ๋อผมดูแล2คนกับภรรยา
0: ผู้หญิงเลี้ยงหนู
1: ไม่ใช่ปัญหาครับ
0: คือจากภาพจำในทุกๆที่ที่เราเห็นมาเนี่ยผู้หญิงจะกลัวหนูมากเลยพ
1: ี
0: ่อ๋อสวัสดีครับพี่แต้มฮะผมพี่แต้มนี่ถือว่าเป็นหญิงเหล็กมากเลยนะ
1: ครับ
0: อยู่กับหนูได้เนี่ยเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะกลัวหนูมาก
2: ทำไมไม่กลัวหนูก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นคนชอบเลี้ยงอยู่แล้วค่ะที่บ้านเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์หนูตะเภาเราก็คุกคีกับการเลี้ยงสัตว์เวลามาเลี้ยงหนูนาจริงๆก็เลยไม่กลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่รังเกียจ
0: คือหน้าที่ของพี่แต้มนี่คือทำอะไรบ้างครับ
2: เวลาลูกค้ามาก็จับขายด้วยอะไร
1: จับหนูใส่กรงครับให้ลูกค้าเราจะมีกรงนะครับ
0: กรง
1: กรงพวกนี้เราจะเป็นภาชนะสำหรับใส่เคลื่อนย้ายหนู
0: กลับ
1: ไปในการจำหน่ายหนูของเรานะครับขั้นตอนเนี้ย
3: ยากสุด
1: ครับส่วนใหญ่เดี๋ยวส่วนใหญ่จะทำโดยผู้ชาย
3: ครับ
1: แต่ที่เราเนี้ย
3: พี่
1: แต
3: ้
1: มทำได
0: ้พี่แต้มทำได
1: ้ทำได้เดี๋ยวเราจะไปดูจับหนูกัน
0: ได้ฮะ
1: ให้พิธีกรลองจับหนูนะครับใส่ถุงมือก่อนครับผม
0: เอาอีก

0: แล้วเอาอีกแล้วเมื่อรายการเลยฮะ
1: ไง
0: เฮ้ยเฮ้ย
2: หนึ่งสองสามเฮ้ย
1: ความเร็วเลยแบบขอทีสุดขอสักตัวหนึ่งมาด้วยฝีมือของพี่โบสุดหล่อเราจะมาสักหางหนึ่งหนึ่งสองสามฮึบนิดเดียวนิดเดียว
2: จับเลยครับจับเลย
1: จับเลยไปดึงมาดึงมาดึงมาจับต้นจับต้น
0: โอ้ยมันดุว่ะไม่ไหวแล้ว
1: ใจแหวะ
0: เหี่ยวอ่ะไม่ไหวไม่ไหว
3: แล้วมีลูกตัวเชื่องๆครับเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคร
0: ับ อ๋อมีเหรอฮะ
3: มีครับมีตัวเชื่องๆเดี๋ยวผมจับให้ดู
0: ครับ
3: นะครับตัวนี้จะเชื่องนะครับ
0: โอ้โห
3: ตัวนี้เชื่องครับ
0: จับได้
3: จับได้ครับจับได
0: ้
3: จับที่หางก็ตัวหางครับ

0: ดีมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับ
0: พี่หนุ่มครับเราได้เห็นถึงหนูนา
2: ครับ
0: ตัวบิ๊กๆกันไปแล้วได้เห็นถึงวิธีเลี้ยงว่าเพาะพันธุ์อะไรยังไง
2: ครับ
0: ทีนี้อยากเห็นแล้วครับที่เป็นไฮไลท์คือหนูมงคลอยู่ตรงไหนฮะ
2: หนูมงคลแม่หนูเผือกตัวนี้ครับ
0: อยู่ตรงนี้
2: ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู
0: บ่อนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวแม่เผือกนะครับที่ผลิตลูกให้เราหลายรุ่นแล้วเขาจะตัวสีขาวนะครับตาสีแดงครับ
0: อันนี้เกิดจากอะไรฮะ
2: เกิดจากการเพาะเลี้ยงครับ
0: ที่ได้สีขาวแบบนี้คือเพราะว่าอะไรครับ
2: เรามีพ่อพันธุ์ตัวสีขาวซึ่งดักได้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็มาผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ตัวจีดำนะครับก็จะมีลูกที่ออกมาเป็นตัวสีขาวน่ะจำนวนหนึ่งซึ่งบางตัวก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะมีอยู่รอดได้ไม่กี่ตัวนะครับเพราะความผิดปกติของเขา
0: ทีนี้เขาเชื่อกันว่าหนูเผือกนี่เป็นหนูมงคลครับพี่
2: จริงๆแล้วสัตว์ที่เป็นสีเผือกแทบทุกชนิดนะครับคนไทยเราจะถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะครับ
0: ทีนี้ราคาซื้อขายแล้วฮะ
2: มีระดับตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 แล้วแต่ขนาด
0: โหราคาไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยคือแพงกว่าหนูแฮมสเตอร์หนูที่เขานิยมเลี้ยงกันนะพ
2: ี่ใช่ครับ
0: แล้วหนูเผือกนี่เขากินกันมั้ยฮะพี่
2: โดยส่วนใหญ่แล้วสัตว์เผือกนะครับสังคมไทยเราแล้วความเชื่อของคนไทยครับไม่กินของที่เผือกนะครับเลี้ยงไว้จะเป็นมงคลต่อชีวิตมงคลต่อครอบครัวนะครับอันนี้พอเรามีมาเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเก็บไว้แล้วก็ขยายพันธุ์เขานะครับให้มีพันธุ์ที่สมบูรณ์ 100% นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่มันเป็นสัตว์ที่หายาก

คุณผู้ชมครับวันนี้ได้เห็นถึงความแปลกนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็คือหนูเผือกหรือว่าหนูมงคลของตามความเชื่อของไทยเรานะครับโอ้ยปีนแล้ว วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะครับขอบคุณครับโอ้โหที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหนูเผือกที่นี่ซึ่งได้เปิดฟาร์มแห่งนี้ให้เราเข้าชมด้วยขอบคุณมากครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดปอแดงนะครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา
1: เขาบอกว่าที่นี่มีพระเกจิอาจารย์ดังนั่นก็คือพระอาจารย์ศรีสมบุญปริปุณณศรีโลครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมากพระอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นพระนักพัฒนาครับพัฒนาสถานที่วัดเนี่ยฮะให้เป็นสถานที่ทางธรรม

0: าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะ
1: ดิหมูคืออะไรปิดทำไมหมูเอ้ย
2: คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนะครับคือที่ปลงสังขารนะครับซึ่งหลวงปู่บุญได้สร้างไว้เมื่อพ.ศ.2539นี่แหละครับหลวงปู่บุญต้องการที่จะบอกกับพวกเราว่าความตายสามารถมาเยือนพวกเราได้ตลอดเวลาครับเราจงอยู่ในความไม่ประมาทนะครับ
3: คำว่านิพพานนี่แปลว่าดับเย็นร้อนสุขสงบเป็นที่ปรารถนาของผู้สร้างบารมีเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานท่านก็เลยอยากจะสอนธรรมสื่อไปว่าเมื่อมาวัดแล้วให้มันถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้มีอะไรกลับไปด้วยความเย็นด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า

0: ี่นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสมบุญด้วยเป็นการดีเลยครับที่วันนี้ท่านจะมีการโอยทานครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับวันนี้ว่าผมจะได้เท่าไหร
1: ่นั่นไง
0: ดูโลกแกไม่รู้

0: ่แหละครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศงานนะฮะมีพระสงฆ์มาร่วมงานเยอะแยะมากมายจากทั่วอำเภอปักธงชัยครับรวมถึงญาติโยมที่ศรัทธานะครับผมมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวตอนนี้บรรยากาศต่อไปก็จะเป็นการโปรยทานจากหลวงปู่บุญแล้วครับซึ่งตอนนี้มีประชาชนมารอกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยฮะดูด้านหลังผมสิครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าช่องที่หลวงปู่จะโปรยทานออกมานะครับเป็นแบบนี้ฮะนี่แหละครับก็จะโปรยออกมาอย่างพื้นที่โล่งๆแบบนี้แล้วก็จะมีผู้คนรอเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: วันนี้มาเป็นครั้งแรกไหมครับ
2: ไม่ใช่ครั้งแรกครับ
3: มาทุกปีค่ะ
4: นับไม่ถ้วนแล้ว
3: ครั้งแรกค่ะ
1: คุณแม่เคยเห็นพระโปรยเงินไหมครับ
3: ไม่มีค่ะไม่เคยหลวงปู
2: ่กลัวแปลกนะ
1: เอาเงินไปทำอะไรครับ
4: เงินนี่ไปขวัญถุงเก็บไว้ที่บ้านค่ะ
1: ทำไมหลวงปู่ถึงต้องแจกเงินด้วยครับ
3: ท่านคงจะแจกบุญแจกบารมี

0: าทุกคนขอคำมั่นสัญญากับหลวงปู่พูดพร้อมกันว่าแบ่งปันกัน
1: แบ่งปันกัน
2: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ได้มีเหตุการณ์การโปรยทานไปแล้วนะครับเราไปถามคนที่เขาได้เงินขวัญถุงตรงนี้ดีกว่าสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: โหคุณยายไอ้คุณพี
3: ่คุณยายเธอคุณยายเธออันนี้คุณยายได้แบงค์ของหลวงปู่ทุกคนมา
2: ได้แบงค์เดียวเหรอครับ
3: ได้แบงค์เดียวคุณอยู่บนยอดไม
4: ้คุณได้กี่ใบ
5: 2ใบครับ
4: ได้2ใบเลยเหร
6: อการที่หลวงปู่โปรยเงินนั้นน่ะท่านไม่สอนให้ยึดติดรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปัน
7: ในแบงค์มันก็มีรูปในหลวงเนาะอย่างรูปในหลวงเข้าเงินมาว่าหลวงปู่ท่านให้ปริศนาว่าให้มีความอดทนให้มีความเข้มแข็งให้มีความกล้าหาญเหมือนพ่อหลวง
8: ไม่เคยสะสมเงิน
4: ครับ
8: มีก็ช่วยเหลือคนนั่นแหละมีเงินเราก็ให้ไปลูกยืมไม่นานทอดไปแล้วเราไปแล้วตายแล้วใช่ไหมลูกมันนี่เอามาทำไมต่างลูกมันมีค่าก็จริงลูกแต่ความมีค่าของความมีค่านั่นแหละมันจะทำลายคนลูกนี่ล่ามันคนใครก็ได้พระก็ได้

เราได้เห็นถึงการโปรยทานของท่านไปแล้วนะครับซึ่งการโปรยทานในครั้งนี้นะครับได้แฝงไปด้วยปริศนาธรรมซึ่งท่านก็สอนความรู้ให้เราเยอะแยะมากมายเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณงามความดีและผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมคงได้อะไรจากเรื่องราวนี้ไม่มากก็น้อยและนี่คือเรื่องราวของแปลกแต่จริงครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซ็ตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmaniaสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
3: ครับสวัสดีพี่ปิง
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายการเพราะวันนี้เราอยู่กับเซ็ตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซ็ตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้อันนี้คือยืดอก
4: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเน
2: ี่
4: ยก็เลยยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
2: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
4: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: คร
2: ับครับเพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ใช่
2: ครับครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่วนเฉย
4: ๆครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
4: บีบ
2: เรามีบีบดีด้วยนะ
4: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
4: ้
2: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
2: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละตัวดีเลย
4: นิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
2: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
4: ครับผม
2: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็ง

0: การใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะครับหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ชื่อทะเลแอมอ่ะชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
0: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันหนักหร
2: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
2: จุดผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดือนหน้าจะวิ่ง
2: เนาะเดือนหน้าจะวิ่งเลยแล้วเขาโอ้โหพี่ปิงใช่ไหมพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ทุกวัน
2: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
2: ครับ
0: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
0: นิ่งนะ
2: ตอนนี้ฮะ
0: กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: หูหูกระดิก
0: นิ้วนี้เป็นกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับแล้วตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้แล้วการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งจะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะ
2: ไม่ว่า
1: เป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดี
2: บีบดี
0: บีบเรียกบีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
2: เหยียบดี
1: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดี
0: อันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
0: เสียไหมอันนี
1: ้ไม่เสีย
2: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
3: พี่ใส่รองเท้า

0: ที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
0: ท่าอะไร
2: ท่าเนี่ย
1: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่อ
2: มีหลายท่าครับ
1: ครับผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะคราวนี้เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เด
0: ี
1: ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมบางคนเป็นไหล่ติดครับเอาคือซินโดรมนี้ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
2: ทำยังไงฮะ
1: เดี๋ยวทำให้ดูครับ
2: นี่ท่ายืนนะ
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: ครับยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิร์ล
2: ครับผม
1: นี่
2: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงเรื่องหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้ไง
2: สวัสดีครับที่รัก
1: สมมติ
2: ให้เขาจับเฉยเฉยอย่างนี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ

0: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
1: ใช่
2: แล้วก็
0: เอายางออกไปสักอันนึง
2: ใช่
0: สองอัน
2: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
0: มากขึ้นก็จะเพิ่มแรงต้านขึ้นมันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
2: ครับ
0: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
2: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้อง

0: ามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะ
1: ครับผมโ
0: อ้แล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
2: ทำไมคะ
0: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
2: า
0: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้ว
2: ใช่แต่ซื้อต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซ็ตเพราะว่าการประกันถึง2ปีเต็มใช่แล้วจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: โทรมาที่

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม
0: ้นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
2: เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะ
1: ถ้
2: าคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค์ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยนวดสะบักได
2: ้ให้สามี
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ไหนลองดู
0: สามี
1: เหรอไม่สามีดูละค่ะ
2: ผม
1: ว่า
2: ผมว่าอย่างนี้
0: เป็นไงแอมสบายไหม
1: สบาย
0: สบายสบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบบริหารมือได้
1: แล้วต้องลงนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร
0: ์
1: ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะ
1: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
0: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
0: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
1: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
0: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี
2: ้เ
0: น
2: ี่
0: ยนี่เลยครับ
2: ลงมาที่
0: เท
2: ้
0: าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
0: เพรา
1: ะว่าใส่ส้นสูงทุกวันนะว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะ
0: ครับ
1: เคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
0: นะครับแต่
2: ด้วยคนไม่ไหวไง
0: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับผมบอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลมนึง

0: ามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
0: อ
1: ุ้
0: งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าจะมีอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายน
1: ะ
2: ห
1: ั
2: วใจตับเติบไส้ไตสารพัดอยู่ใน
0: ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยม
1: ัน
2: จะมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
1: ้
2: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
2: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
1: อ
2: ย
0: ครับผม
2: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
0: แก้สลักจม
1: ใช่
0: ออนน
1: กลายจากท่ายืน
0: อ
1: ่ะให้ลงมาเป็นท่าน
0: ั่งนะ
1: ท
0: ่านั่งดูสมมติผมนั่ง
1: นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
0: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
1: ่
2: สมมติเชิญภรรยา
1: ไปจับสามารถ
0: ภรรยา
1: เป็นท่านั่งแบบนี้แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
0: ่
1: ะในการนวดสะบักนวดคอมาไหลไปด้วยก็ได
0: ้เห็นไหมสะโพกตรงนี้
2: ประโยชน์เยอะมาก
1: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
1: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
0: ี
1: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
0: โอ้นี่เลยนะครับ
2: ยืดดี
0: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพ
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
0: ครับผม
2: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
0: ถูกต้อง
2: วัยรุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
1: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหร
0: ือ
1: ว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่อง
0: กำลัง
1: กายเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเงี้ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
1: มีหลาย
0: ช
1: ั้
0: นเมื่อกี้นี้นะฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหล่ติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหล่ของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
0: ไงมันไม่ยืดหยุ่น
1: ใช่
2: ย
1: ัง
2: ใช้กันอีกแล้วผ้าขนหนู
1: ใช่เรียกเชื่อว่าพ่อแม่หลายบ้านใช้
0: ออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
2: โอ้ยสั่นสั่นสั่นเลยสั่น
0: นี่นะ
2: นี่สั่นนี่ดูนะ
0: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
2: เพิ่มความตึง
0: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนนี่หลังแขนนี
2: ่
0: ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบน
2: ี้ท่านี้ก็ดีนะ
0: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
1: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
0: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
0: ือ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
0: ั
1: ่งเก้าอี้เล่นได้
2: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
2: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
0: ไม่ถึงนะ
2: 65ปีแล้วเนี่ย
0: ผมก็บังไม่ถึงแน่ๆเลย
2: จริงๆอ่ะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
0: ้
2: วคุณแม่ผมนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
2: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
0: ่มาม่า
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
1: ค่ะ
0: ให้คู่
2: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงซิแม่เก่งจังเลยเห็นไหม
1: ก็จะสนุกนะ
2: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
1: นี่ไง
2: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
0: ดี
2: แม่ก็อายุยืน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับจริงๆแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะ1เส้นนะพร
1: ้
0: อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่เรียกว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทนี้ใจราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มร
1: ี
0: บโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmedia สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
2: จบ
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องคร
1: ับหลายๆคนไม่จะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
1: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
0: นี่ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลูกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
1: ใช่เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผม
2: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
0: คือ
2: มันพกพาสะดวก
1: ใช่ไหมคะ
2: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
1: ้
2: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
1: า
2: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บ
0: นี่
2: เดี๋ยวก็ตุ๊ดจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
0: ครับ
2: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรอง
1: เ
2: ห็
1: น
2: ชินเลยเพล
1: ิน
2: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
0: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
2: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
1: ไม่เสีย
0: พี่ใส่รองเท้า
2: เล่นไป3ครั้งแล้ว
1: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
2: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
0: ครับ
2: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
0: ครับ
2: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะนอกจากตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
0: ครับ
2: โอ้โห
1: ตลอดเวลา
2: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
1: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
2: เพราะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอย
0: ู
2: ่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว
1: ้
2: ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-14-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเดอะเอ็มคอร์ทครับ
1: จะเป็นทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว
0: ่
1: าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับมาครับหอมยังเลยอ่ะหอมหอมมาก
1: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับชาเนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แขน1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @fyshopmania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีกนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วย
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะส

0: ซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สมัครกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนขาบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP BioClean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสด
3: ีมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
4: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
2: ก็คนลุกแล้วอ่ะ
4: คร
2: ับ
4: ไขมันด้วยครับไขมันด้วย
3: ครับ
2: ค่ะ
4: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
3: ครับ
4: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP BioClean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
3: ครับ
4: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP BioClean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
3: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
3: JSP BioClean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
2: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
3: า
2: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
4: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
3: เกิดที่ระ
4: บบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
3: ่ครับ
2: เรื่องใหญ่มาก
4: เรื่องใหญ่นะ
2: เรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
4: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
2: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
4: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
2: ์
4: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
2: ์
4: และที่สำคัญเหมือนเดิม
3: ครับ
4: จุลินทรีย์ GSP BioClean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
2: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
4: กากจุลินทรีย์อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
3: ครับ
4: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
3: ครับ
4: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
2: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
4: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
3: ผมเคยใช้แบบผง
4: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
3: ครับ
4: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงานครับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
2: ้ของ JSP เป็นเชื้อเป็น
4: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
3: ครับผม
4: ซึ่งมันอาจคือหลายท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
4: ได้ไหม
3: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
4: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงครับผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเรา JSP BioClean เป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
3: เลย
4: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอบกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดัก ไขมันก็สามารถใช้ได้เอาแล้วอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
4: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
3: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจพีเบลครีมนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
3: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์ก็มาที่แอดไลน์ช็อปมาเนีย
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
3: ่
2: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
4: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500ซีซี
3: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
4: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
2: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
4: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
3: ครับ
4: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
2: ี้
4: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะ
4: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
2: ์ครับ
4: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
3: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
4: ใช้
3: กำจัดเยอะ
4: ถูก
2: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
4: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
3: ใช่ครับ
4: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
4: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
3: อ๋อหรอ
2: ก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
3: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Cord ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
4: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
3: ์
4: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
6: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
5: ใช่ใช่
6: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
5: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
7: ยก
5: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
6: ถูกต้อง
5: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
6: 13/2ครับ
5: 13/2นะฝากด้วยครับ
2: เห็นชี
5: พวันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสซีเบลครีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
8: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
5: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
8: ใช่ๆต้องรีบบอก
5: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
2: คร
5: ับสวัสดีครับ
9: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
10: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
9: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กัลลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: ืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมาเนียดค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
3: สวัสดีพี่ปิง
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
1: แล้วว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: พ
2: ี
1: ่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้อันนี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยเขาเรียกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เลย
2: ยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลยอาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: คร
2: ับครับเพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่ว่นเฉยๆ
3: ครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ยบีบเรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายคนทีเดียวหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหม
3: ครับ
2: ก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
3: ครับผม
2: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
3: คร
2: ับ หรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
3: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
3: ว
2: ัน
3: นี้มาเจอตกใจว่าพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดินหน้าจะวิ่ง
3: เนาะเดินมาจะวิ่งเลยครับโอ้โหพี่ปิงครับพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
2: ทุก
3: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
3: ครับ
2: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
3: ครับ
2: นิ่งนะ
3: ตอนนี
2: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
3: หูกระดิก
2: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
3: ครับแล้วตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้แล้วการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะพกพาง่ายเก็บง่ายนะคะสะดวกออกกำลังกายเองได้ที่บ้านง่ายๆทุกวันเลยนะจ่ายราคาเต็มเลยค่ะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้จ่ายเบาๆเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นที่หมายเลข02 1143330นะคะหรือว่าแอด

0: สั่งมา3รอบแล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะซื้อใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแล้วอันนี้ดีสุดให้สามีใช้บางทีเมื่อยปวดอะไรเงี้ยได้ผลจริงๆอะค่ะ
1: พอดีได้สั่งน้ำมันนวดสุภายะของน้องเขามาใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้สั่งมา 3-4 รอบแล้วค่ะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะคะ
2: แต่ก่อนนี้ปกติแล้วเวลานั่งนานๆหรือเวลาที่จะขยับอะไรไปไหนหรือนั่งเกินแบบมันทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยจะลุกไม่ได้ถนัดเสร็จแล้วว่ามาเจอน้ำมันสุกยาก็ได้สั่งเขามาหลายรอบแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ขยับขยื่นได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็อาการปวดเมื่อยไม่มีแล้วค่ะน้ำมันนวดสุกยาใช้ดีจริงๆค่ะ
3: นั่งทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะก่อนจะกลับก่อนจะเลิกเนาะใช้น้ำมันนวดสุกยะตัวนี้ฮะทำให้อาการดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้เป็นประจำครับสดชื่นครับแนะนำครับน้ำมันสุกยะผมสั่งมาหลายรอบแล้วครับดีจริงๆอันนี้ขอบอกต่อเลยครับ
4: มาแล้วค่ะสุกยะตัวดังนะคะใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้อะไรมาไม่จบให้สุกยะเป็นตัวจบนี่คือเป็นเนื้อน้ำมันที่ไม่ต้องนวด
5: ว้าว
4: มีปัญหาตรงไหนทาไปเลยทั้งตรงกล้ามเนื้อทั้งตรงเส้นเอ็นได้ครบจบในขวดเดียว
5: ครับ
4: แล้วสูตรนี้คือสูตรออกฤทธิ์เร็วจะรู้สึกได้ถึงความเย็นสบาย1ขวดแบบนี้ขายอยู่390บาท
5: ครับ
4: ทุกทีทำโปรลดสุดๆจะเป็น8ขวดพันเฉพาะวันนี้เดี๋ยวป้องจะให้8ขวดพกพา
5: ว
4: ่อนไปอีกเป็น8แล้วเอาไปอีก8รวมเป็น16ขวดแล้วจ่ายแค่999บาทค่ะ
5: ย้ำนะแม่นะพ่อครับ100สายเท่านั้นใครที่อยากจะได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ซื้อ8แถม8999บาทใครอยากได้กดโทรศัพท์ไปเลยครับเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอเอาให้ทันนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้คือความคุ้มถูกไหมคุณป้อง
4: ใช่คือคุ้มมากไม่เคยให้16ขวดมาก่อนครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งแรกแล้ววันเดียวด้วยที่จะให้โปรนี้นะคะใครที่เป็นแฟนสุกายะอยู่แล้วซื้อตุนเลยป้องบอกเลยโปรนี้คุ้
5: ม
4: แต่ใครไม่ทดลองใช้อยากให้ทดลองใช้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
5: ครับ
4: มันดียังไงทำไมคนถึงติดใจกันเยอะทำไมคนถึงซื้อซ้ำกันเยอะเพราะอะไร
5: เพราะว่าหลายคนมีอาการปวดแล้วแม่เคยสังเกตตัวเองบ้างไหมว่าเวลาเราปวดเนี่ยโอ้โหไหล่บางคนเนี่ยขึ้นเป็นลูกแล้วมันจี๊ดขึ้นถึงหัวแล้วมันไม่ใช่แค่ไหล่นะแม่ไล่ไปบางคนเนี่ยหลังถึงเอวเนี่ยเคล็ดมีอาการเคล็ดขัดยอกแล้วปวดลูกหลานดึกๆเดินๆต้องให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องมานวดให้บางคนเนี่ยระบมไปถึงขาพอหลังร้าวปุ๊บหลังเจ็บปุ๊บเอวมีปัญหาปุ๊บข้างล่างนี่เจ็บหมดเลยข้อคงข้อเข่าข้อขาเพราะฉะนั้นอาการปวดอาการเมื่อยมันทำให้เราเนี่ยไม่สบายตัวเราถึงต้องหาตัวช่วยที่สามารถบรรเทาอาการได้
4: ทีนี้ตัวหลายจุดเนี่ยมันไปเค้นเขาไม่ได้นะพอไปเค้นปุ๊บมันระบ
5: ม
4: พอไปเค้นปุ๊บมันเจ็บเราเลยทำตัวยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกยะขึ้นมา
5: ครับ
4: เขามีตัวยาเข้มข้นมากบางทีนะปวดตามข้อเนี่ยพวกตามข้อศอกพวกน
5: ี้นะ
4: หรือปวดตามข้อมือพวกนี้ไปกดไปเค้นปั๊บนะมันระบมอย่าไปเค้นเอาเนี้ยทาปุ๊บทิ้งไว้แบบเนี้ยทิ้งไว้แบบเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะหรือตามมือตามซอกมือแบบ
5: ให้หมดใช่ไหมคุณป้อง
4: ทาแบบเนี้ยนะเนี่ยแล้วทิ้งไว้แบบเนี้ยเนี่ย
5: ครับ
4: เนี่ยทิ้งตบๆนิดนึงตบๆนิดนึงเดี๋ยวเนื้อน้ำมันนะเขาซึมเข้าผิวเสื้อเขาซึมเข้าเส้นนะ
5: ครับ
4: ตัวยาสมุนไพรทำงานแล้วนะเห็นป่ะ
5: เห็นไหมซึมไปแล้ว
4: ซึมไปแล
5: ้
4: วแล้วเราจะรู้สึกนะขอทิ้งไว้แป๊บเดียวจะรู้สึกเย็นผ่อนคลายคลายบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยดีมากๆ
5: อ่ะให้ดู1เคสหมอประสานจังหวัดราชบุรีคนนี้เป็นหมอนวดแก้อาการสังเกตเวลาลูกค้าไปชอบมากแล้วเห็นลูกค้าถือไหมเขาถือขวดของน้ำมันขวดสีน้ำเงินก็คือสุกยานี่แหละเพราะอะไรลูกค้าไปพอไปแก้อาการเสร็จปุ๊บได้กลิ่นของดอกกาสลองหรือว่าดอกปีบที่มาจากตัวน้ำมันนวดนะเขาถามกันบอกเลยว่าหมอประสานครับใช้น้ำมันนวดตัวไหนทำไมผมใช้รู้สึกว่ามันสบายตัวจังเลยหมอประสานบอกเป็นเสียงเดียวเลยว่าต้องใช้สุกยาเท่านั้นเพราะเป็นน้ำมันนวดเทคโนโลยีนาโนที่ทาแล้วไม่ต้องนวดซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้นช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่เคยได้นะผมอยากให้ได้โปรเด็ดตัวนี้ไปคุณป้อง
4: อันนี้12 ml นะคะแล้วใช้ได้นานด้วยคือเปิดมามันจะเป็นหัวเหล็กหัวลูกกลิ้งแบบน
5: ี้
4: กดลึกไปเลยค่ะตรงไหนที่มันตึงนะคะรีดเค้นเส้นไปได้เลยนะคะซึ่งขวดนึงเนี่ยขวดใหญ่แบบนี้ป้องขายอยู่ขวดละ390ที่ป้องขายตามร้านขายยาข้างนอกนะ1ขวดอ่ะคือ390แต่ในโปรโมชั่นในทีวีที่ทำโปรกัน
5: อ
4: ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ8ขวดพัน
5: ครับผม
4: นะคะแต่เฉพาะวันนี้พิเศษเลยนะคือเดี๋ยวป้องจะให้ตัวขนาดพกพาไปอีก

0: ขวดน
1: ั่
0: นหมายความว่าวันนี้จะได้8ขวดนะ12 ml แถมอีก8ขวดพกพารวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด16ขวดเต็มๆเลยนะคะแล้วไม่ต้องเพิ่มตังค์นะจ่ายตังค์เท่าเดิมค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ถ้ากดโทรศัพท์ติดเข้ามาแล้วรอสายแป๊บนึงนะครับ8แถม8ย้ำว่าหมดโปรนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะครับย้ำว่าที่นี่เท่านั้น16ขวด999บาทเห็นเบอร์หน้าจอกดมาได้เลยครับ
2: ตั้งแต่ได้น้ำมันนวดสุกายะมาทำให้เส้นเอ็นคลอนคลายเวลาเป็นลมเป็นอะไรดมสดชื่นหายใจโล่งสะดวกสบายตั้งแต่ใช้มาค่ะเส้นเอ็นที่ตึงมันปวดมันเมื่อยตรงไหนลองใช้น้ำมันทาดูนะคะจะเบาบางลงค่ะใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
3: แต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆลูกกิ้งแบบนี้นะคะป้าก็เห็นแล้วป้าก็สนใจก็เลยให้หลานสั่งซื้อค่ะโอ้ใช้ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะปวดศีรษะนะคะเราไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้เรากิ้งไปหมดเลยนะคะทั่วจะเป็นตรงไหนปวดตรงไหนปวดหัวผงหัวเข่าอะไรทาได้หมดเลยค่ะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะสุกายะเป็นแบบคล้ายๆว่าก็เหมือนน้ำมันนวดนั่นแหละค่ะแต่มันใช้เป็นแบบคุกกิ้งโอเคค่ะเขาใช้ดีมากเลยค่ะ
1: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกแม่ตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองผมบอกเลยแม่เปิดใจลองตัวน้ำมันนวดจากสุกายะเพราะอะไรเพราะใช้แล้วดีจริงผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานะยกคงยกของขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: พี่จะบีบ่นปวดแขนเป็นอาทิตย์แล้วนะ
1: คุณป้องแล้วที่สำคัญคือมันเป็นก้อนเลยเนี่ยคุณป้องเวลาเรารีดเนี่ยนะเนี่ยคุณป้องแม่เวลาเราถูเวลาเรานวดนะเวลาเราคลึงนะมันได้ฟิลมากแล้วมันดันนี่นะ
0: มันครบเลยนะทั้งเส้นเอ็นทั้งกล้ามเนื้อ
1: แล้วมันเข้าเร็วตรงที่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีนาโนคุณป้องมันซึมแล้วเห็นไหมอ่ะสบายตัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแล้วกลิ่นของดอกกาสลองนั่นคือความหอมที่ช่วยในเรื่องของการทำให้เราสดชื่นตอนเนี้ยสบายตัวแล้วกล้ามนุ่งกล้ามเนื้อเห็นไหม
0: นี่แล้วจะบอกเลยนะ
1: ว่า
0: อายุเยอะๆชอบมากคือไปดูแม่พี่สมัยนิดนึงคือแม่พี่สมัยเนี่ยปัจจุบันนี้90กว่า
1: โอ้
0: คือคน90กว่าผิวเขาจะบางพอเจอพวกอะไรแสบๆนะมันจะแดงแล้วมันจะกัดผิวแสบ
1: ไม่ได้อย่างนั้นใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้เลยใช้แดงไปหมดแต่แม่พี่สมัยเนี่ยเอาน้ำมันนวดสุกายะไปใช้
1: ครับ
0: แกบอกโอ้โหเย็นสบายไม่ร้อนไม่คันยิบแล้วทาไปแค่นิดเดียวนะแป๊บเดียวนะ 2-3 นาทีมันซุมเข้าผิวไปเลยมันไม่ต้องนวดพออายุเยอะอ่ะยิ่งไปกดมันยิ่งระบม
1: ไม่ได้นะ
0: จับไปนิดเดียวมันก็ช้ำแล้วคนแก่นะ
1: ถูกต้อง
0: แต่อันเนี้ยมันเป็นสูตรสำหรับคนอายุเยอะๆเลยไม่ต้องนวดนี่คือยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะที่ใส่ตัวยาเข้มข้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกแรงนวดทาปุ๊บกลิ้งปุ๊บตรงบริเวณที่ปวดตบๆทิ้ง
1: สบาย
0: แป๊บเดียวรู้เรื่อง
1: อ่ะไม่ใช่แค่แม่พี่สมัยเมื่อกี้80กว่าใช่ไหมคุณป้องไปดูยายเล็กอีกหนึ่งคนนี่90กว่าแล้วอันนี้คือตัวจริงเลยสังเกตว่าคนอายุ90กว่าทุกอย่างมันตึงหมดแล้วกล้ามนุ่งกล้ามเนื้อเส้นองค์เส้นเอ็นมันตึงหมดแล้วแกบอกว่าแกเนี่ยไม่อยากจะกระดุกกระดิกไปไหนเลยเพราะอะไรกระดุกกระดิกที่ก็เมื่อยปวดเอวเคล็ดนู่นเคล็ดนั่นเคล็ดนี่อยากจะนอนอยู่เฉยๆแต่ปรากฏว่าลูกหลานบอกไม่อยากให้แกนอนทำไงล่ะก็หาตัวช่วยมาพอนวดไปพอคลึงไปด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีนาโนย้ำว่าพอทาแล้วมันซึมเข้าผิวเลยพอซึมแล้วเป็นไงทุกอย่างมันคลายอ่ะคุณป้อง
0: คืออย่าง
1: นี้มันเป็นการปลดล็อกอ่ะ
0: คือโชคดีว่าในตัวยาบรรเทาปวดเมื่อยของสุกายะเนี่ยมันมีพวกเถาวัลย์เปรี้ยงพวกเถาเอ็นอ่อนเพราะฉะนั้นไอ้เส้นเอ็นที่มันตึงๆเนี่ยนะ
1: อุ้ยเครียดนะ
0: โอ้โหบางทีเนี่ยนะหลังที่มันเจ็บที่มันปวดเนี่ยก็เพราะว่าเส้นมันตึงเนี่ย
1: นั่นแหละ
0: คอที่มันเป็นลูกเป็นก้อนที่มันปวดเพราะเส้นคอมันตึงนี่แหละเอ็นร้อยหวายบางทีปวดตามเข่าตามขาก็เพราะว่ามันตึงนี่แหละเอาตัวสุกายะทาไปเลยแม่จ๋าแล้ว ไม่ต้องไปออกแรงในการนวดเยอะ
4: ครับ
0: แหมพออายุเยอะเราก็ไม่ค่อยมีแรง
4: ใช่
0: สูตรนี้คือสำหรับสูตรไม่ต้องนวด
4: ชอบมาก
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวป้องนวดขออนุญาตนวดเข่าม
4: า
0: คือปวด

0: มากเลยนะคือตรงบริเวณเข่าเนี่ยคือป้องอ่ะมีปัญหาย
1: ืนทั้งวันนะ
0: ใช่ยืนทั้งวันนะแล้วก็นวดไปแบบนี้นะเน
1: ี่
0: ยคือมันเป็นหัวเหล็กพอมันเป็นหัวเหล็กปุ๊บอ่ะเวลากลิ้งอ่ะมันจะมีความเย็นแล้วความเย็นอ่ะมันจะทำให้ลดอาการปวดได้ดีมากเลยนะแล้วกลิ้งปุ๊บมันลงล่องของมันพอดีเลยนะแต่ตรงเข่าอ่ะบอกเลยว่าอย่าไปออกแรงในการนวด
1: จริง
0: เอาทาถูตบๆพอแล้วแล้วก็ไล่มาเลยนะตรงน่องน่องเนี่ยนะโอ้โหเส้นเลือดขอด
1: ตึงไปหมด
0: ตึงมาก
1: ครับ
0: ขึ้นเป็นก้อนขึ้นเป็นลูกเลยใครไม่เคยเป็นเส้นเลือดขอดไม่รู้นะทรมานมากแล้วลามลงมาเอ็นร้อยหวายบางทีเนี่ยป้องอ่ะเป็นถึงรองช้ำเลยนะ
1: ค
0: ือแบบทุกครั้งที่เดินมันจะเจ็บๆอ่ะก็จะต้องเอาตัวสุกยะเนี่ยทาไปเลยเป็นประจำนี่แหละค่ะโอ้โหสบายอ่ะคือมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีมาก
1: โล่งแล้วนะตอนนี
0: ้โล่งมากแล้วคือเนื้อเนี่ยมันซึมเข้าดีมากเลยอ่ะพี่เ
1: จ
0: ดีแล้วกลิ่นเนี่ยคือหอมต้องบอกเลยนะเอกลักษณ์ของสุกยะคือกลิ่นไม่ใช่แบบฉุนเหม็นแต่เป็นกลิ่นอโรมาเหมือนเข้าร้านสปาแพงๆหรู
1: ๆสบายๆเลย
0: แล้วใครที่แบบจ่ายเงินมาแพงๆนะเจ็บมาหนักนะสุกยะไม่จบไม่มีตัวไหนจบแล้วนะตัวนี้คือเด็ดจริงอยากให้ทดลองใช้กันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้จัดโปรมาเลย1ขวดปกติ 12 ml แบบนี้จะแม่จ๋า390บาทราคาดีนะใช่ไหมเคยทำโปรลดสุดๆคือ8ขวด 1,000 บาท8ขวด 1,000 บาทไม่พอผมขออนุญาตแถมตัวพกพาให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเซตนี้ไม่จะได้ไปทั้งหมด16ขวดแต่จ่ายราคาเดิมคือ999บาทใครอยากได้เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอขึ้นแล้วโทรได้กดไปเลยครับ
2: ผมลุงอุ้ยนะครับเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายนะครับก็นั่งอยู่ในรถก็ 7-8 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลัวจะเดินได้นี่ก็ต้องยืนสักพักก่อนนะครับแล้วก็ขับรถไม่เหนื่อยนะก็เลยบ่นให้เจ้านายฟังนะครับว่าปวดตามเส้นตามเอ็นนะฮะขาตึงนะฮะ
3: เจ้านายก็เลยซื้อน้ำมันนวดสุกยะมาให้นะฮะ
2: ก็มาลองทาดูนะครับว่าเออมันดีขึ้นจริงๆนะฮะทาตามเอวตามขานะฮะเวลาลงจากรถตอนนี้นะฮะก็ไม่ต้องมายกขาออกอะไรออกนะฮะสามารถที่ลงรถแล้วก็จะเดินได้เลยนะครับก็ท้ายแล้วดีขึ้นจริงๆครับผมนะฮะ
4: ป้าได้น้ำมันนวดสุกยะจากลูกศิษย์มาพอมาถึงบ้านป้าก็เปิดจุกดูเป็นลูกกิ้งรู้สึกกลิ่นหอมทาแล้วก็เย็นๆร้อนนิดๆรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะทาได้ 2-3 วันก็การปวดข้อเท้าก็ดีขึ้นนะคะเวลานอนก็หลับได้สบายเพราะว่าไม่ค่อยปวดข้อเท้าไม่ค่อยปวดเข่าทำให้นอนหลับสนิทด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกศิษย์ที่แนะนำน้ำมันนวดสุกยะมาให้ป้าค่ะ
1: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกยะขนาด 12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกยะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับแม่จ๋าต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้สายเข้าเยอะมากใครอยากได้โปรตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากสุกยะโปร8แถม8วันนี้แม่กดให้เร็วหน่อยนะใครจะให้โปรนี้ซื้อ8แถมตัวพกพาให้อีก8ราคาแค่999เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้รีบหน่อยแล้วก็อีก1คนคุณป้องที่วันนี้จะมาร่วมพิสูจน์กับเรา
0: โอเค
1: ทำอาชีพของเรามานานพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสาวสวย
0: เท่าไหร่แล้วอายุ
5: 60ค
1: ่
5: ะ
0: 60นะคะเอาปัญหาชอบปวดปวดหลัง
1: นี่ไงก็ดู
0: แล้วก็หลังแก
1: โอ้ย
0: กดไม่ลงเลยอ่ะคือแบบแข็ง
1: เดี๋ยวนะหลังหรือแผ่นไม้เอาดีๆทำไมแข็งขนาดนี
0: ้
1: คือคนทำงานเยอะ
0: ๆ
1: อย่างที่บอกคือพอคนทำงานเยอะๆมันก็จะมีอาการปวด
0: ให้เอาตัวนี้นวดกิ้งแบบนี้นะมันจะเข้าล่องเส้นหลังแบบนี้เลยนะเข้าล่องเส้นอย่างนี้เลยนะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะ
1: ดูฟินแทนอ่ะ
0: ใช่แล้วกลิ้งอย่างนี้เลยนะกลิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: ให้ตัวหัวลูกนวดนี่นะมันนวดไปเลยใช่ไหมคุณพ่อ
0: ใช่แล้วตัวนี้นวดแบบนึงไม่ต้องกลัวเปื้อนเสื้อผ้านะคะสูตรนี้มันเป็นเนื้อที่มันซึมง่ายแห้งไวไม่เหนอะหนาผิวปกติพวกแบบน้ำมันพวกนี้มันจะมันผิวใช่ปะอันนี้คือไม่มี
1: คุณป้องเวลาคุณป้องรีดทีนะ
0: มันถึงม
1: ัน
0: โดน
1: มันได้ใจอะมันรู้สึกเลยว่าถ้าเราเป็นคนโดนนวดพี่ตุ๊กตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่ตุ๊กต้องสบายแน่ ฟิลได้เลยใช่ไหมคุณเนี่ยพักพยกพักพักงกหัวอย่างเดียวเลยคือฟิลมันได้
0: เป็นไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
5: เย็นสบายค่ะคลายเส้นเลยค่ะ
0: มันเป็นยังไงความรู้สึก
5: ผ่อนคลายค่ะที่ตึงตึงอยู่ทำงานหนักนี้แบบโล่งเลยค่ะ
1: โล่งเลย
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: พี่ตุ๊กขอบคุณมากฮะเพราะฉะนั้นนี่พอพูดถึงคนที่ทำงานหนักๆนะพ่อจ๋าแม่จ๋านี่คนส่งแก๊สพี่ชายเราเนี่ยทำอาชีพต้องส่งแก๊สแบกถังแก๊สตอนแรกผมก็นึกว่าเบาหนักนะแล้วแบกถังแก๊สไม่พอต้องขับมอเตอร์ไซค์ส่งตามบ้านตามร้านบอกเลยแกทำงานทั้งวันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปวดแค่แขนนะมันไม่ได้ปวดแค่บ่านะบางครั้งเนี่ยมันปวดลงล้าวไปถึงหลังแกนะแกบอกแกทรมานมากแต่พอได้ตัวยาน้ำมันมาเทาอาการปวดเมื่อยจากสุกยะไปใช้ปุ๊บเฮ้ยมันโล่งและที่สำคัญคือสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรนาโนคือทาปุ๊บมันไปทำงานต่อได้เลยมันเย็นมันสบายมันซึมเข้าผิวแล้วมันได้ความฟิลแบบเย็นโล่งไม่แสบผิวหรืออีกคนนึงที่ทำอาชีพหนักเหมือนกันปอกมะพร้าว
0: ปอกหนักมากนะ
1: โอ้ยคุณพ่ออย่าหาว่าปอกง่ายนะ
0: วันนึงเป็นแบบร้อยร้อยหลายร้อยลูกอ่ะแล้วมันต้องเกรงไอ้ตรงกล้ามเนื้อไอ้ตรงข้อต่
1: ออ่
0: ะซึ่งแบบคือถ้ามันแบบเกร็งทุกวันทุกวันอ่ะข้อต่อมันบวมข้อต่อมันแกปวดตามข้อไปหมดทรมานมาก
1: แล้ว
0: แกบอกว่าง
1: ง
0: นอนไม่ได้เลยนะแกก็ต้องเอาตัวน้ำมันนวดสุกายะเนี่ยแหละ
1: ทา
0: แกบอกว่าชอบตรงที่ว่าเพราะว่าแกปวดตามข้อคือข้อเขาเรียกว่ากดคือตามข้ออ่ะมันเป็นนวดไปออกแรงเยอะมันไม
1: ่ได
0: ้มันยิ่งระบมมันยิ่งอักเสบแต่พอใช้ตัวน้ำมันนวดจากสุกายะที่ใส่ตัวยาสมุนไพรที่เข้มข้นเนี่ยนะมันจะทาปุ๊บแล้วมันจะซึมเข้าผิวเราดีมากเพราะฉะนั้นไอ้ตรงข้อเนี่ยไม่ต้องไปกดเลยเพราะสูตรนี้มันเป็นสูตรไม่ต้องออกแรงนวดแกบอกทาปุ๊บอันดับแรกนะมันเห็นผลในเรื่องของความเย็นก่อนมันแล้วมันสามารถทำงานต่อได้เลยแกจะไปปอกมะพงมะพร้าวอะไรแกมีความสุขมากตอนนี้
1: แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพพลาดไม่ได้เลยคือพี่ๆไรเดอร์อันนี้ก็ทำงานคือบางคนเนี่ยเหมาทั้งวันนะ
0: ต้องเห็นบางคนอ่ะสี่ทุ่ม
1: ยังไม่กลับนะ
0: ล็อกล่อไปจนตอนเช้าผ่านไปเที่ยงยังไม่เข้าบ้านเลย
1: แล้วอาการคือบางคนข้อมือเนี่ยมีปัญหาคือข้อมือล็
0: อกล็
1: อกมันล็อกเลยนะ
0: มันกำแน่นมันกำที่แฮนด์
1: มันเกร็งทั้งวัน
0: ก็คิดดูดิสมมติว่ากำแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าม ือหงิกแล้วนะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือ12ชั่วโมงนี่หงิกค้างออกมาจากแฮนด์นี่ไม่เป็นแล้วนะเนี่ย
1: แล้วขึ้นลงขึ้นลงขึ้นรถตลอดต้องไปเอาของส่งต้องไปรับของใหม่โอ้ยปวดมือแกบอกว่าทรมาน
0: ปวดมือนวดยังไงไหนลองนวด
1: เอางี้เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาปวดมือนะคุณผู้ชมพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ย
0: ข้
1: อมือเราแบบเนี้ยเราทาเลยด้วยความเป็นน้ำมันสูตรเทคโนโลยีนาโนเป็นยาดีๆเนี่ยเราทาไปมันเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวเนี้ยมันใช้นวดหรือว่าเราจะรีดเราจะรีดรีดเห็นไหมเรารีดได้หมดนะแล้วสำคัญคือเวลาเราทาเนี่ยเห็นไหมพี่ๆไรเดอร์ต้องการความรวดเร็วจะมาช้าไม่ได้แล้วดูเวลาเรานวดเนี่ยเห็นไหม
0: นิ้วล่ะนิ้วล่ะนิ้วที่ติด
1: สังเกตนี่ขออนุญาตนะเนี่ยพวกนิ้วเนี่ย
0: เนี่ยพี่ๆที่ขับรถนานๆเนี่ยเอาแบบนี้เลยนะทาแบบนี้เลยนะ
1: แล้วทาไปนะพี่ไล่ไปเลยเนี่ย
0: ไอหัวลูกกิ้งนี่มันลงเข้าร่องเส้น
1: ได้นี่ได้เลยเนี่ยให้ดู
0: มันเข้าตามง่ามนิ้วตามร่องเส้นดีมาก
1: เข้าได้หมดทุกจุดเลย
0: ตอนนี้พี่เจบีเย็นสบายไหม
1: มันโล่งคุณป้องแล้วมันเย็นนี่สิ่งที่ได้คือนี่ค่อยๆดันไปแล้วนิ้วเนี่ยตรงไหนที่มันมีปัญหาเนี่ยบางคนนิ้วล็อกนิ้วเกร็งนะไล่ไปได้เลยนะมันจะทำให้โฟล์มันจะทำให้อาการเกร็งๆที่มันตึงๆเนี่ยมันทำได้หมดเห็นไหมมันค่อยๆไล่ไปแบบนี้แล้วที่สำคัญคือเห็นไหมซึมไปแล้วไม่เนอะนะ
0: ไม่มีแบบมัน
1: เปื้อน
0: ไม่มีมันแผ
1: ่ไม่มี
0: ซึ่งต้องบอกนะว่าถ้าเป็นน้ำมันทั่วไปมันจะมันผิว
1: นี่เห็น
0: ไหมแต่ตัวเนี้ยมันไม่เหนียว
1: นี่ไม่เนอะนะไม่ติดผิว
0: แล้วทำงานต่อไปเย็นสบายโฟล
1: ถูกต้อง
0: อ้าวไปดูพี่เกษตรกรเพิ่มเติมหน่อยค่ะคือพอเป็นเกษตรกรเนาะก็ต้องมีอาการเคล็ดบ้างแหละนะฮะ
1: ปวดหลังอะก้มทั้งวัน
0: แล้วก็เข่าแกเนี่ยมันแปรบมันแปรบก็เลยบอกว่าพี่แต่ละวันเนี่ยมันทรมาน
1: อ
0: ่ะมันปวดมากอ่ะก็เลยบอกให้เอาตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะเนี่ยทาเข่าควบคู่ไปด้วย
1: ครับ
0: พี่แกไม่เคยทาเลยนะเกิดมาชีวิตนี้บอกไม่เคยใช้เลยอ่ะพอแกใช้ครั้งเดียวนะแกบอกเฮ้ย
1: สบายไหม
0: ทำไมมันเย็นอ่ะ
1: นี่ไง
0: เฮ้ยไอ้เข่าที่มันแป๊บแป๊บแกรู้สึกมันโล่งมันหลุดมันสบายตัว
1: ครับ
0: ตอนนี้ติดมากนะตอนนี้บอกน้องพี่หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง
1: นี่เห็นไหม
0: ชีวิตนี้ไม่เคยตามหาไม่ค่อยดูแลตัวเองไง
1: นั่นไง
0: แต่พอมาใช้ปุ๊บรู้ว่ามีของดีๆแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยซื้อเลยแกซื้อเลยเพราะฉะนั้นย้ำคนที่ต้องใช้มีใครบ้างฮะ
1: คนที่มีอาการปวดตึงคอบ่าไหล่มีอาการปวดตามเส้นตามข้อพับต่างๆหรือคนที่ปวดระบมฟกช้ำบางคนเนี่ยปวดร้าวหลังร้าวหลังไม่พอมันลงขาคุณป้องอย่างที่บอกมันแป๊บเนี่ยมัน
0: เข่าบวมเข่าชาเป็นตะคริว
1: ยืนทั้งวันทำงานทั้งวันเดินทั้งวันเนี่ยเวลามันตะคริวตะเคริวขึ้นเนี่ยโอ้โหคุณป้องมันทรมานมาก
0: สุด
1: เราบอกเลยเราต้องใช้ตัวน้ำมันหรือว่าตัวยาน้ำมันนวดสุกายะเนี่ยไปทาบรรเทาอาการนะแล้วเป็นสูตรเย็นพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับอาการแสบผิวไม่แสบผิวไม่พอยังได้ความเย็นความสดชื่นจากกลิ่นของดอกกาสะลองเปรียบเสมือนเราอยู่ในสปาหรูๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ใครที่อยากจะได้โปรนะครับย้ำว่า1ขวด12 ml แบบหัวลูกกลิ้งแบบเนี้ย390บาทเคยทำโปรลดที่สุดคือ8ขวด 1,000 บาทวันนี้ขออนุญาตมอบเป็นของขวัญให้แม่ทุกคนที่มีปัญหาพ่อทุกคนที่มีปัญหาซื้อ8ผมแถมขนาดพกพาให้อีก8ขวดเท่ากับว่าเซตนี้แม่จะได้ไปทั้งหมด16ขวดสายเข้าเยอะมากใครอยากได้จาก 3,000 กว่าไม่ต้องวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทเบอร์ขึ้นหน้าจอกดไปให้ทันครับ
0: สุกายะอยู่มา5ปีแล้วนะคะหลายคนซื้อซ้ำเยอะมากนะคะสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะดูอยู่ไม่ต้องเชื่อป้องแต่ว่าถ้าอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอนให้มันหลับให้มันเต็มอิ่มไม่ใช่นอนแล้วก็ปวดไปหมดตามหลังตามเอวตามเข่าตามแข้งตามขาปวดแบบนี้อย่าปล่อยให้มันทุกข์ทรมานค่ะเอาของดีสมุนไพรไทยสูตรเข้มข้นนี่คือตำรับสมุนไพรไทยยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราสุกายะใครใช้ก็ชอบใครใช้ก็ว่าดีอยากให้คุณแม่ๆพ่อๆทุกคนได้ใช้กันค่ะ
6: ตั้งแต่ได้น้ำมันนวดสุกายะมาทำให้เส้นเอ็นพรอนคลายเวลาเป็นลมเป็นอะไรดมสดชื่นหายใจโล่งสะดวกสบายตั้งแต่ใช้มาค่ะเส้นเอ็นที่ตึงมันปวดมันเมื่อยตรงไหนลองใช้น้ำมันทาดูนะคะจะเบาบางลงค่ะใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
7: แต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆลูกกิ้งแบบนี้นะคะป้าก็เห็นแล้วป้าก็สนใจก็เลยให้หลานสั่งซื้อค่ะโอ้ใช้ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะปวดศีรษะนะคะเราไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้เรากิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปหมดเลยนะคะทั่วจะเป็นตรงไหนปวดตรงไหนปวดหัวของหัวเข่าอะไรทาได้หมดเลยค่ะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะสุกายะเป็นแบบคล้ายๆว่าก็เหมือนน้ำมันทุกวันนั่นแหละค่ะแต่มันใช้เป็นแบบคุกกิ้งโอเคค่ะเขาใช้ดีมากเลยค่ะ
2: ผมลุงอุ้ยนะครับเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายนะครับก็นั่งอยู่ในรถก็เจ็ดแปดชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลัวจะเดินได้นี่ก็ต้องยืนสักพักก่อนนะครับนะครับก็ขับรถไม่เหนื่อยนะก็เลยบ่นให้เจ้านายฟังนะครับว่าปวดตามเส้นตามเอ็นนะฮะขาตึงนะฮะเจ้านายก็เลยซื้อน้ำมันนวดสุกายะมาให้นะฮะก็มาลองทาดูนะครับว่าเออมันดีขึ้นจริงๆนะฮะทาตามเอวตามขานะฮะเวลาลงจากรถตอนนี้นะฮะก็ไม่ต้องมายกขาออกอะไรออกนะฮะสามารถที่ลงรถแล้วก็จะเดินได้เลยนะครับก็ใช้แล้วดีขึ้นจริงๆครับผมนะฮะ
4: ป้าได้น้ำมันนวดสุกายะจากลูกศิษย์มาพอมาถึงบ้านป้าก็เปิดจุกดูเป็นลูกกิ้งรู้สึกกลิ่นหอมทาแล้วก็เย็นๆร้อนนิดๆรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะทาได้สองสามวันก็การปวดข้อเท้าก็ดีขึ้นนะคะเวลานอนก็หลับได้สบายเพราะว่าไม่ค่อยปวดข้อเท้าไม่ค่อยปวดเข่าทำให้นอนหลับสนิทด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกศิษย์ที่แนะนำน้ำมันนวดสุกายะมาให้ป้าค่ะ
1: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พ
1: ับ
0: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อม890บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยม
0: ัน
1: ไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
1: ะ
0: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ AdSize Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้าย

0: นี้เลยนะเป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเนี่ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รู้ว่าไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนค่ะ
1: ครับ
0: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนค่ะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนค่ะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
1: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายบ้างดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูลมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งเนี่ยบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบเนี้ย
0: นี่เห็นไหมอ
1: ุ้ยมันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผมบอกนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร์ตแล้วความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตัวนี้ได้แบบสบายๆครับ
0: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แบบนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวล อันนี้เราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆนอนลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
1: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คลาสแรกกับโซฟาเป่าลมพร้อมกับอีสตูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้ 2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเรมคอร์ดครับ
0: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะ
1: ครับ
0: โซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนอนจ้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
2: จ้ะ
1: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
2: ้
1: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
2: ครับ
1: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
2: ถูกต้อง
1: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะ

0: เราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อยมีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ะแล้วก็นั่งลงไปว่าตอนคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ
0: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
1: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02 114 3333

0: 0หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: ยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
2: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะ
2: คร
1: ใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นนะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
2: ้
1: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
2: ครับ
1: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนค่ะ
2: ม
1: ัน
2: เก็บง่ายมากเลยนะ
1: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
2: ้
1: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกปรกใดๆเลยค
2: ่
1: ะ
2: ในตัวเส้นนี้เขามีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆมีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับย
1: ัง
2: ไงซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: คอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คลาสสีให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1มวลนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับชอมมาเนียนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

คำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเวลาเอ่ยถึงคำนี้เนี่ยสุวรรณภูมิแห่งแรกก็คือสนามบินสุวรรณภูมิของกรุงเทพ

0: ทั้งโลกรู้จักหมดแล้วว่าสุวรรณภูมิคือท่าอากาศยานซึ่งเป็นชุมทางของคนทั้งโลกที่จะข้ามจากโลกตะวันตกไปโลกตะวันตกจากโลกตะวันตกมาโลกออกหรือโลกเหนือไปโลกใต้ต้องมาผ่านตรงนี้แต่งานก็คือบอกเป็นชื่อของอำเภอหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดแต่สำหรับคนที่เขาศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้กันมาเขาบอกว่าสุวรรณภูมิเนี่ยปรากฏอยู่ในพงศาวดารลังกาชื่อว่ามหาวง
1: ศ์แล้วก็มันจะมีคำหนึ่งที่ผมทำงานวิจัยอยู่เห็นมาตลอดเลยเรื่องเส้นทางข้ามสมุทรแล้วพอลงไปปุ๊บมันเห็นหลักฐานทางโบราณคดีเยอะแยะไปหมดเลยครับดูทั้งพวกลูกปัดพวกของที่มาจากตะวันออกตะวันตกแล้วอยู่ๆก็มีคำหนึ่งขึ้นมาคือสุวรรณภูมิ

0: ไม่ที่จริงแล้วส่วนอุณหภูมิสูงศึกษามานานครับตั้งแต่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นปราชญ์ของประเทศมีการศึกษาเรื่องส่วนอุณหภูมิมาผมว่าน่าจะเกิน50ปีมาแล้วว่ามันมีการพูดถึงเรื่องของว่าส่วนอุณหภูมิมีจริงไหมไม่ใช่แค่คนไทยเนาะชาวต่างประเทศมีคนนักวิชาการอินเดียอะไรก็ศึกษาอะไรเงี้ยมีหลายกระแสมากมีจริงไหมไม่เป็นแค่หรือเรื่องเล่า
1: คำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยปรากฏมากเหลือเกินอยู่ในชาดกในพระพุทธศาสนาทุกชาดกจะเกยถึงว่าสุวรรณภูมิเป็นดินแดนไกลโพ้นอยู่ไปทางตะวันออกเป็นทางที่พระอาทิตย์ขึ้นต้องข้ามทะเลไปแล้วถ้าไปแล้วเนี่ยจะมีของดีมีค่าอยู่มากมายคนแต่ก่อนก็คือส่วนหนึ่งก็บอกน่าจะมีจริงส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่รู้มันเลื่อนลอยเรื่องเล่ามาตั้ง 2,000 ปีแล้วตะกี้พงศาวดารมันเป็นเพียงเรื่องเล่าแล้วจดใช่ไหมซึ่งบางคนบอกว่าแก้กันเยอะแต่ถ้าจารึกเขาบอกถ้าจารึกเนี่ยแข็งแรงเพราะเขียนอยู่บนหินมันก็เขียนไว้ยังไงก็อยู่งั้นแหละจารึกที่ลือเรื่องที่สุดเพิ่งเจอไม่ถึง10ปีด้วยซ้ำไปเพิ่งเจอเป็นจารึกอยู่ในเขมรอ่ะเขียนถึงเมืองสุวรรณภูมิที่มีกษัตริย์ปกครองแล้วก็สุวรรณภูมินั้นไปจนถึงจดทะเลจารึกนี้มีอายุราวพ.ศ. 1000มันจารึกนี้จึงเป็นจารึกที่เอ่ยถึงสุวรรณภูมิอันหมายถึงรัฐที่เก่าแก่ที่สุดที่พบแล้ว
0: คำว่าสุวรรณภูมิเป็นทองไหมเป็นแผ่นดินทองไหมที่เรามองจริงทองบ้านเราแทบจะไม่มีเลยมันมีหรือมีน้อยครับที่สามารถเป็นเหมืองแล้วเป็นเม็ดทองขึ้นมาอะไรเงี้ยน้อยมากนอกจากบางสะพานแบบชุดนั้นมีการศึกษาเรื่องนี้จริงจังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยต้องขอบคุณทางจิสดาครับสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศไทยเนาะเขาก็สนใจครับว่าสุวรรณภูมิขึ้นมาแล้วก็เกิดการศึกษาอย่างจริงจังแล้วระดมนักวิชาการหลายๆท่านมาทำงานด้วยกันศึกษาแล้วพบว่าเอ๊ะสุวรรณภูมิมันมีจริงนะ
2: How had they arrived at thisarchaeological site which was a cemetery as if this was a people who had settled there and we found bronze bowls like this high tin bronze bowls and many other things that clearly came from India
3: yeah I mean the finds underline the cosmopolitan character of the region andthere were different maritime networks intersected and were connectedby land crossings andAn early urban site, early urban port site like Koh Samkeo was a place where people met from very different parts, very different lands, from South China Sea and from across the Gulf of Bengal and came together there.
0: สุพรรณภูมิมันทิ้งร่องรอยไว้เยอะแยะหมดทั้งหลักฐานทางโบราณคดีไม่ใช่แค่ประเทศไทยสุพรรณภูมิคือทั้งพื้นที่ Southeast Asia
1: ผลการศึกษาของฝ่ายต่างประเทศและฝ่ายประเทศไทยจริงๆเนี่ยมันอยู่ในแผนที่เล่มนี้นะครับจากการศึกษาว่าด้วยสุวรรณภูมิในโลกต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาสรุปว่าสุวรรณภูมิน่าจะมีจริงแล้วอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนฝ่ายนักวิชาการไทยก็บอกว่าอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนศูนย์กลางจะมีน้อยกว่าต่างประเทศหน่อยนึงสุวรรณภูมิเนี่ยทุกวันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยผมว่าเราต้องยอมรับกันว่าหลักฐานมันมีเท่านี้มันอยู่ในประเทศของพวกเราจริงๆยุคนั้นเขาไม่ได้แบ่งเขตประเทศการแบ่งเขตประเทศเพิ่งมาแบ่งตอนที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษมาปกครองนั้นเนี่ยความเห็นของผมก็คือสุวรรณภูมิมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทั่วไปหัวใจมันอยู่ที่ว่าอะไรคือสุวรรณภูมิมากกว่าแต่จากที่เราทำการศึกษาเนี่ยนะครับเราพบคุณค่า5อย่างของสุวรรณภูมิ
0: แต่ละด้านมันทิ้งร่องรอยความสมบูรณ์หลักฐานที่เป็นจริงแล้วมันเราไม่ได้ทิ้งอย่างเดียวมันสืบทอดที่เป็นคุณค่ามาถึงปัจจุบันก็เกิดคุณค่า5มิติที่เป็นมิติด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรมิติด้านการตั้งถิ่นฐานมิติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมิติการค้าแล้วก็มิติเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอันนี้คือค่ามิติถ้าไปดูเรื่องของตั้งแต่อินเดียหรือตั้งแต่ของปราชญ์ชาวพวกโรมันกรีกอะไรเงี้ยกรีซอะไรเงี้ยมีการพูดว่าเฮ้ยต้องไป สุดขอบดิจะเจอพื้นที่หนึ่งที่ต้องไปเสี่ยงโชคไปแสวงหาถ้าใครไปหาปุ๊บนั่นแหละจะไปพบความมั่งคั่งร่ำรวยกลับมาได้ทรัพยากรกลับมาพบว่าดินแดนเนี้ยถ้าเรามองในแผนที่อะครับมันจะเป็นแผนที่กั้นระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก
1: เรียกว่าถ้าใครจะข้ามจากตอนตกไปตอนออกจากเหนือลงใต้เนี่ยต้องผ่านตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีของดีเต็มไปหมดเลยของดีที่ว่าไว้อย่างจีนเนี่ยจีนตอนนั้นต้องการอะไรต้องการนอแรดต้องการกระดองเต่าต้องการไข่มุก
0: พวกอินเดียอยากได้มากเลยพวกพริกไทยพวกสมุนไพรในความพื้นที่มันเป็นอย่างนี้แหละในข้างในพื้นที่เองมันก็ยังมีผู้คนอยู่มันมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรที่เป็นของป่าอันนี้คือความมั่งคั่งของพื้นที่ที่เห็นว่าชัยภูมิมันดี
1: พอทำเลมันดีของมีมากใครๆก็มาฮะมันเลยเป็นmost travel the best เหมือนทุกวันนี้ใครๆก็ต้องมาเที่ยวนะครับพอ most travel เนี่ยครับก็เลยตั้งถิ่นฐาน
0: ถ้าพูดถึงหลักฐานทางโบราณคดีมันมีคนอยู่ที่นี่เป็นแสนปีคนอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับมีอยู่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แล้วแต่คนตรงนี้ที่มันดีมันย่อมมีคนที่มาจากต่างถิ่นเข้ามาจากจีนเข้ามาอินเดียเข้ามาเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดเรื่องของการตั้งถิ่นฐานเกิดการปรับประชาพื้นที่เกิดการขุดคูเมืองกำแพงเมืองคูน้ำคันดินพัฒนาการเรื่อยมาเป็นรัฐขาเป็นเมืองต่างๆพวกนี้ซึ่งเมืองพวกนี้แบบอยู่แบบโดดเดี่ยวไหมมันแสดงเห็นว่าไม่ได้โดดเดี่ยวมันมีการพบปะความหลากหลายของคนแบบเยอะแยะไปหมดเลยน้อง
4: 1991 was the first year in which I tried so hard to get some DNA out of the prehistoric people of ThailandDNA had the potential to alter our whole understanding of the nature of the population of a prehistoric site. But then we couldn't get any, we just couldn't seem to recover any. And then there was a major development about 10 or 15 years ago when a European scholar called Ron Pinhasi pointed out that the hardest bone in the body, in the ear, the petrous bone, has about a 40 times greater chance of DNA surviving than any other bone in the body. And so suddenly we had the petrous bone as giving us this huge potential. We've opened up a big area and we found prehistoric houses. We've got the floors, we've got the walls, we've got the beginnings of the layout of an Iron Age town with village lane, town lanes and houses and rooms.But the critical point is that the people of that site were burying their dead through the floors. Now, when you find several people buried in the same room, the question is, how were they related and what was their ancestry? We have 35 DNA results from the prehistoric people. And on Friday, one of my colleagues from Denmark, from the laboratory of Esker Villerslev in Denmark, is going to give us the first breakthrough in terms of how the people were related to each other, what the population rise and fall was based on DNA, and what their ancestry was, going right back to a very, very early time indeed. And so DNA has this

0: การตั้งคำถามมันคือมันเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของช่วงเวลาข้อดีของมันคือคนที่นี่มันไม่ได้แบบปฏิเสธแลกเปลี่ยนเข้ามาแล้วรับไปของตัวเองมันก็เลยเกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันผมว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลกในเรื่องของการอยู่กับแล้วก็การปรับตัวทั้งนั้นนะครับ
1: เมื่อมีคนมาตั้งถิ่นฐานมีคนเดินผ่านไปมันก็เลยสั่งสมวิทยาการเทคโนโลยีเราพบหลักฐานการเป็นที่ผลิตที่สำคัญที่สุวรรณภูมิยกตัวอย่างอะไรเนี่ยพวกนี้นะครับที่ผมเอามาวางไว้เนี่ยลูกปัดทั้งหมดเนี่ยนะครับหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งงานทองคำเนี่ยนะฮะจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยเราไม่ได้เจอแต่ทองคำที่สมบูรณ์นะเราเจอเป็นเศษเยอะแยะเป็นเม็ดเป็นเกล็ดเป็นฝอยทั้งทองคำดิบทองคำที่เอามาทำเป็นของสำเร็จ
2: The local ruler minted his own coinage, the first gold coinage in Southeast Asia, actually. And he put his head in profile in the Roman style on the one side, and he, on the other side, in Brahmi script, his name, Vishnu Varman. You know, I mean, when I started with that, going around in circles around this coin, that was.At least it started, I think, in 2009, and because it was addressed as a gold coin, and a Roman gold coin. Of course, it is a gold coin, but it's a Roman gold coin. But it's too small and too different. And anyway, I could see it's not a Roman coin.
0: ต้องเปลี่ยนความการรับรู้อีกอย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์เราเด็กๆอาจจะคิดถึงเรื่องการทดลองการอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวิทยาศาสตร์คือความรู้มันคือ knowledge เมื่อเราวิเคราะห์ลงไปในดินแดนสุวรรณภูมิจริงๆครับทุกอย่างเป็นความรู้หมดเลยความรู้ตรงนี้มันถูกการแลกเปลี่ยนคนต่างถิ่นเข้ามาแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นความรู้สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือทำพวกลูกปัดเครื่องประดับเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีมากแล้วล่าสุดมันเป็นหลักฐานกับการผลิตเองเอาแก้วมาผลิตที่เราเครื่องชามถ้วยโถโอชาสังฆโลกด้วยมันไม่ต้องเร่งรีบอ่ะมันไม่ต้องรีบลนดิ้นลนอะไรมันก็ทั้งไม่เกิดการทำแบบไม่ตั้งใจบ้างตั้งใจบ้างมันเกิดความละเอียดถ้าเราย้อนกลับไปมิติที่หนึ่งที่ตั้งมันดีมากแล้วมิติที่สองมีคนมาอยู่มาตั้งยินฐานแลกเปลี่ยนกันมิติที่สามในเรื่องของวิทยาการมันมาสิ่งที่ตามมาตลอดเลยคือเรื่องของเทรดเรื่องของการค้า
1: อันนี้ผมว่าชัดเลยคนบนแผ่นดินนี้เนี่ยรักการต้อนรับผู้คนมัน sense of hospitality มันดีไงซาวิสเอเซียมันเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวของโลกเนี่ยเป็นสถานีการค้าเป็นสถานบริการมันมียีนมีพันธุกรรมแบบรับแขกอ่ะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
0: เมื่อตรงที่ตรงนี้มันดีคนต่างถิ่นย่อมต้องการจะเข้ามาแสวงทรัพยากรเวลาท่านคนเดินทางมาคงไม่มาแบบตัวเปล่าต้องเอาของตัวเองที่มีอยู่เข้ามาแลกเปลี่ยนครับแล้วก็แลกเปลี่ยนอย่างผมทํางานชุดที่ชุมพรเนี่ยเคยขุดเจอโครงนึงซึ่งผู้ชาญบอกว่าจมูกเค้าโด่งมากที่เขาโกกตรงนี้คนต่างถิ่นพวกแขกงานวิจัยของยานวิภูเองก็ยืนยันแล้วว่าคนทางใต้มีเชื้อหรือมี DNA ที่สอดคล้องกับอินเดียใต้คนที่ทางเหนือก็มี DNA ที่สอดคล้องกับคนจีนพวกนี้มันเลยมาพร้อมกับการค้าแล้วก็เป็นหับที่ใหญ่มากซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการค้าเส้นทางสายทะเลแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่อะครับมีต้องไปลาวเรือขนส่งมาตอนนี้อาจจะลงไปอยู่ที่สิงคโปร์ก็เลยเจริญมากว่าที่เขาเป็นหับตรงนั้นนะครับมันก็ยังเป็นอยู่ทุกวันเนี่ย
1: ท้ายสุดนะครับมีของมีคนไปมานะฮะมันจึงสะสมวัฒนธรรมประเทศไทยเราหรือผู้คนในเซาท์อีสเอเชียในแผ่นดินส่วนภูมิเนี่ยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างเยอะมาก
0: ผมว่ามันเป็นรากของมนุษย์จริงๆอ่ะมนุษย์มันต้องการความสวยงามมันต้องการสร้างแรงบันดาลใจมันเกิดงานศิลปะเกิดขึ้นแต่งานศิลปะชุดนี้มันเกิดมาพร้อมกับความเชื่อ ศาสนาที่เข้ามาเนาะ
1: แต่ละชาติก็พัฒนาพี่น้องมาลายูรับอิสลามมาก็อารมณ์เป็นแบบอิสลามไปกัมพูชามีพุทธแต่รากเดิมเป็นฮินดูก็ยังมีอย่างนั้นไปของไทยเราพุทธคริสต์อิสลามปนกันเบ็ดเสร็จมันก็เลยผสมผสานเรียบร้อย
0: ผมยังเชื่อมั่นความเป็นคนที่มันเฮ้ยฉันละล้าฉันสบายฉันสามารถที่เปิดใหม่ก็ได้ว่าที่จริงมันคือความเอื้อเฟื้อของคนด้วยกันนะครับพอมันเอื้อเฟื้อปุ๊บก็เกิดรูปแบบของงานศิลปะงานหัตถกรรมงานช่างศิลป์ท้องถิ่นอันนี้แหละคือรากของที่มันตามมาเกิดงานศิลปะนี่คือ5มิติที่มันเกิดขึ้นถ้าเราวิเคราะห์จริงๆครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะ
1: เอาถามว่าสถานีการเดินทางผ่านของโลกเนี่ยที่ตอนนี้จีนเนี่ยก็จะทำวันเบลวันรูทใช่ไหมครับทำยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโลกผ่านเส้นทางสายไหมวันเบลวันรูทอเมริกาก็พยายามแข่งกับจีนพยายามจะสร้างอินโดแปซิฟิกอะเจนดาเพื่อจะไปเหมือนกันเพื่อรักษาเส้นทางนี้หรือท่าอากาศยานถามว่าท่าอากาศยานในโลกนี้ที่จอแจมากนะครับโดยเฉพาะในย่านนี้ก็มี2อันนั่นเองคือหนามบินชางงีที่สิงคโปร์กับหนามบินสุวรรณภูมิที่ประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยการเป็นหมุดหมายเดินทางผ่านเนี่ยยังชัดเจนถามว่าการมีของดีจริงไหมนะครับโอ้ประเทศไทยเราเนาะหรือย่านนี้ผมเอานะเพราะย่านนี้เป็นย่านผลิตอาหารของโลกอาหารของโลกไปจากนี้แหละข้าวไปดูที่ข้าวก็ไปจากที่นี่แหละเรื่องอาหารทะเลก็ไปจากที่นี่แหละนะครับเพราะที่นี่เป็นผู้เป็นซัพพลายเออร์ใหญ่ของอาหารของโลกการตั้งถิ่นฐานตรงๆนะฮะผมเนี่ยเจอเขยฝรั่งเยอะมากไปอีสานเอาตายแล้วนั่นหมู่บ้านแคนดาแล้วนั่นหมู่บ้านเยอรมันนะบ้านผมนครศรีธรรมราชนะใครไม่รู้นะที่ชายทะเลสีชนกับขนอมอ่ะมีหมู่บ้านฝรั่งอยู่ทั้งหลายหมู่บ้านผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นWhat happened? ฝรั่งทุกคนบอกไม่มีที่ไหนอยู่แล้วมันแฮปปี้เท่าเมืองไทยถามว่าที่นี่เหมาะต่อการตั้งถิ่นฐานไหมทุกวันนี้มันยังเป็นอยู่เลยอ่ะนั้นที่นี่เนี่ยมันเหมาะต่อการอยู่อันที่สามเนี่ยเป็นไหมเนี่ยการเป็นฮับของการสะสมวิทยาการหรือเป็นฮับของการผลิตเนี่ยยกตัวอย่างเอาเรื่องนึงที่เกี่ยวกับเรื่องลูกปัดเนาะผมเนี่ยศึกษาเรื่องลูกปัดมากปรากฏว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องลูกปัดสาวๆกับหนุ่มๆเนาะผมเห็นว่าเขาชอบที่จะซื้อลูกปัดที่ทำจากแก้วมูราโน่ให้กันโดยเฉพาะที่ชื่อแบรนด์ว่าแพนดอร่าลูกปัดแพนดอร่าดีไซน์เป็นแก้วแล้วมีนู่นนี่นั่นแล้วเขาขายทั่วทุกสนามบินทั่วโลกเลยครับวันหนึ่งผมไปงานบางกอกเจมส์แต่พอผมก็ไปคุยกับแพนดอร่าถามว่า Where did you manufacture all these glass beads? Murano glass beads The world famous เขาบอกว่าโรงงานอยู่สมุทรปราการโรงงานอยู่สมุทรปราการแล้วมันผลิตไม่พอมันต้องไปผลิตต่อเปิดอีกโรงงานหนึ่งที่นิคมอุตสาหกรรมที่ลำพูนผมว่า Why? How come? เขาบอกว่าไปลองทำในประเทศไหนประเทศไหนไม่สามารถทำได้งามเท่ากับฝีมือคนไทยเป็นสถานีการค้าก็กลับมาส่วนเป็นแหล่งอารยธรรมผมว่าก็ชัดเจนนะครับที่ผมใช้คำว่าชัดเจนส่วนใหญ่เราเนี่ยจะนึกถึงอารยธรรมอันยิ่งใหญ่เช่นไปเมโสโปเตเมียไปกรีกนะฮะไปโรมันจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยเรามีอารยธรรมที่เป็น intangibles

0: ไทยเราเนี่ยสร้างธรรมอารยธรรมเล็กๆน้อยๆแต่สัมผัสได้แล้วอยู่กระจายอยู่ในทุกแห่งทุกคนเป็นพนักงานหัตถศิลป์ที่งดงามมากจากสารชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ใช้อยู่ในบ้านตะกร้าทั้งใบงามหมดเลยอันนี้คืออารยธรรมอีกแบบหนึ่งเรามีแต่เราลืมแล้วเราไปตีค่าอารยธรรมอีกแบบหนึ่งนั่นแปลว่าถ้าเรากลับมาดูเรื่องของคุณค่า5มิติของสุวรรณภูมิเดี๋ยวว่ายังมีอยู่จมหูเลย
1: สุวรรณภูมิมันเป็นบางคนก็บอกชื่อเฉยๆบางทีก็สนามบินไหมแต่โดยความเป็นรากของมันแล้วจริงๆอะสุวรรณภูมิเนี่ยมันคือรากความภาคภูมิใจของบ้านเรานะว่าเราไม่ใช่กระจอกบ้านเรามันมีวัฒนธรรมมันมีความเป็นซีวิไลมาตั้งแต่ 2-3,000 ปีที่แล้วก็เผื่อมากกว่านั้นคีย์เวิร์ดสุวรรณภูมิมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันทั้งภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียว่าไม่ต้องมาแย่งกันหรอกว่าใครเป็นศูนย์กลางหรืออะไรมันคือว่าทําร่วมสุวรรณภูมิมันคือความภาคภูมิใจมันคือแรงบันดาลใจให้เห็นว่าบ้านเรามีดีมีบรรพบุรุษที่ดีและมีการส่งต่อที่ดีเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีสิ่งสำคัญคือสุวรรณภูมิอยากให้เราคงตรงนี้ไว้อะครับแล้วก็ปรับไปตามเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนต้องไม่ตั้งคาดหวังเราจะต้องเป็นคนเชงโลกไปอย่างเงี้ยเราอยู่กับโลกไปอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันก็โอเคระดับนึงนะผมว่าประเทศไทยมันดีมากแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะมีความหลากหลายทางสังคมก็จริงเนาะแต่ว่าความหลากหลายนั้นมันสามารถบาลานซ์กันได้ครับด้วยความเป็นสุวรรณภูมินี่แหละเชื่ออย่างนั้น

0: ฟินเบิร์นนะครับแต่งตัวมาพร้อมนะครับมาพัทยาครับเราจะไปลงทะเลนะครับไปเกาะล้านไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกันนะครับที่นี่เลยครับไม่ใช่ข้างหลังเรานะครับมีโลมาอยู่นะครับที่นี่นะครับมีโชว์โลมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกนะครับแน่นอนว่าแปลกแต่จริงของเรามานะครับไม่ได้มานั่งดูโชว์โลมาเฉยๆนะครับเราจะต้องมาคุยกับครูฝึกนะครับว่าเขามีวิธีการฝึกโลมายังไงให้สามารถฟังคำสั่งได้นะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งที่บอกเดี๋ยวเรามาคุยกับครูฝึกเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครูถังครับครูถังเป็นครูฝึกโลมาอยู่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
2: ครูถังสุกลีดวงกระจายครับอายุ48ปีเทรนเนอร์โลมาที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากว่า30ปีครับที่น้องโลมาโบกมือกระโดดห่วงยิ้มหวานฉลาดได้ขนาดนี้ก็เพราะฝีมือครูถังของเรานี่เองครับคุณผู้ชมครับคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพแปลกเทรนเนอร์โลมาเขาทำกันยังไงตามน้องป๊อปไปเลยดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงได้มาเป็นครูฝึกโลมาได้ครับ
1: ก็มีคนแนะนำไปว่าจะฝึกโลมาไหมเดิมทีผมไปอยู่จันจะเลี้ยงกุ้งจะเลี้ยงโลมาตัดสินใจมาเลี้ยงมาฝึกโลมาดีกว่า
0: ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกสัตว์มาก่อนเลย
1: ไม่มี
0: เล
1: ยครับ
0: แล้วเริ่มต้นเลยเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอมาฝึก

0: จะยากนิดนึงยากในการว่าเรามาดูนิสัยดูกิริยาของเขาว่าจะทำยังไงเราสื่อสารกันได
1: ้ครับ
0: สักพักหนึ่งเราก็เริ่มละฝึกนู่นฝึกนี่มาเรื่อย
1: ๆตอนนี้จับโลมาตัวไหนมาก็ฝึกได้เลยป่ะครับ
0: ก็ต้องถ้ามาใหม่ๆจะยากนิดนึง
1: แล้วแต่ละตัวนิสัยเหมือนกันไหมครับ
0: ไม่เหมือนกัน
1: โลมาที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นโลมาสายพันธุ
0: ์ถ้าคนไทยก็เรียกโลมาพันหัวบาด
1: หัวบาด
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ถ้าธรรมชาตินี่เขาก็เรียกว่าอีราวัณดอลฟินตัวนี้แหละคร
1: ับ อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นของครูถังไหม
0: ของผมของครูเองครับ
1: ครับ
0: อันนี้ตัวนี้เราก็ครูอยู่เขามาครั้งนี้ผมว่า35กว่า
1: ตัวนี้เหรอ
0: ครับ
1: ชื่ออะไรครับตัวนี
0: ้ตัวนี้ชื่อน่ารักครับ
1: น่ารัก
0: ครับผมมาดิลูกเนาะเดี๋ยว
1: นี่คือเขากำลังสื่อสารอ๋อนี่ให้โบกมืออย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าเริ่มต้นการฝึกให้เขานอนเอียงอย่างเงี้ยแล้วโบกมือทำยังไงอ
0: ันนี้ขั้นต้นถ้าเราจะฝึกเขาเราต้องจับคีบก่อนวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รู้แล้วเราพอยกมือปุ๊บก็รู้เลยรู้ปุ๊บเราก็ให้จอดให้เรามันเขา
1: ครับผมใช้เวลาฝึกนานไหมครับโลมาตัวนึง
0: อย่างน้อยสี่ห้าปี
1: สี่ห้าปีเลยกว่าที่จะมาโชว์ได้เต็มที่เนี่ยแหละฮะ
0: ทุกอย่างคือต้องให้เสถียรทุกอย่างเลยสั่งปุ๊บ1 2 3เลยเราโชว์1โชว์2โชว์3
1: ต้องได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: สาธิตท่าแบบว่าเบื้องต้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
0: ไม่
1: ใ
0: บเนี่ย
1: อย่างเงี้ยพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาจะทำตาม
0: ถ้าบอกว่าเมื่อเราฝึกเนี่ยเราได้ซ้ายเลือกขวาทำยังไงเรา
1: ก็จับทำไงครับ
0: ก็ขวาก็จับเหมือนกันขยับคีบไปเขาในท่าเขาเริ่มรู้แล้วแล้วก็เป็นรางวัลกันตลอด
1: ครับ
0: เมื่อเราทำได้ข้างหนึ่งก็เลือกข้างเช่นมาเฮ้ยทำอย่างแบบนี้นะได้แล้วก็ป้อนรางวัลเขาจำเริ่ม
1: เขาจะเริ่มจำแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมทำเขาทำตามผมไหม
0: ก็ต้องมีลองดูนะ
1: ผมต้องทำไง
0: ต้องบายบายจะ
1: บาย
0: บายบายดีใช่บายดีเดี๋ยว
1: อ้าว
0: บายบาย
1: บายบายสิลูก
0: บายบายดี
1: นี่คือเป็นท่าเบื้องต้น
0: ใช่เบื้องต้น
1: หลังจากบายบายแล้ว
0: บายบายทำเงี้ยหมุนตัวเงี้ยทำหมุนตัวเขาดูสัญญาณเราอยู่แล้วเนี่ยทำหมดเลยดี
1: เลยที่เขาดูอยู
0: ่ยางก็ดูเราหมดเลยเราสั่ง
1: เราหมุนทางย้อนดิย้อน
0: ยางมันย้อนกันทาง
1: ย้อนมานี้ย้อน
0: ยางมานี
1: ้นี่นั่นแหละโอเคเทคแล้วโอ้ยว้าวโอ้ยอ๋อเขามีเทคตัวก่อนด้วยนะ
0: เมื่อทำแบบนี้ทำยังไงแล้วก็เป็นที่รางวัลเนี่ยเรามาประกอบในการฝึกบางทีอยากให้สูงๆเนี่ย
1: อ๋อเอารางวัลล่อเลย
0: นี่แหละอันนี้มาเริ่มมาเริ่ม
1: โหที่อย่างเงี้ยทีเดียวละถึงท่าไหนที่ยากที่สุดสำหรับการฝึกลงมา
0: ถ้าพูดความจริงคือลอดห่วงเนี่ยใช้เวลานาน
1: ลอดห่วงใช่ไหมฮะ
0: ครับแต่ขั้นแรกก่อนฝึกไม่ใช่แบบนี
1: ้
0: ต้องอยู่ในน้ำเงี้ยก่อนให้เขาขึ้นโผล่จากใจนี่มาก่อนโผล่จน
1: อ๋อมันหนึ่งเขาขึ้นให้เขาขึ้นให้ตรง
0: เราก็ให้ระบายเขาขึ้นมาเรื่อยๆ
1: สองค่อยๆต่อมาเรื่อยๆ
0: จุ่มลงน้ำเลย
1: อ๋อ
0: จุ่มลงน้ำที่สุดเลยแล้วก็แตะให้รางวัลแตะฝั่งนี
1: ้ครับขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆ
0: จนมาสูงนี้เลย
1: สูงนี้ก็ได้ครับ
0: ได้ครับไปดิมา
1: ไปมาเลยว้าวโอ้โหยอดมีความรู้สึกขึ้นเลยคุณโอมาเอารางวัลป่ะ
0: มาเร็วทำไมเนี่ยเงี้ยนี่ขั้นต้นแล้วมาเร็วฮึบอันนี
1: ้โดดเร็วโดดได้อยู
0: ่ป้อนหลังป้อนรางวัลนะ
1: อันนี้ป้อนกับปากเขาเลยครับ
0: ป้อนปากเลย
2: ถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าป้อนมือไปปากถ้าปากป้อนได้ไหมคร
0: ับ กล่าวครับ
1: กล่าวได้ป่ะ
3: กล่าว
1: กล่าวป่ะล่ะ
3: ไม่ป๊อปก่อน
0: เนี่ยเวลาเงี้ยพอเราปุ๊บเราจะงับดีๆอย่างน้อยเนี่ยเราต้องอยู่ต่ำก่อน
1: อ๋ออยู่ต่ำก่อน
0: เขาไม่ตามปากแตกเลย
1: ฮะปากแตกเลยเหรอ
0: ปากแตกขึ้นมันจะว่าขึ้นแรงอยู่เฉยอ่ะนี่ไงนะครับ
1: เสียวดีปากแตกอ่ะ
4: ปากแตกแค่ทานลิ้นไง
1: โอ้โหข่าวชั่วเลยอ่ะ

0: มาลองดูดิมาก
1: ลมอะไรกลมอะไรอยู่เฉยกัดปลาไว้หมุนได้หมุนได้หมุนได
0: ้เ
1: ออสังเกตดูไหมทำไมวะเขาชอบไปฝั่งนี้
0: ทำไมอ่ะ
1: โมมาอย่าจำทางไหนถนัดไปทางนั้นก่อน
0: อ๋อถ้ากลับอันนี้เขาจะถน
1: ั
0: ดไปทางซ้ายของเขา
1: ดีลูกดีช้านิ่งๆอย่างเงี้ย
0: มาลูกมา
1: ลองแตะอยู่เฉยอยู่เฉย
0: โอเค
1: เนี่ย
0: ชอบดิแก้มหอมดิเฮ้ยตรงนี้สิเราก็ได้เห็นนะครับการสาธิตนะครับการสอนโลมาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นแล้วนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีโชว์โลมาแล้วนะครับยังสามารถลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ด้วย
1: ครับ
0: คือประชาชนทั่วไปที่มาสามารถว่ายกันได้ใช่ไหมครับ

0: เป้า
1: แม่
0: แต่ดูหน้านี้นะ
2: โอ้ยแรงอยู
1: ่โอ้ยแบบคิ้ว
3: ป๊อกก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในการลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดในทะเลเราคงไม่มีโอกาสได้ว่ายกับโลมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: สำหรับคนที่เขาดูรายการนี้แล้วครับอยากจะมาชมโชว์โลมาที่นี่เปิดปิดทุกวันไหมครับ
4: เปิดทุกวันครับ
3: เปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ใครที่อยากมาชมโชว์โลมานะครับรวมมาถึงลงมาว่ายน้ำนะครับกับโลมาครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณถังมากครับขอบคุณนะครับและนี่ครับคือพัทยาดอลฟินเวิลด์ครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: ลิตาอิสริตาค่ะ
0: แท้วโสพลครับ
1: พบกับเราทั้งสองคนนะคะกับรายการรีดีไซน์มันง่ายมาก
0: รายการที่ชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่นะครับที่สำคัญเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
1: รวมไปถึงเราจะรีดีไซน์อาหารจานเก่าในตู้เย็นของคุณผู้ชมให้ออกมาเป็นเมนูใหม่ไม่เหมือนใครและรสชาติถูกใจแน่นอนค่ะ
0: ใช่ครับลิตาครับ
1: เอาอีก
0: มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิต
1: ปัญหาว่าทำไมเราถึงจะต้องใส่อย่างนี
0: ้วันนี้มันเป็นธีม
1: อะไร
0: ธีมแบบไลเคน
1: ไลเคนธีมออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: คือเราเนี่ยต้องเชียร์วอลเลย์บอลด้วยบอลก็ยังเตะไปสนีส่ง

0: ยัง
1: ยังเลย
0: ต้องรีบนะเพราะว่ากว่าตะเขียนมันนานไม่ได้ส่งนาน
1: เขียนนาน
0: ต้องรีบส่งก่อน
1: ที่อยู่ยาวชื่อถนนยาว
0: งั้นก็อย่าส่งเลย
1: เดี๋ยวส่งครับเดี๋ยวส่งครับ
0: อ่ะปัญหาจริงๆคือ
1: ปัญหาก็คือว่าตอนเนี้ยมีความคิดที่จะใช้พรมเอาพรมมาปูในห้องแต่ก็มีหลายคนคือแบบคัดค้านว่าเฮ้ยอย่าเลยพรมเนี่ยมันดูแลลำบากมันสกปรกมันเป็นแบบที่เก็บเชื้อโรคด้วยก็เลยแบบสงสัยว่าลิตาพอจะมีทางออกได้ไหม
0: คืออย่างแรกเนี่ยพี่ต้องดูก่อนว่าห้องพี่เนี่ยมีพื้นที่กว้างพอที่จะเอาพรมเข้าไปใส่หรือเปล่าถ้าพรมของพี่เล็กๆเนี่ยคนที่เข้าไปเขาก็จะรู้สึกว่านี่พรมหรือผ้าเช็ดเท้า
1: อ๋อ ใช
0: ่เพราะฉะนั้นเราต้องดูพื้นที่ของเราก่อนถ้าเรามีพื้นที่ที่มันกว้างพอสมควรแล้วก็มีเวลาที่จะรักษาความสะอาดเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บฝุ่นอย่างที่คิดนะคะแล้วเขาก็มีประโยชน์ดูแลรักษาง่ายอีกด้วยแต่ว่าแต่ละประเภทของพรมเนี่ยเขาจะดูแลรักษายังไงแล้วเหมาะกับอะไรไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
2: Trick Topหลายคนมีความเชื่อแบบผิดๆค่ะว่าพรมเนี่ยเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและก็ไม่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพรมช่วยลดความกระด้างของพื้นแถมยังทำให้ห้องของเราเนี่ยนะคะดูมีชีวิตชีวาน่าอยู่มากขึ้นแต่จะเลือกซื้ออย่างไรวันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะวิธีเลือกซื้อพรมก่อนอื่นต้องดูนะคะว่าการใช้งานของเราเนี่ยจะนำไปใช้งานที่ไหนเช่นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องครัวสำหรับห้องที่ใช้งานบ่อยๆก็ต้องเลือกพรมที่ทำความสะอาดง่ายแล้วก็มีน้ำหนักเบาช่างสังเกตต้องคอยสังเกตสภาพแวดล้อมนะคะที่จะนำพรมไปใช้งานว่าอยู่ใกล้กับถนนหรือว่าหน้าต่างหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใกล้เนี่ยก็ควรจะเลือกพรมชนิดที่มีสีอ่อนเพราะว่าจะช่วยทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ง่ายนั่นเองค่ะคุณสมบัติของพรมต้องพิจารณาให้ละเอียดตั้งแต่เส้นใยเลยนะคะความคงทนรวมไปถึงน้ำหนักความหนาแน่นในการทอการดูดซับน้ำความนุ่มน่าสัมผัสและยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะต้องดูให้ครบทุกด้านเพื่อที่จะทำให้พรมที่ดีเนี่ยจะได้เหมาะกับการใช้งานของเรานั่นเองการดูแลรักษานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยต้องดูดฝุ่นเอาออกมาพึ่งแดดทุกสัปดาห์แล้วก็ซักพรมอย่างน้อยปีละ2ครั้งค่ะหากพรมมีการหลุดลุ่ยก็ควรจะตัดออกนะคะโดยห้ามดึงอย่างเด็ดขาดถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับพรมมาก่อนเนี่ยแน่นอนค่ะควรจะถามพนักงานขายให้ละเอียดว่าพรมที่เราซื้อเนี่ยนะคะต้องดูแลรักษาเขายังไงจากนั้นก็ค่อยเลือกสีสไตล์ที่คุณชื่นชอบนั่นเองค่ะรู้ถึงคุณสมบัติและวิธีการรักษาพรมแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเลือกตกแต่งได้ตามความต้องการและหากดูแลอย่างถูกวิธีเรื่องความสกปรกไม่มีมารบกวนใจคุณอย่างแน่นอนค่ะ
1: มีวิธีการดูแลรักษาแล้วก็เลือกซื้อแบบนี้นี่เอง
0: ใช่เป็นไงคะพี่แฮวตัดสินใจยังไง
1: เดี๋ยวตัดสินใจอีกที คิดว่าก็ดีนะถ้าเรารู้ว่ามันต้องรักษาแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับคนที่แบบชื่นชอบพรมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะก่อนเราจะซื้ออะไรเนี่ยหาข้อมูลก่อนแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาเวลาเราซื้อเขามาแล้วนั่นเอง
1: ครับผม
0: และสำหรับช่วงหน้ารีดีไซน์พี่แฮวจะทำอะไรคะ
1: ช่วงหน้านะครับผมจะชวนคุณผู้ชมนะครับมารีดีไซน์ลูกแบตลูกขนไก่ให้เป็นไฟราวที่ใช้ประดับห้อง
0: น่าสนใจขนาดนี้เดี๋ยวเรากลับมาอีกสักครู่เดียวค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ดีตาแอบมีแอบขำอะไร
1: ไม่ขำ
0: ไม่ขำไม่ขำ
1: ดูสิลูกแบตเต็มเลย
0: สีสันหลากหลายมาก
1: อันนี้เนี่ยก็เด็กๆเขาจะตีเล่นกัน
0: ใช่แล้วบางทีเนี่ยมันเยินแล้วมันแบบว่าหูใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ต้องทิ้งก็ได้นะครับเราจะนำมาทำเป็นไฟราวประดับห้องรีดีไซน์วันนี้เนี่ยอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับนั่นก็คือลูกแบดนั่นเองครับลูกแบดมินตันต่อไปครับไฟราวครับครีมครับตะปูครับคัตเตอร์ครับและสุดท้ายนั่นก็คือกรรไกรนั่นเองครับเอาละอุปกรณ์ครบแล้วซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแบบนี้ถ้าหากใครอยากจะได้เป็นสีสันต่างๆเราก็สามารถเอาไปพ่นสเปรย์ก็ได้หรือว่าใช้สีอะคริลิกทาก็ได้ก็ตามที่เราชื่นชอบเลย
1: สีขาวสวยนะ

0: สีขาวสวย
1: สีขาวสวย
0: แต่ว่าถ้าขาวหมดมันก็อาจจะสวยเกินไป
1: มันจะสวยเกินไป ไม่มันอาจจะแบบจำเจไงมันก็จะให้สีที่แตกต่างกันเพราะว่าพอเราไปใส่หลอดไฟหรืออะไรเงี้ยสีที่มันกระจายตัวออกมาแล้วมันผ่านสีต่างๆอุปจาร
0: เอ้ยมีเหตุผลมีเหตุผล
1: มันไม่เหมือนกันแต่สรุปคือเขาผ่านตามรูต่างๆเขาไม่ได้ผ่านสีอะไรหรอก แต่มันก็ให้ฟิลไงมันให้ฟิลในการตกแต่งคือตอนกลางวันได้ฟิลนึงกลางคืนได้อีกฟิล

0: มเราสามารถดึงจุกออกมาได้ปุ๊บใช่จุกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ย
1: แบบนี
0: ้ข้างในมันก็จะเป็นแบบตันๆอย่างเงี้ยนะครับ
1: อุ๊ยด่าค่ะ
0: หมายถึงจุกของลูกแบบ
1: เดือดร้อน
0: เราจะมีวิธีการที่ต้องเตรียมเนี่ยทั้งจุกแล้วก็ไอตัวลูกแบดด้วย
1: เพราะว่าตัวลูกแบดเนี่ยตรงฐานเขาเนี่ย
0: ตรงนี้เลยครับตรงก้นของลูกแบดนี่แหละโอ้เก่งมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะใช้กรรไกรเนี่ยนะครับจิ้มลงไปตรงรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็หมุนมันหมุนแบบนี้มันก็จะเป็นรูที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับไอ้ส่วนที่มันเป็นจุกเนี่ย
1: จุกนี้
0: คือจุกของเรามันไม่เหมือนกัน
1: ค่ะของพี่เนี่ยมันหลุดอยู่แล้วด้วยไง
0: ใช่ทีนี้พอจุกลักษณะเนี่ยเราใช้คัตเตอร์จิ้มลงไปจิ้มลงไปแบบนี้เลยลิต้าใช้ตะปูนะครับตะปูก็น่าจะได้เหมือนกันน
1: ี่พี่เอาคัตเตอร์ไปแล้ว
0: ให้คัตเตอร์ลิต้า
1: ไม่ต้อง
0: ลิต้ามันเป็นขุยอาจจะออกมาไม่ทั้งพวง
1: ทำได้
0: ก็ใช้คัตเตอร์นะครับ
2: ว้าว
0: ไหนขอดูหน่อยใช่อย่างนี้เลยลิต้ามีอีกอันนึง
1: ฮะ
0: เอาครีมหนีบก็ได้ครับ เอาครีมหนีบก็ได้ดึงออกมา
1: ดี
0: เหมือนแบบขาเห็ดหอม
1: เดี๋ยวโน้ตทำให
0: ้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
1: ทำแล้วหมดเลย
0: ขี้ฟอง
1: แม่บอกน้องเนี่ยเดี๋ยวแบบมันจะยุ่ยหรือปะโอ้โหอีตัวใช้คัตเตอร์คืออีกนิดนึงก็ออกมาข้างนอกแล้วเนาะโฟมหายหมดละ
0: ใช้ตะปูแคะก็สะดวกนะเนี่ยทีนี้นะครับคุณผู้ชมครับจุกเนี่ยเราก็ได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาประกอบเลย
1: ฮะแค่นี้เลยเหรอ
0: ใช่ทีเรามีกี่อันเราก็แคะให้หมดทุกอันเลยนะครับแล้วเราก็จะนำมาประกอบกับราวไฟนี่เองนะครับเราต้องกะก่อนว่าแบบบางทีเนี่ยปลั๊กเราอยู่ไกลแล้วไอ้ราวไฟของเราเนี่ยอาจจะต้องการแบบในช่วงที่แบบไม่ใช่ช่วงต้นๆตรงนั้นเราก็เริ่มจากสักประมาณตรงนี้ก็ได้ครับลิต้าเริ่ม
1: ยังไงคะ
0: เริ่มจากจุดแรกคือจุดนี้
1: น้องอยากได้สีขาว
0: ได้ครับน้องใส่เข้าไปเลย
1: ใส่เข้าไปแล้ว
0: แล้วก็ดึงสายเข้าไปด้วยให้มันอยู่
1: ด้วยกันอ๋อดึงสายเข้าไปด้วยเหรออ
0: ่านิดนึงแล้วก็ปิดด้วยจุกเหมือนเดิม
1: อุ้ยจะปิดอยู่อ่ะพี
0: ่ลองดูนี่ปิดอย่างนี้นี่แค่นี้เอง
1: อ๋อแค่นี้
0: แล้วเราก็ทำเว้นไว้ดวงนึงก็ได้นะครับ
1: เชิญพี่แฮวทำเลยค่ะ
0: เราก็แค่ประกอบอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำในครอบครัวได้เพลินๆด้วยสนุกด้วยถ้ามีหลายสีแบบนี้มันก็จะดูแบบแฟนตาซีนิดนึง
1: แฟนตาซีทำไมถึงไม่พูดว่าแฟนซี
0: ดูแฟนซีนิดนึงแล้วแฟนตาซีกับแฟนซีไม่เหมือนกันตรง
1: ไหนเสียใจที่เหลือต้องทำยังไงท่านผู้ชมอาจจะมีความสงสัยพับเก็บค่ะ
0: พับเก็บได
1: ้ม้วนเอาไว้
0: ซ่อนได้
1: เพราะว่าตัดไปก็จะเสียดาย
0: อย่าตัดครับ
1: อย่าตัดนะครับพับเก็บเอาไว้นี่ไง
0: นี่ไฟราวที่เป็นไฟกระพริบนะครับที่วันนี้เราเลือกใช้เป็นไฟกระพริบนะครับ
1: ท่านผู้ชมอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยมันจะสวยได้ยังไงไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูความสวยงามของเขาแน่นอนประดับบนโต๊ะก็ได้ต้นไม้ก็ได้ผนังก็ได้หรือบนหัวเตียงก็ได้
0: ใช่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับแค่คุณผู้ชมเนี่ยใส่ไอเดียลงไปของที่เราจะต้องทิ้งแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นของประดับที่สวยงามแบบนี้ก็ได้ครับ
1: ถูกต้องค่ะและในช่วงหน้าเช่นเดิมค่ะเราจะไปรีดีไซน์อาหารในวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเรากลับมาติดตามชมกันค่ะ
0: เทพธิดาพยากรณ
1: ์อืมกิด

0: อีกหนึ่งของทอดที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีโดยที่อุปกรณ์ของเราเนี่ยก็ไม่เยอะมากถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ซื้อมาแล้วก็ทำเมนูก่อนหน้านี้ของเราไปแล้วเนี่ยอย่างตอนก่อนอันนี้เรามีการทำไก่ทอดเนาะใส่ชีสแบบนั้นวันนี้เนี่ยที่เหลือเราสามารถนำมาทำเมนูนี้ได้ด้วยซึ่งวันนี้เมนูของเรามีชื่อว่าไก่ทอดซิกชีสดิปมิลไอเดียก็คือไก่ทอดจิ้มชีสนั่นแหละแต่เราก็แบบเพิ่มความเก๋ไก่กรุบกริบวันนี้ส่วนผสมของเรานะคะก็อกไก่ค่ะแต่เราจะนำมาหั่นนะคะให้เขามีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยม
1: ยาวๆ
0: ผืนผ้ายาวๆหน่อยไข่ไก่ค่ะน้ำมันสำหรับทอดนะคะเกลือพริกไทยสำหรับปรุงตัวไก่นั่นเอง
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะมีเกล็ดขนมปังค่ะแป้งสาลีหรือว่าแป้งอเนกประสงค์นะคะในส่วนของดิปของเราเนี่ยเราจะมีนมข้นจืดหรือนมสดก็ได้ค่ะแป้งข้าวโพดและท้ายที่สุดวันนี้พิเศษมากเราไม่เคยมีส่วนผสมนี้มาก่อนเชดดาร์ชีสนั่นเองขั้นตอนแรกของเราไก่ค่ะเราจะปรุงรสเขานะคะด้วยเกลือและพริกไทยนั่นเองค่ะพอทั่วแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนำไก่นั้นเนี่ยมาชุบไข่ลงที่แป้งสาลีนะคะแล้วก็ชุบไข่ทีเกล็ดขนมปังง่ายๆอย่างที่เราเคยทำกันอันนี้เมนูนี้ช่วยกันทำตรงนี้ได้เลยอยู่แล้วแล้วก็คือการสัมผัสกันอยู่ในการเป็นดูที่เด็กๆจะจำได้อยู่
1: จานนี้ครับคุณผู้ชมมันจะมีความกรอบเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนรวมถึงผู้ใหญ่บางคนนี่อาจจะชอบกินมาก
0: มีความปลื้ม
1: มาได้แล้วได้แล้ว
0: ไปค่ะ
1: ว้าว2ชิ้นแล้ว3ชิ้นแล้ว
0: สุกน่าจะเร็วนะเนี่ย
1: ผู้ชมถ้าใช้น้ำมันท่วมๆแบบนี้มันจะสุกง่ายมากเลยนะครับแล้วมันก็จะทั่วด้วยเน
0: าะทานแค่นี้ก่อนเนาะ
1: ครับ
0: จริงเวลาทอดแบบนี้ใช้ตะเกียบก็จะง่ายนะ
1: เหมือนทอดปลาท่องโกเลยเนาะเวลาใช้ตะเกียบ
0: ใช่พอทอดไปเยอะๆแล้วอะค่ะท่านผู้ชมเกล็ดขนมปังเนี่ยเขาอาจจะมีลงไปกองที่ก้นกระทะ
1: ครับ
0: ก็ช้อนออกได้นะคะเพราะว่าเขาจะทำให้ความร้อนของตัวน้ำมันมันลดลงแล้วมันก็จะไหม้ด้วยตัวไก่สติ๊กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำชีสดิปนั่นเองค่ะและสำหรับตัวดิปของเรานะคะนั่นก็คือชีสดิปนั่นเองวิธีทำง่ายมากด้วยส่วนประกอบ3อย่างนั่นก็คือนมข้นจืดหรือว่านมจืดนมสดเนี่ยได้เลยนะคะแป้งข้าวโพดและเชดดาร์ชีสนั่นเองวิธีการทำของเราเปิดไฟได้เลยค่ะ
1: ไฟกลางแล้วกันนะคะไฟกลางอ่อน
0: ๆได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวนมลงไปก่อนนะคะวันนี้เราใช้นมข้นจืดโอเคค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่แป้งข้าวโพดนะคะใส่อีกได้มั้ย
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณแต่ท้ายที่สุดนี่ค่ะเชดดาร์ชีส
1: อู้เริ่มหนืดแล้วนะ
0: มีความหน
1: ื
0: ด
1: เริ่มหนืดเริ่ม
0: ใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปอ่ะวนๆถ้ามันหนืดมากก็ใส่นมเข้าไปแป้งข้าวโพดที่เขาเหมือนใส่ในราดหน้าอยู่ด้วย
1: อันนั้นเป็นแป้งสาลีใช่ป่ะครับน่าจะได้นะเพราะว่ามันก็ให้ความหนืดเหมือนกัน
0: เอาอีกไหมเอานมอีกไหมคะ
1: ได้อุ้ยทีนี้หนืดแบบ
0: นี่ไงใส่นมใช้แรงสิใช้แรงหน่อยคุณ
1: ตอนนี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับเขาเรียกว่าชีสดิป
0: ใช่นี่คือดิปของเรานี่คือไก่ของเราตอนนี้จัดจานกันดีกา
1: เอาลงก่อน
0: เอาลงก่อนมีความเดือด
1: โอ้โหเดือดปุดปุดปุดเลยครับ
0: นี
1: ่ผิวหนังก็ทนความร้อนได้ครับโอ้โหอุ้ยน่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี
0: ้เออค่ะ
1: หอมมากหอมพอ เรียบร้อยแล้ว
0: เสร็จแล้ว

0: กลับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียสกับลิตาครับคุณผู้ชมครับ
1: ถูกแล้วค่ะวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นส่วนผสมของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วไม่เยอะนะคะก
0: ็
1: เป็น

จปราปรือปิติยินดีเป็นอย่างมากเยอะขนาดนี้ทำไมเพื่ออยากจะรู้ว่าอ๋อคำที่แต่ว่ายินดีนั้นมีอะไรบ้างเราก็เลยพูดออกไปนี่นะคะก็คือไก่ทอดสติ๊กชีสดิบนั่นเองค่ะ

0: ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ Howie Official ของเรานั้นจะต้องทำการชิม
1: ชิมเลยเหรออ
0: ้าวรออะไรล่ะคุณ
2: โอ้ย
3: ว้าว
0: เชิญค่ะร้อนร้อน
1: ความร้อนนี่อลังการมากดีมาก
0: มันดีใช่ไหมมันดีใช่ไหม
1: คุณผู้ชมครับส่วนผสมของทิสซี่ดิมเนี่ยนะครับมีแค่3อย่างเท่านั้นเอง
0: ม
1: ีนม
0: แป้งข้าวโพด
1: แป้งข้าวโพดแล้วก็
0: เชดดาร์ชีส
1: แค่นั้นเองกลมกล่อมมากส่วนไก่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ทำตามอย่างที่ลิตาแนะนำแล้วไว้
0: ใช่ก็เหมือนของทอดทั่วไปเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ทำได้ง่ายๆแบบนี้ที่สำคัญเมนูนี้สามารถที่จะทำให้ครอบครัวของคุณเนี่ยนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันได้อีกด้วยอร่อยด้วยเด็กๆชอบแน่นอนเพราะว่ามีชีสเป็นส่วนประกอบแล้วก็เป็นไก่ทอดด้วย
1: ครับผม
0: เมนูที่สุดแสนอร่อยแบบนี้เดี๋ยวลิตาต้องลองชิมบ้างแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับมารู้จักกับไข่ปลาเสกได้ครับที่นี่คือสยามคิวลี่ฟิชฟาร์มนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วพี่จอยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่จอย
1: ค่ะ
0: ไข่ปลาเสกได้ โอ้โหนี่มันมีเมจิกมีเทพนิยายอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อทำเรียนแบบธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะ
0: เราเสกได้แสดงว่ามันเกิดตอนไหนก็ได้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะใช
2: ่สมมติว่าอยากให้เกิดวันสวยๆเช่นแบบวันที่14กุมภา
1: ได้ค่ะ
2: ก็สามารถเกิดได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบว่าเราสามารถกำหนดวันเกิดของเขาได้เลย
1: ได้ค่ะวันสำคัญที่เราต้องการวันสำคัญของคนพิเศษของเราอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเราสามารถเลือกวันเกิดได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นปลาอะไรครับพี่จอย
1: เป็นปลาคิลลี่ฟิชค่ะ
0: ปลาคิลลี่ฟิชมันคือปลาอะไรอะครับพี่จอย
1: เป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาหัวตะกั่วของไทย
0: ปลาหัวตะกั่ว
1: ค่ะเป็นตระกูลเดียวกัน
0: อยากเห็นรูปร่างหน้าตามันนะพี่จอย
1: เดี๋ยวไปดูปลาในตู้เลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับปลาคิวลี่ฟิชกันก่อนนะครับผม
1: ค่ะ
0: ปะฮะโอ้โหตู้เต็มเลยครับ
3: ปลาคิลลี่หรือสัตว์น้ำมหัศจรรย์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสามารถสั่งให้เกิดที่ไหนเมื่อไรก็ได้ปลาสวยงามพันจิ๋วพวกนี้นะครับมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาตะวันออกความสามารถพิเศษอยู่ตรงที่ไข่ปลาที่สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนโดยที่เชื้อในไข่ไม่ตายครับและก็จะฟักตัวก็แต่เมื่อโดนน้ำเท่านั้นครับ
0: อันนี้เหรอครับปลาคิลลี่ฟิช
1: ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเต็มวัยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
0: คะอย่างพวกนี้ใช่หมดเลยป่ะคะพี่จอย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าที่ไม่มีสีคือจะเป็นตัวเมีย
0: นี่ใช่ไหมฮะที่มีลายเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือคิลลี่ฟิชทั้งหมดเลยแต่ว่าก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ลักษณะพิเศษเขาคืออะไรครับ
1: ความที่เขามีสีสันสวยงามแต่ละสายพันธุ์จะสีแตกต่างกัน
0: ทำไมถึงสนใจเฉพาะปลาคิลลี่ฟิชนะครับ
1: ก็คือเขามีความแตกต่างจากปลาสายพันธุ์อื่นปลาสายพันธุ์อื่นถ้าเพาะออกมาเราก็ต้องปล่อยเขาตามธรรมชาติที่จะออกมาเป็นตัว
0: ครับ
1: ปลาสายพันธุ์นี้ค่ะไข่เนี่ยเราสามารถเก็บมาบ่มแล้วก็มากำหนดวันเพาะของเขาได
0: ้อ๋อที่บอกว่าเลือกเกิดได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ความพิเศษของมัน
1: แล้วก็ไข่เนี่ยเราสามารถจะแพ็คใส่ซองจดหมายส่งไปต่างประเทศไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลก
0: เฮ้ยพี่ไข่ปลา
1: ใช่
0: ไข่ปลามันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ทำได
0: ้ที่บอกว่าแพ็คอะไรนี่แสดงว่าต้องอยู่ในที่แห้งใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ย
1: เป็นเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ว่าต้องทำให้แห้งเพื่อจะไข่พัฒนาเป็นตัวขึ้นมาถ้ายังอยู่ในน้ำยังไงก็ไม่เป็นตัว
0: เฮ้ยแปลกมากนะปลาสายพันธุ์นี
1: ้
0: อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่จอยหลงเสน่ห
1: ์
0: ของปลาคิลลี่ฟิชใช่ไหมครับผมอันนี้ผมเห็นด้านในมีเหมือนเป็นอะไรครับ
1: โอ่งที่เราโอ่งดินก็คือใส่ตัวพีทมอสลงไป
0: เราใส่ไปทำไมครับพี่จอย
1: ก็คือหลอกให้เขาลงไปไข่คือเราเรียนแบบธรรมชาติของเขาหน้าน้ำปกติเนี่ยพ่อแม่พันธุ์เขาก็ผสมพันธุ์วางไข่ฝังไว้ในดินพอจนถึงหน้าแล้งพ่อแม่พันธุ์ตายหมดน้ำมันก็จะแห้งลงตัวไข่มันก็จะเริ่มพัฒนาเป็นตัวรอฝนแรกที่ตกลงมาตัวไข่โดนน้ำก็จะแตกออกเป็นตัวเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ใหม
0: ่อยากเห็นแล้วว่าด้านในมันจะมีไข่ไหมครับพี่จอย
1: อ๋อได้
0: เราดูได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: หุยคุณผู้ชมนี่มีไข่ไม่ใช่มีไข่ธรรมดามีปลาอยู่ข้างในด้วย
1: ก็คือเขาก็จะผัดกันเข้าผัดกันออกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พอแม่มาด้วยเลยนะ
1: พอรัดเสร็จก็เขาก็ว่ายออกมาตัวใหม่ก็ลงไป
0: ครับผม
1: ก็จะไข่ทุกวันอย่างเงี้ย
0: สักกี่วันครับเราจะเก็บทีนึง
1: ก็ประมาณ10วันขึ้นไปอะค่ะ
0: อย่างโอ่งใบนึงใน10วันนี้มีประมาณกี่ใบฮะไข่อ
1: ย่างน้อย500 600คืนต่อไปต่อโอ่ง
0: เราต้องทำยังไงต่อครับพี่จอย
1: ก็ทำแห้งก็คือเอาดินมาทำแห้งเอาโอ่งเนี่ยค่ะมาเทใส่กระชอนก็ดูดีๆเดี๋ยวมีปลาปนไปด้วย
0: พี่เทไม่ลังเลเลยฟักไข่ในที่แห้ง
1: ก็ไข่ที่เก็บขึ้นมาใหม่ๆอะค่ะไข่มันจะเปลือกไข่จะค่อนข้างแข็งเลยแต่ว่ามันจะเปราะต่อเมื่อพอเริ่มเป็นตัวเปลือกไข่มันจะบางลงแต่ตอนนี้เปลือกไข่จะหนาก็บีบได้ไม่เป็นไร
0: บีบได้เลย
1: ค่ะ
0: ไม่แตกนะคะ
1: ไม่แตก
0: เราจะดูยังไงมันเป็นไข่ปลาครับพี่จอย
1: มันจะเป็น
0: เม็ดยังไงคร
1: ับ ใช่ก็เป็นเม็ดกลมๆใสๆ
0: อ
1: ้
0: าวนี่ครับพี่จอย
1: ค่ะ
0: เม็ดใสๆนี่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะไข่ที่เก็บมาใหม่ๆจะใส
0: เหมือนไข่มดเลยครับพี่จอย
1: ค่ะ
0: เต็มดินไปหมดเลยอ่ะ
1: ถ้าใช้ไฟส่องมันจะยิ่งเห็นชัดขึ้นนะ
0: คือมันจะใสๆสะท้อนแสงเลยใช่ไหมฮะเม็ดใสๆกลมๆเล็กๆนะครับคือปกติคุณผู้ชมเวลาเราเห็นไข่ปลาช่อนใช่ไหม
2: น
0: ี่
2: ไง
0: ไข่ปลาช่อนไข่ปลาตะเพียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีถุงไข่ที่เป็นแบบไข่เกาะๆกันนะครับ
2: แล้วขนาดคือเป็นเม็ดใสๆเลยนะครับพี่จอย
0: พี่จอยอันนี้พอเราขึ้นมาจากโอ่ง
1: ค่ะ
0: จะเป็นแบบนี้เลย
1: ค่ะยังไม่ผ่านการบ่มมันจะใสอย่างเงี้ย
0: อ๋ออันนี้คือไข่สด
1: ค่ะ
0: โอเคพอแบบนี้เสร็จแล้วเรา ดำเนินการยังไงต่อครับ
1: ทิ้งไว้วันหนึ่งเพื่อให้มันแห้งหมาดพอดีพอเหมาะแล้วก็เอาไปใส่ถุงใส่ภาชนะก็พวกถุงซิปหรือว่าจะใส่กระป๋องก็ได้ไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงหน่อย
0: ครับ
1: 2เดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มเป็นตัวแล้วเราก็ค่อยๆออกมาดู
0: ผมอยากได้แบบนี้เลยไปใส่น้ำเลยครับพี่จอย
1: ไม่ได้
0: ไม่เกิด
1: ค่ะเพราะยังไม่เป็นตัวเลยค่ะ
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวพอถ้าได้เวลาของเขาเนี่ยค่ะเอาตัวไข่เนี่ยมาส่องดูก็จะเห็นเป็นตัวเนี่ยใสๆนอนขดอยู่ในไข่แล้วก็จะเห็นเราจะส่องที่ตาเขามากกว่าเพราะตาเขาว่าจะเป็นเหลือบสีทองๆสะท้อนแสงเขาจะเรียกว่าไข่เป็นตาเพราะว่าจะลืมตาแล้วพอส่องไฟมันจะสะท้อนกับไฟก็จะเห็นว่าอ่ะอันเนี้ยพร้อมแล้วเขาลืมตาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าพร้อมจะลงน้ำแล้วอ๋ออันเนี้ยก็หามาให้แล
2: ้วไม่น่าเชื่อว่าในแบบว่าแต่ละอันนะครับมันมีไข่
1: มันไม่เท่ากันเพราะว่าคือสภาพตัวปลาแต่ละตู้มันไม่เหมือนกันไงครับ
4: ขออนุญาตให้กล้องดูนิดนึงนะครับ
2: ดูดิเนี่ยตอนมองเนี้ยของนางเปล่าเลย
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษมือลั่น
4: ไม่มี
0: อุ้ยอุ้ย
4: อ่านใช่ไหม
0: อุ้ย

0: ค่ะ
1: อุ้ยอุ้ยเอา
2: เมื่อสักครู่นี้เราเห็นไข่ปลาที่แบบว่าเป็นเม็ดๆแล้วแต่ที่บอกว่ามันเสกได้อะพี่จอยผมยังไม่เห็นเลยมันเสกยังไงอะ
0: หลังจากเราบ่มจนเป็นตัวพร้อมเพาะแล้ว
2: ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมา
2: ทำแพ็กเกจแบบนี
0: ้ค่ะ
2: ดินเมื่อสักครู่นี้ผ่านการบ่มที่พี่จอยบอกแล้วใช่ไหมครับ
0: ตัวนี้ก็คือพร้อมจะออกแล้ว
2: อันนี้มีประมาณกี่ฟองครับ
0: ประมาณ20ฟอง
2: ประมาณ20ฟอง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้ตอน1กระปุกเนี่ยฮะแล้วเราทำยังไงให้มันเกิดนะครับพี่จอย
0: ง่ายมากค่ะ
2: ครับผม
0: ในชุดของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบทุกอย่างเลย
2: โอ้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มใส่น้ำกันเลยครับ
0: ได้ค่ะแล้วก็เปิดน้ำเทลงไปเลยเทลงไปแรงๆได้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องการให้มีแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วค่ะ
2: หมดเลยป่ะครับ
0: ค่ะหมดได้เลยค่ะเพราะว่าแนทจะในคู่มือก็จะแนะนำว่าใส่น้ำสูงประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่ง
2: แล้วก็ยังไงต่อครับ
0: ก็คนไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามีออกซิเจนนะคะเราก็จะใช้ออกซิเจนเป่ามันก็จะช่วยกระตุ้นแรงสั่นสะเทือนจะช่วยให้เขาออกเร็วขึ้น
2: ครับผม

0: มาแล้วครับไข่ปลาเสกได้พี่จอยมันเป็นตัวจริงๆด้วยอ่ะคนๆทิ้งๆคนๆทิ้งๆทิ้งไว้ประมาณ30นาทีมาดูอีกทีเฮ้ยเป็นตัวแล้วอ่ะโหมันแบบมันมหัศจรรย์มากคือไข่ปลาเสกได้มันมีขึ้นแล้วฮะในประเทศไทยเอากลับบ้านเลยตัวนี
1: ้ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: แปลกแต่จริงครับนี่น้องแปลกแต่จริง1พี่จอยครับถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยฮะอยากได้แบบนี้อยากจะเสกปลาเองแบบนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็เข้าไปใน Facebook ชื่อเพจ Hatchio Thailand ฝากข้อความไว้ได้เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดวิธีเพาะอะไรต่างๆนี่เป็นชุดเพาะปลาค่ะชื่อ Hatchio ค่ะ
0: อันนี้คือด้านในนะครับ
1: มีไข่มีอาหาร
0: มีไข่มีอาหารอุปกรณ์แว่นขยายมีคู่มือด้วย
1: ที่สำคัญต้องอ่านคู่มือให้ดีก่อน
0: นะครับผมไม่ใช่ว่าดูรายการแล้วอยากเพาะไปเพาะเลยอ่านคู่มือนิดนึงเพื่อความละเอียดรอบคอบนะครับ
1: ถ้ามีปัญหาก็สอบถามมาในเพจก็ได้ไลน์ดีไลน์ก็ได้
0: ครับผม
1: ไอดีไลน์ก็ชื่อ Hatchio
0: วันนี้นะครับที่สยามคิวลี่ฟิชฟาร์มนะครับทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไข่ปลามันเสกได้ต้องขอบคุณพี่จอยมากนะครับผมขอบคุณมากครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ในเมื่อสิ่งที่ผมทำมันไม่สำคัญผมก็ขอลาออกจากการเป็นมงคลไม่ต้องตามหาผมเพราะผมจะไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีกลงชื่อมงคล
1: พ่อ
2: แม่ครับสรุปมันเรื่องอะไรกันครับแม่ทะเลาะอะไรกับพ่อ
3: เรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยว
1: อะไรของเขาเนี่ย
2: ยุ้ยรู้เรื่องเขาปะเนี่ยเขาทะเลาะอะไรกัน
4: ยุ้ยก็ได้ยินไม่ค่อยชัดค่ะแต่ยุ้ยได้ยินเกี่ยวกับอะไรเงินทองอะไรนี่แหละค่ะ
2: แค่เรื่องเงินทองเนี่ยนะ
1: โอ้โหเรื่องแค่นี้ทำไมต้องโกรธกันด้วย
4: เรื่องเงินนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะ
2: เออช่างมันนะจะเรื่องใหญ่เรื่องเล็กไปตามหาพ่อกันน่าจะไปไม่ไกลไปเลย
1: ยุ้ยเจอพ่อไหมยุ้ย
4: ไม่เจอค่ะ
5: โอ้โหตื่นแต่เช้าเลยนะครับสวัสดีครับผม
4: พี่ยาม
2: พี่ยาม
5: ครับ
2: พี่ยามเห็นพ่อผมไหมฮะ
5: เห็นครับเมื่อวานเห็นตีกอล์ฟอยู่หน้าหมู่บ้านครับ
2: ไม่เอาเมื่อวานเอาวันเนี้ยเห็นพ่อผมไหม
5: วันนี
2: ้อ๋อนั่นไงแหละ
5: ไม่เห็นครับ
2: โธ่แล้วพี่จะลีลาเยอะแต่มาเสียเวลาหมดเลยเนี่ยพ่อหนีออกจากบ้าน
5: จริงเหรอครับขอโทษครับไม่รู้จริงครับเอาเป็นว่าให้ผมช่วยตามหาไหมครับถ้าเกิดเจอเนี่ยเดี๋ยวผมโทรแจ้งทีโอเคไหมครับ
4: ดีเลยค่ะดีค่ะรบกวนโทรบอกเลยนะคะ
5: ได้ครับได้ครับ
4: คุณบัวขาคนสวย

0: จ๋ายุ้ย
1: คนสวย
0: ทำไมฉันเป็นคนสวยแล้วทำไม
2: โอ้อย่าทะเลาะกันเลยครับพี่ยามขอเถอะนะครับรู้ไหมว่าเขากำลังหน้าสื่อหน้าขวานอยู่นะครับ
0: หน้าสื่อหน้าขวานอะไรคะพี่ยามคือคุณบัวคะคุณบัวพอจะเห็นคุณผู้ชายบ้างไหมคะอ๋อเมื่อเช้าฉันเดินไปตักบาตรที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็เห็นพ่อนายเดินขึ้นรถตู้ไป
3: พ่อจะขึ้นรถตู้ไปแล้วรถตู้รถตู้แบบไหนยังไงความยาวสียังไงรถตู้ไปไหนอะ
0: ใจเย็นดิแค่ขึ้นรถตู้เองจะตื่นเต้นทำไมเนี่ยคุณบัวคะคุณผู้ชายหายออกจากบ้านไปค่ะพ่อนายหายออกจากบ้านเหรอแล้วนี่นายโทรคุยหรือยังนั่นสิคะคุณอาร์ตโทรหาคุณพี่ชายอะคะแหมหน้าตาแบบนี้เนี่ยฉันว่ายังไม่ได้โทรแน่ๆเฮ้ยตื่นเต้นเป็นหมาตื่นตูมเลยนะนายเนี่ย
1: ใครตื่นเต้น
3: ฉันโทรเรียบร้อยแล้ว
1: พ่อเขาไม่รับ
0: เหรออ
1: ืมตื่นตูม
0: รอดจริงหรอ
3: โอแล้ว
2: ขอไปช่วยตามคนหายก่อนนะครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ครับผมว่าพ่อแม่ก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ถึงหูตำรวจอย่างนี้แปลว่าลุงเทิดจะช่วยผมตามหาพ่อใช่ไหมฮะ
1: ไม่ครับ
0: พูดเสมือนจะช่วย
4: เรื่องอะไรจะไปช่วยอ่ะมันหายไปซะได้ก็ดีบ้านฉันจะได้สงบสุข
0: พ่อจ๋าแต่หนูว่าถ้าพ่อจ๋าช่วยตามหาพ่อเขาเนี่ยชื่อเสียงของพ่อจ๋าก็จะโด่งดังไปทั่วหมู่บ้านเลยนะจ๊ะและการเลือกตั้งประธานหมู่บ้านสมัยหน้าตำแหน่งนี้มันจะตกเป็นของใครได้ล่ะจ๊ะนอกจากของพ่อจ๋าคนเดียว
4: หยุดไปเลยนังลูกไม่ต้องพูดไอ้มา
1: ครับ
4: เดี๋ยวฉันจะช่วยออกตามหาไอ้ไข่มงคลเอง
0: จริงเหรอคะคุณลุงเทิดขอบคุณนะคะ
4: อย่ามาคิดไปคิดมาก็คิดว่ากลัวว่าไอ้หมาเนี่ยนะมันจะเป็นกระพร้ามันซะก่อนพยายาม
2: ครับ
4: ไปกับฉันเดี๋ยวไปจับไข่มงคลกัน
2: อุ้ยเอาแค่ตามหาได้ไหมครับไม่ต้องจับไข่ได้ไหมครับ
4: ตามมาแล้วกันมาถึงนี
0: ้ไปทันทีเลย
1: ป้ายุ้ยงั้นเราไปตามหากันด้วย
0: เอ้ยเดี๋ยวสิพวกนายลองโทรเช็คเบอร์ญาติๆกันหรือยังฮะเผื่อว่าพ่อนายเนี่ยเขาอาจจะไปหลบอยู่หรือว่าไปขอความช่วยเหลือก็ได้โหยัง
4: โอ้โหฉลาดแฮะ
2: คิดได้เนาะ
0: คุณอาร์ตคิดไม่ทัน
2: ไปเข้าไปเข้าไป
0: โอ้โหอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเรื่องแค่นี้คิดไม่ได
5: ้ครับเอาไม่ได้อยู่คุณอาร์ตหรอครับโอเคครับครับผม
0: เฮ้ยฉันว่าฉันพอจะรู้วิธีแหละที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าคุณลุงมงคลเขาหนีออกจากบ้านหรือว่าโดนลักพาตัวยังไงคะคุณบัวยุ้ยพอจะจำเสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของของคุณลุงได้ใช่ไหมจำได้ทุกตัวค่ะดีเลยถ้าอย่างนั้นฉันอยากจะให้ยุ้ยเนี่ยขึ้นไปเช็คนะเสื้อผ้าหายไปกี่ตัวรวมถึงข้าวของเครื่องใช้แล้วก็พวกกระเป๋าด้วยได้ค่ะ
5: นี่แค่เช็คเสื้อผ้าจะรู้ได้ไงว่าพ่อฉันถูกลักพาตัวหรือพ่อฉันหนีไปเอง
0: นายนี่มันอ่อนแรงจริงๆอะนะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวหนูบัวสิงห์นักสืบคนนี้แหละจะจัดการให้เอง
5: เธอเนี่ยนะนักสืบ
0: บัวขาอ่ะกระเป๋าสะพายหายไป1ใบเสื้อหายไป4ตัวกางเกงหายไป3ตัวแต่สิพันก็หายกางเกง
6: แล้ว
0: แค่นี้นะฉันก็พอจะรู้ได้เลยแหละว่าคุณลุงมงคลเขาหนีออกจากบ้านหรือว่าโดนลักพาตัวยังไงคะคุณบัวยุ้ยไม่เข้าใจค่ะ
5: แต่ฉันเข้าใจแล้วถ้าพ่อมีเวลาเตรียมข้าวของขนาดนี้แปลว่าพ่อไม่ถูกลักพาตัวเขาได้ถูกลักพาตัวพ่อคงไม่ได้เตรียมข้าวของเยอะขนาดนี้ถูกต้องไหม
0: เราอยากเป็นสมองก็มีเหมือนกันนี
5: ่เตรียม
0: อย่างนี้เราก็สบายใจได้ไม่ต้องตามหาแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชาย
4: พ่อ
0: เฮ้ย
6: เร็ว
0: คุณผู้ชายคะ
6: ใช่ยายคะเธอซื้อมากระลองมาฝากค่ะเจ้านี้นะคะโซสวีทมากๆเลยค่ะ
7: โถ่นึกว่าใคร
6: แล้ว

0: ู่บ้านพี่อาร์ตได้ยังไงคะ
1: พี่มีปัญหานิดหน่อยพี่ก็เลยต้องให้บัวเข้ามาช่วย
0: แล้วทำไมต้องเป็นไอ้นี่ด้วยอ่ะทำไมไม่ใช่เธอเหรอคะ
2: โอ้โห
0: นี่คุณลุงมงคลเขาหนีออกจากบ้านอ่ะฉันก็เลยช่วยตามสืบให้โอเคไหมพอล้ออย่าเยอะฉันอ่ะนี่พี่อาร์ตคะพี่อาร์ตปล่อยให้ไอ้นี่พูดจาแบบนี้กับเธอได้ยังไงคะ
1: เออนั่นเด็กพูดจาดีๆไม่เป็นเหรอพูดดี
0: ๆพูดแบบนี้ใส่ฉันเหรอได้เลยอาร์ตถ้างั้นฉันไปแล้วบาย
3: เดี๋ยวก่อนสิ
0: มีแต่เรื่องต้องพูดกันด้วยอ่ะคนหลายใจ
1: เดี๋ยวก่อนเธอก็ฟังพี่อธิบายก่อนนะ
0: ใ
1: ช่เดี๋ยวปล่อยแต่ถ้าปล่อยช่วยใจเย็นกันหน่อยนะนี่พ่อพี่หายทั้งคนนะโอเคอ่ะ
0: เดี๋ยวค่ะใจเย็นนะคะ
1: ตายวันอะไร
0: วันเสาร์ค่ะ
4: รู้แล้ว
5: พ่อจ๋าเจอไหมไอ้ตะไคร่อะ
6: ไปเดินหาจนทั่วหมู่บ้านแล้วไม่เจอเลยว่าแต่เด็กๆได้ข่าวอะไรบ้างไหมแม่
5: จ๋าไม่เห็นได้อะไรเลยแล้วนี่มันก็เข้าไปคลุกอยู่ในมันทำอะไรกันเนี้ย
6: คงเข้าไปค้นหาข้อมูลค้นหาหลักฐานอะไรละมั้ง
5: หนังหนูว่าไงว่าไง
0: สรุปได้ว่าคุณลุงมงคลเขาออกไปแต่ตัวจ้ะแต่ว่าเขาไม่ได้กระเป๋าสตางค์ไปด้วย
6: แล้วมันจะไปอยู่ไปกินยังไงวันเนี้ย
7: คุณผู้ชายไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์ไปคงไปไหนได้ไม่ไกลนะคะ
5: เฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อาจจะไปใส่อยู่วัดก็ได
0: ้นะส่วนหนูคิดว่าหนูจะไปตามหาที่ตลาดดูจ้ะเผื่อว่าคุณลุงมงคลเขาจะเอาไปนั่งขอทานแถวนั้นนะจ้ะ
6: ชีวิตมันตกต่ำจะต้องขอทานเขากินแล้วเหรอเนี่ย
1: ว่ามันไม่น่าจะเลวร้ายขนาดนั้นนะครับ
0: เพราะว่าทุกคนติดตามหาเนี่ยค่ะบางทีคุณลุงกับคุณป้าก็อาจจะแค่งอนเฉยนิดหน่อยเองค่ะเดี๋ยวกลับมาไม่ได้หายไปไหนซะหน่อย
6: โอ้ยไม่ได้หรอกยังไงมันก็ต้องหายไม่หายไม่ได้ไอ้ไข่มงคลเนี่ยนะเฉดว่านะเพิ่มโดนลักพาตัวคนว่าเลยจะรีบออกจากบ้านจนลืมพกกระเป๋าตังค์นะ
7: จริงด้วยค่ะยุ้ยเห็นด้วยเนี่ยค่ะทั้งจดหมายที่เขียนแบบลวกๆทั้งเสื้อผ้าที่หายไปพวกเนี้ยยุ้ยว่าต้องถูกจัดฉากแน่ๆเลยค่ะเหมือนในละครไงคะ
1: ยุ้ยถ้าจะแค่รีบก็ได้จนลืมกระเป๋าสตางค์แค่นั้นแหละ
0: ถ้าอย่างนั้นฉันว่าเราแยกย้ายไหมไปหาที่ตลาดไปหาที่วัดอ้อแล้วก็อย่าลืมไปหาที่ร้านเกม
7: จริงด้วยค่ะพักหลังมานิดยุ้ยเห็นคุณผู้ชายชอบเล่นเกมในแท็บเล็ตค่ะ
1: นอกจากพ่อฉันจะเป็นขอทานแล้วพ่อฉันจะเป็นเด็กติดเกมอีกเหรอ
6: เฮ้ยงั้นช้าไม่ได้ปล่อยไม่ได้รีบตามหาก่อนไอ้ไข่มงคลมันจะเสียผู้เสียคนไปกว่านี
0: ้โอ้ my god นี่โกโซบิ๊กตัวใหญ่แล้วนะคะไม่มีใครตามพ่อเลยอ่ะ
1: จะโทรแซ่ทำไมคะคนที่แซ่ต้องพี่ไม่ใช่เพ
0: ลเพลต้องแซ่สิคะพี่อยากไม่ฟังเพลเลยอ่ะงั้นเพลกลับบ้านโกหกก็ได้ค่ะ
1: อะไรของเพล
0: โอเคตกลงพ่อจ๋าพ่อจ๋าไปหาคุณลุงมงคลที่วัดนะคะส่วนหนูกับยุ้ยเดี๋ยวเราไปหาที่ตลาดกันส่วนนายไปหาที่ร้านเกมมา
6: โอ้ยจริงเลยไข่เอ้ยไข
5: ่พ่อจ๋าถ้าเกิดแม่จ๋าหายไปเนี่ยพ่อจ๋าจะไปตามแม่หรือเปล่า
6: โอ้ยนี่ใครจะไปนั่งตามหาแก่แล้วจะออกจากบ้านไปทำไมอะไร้สาระฉันไปตามหาไข่ที่วัดแล้วเสียเวลาเว้ย
8: ฮัลโหลเอฟวีโพดี
0: แล้วเธอขนข้าวขนของมาขนาดเนี้ย
8: มัมมี่แอนด์แดดดี้เธอไม่ว่าหรอ
0: มัมมี่แอนด์แดดดี้ของฉันจะว่าได้ไงในเมื่อว่าฉันไม่ได้บอกอะ
8: เรื่อง

0: ฉันว่าคืนนี้ก็ดึกมากแล้วอ่ะนายขึ้นไปพักผ่อนก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยออกตามหากันใหม
1: ่นี่แม่ส

0: ยังไม่กลับบ้านโทรไปก็ไม่รับทั้งพ่อทั้งแม่เลย
1: เอานะเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเขาสองคนก็กลับมาแล้วแหละมองโลกในแง่ดีเข้าไว
0: ้ยังไงก็ขอบใจเธอมากนะวันนี้ช่วยฉันไปเยอะเลย
1: คนสวยก็ต้องใจดีแบบนี้เป็นธรรมดานั่นแหละฮัลโหลเอฟวีโบดี
2: ้นี่เพลหายโกรธพี่แล้วเหรอแล้วเพลลากระเป๋ามาทำไมอ่ะ
3: ก็มันมีอะไรดีของพี่อาร์ตไม่อยู่พี่อาร์ตก็คงต้องลำบากเพลก็เลยต้องมาเป็นผู้ปกครองให้พี่อาร์ตคอยดูแลเลี้ยงดูพี่อาร์ตนะคะ
1: เพราะเธอขนข้าวขนของมาขนาดเนี้ยมัมมี่แอนด์แดดดี้เธอไม่ว่าอะไรหรอ
3: มัมมี่แอนด์แดดดี้ของฉันจะว่าได้ไงในเมื่อว่าฉันไม่ได้บอกอ่ะ
2: นี่แปลว่าเพลหนีออกจากบ้านเหร
3: อพี่ดีเหรอคะก็ถ้าเพลหนีออกจากบ้านเนี่ยมัมมี่แอนด์แดดดี้ของเพลเนี่ยจะต้องตามหาเพลเพลจะได้รู้ว่ามัมมี่แอนด์แดดดี้เนี่ยใช้วิธีไหนในการตามหาเพลคะ
1: แล้ว
3: ก็แล้วเราจะได้ใช้วิธีนั้นเนี่ยตามหามัมมี่แอนด์แดดดี้ของพี่อาร์ตไง
1: วิถีชีวิตแล้วก็ความคิดของเธอเนี่ยฉันว่ายิ่งฟังมันก็ยิ่งแย่ลงนะเนี่ย
3: ชัตอัพไปเลยนะว่าแต่เธอมาอยู่พี่ว่าพี่อาร์ตจะอยู่ได้ไง
1: กับข้าวมาแล้วค่ะคุณบัวเนี่ยทำกับข้าวเก่งๆนะคะอาหารดูน่ากินน่ากิน
3: ไม่อยากให้เธออยู่ที่นี่เพราะว่าพี่อาร์ตดินเนอร์กับยายนี่2-2ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่
3: พี่อาร์ตโกหกเพล
2: เปล่า
3: พี่อาร์ตโล่งใจเพลอีกแล้วนะคะเพลก็ไม่โดนแล้วค่ะ
2: เฮ้ยไปกันใหญ่แล้วนะเพลเพลเดี๋ยวก่อน
3: เพล
4: เอาเฮ้ยนางนุ่ง
1: จ
4: ้าเป็นไงได้ข่าวเพิ่มเติมบ้างไหม
1: ไม่เจอเลยจ้ะพ่อจ๋าแถมตอนนี้คุณนาวรการหายไปอีกคนนึงจ้านี่ยังไม่มีใครกลับบ้านมาเลยจ้า
4: ดีเลย
1: ดียังไงของพ่อจ๋าเนี
4: ่
1: ย
4: ไม่ดีได้ยังไงเราโว้ยนางนุ่งนี่หายไปทั้ง2คนเวลาพ่อจ๋าเจอนะพ่อจ๋าก็เจอทั้ง2ดังคูณ2
5: พ่อจ๋าอ้าวนางนุ่งมาแล้วแล้วพ่อจ๋านางนุ่งมากินข้าวกันกำลังร้อนๆเชียวมา
1: แต่ว่าที่พ่อจ๋าไปหาคุณลุงมงคลที่วัดเนี่ยพ่อจ๋าไม่เห็นคุณลุงมงคลเลยเหรอจ๊ะ
4: โอ้ยในละแวกนี้นะตามหาทุกวัดไม่มีใครเห็นตะไคร่สักคน
1: น
4: ึ
1: งมันเป็นไปได้ยังไง
5: พ่อจ๋าเราเลิกเรื่องตะไคร่ก่อนไหมจ๊ะเรามากินข้าวกันก่อนนะพ่อจ๋า
4: เนี่ยแม่จ๋าอย่าเพิ่งกวนพ่อจ๋าได้ไหมเนี่ยพ่อจ๋ากำลังคุยกันเรื่องขอขาดบาดตายอยู่เนี่ยโอ้ยตอนนี้มันไม่ได้ขายแค่ตะไคร่อย่างเดียวนะเมียมันก็ขายไปด้วย
5: แต่ว่าพ่อจ๋าเรา
4: ไปและไม่คงไม่กินมาแล้วเดี๋ยวพ่อจ๋าจะหาข้อมูลดูว่าจะตามหามันที่ไหนได้ดีจะติดต่อยังไงเดี๋ยวหิวพ่อจ๋าก็หากันเองละ
1: หายไป2คนเลยนะจ๊ะพ่อจ๋า
4: ก็นั่นน่ะสิมันไปได้ยังไงอะ
1: พ่อจ๋าดูดหัวแล้วใช่ไหมจ๊ะ
4: หัวแล้วมันหายไปยังก็ผีจับซ่อนเนี่ยไม่มีใครเห็นวิแววมันเลยอ่ะ
6: เปิดประตูหน่อยบัวเปิดประตู
7: เปิดประตูหน่อย
1: สงสัยจะยังไม่ตื่นมั้งคะคุณอาร์ต
7: โอ้โหยังไม่ตื่นอีกอ่ะบัวบัวบัวบัวเฮ้ยนี่เธอมาก็ดีแล้วเมื่อคืนเนี่ยแม่ฉันไม่กลับบ้านนี่คือเลยโทรไปเท่าไหร่แม่ฉันก็ไม่รับฉันคิดว่าเราต้องคิดแผนใหม่เพื่อตามหาตัวแม่ฟังอยู่ปะเนี่ย
1: อาร์ตคะคุณบัวถืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเหมือนจดหมายเลย
7: เหรอหนีออกจากบ้านไม่ต้องตามหารักแม่จ๋า
1: ป้าหนูอยากหนีออกจากบ้านไม่ต้องตามหาด้วยกะหนีไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยเหรอคะ
7: นี่หนูเทิดรู้เรื่องยังเนี่ยพ่อจ๋าจะออกไปตามหาแม่จ๋าเองเองไม่ต้องเป็นห่วงถ้าไม่เจอแม่จ๋าพ่อจ๋าจะไม่กลับบ้านเด็ดขาดรักพ่อจ๋า

0: ว่าถ้าไม่เจอป้านงเยาคุณลุงตาเทอร์ก็จะไม่กลับมาอีกเลยตลอดชีวิต
1: นี่มันอะไรกันนะบัว
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ
0: หรือว่าจะเป็นพวกลักพาตัวเหมือนกับที่มาลักพาตัวคุณผู้ชายใช่ไหมคะแน่เลยค่ะไอ้พวกโจรพวกนั้น
1: บ้าหรือเปล่าโจรจะมาลักพาตัวพ่อฉันกับแม่บัวเขาทำไม
0: กดลักไปตัดเครื่องในไงคะตัดตับไตไส้หัวใจเอาไปขายค่ะ
1: หลุดรถหลุดเลยโอ้โหไปไงตัดไต
0: บัวค่ะ
3: อะไรคะ
1: อะไร
3: ทำไมพี่อาถึงกอดเจนี่อะคะทำไมพี่กับพ่ออะพี่อาไม่เห็นทำกับพ่อแบบนี้บ้างเลยอะ
1: โอ้ใจเย็นก่อนเถอะพี่ไม่ได้กอดบัวเขาเป็นลมที่ช่วยไว
0: ้เหรอคะจริงค่ะยุ้ยว่าช่วยกันหาคุณบัวเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าไหมคะ
1: เปิดประตูเปิดประตูไป
4: แหมแต่คุณผู้หญิงก็น่าจะติดต่อคุณอาร์ตหน่อยนะครับคุณอาร์ตเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณผู้หญิงมากนะครับ
0: จะเป็นห่วงทำไมก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าเรื่องคุณมงคลเนี่ยฉันเคลียร์เอง
4: โอ้แต่คุณผู้หญิงกลับมาก็ดีแล้วครับว่าแต่เจอคุณมงคลไหมครับ
0: จะไปเจอได้ยังไงฉันไม่ได้ไปหาเขาสักหน่อย
4: เอ้าแล้วเมื่อคืนหายไปไหนทั้งคืนนะครับ
0: ยายจ่อยลูกหนี้ฉันนะมันติดดอกเบี้ยฉันตั้ง3เดือนฉันกลัวมันหนีฉันก็ต้องไปเฝ้าหน้าบ้านมันน่ะสิ
4: โอ้ไอ้เราก็เป็นห่วงถ้าตายคิดว่าไปตามหาคุณมงคล
0: ไม่ต้องกวนได้มั้ยยามฮะฉันรีบกลับมาอาบน้ำเดี๋ยวจะไปเฝ้าต่อนี่ฉันจ้างไอ้มอไซค์มันเฝ้าให้อยู่นะเนี่ย
4: อย่าลืมติดต่อคุณอาร์ตด้วยนะครับ
5: แม่จ๋าแม่จ๋า
3: แม่จ๋าอยู่ไหนแม่จ๋าอยู่ไหนอ่ะ
5: ยูมัมมี่กับแดดดี้เธอหนีไปแล้วว่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะบัวเพราะว่าต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นผู้ปกครองให้เธอและคอยดูแลเธอเองฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมพ่อจ๋ากับแม่จ๋าหายตัวไปจริงๆใช่ไหม
6: โอ้ทราจิดี้โศกนาฏกรรมอะไรเช่นนี้อ่ะถ้ามัมมี่ไม่กลับมาแดดดี้ก็จะไม่กลับมาแล้วก็จะหนีหายไปตลอดกาล forever and ever
5: ไม่จริงใช่ไหม
6: ไม่จริงใช่ไหมแล้วฉันจะอยู่ยังไงบัวจะอยู่ยังไง
5: ต้องตายนะ

0: วลานั่งร้องไห้ไปตามหาแม่ดีกว่าไหม
1: เฮียอะไรใจร้ายเฮียไม่เข้าใจความรู้สึกของการสูญเสียมัมมี่แอนด์แดดดี้อ่ะ
0: นี่เพลพ่อกับแม่พี่ก็หายตัวเหมือนกัน
1: ปล่อยให้เขาร้องไปก่อนนะคะคุณอาร์ตเพราะ

0: คะที่เขาบอกว่าวิญญาณคนที่ตายไปแล้วจะกลับมาอยู่ที่บ้าน
1: ย้อย
0: ผู้หญิงคะผู้หญิงขอโทษนะคะที่รู้ตัวช้าเกินไป

0: เดี๋ยวนะคะ
1: ฮะ
0: ยูว่าอยู่ได้กลิ่น
1: กลิ่น
0: ไส้กรอก
1: กลิ่นไส้กรอกใครเวฟไส้กรอกฉันไม่ได้เวฟนะ
0: คุณผู้หญิงคุณผู้ชายอยู่ไหนคะอยู่ไหน
2: เฮ้ยฉันว่ากลิ่นอาหารแบบนี้เราน่าจะต้องไปหาหลังบ้านไปหาหลังบ้านค่ะ
1: ใ
3: ช่อ้าวหรอมันออกมาแล้วหรอเออดีเฝ้าไว้เลยนะฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละเออไม่ต้องไปไหนนี่ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี
1: ้โอ้โหแม่
2: อะไรอ่ะไม่เห็นมีเลย
0: แต่ยูว่ายูได้กลิ่นแค่ปล่องจริงๆนะคะยูว่ายูลองไปดูข้างบนบ้านดีกว่า
1: โอเค
2: ถ้างั้นฉันไปดูหน้าบ้าน
1: ดี
2: โอเค
1: งั้นเราสองคนดูข้างล่างนี่ทั้งหมด
2: น้องค่ะ
4: เขาจะช่วยดูแต่ว่าน
2: ี่ค่ะพี่อาต้องเซ็นนี่ให้เพอร์ก่อนนะคะ
1: เซ็นอะไรอะคะ
2: ตรงนี้ค่ะ
1: โอเคอ่ะพี่เซ็นละถ้างั้นเพอร์ดูข้างล่างบ้านเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปเตรียมของโอเค
2: โอเคค่ะ
1: โอเค
5: ได้มาหนึ่งก็ขาดอีกแค่หนึ่ง
2: บัวจ๋าหามามีอะไรดีของพี่อาร์ตเจอไหมจ๊ะไม่เห็นแม้แต่เงาเลยโอ้ยแย่เลยอ่ะอย่างนี้ถ้าหาไม่เจอพี่อาร์ตคงต้องลำบากมากแน่ๆเลยเนาะลำบากไม่เท่าไหร่หรอกแต่ค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่นี่ดินั่นสิก็มามีอดีตของเธอด้วยอ่ะไม่พ่อแม่ฉันต้องกลับมาแน่นอนงั้นเอางี้ฉันจะช่วยเธอหามามีอดีตโอเคไหมแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเธอต้องช่วยฉันเซ็นตรงนี้หรอเซ็นชื่อเธอตรงนี
1: ้นี่มีแผนใหม่แผนใหม่ของฉันคือนี่ใบประกาศตามหาคนหายนี่พ่อฉันนี่แม่เธอ
2: แล้วมันจะได้ผลเหรอพูดแผนมากๆเลยค่ะพี่อาร
5: ์
2: ต
5: เซ็นสิโอเค
1: เฮ้ยมันต้องได้ผลดิเมื่อกี้ฉันเพิ่งถ่ายรูปพ่อฉันกับแม่เธอไปลงใน Facebook ลงในหน้าแฟนเพจมูลนิธิคนหายรับรองเอาพวกนี้ไปแปะให้ทั่วหมู่บ้านหาเจอแน่นอนนี
2: ่อ่ะเสร็จแล้วเอ้ยแล้วนั่นนายเอาเสื้อยืดอะไรมาเนี่ย
1: ฮะเสื้อยืดนี่ลิมิเต็ดผ่าพามภูมิใจนำเสนออย่างยิ่งเสื้อยืดตามหาคนหาย
2: แม่ฉันโอ้โหเอ้ยแต่ไอ้คำว่าวอนแท็กเนี่ยเขาเอาไว้ประกาศจับหาพวกตัวคนร้ายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
1: มันก็ต้องการตัวเหมือนกันนั่นแหละคือการใช้ได้
2: เหรอ
1: ถ้าแบบเพิ่มเนาะเพิ่มนี่เพิ่มเป็นอะไรยิ้มไม่หุบเลย
2: ก็ตอนนี้เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะ
4: ครอบครัวเดียวกันคำว่าอะไรอ่ะ
2: ก็ที่เซ็นกันไปเนี่ยมันคือหนังสือการยินยอมโอนย้ายข้อทะเบียนบ้านเพิ่มไงล่ะคะฮะ
1: โอ้นี่พอพูดจริงพูดเล่นเนี่ย
2: True ค่ะพอพูดจริงสิคะ Not lie งั้นเพิ่มขอตัวไปที่ว่าการอำเภอก่อนนะคะ Bye
1: เพิ่ม
2: ฮะคุณอาร์ตคะ
4: คุณอาร์ต
2: คะ
1: อะไรอีก
2: เสื้อค่ะเสื้อคุณผู้หญิง
1: นี่ก็เสื้อทำไม
2: เสื้อที่คุณผู้หญิงใส่เมื่อวาน
1: อ่
2: ะ
1: เสื้อคุณหญิง
2: มันอยู่ในตะกร้าผ้าค่ะแล้วเสื้อในตู้ก็หายไปตัวนึงด้วยค่ะเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าคุณน้าวรการกลับบ้านมาแล้วหรอต้องค่ะ
1: เอ้าแล้วจะรอช้าทำไมอ่ะเอาเลยลุยเลยยุ้ยนี่ใส่คุณพ่อไข่มงคลไปเธอเอาตัวนี้ไปตัวนี้
2: ต้องใส่ด้วยเหรอเนี่ย
1: ต้องใส่สินั่นหน้าแม่เธอจะให้ใครใส่ล่ะฉันใส่เหรอ
4: คือยุ้ยต้องใส่เสื้อตัวนี้เหรอ
1: ใช่ไปเปลี่ยนเลยเร็ว
2: ๆก็น่าสบายเธอก็ต้องใส่สิจะให้ฉันใส่ได้ไง
1: ใช่อ๋อไปไหนของเขาเนี่ย
2: บอกแม่แ
1: ม่เอาเมียมาเอาอีกไปไหน ใหม่สวัสดีครับพี่ยามเห็นแม่ผมไหมยังไม่เจอกันเนี่ยครับก็เมื่อเช้าเห็นคุณนายกลับเข้ามาที่บ้านน้องอาร์ตไม่อยู่บ้านนะครับ
0: เช้าไม่มีใครอยู่บ้านนะคะเพราะว่าเราไปอยู่บ้านคุณบัวกันหมด
1: แต่ว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งจะสวนกับคุณนายตรงวงเวียนหน้าหมู่บ้านเองนะฮะ
6: อ้าวนึกไปว่าแม่อยู่ในบ้านตลอดตอนที่เราเข้าไป
0: แล้วทำไมเราไม่เห็นอ่ะ
7: ไม่เห็นหรือที่ไม่เห็นเป็นเพราะว่า
1: เพราะอะไรครับ
7: คุณผู้หญิงตายแล้ววิญญาณเนี่ยคะไม่เคยได้ยินกันหรอคะที่เขาบอกว่าวิญญาณคนที่ตายไปแล้วจะกลับมาอยู่ที่บ้าน
6: โดยนี่แกแช่งแม่ฉันเลยเหรอ
7: ไม่ได้แช่งนะคะแต่คุณรู้สึกได้ว่าคุณผู้หญิงอะอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาคุณอาร์ตคุณอาร์ตไม่รู้สึกหรอคะคุณผู้หญิงคะหนูขอโทษนะคะที่อยู่หนูตัวช้าเกินไปกินไส้กรอกคุณคงหาไม่เจอคุณผู้หญิงอยากกินไส้กรอกใช่ไหมคะได้ค่ะคุณผู้หญิงยูจะตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแม่นะคะคุณผู้หญิง
1: เลิกเพ้อได้ยัง
6: เมื่อกี้พี่ยามเพิ่งบอกเองว่าเพิ่งเจอแม่ที่หน้าวงเวียนหมู่บ้าน
8: ใช่และฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะรีบวิ่งตามแม่นายไปนะยังทันนะ
6: ใช่เลยโอเคครับแล้วแผ่นป้ายมานี่พี่ยามอาฝากด้วยพี่วางแปะให้หมดเลยผมวิ่งไปก่อน
8: แปะแม่หนูสูงนะพี
1: ่สูงเลยนะโชคดีนะครับแปะสูง
9: คุณเทิดครับ
10: อย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ได้ไหมนี่กำลังยุ่งอยู่เลยเนี่ย
1: ยุ่งนี่คือตามหาป้านงเยาอยู่ใช่ไหมครับ
10: ก็ใช่สิรีบกลับมาเอาเสื้อผ้าเนี่ยเว้ย
1: เดี๋ยวครับจะเอาเสื้อผ้าไปทำอะไรครับเนี่ย
10: ก็ฉันโทรไปถามว่าพวกกันที่สุพรรณเขาบอกว่าเจอเมียฉันอยู่แถวดอนใหญ่ดีฉันก็จะกลับไปตามหาที่สุพรรณไปดูซะหน่อย
1: อ๋อ
10: แล้วนี่ถืออะไรมาวะเนี่ย
1: อ๋อประกาศตามหาคนหายนะครับ
10: เอาเฮ้ยลูกเมียฉันนี่ว่า
1: ใช่ครับ
10: นี่ขอแล้วกัน
1: ครับ
10: เดี๋ยวฉันจะเอาไปติดให้ทั่วสุพรรณเลย
1: เออ
10: มันจะได้ง่ายขึ้น
1: ดีครับเอาไปเลยครับ
10: เออ
1: เอ้าคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเจอพวกเด็กๆยังครับเขากำลังตามหาคุณผู้หญิงอยู่ครับ
0: ตามหาทำไมไม่ได้สั่งให้ตามหา
10: ไหนที่สุดก็เจอจนได้โอ้หายไปใส่มานี่ฉันคนเจอนะเว้ย
1: ครับ
10: คุณนายนี่ขอเซลฟี่หน่อยเอาโทรศัพท์ไว้เอาอยู่ใกล้ๆกำแพงหน่อย
0: เซลฟี
10: ่เซลฟี่หน่อยมา
0: เซลฟี่กัน
10: หน่อยเฉยๆไปน้าหน่อยเดี๋ยวนี่เยอะ
1: โอเคครับ
10: ได้ไหมชัดไหม
0: ได้ครับอีกรูปไม่เผื่อเสีย
10: ไม่จ้องอ่ะรูปเดียวชัดแล้วโทรศัพท์ดีนี่เอาโทรศัพท์ไปเลย
1: ครับ
10: และเอารูปเนี้ยนะไปติดที่บอร์ดกลางหมู่บ้าน
1: ครับ
10: แล้วโฆษณาให้ทั่วเลยว่าฉันเป็นคนตามหาคุณนายเจอเป็นคนแรก
1: ครับผม
10: เป็นฝีมือของฉันเองไม่มีเวลาคุยแล้วต้องรีบไปตามหาเมียแล้ว
0: เดี๋ยวไปตามทำไมเมียหายเหรอ
10: ก็ใช่สิอยู่ๆผมก็หายออกจากบ้านไปอ่ะหายไปแบบหัวคุณนายเลยไข่มงคลนะนี่ตามตัวมันเจอหรือยังอ่ะ
0: อ้าวทำไมต้องตามทำไม
10: ผู้หญิงนะมันเป็นซะอย่างนี้งอนจนเคยตัวนี่ถ้าไม่หัดง้อผัวซะบ้างนะระวังไอ้ไข่มงคลมันจะไม่กลับบ้านนะ
0: ไม่ต้องมาสอนฉันหรอกย่าตัวเองนั่นแหละไปพูดอะไรให้ทำร้ายจิตใจคุณนงเยาเขาหรือเปล่าถึงงอนไปแบบนี้ฮะผู้ชายก็แบบนี้พูดอะไรไม่เคยรักษาน้ำใจผู้หญิงเลย
10: ไม่ต้องมาสอนฉันจะไปตามหาเมียแล้วแม่จ๋านี่แม่จ๋าไม่ได้ไปอยู่สุพรรณแล้วเหร
0: อตู
6: ้ไปหมดแล้วนี่มาทำอะไรกับเฟอร์นิเจอร์บ้านพี่อ่ะ
11: ก็ขนไปบ้านเธอไงคะต่อไปเนี้ยเธอจะเป็นผู้ปกครองของพี่อาร์ตเองค่ะเรื่องค่ากินค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวเธอดูแลพี่อาร์ตเองนะคะ

0: ม่จ๋าน
1: ี่แม่จ๋าไม่ได้อยู่สุพรรณหรอกเหรอ
2: แล้วทำไมแม่จ๋าต้องอยู่สุพรรณนะ
1: นี่แม่จ๋าเล่นอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็เขียนจดหมายบ้าบออะไรแล้วน่ะแล้วก็ยังหายตัวไปอีก
2: ก็แม่จ๋าน้อยใจพ่อจ๋าสิพ่อจ๋าสนใจอิตาไข่มงคลมากกว่าแม่จ๋าแม่จ๋าก็เลย
1: นี่ออกจากบ้านมันสนุกนึกเลยมาแกล้งกันอย่างเงี้ยถ้าพ่อจ๋ารู้ว่าแม่จ๋าทำอะไรมันไร้สาระอย่างเงี้ยนะพ่อจ๋าไม่ตามหาให้เสียเวลามันเหนื่อยเปล่าหรอกเสียเวลาตามหาตะไข่มงคลจริง
2: จะไปไหนกัน
1: ไปตามหาตะไข่มงคลต่อเด้เสียเวลากับไอ้เรื่องไร้สาระทั้งวันแล้วไร้สาระจริงๆเว้ย
2: ได้ไร้สาระงวดเนี้ยมันต้องมีสาระจะไปจริงๆแล้วไม่กลับมาที่นี่อีกเลย
3: คุณอาคะของในบ้านเราหายค่ะ
4: ไม่ใช่เวลาหายมายุ้ย
1: โต๊ะโต๊ะเชิญ

0: หมดแล้วเอ้ายังไง
1: ค่ะเล่นมือกันหน่อยนะคะพอดีว่าของในบ้านยังเหลือเยอะเลยค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เธอนี่พอทำอะไรกับเฟอร์นิเจอร์บ้านพี่อ่ะ
1: ก็ขนไปบ้านเพิร์ลไงคะ
0: ขนไปบ้านเพิร์ลทำไม
1: ก็เราเป็นแฟมิลี่เดียวกันแล้วนี่คะต่อไปเนี้ยเพิร์ลจะเป็นผู้ปกครองของพี่อาร์ตเองค่ะเรื่องค่ากินค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวเพิร์ลดูแลพี่อาร์ตเองนะคะ
0: ไม
1: ่ See you นะคะบาย
0: No
2: หมดต้องกินข้าว
3: คุณน้าหนูบัวเห็นลูกชายน้าไหมเนี่ยนี่น้ากลับมา 2-3 รอบยังไม่เห็นหน้าเลยอ่ะ
0: โอ้ยนี่ยุ้ยจะบอกให้นะฉันกับเธอเนี่ยต้องรีบเคลียร์กันให้เร็วสุดไม่งั้นเรื่องใหญ่แน่นอนบอกเลยโอ้โห
3: น
0: ี่
3: นั่นสิคะคุณเพิร์ลค
0: ุ
3: ณเพ
0: ิ
3: ร์ลก
0: ็แม
3: ่นี่ตาหายไปไหนมาเนี่ยฮะนี่แม่กลับมาบ้านรอบที่สามแล้วเพิ่งจะเห็นเนี่ย
0: เออนั่นแหละฮะหายไปไหนมา
3: ก็ไปทวงหนี้อ่ะสิเนี่ยได้มาเรียบร้อยถึงได้กลับมานี่ไง
1: ทวงหนี
3: ้ถึงกับต้องค้างคืนเลยเหรอคะนั่นลูกนี่คนนี้มันร้ายถ้าไม่เฝ้านะมันหนีต้องไปเฝ้าเอาไว้ถึงได้ทวงกลับมาหมดได้หมดทุกบาททุกสตางค์เลยเนี่ย
0: เรื่องนั้นอ่ะช่างมันก่อนเอาสรุปเลยนะแม่กับพ่อทะเลาะอะไรกัน
3: ก็แม่นะไปซื้อประกันแบบครอบครัวมาแล้วพ่อเขาก็ไปซื้อมาซ้ำอ่ะบอกให้ไปยกเลิกก็ไม่ยกเลิก
0: แล้วแค่นี้โอ้โหเรื่องเล็กมากเลยแม่แม่ไปยกเลิกไปสิ
3: ไม่แม่ซื้อก่อนพ่อซื้อทีหลังต้องไปยกเลิกสิ
0: ดื
1: ้อแล้วคุณผู้ชายได้ติดต่อกลับมาบ้างไหมคะ
3: ติดต่อมาแต่ถ้าหากว่าจะให้แม่ยอมยกเลิกก่อนแล้วก็ไม่มีทาง
0: แม่เดี๋ยวผมไก่เกี่ยให้ผมคุยให้เองถ้าแม่ไม่อยากคุยแม่โทรมาเลย
3: ก็ได้คุยเลยไม่อยากพูดด้วยชี
0: ้ฮัลโหลพ่ออยู่ไหนอะชลบุรีโอเคครับพรุ่งนี้อ่ะครับผมครับ
4: ไงพ่อไหนว่าไงบ้าง
0: พ่อฉันยอมยกเลิกประกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวกลับพรุ่งนี้
4: เดี๋ยวนะบัวจะยกเลิกก็ยกเลิกง่ายๆแค่นี
1: ้คุณผู้ชายเขาก็อย่างนี้แหละค่ะทะเลาะกับคุณผู้หญิงทีไรอ่ะสุดท้ายก็ต้องใจอ่อนให้ทุกทีคนเขารักกันนะคะ
0: อะไรอะอะไร
3: เฟอร์นิเจอร์บ้านเราหายไปไหนหายไปไหนเฟอร์นิเจอร์
0: เพลก็เอาคนมาขนเฟอร์นิเจอร์ไปบ้านเขาหมด
3: ว้ายดูพ่อเอาเฟอร์นิเจอร์บ้านเราไปทำไม
0: เรื่องมันยาวอ่ะแม่เอาว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ตอนเนี้ยแม่ไปห้ามเพลก่อนไม่งั้นชั้น2ไปหมดแน่นอน
3: อุ๊ยตายแล้ว
1: จริงด้วยค่ะ
3: ไปเร็วๆ
1: เร็วๆเลยค่ะ
3: เร็วๆเร็วเรื่องวุ่นๆจบสักทียุ้ย
1: แล้วคุณบัวไม่ไปตามหาคุณลุงตาเทิดแล้วหรอคะ
4: เออจริงด้วยพี่อยากบอกว่าพ่อจ๋าฉันกลับมาแล้วนี่ไปหาพ่อกันนะ
1: ค่ะ
4: พ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าอยู่ไหนเนี่ยพ่อจ๋ายังไม่อยู่หรอกตาไม่ไข่มงคลอยู่แม่จ๋าไปไหนมาเนี่ยหนูหรือเปล่าจ๊ะที่ต้องเป็นคนพูดคำนี้แม่จ๋าหายไปไหนมาเนี่ย
5: ก็พูดกันกงๆเลยดีกว่าก็คือเบื่อก็ไปตั้งวงไพ่เล่นกับเพื่อน
4: แม่จ๋าไปเล่นไพ่แล้วแม่จ๋าเขียนในจดหมายว่าแม่จ๋าหนีออกจากบ้านเนี่ยนะ
5: ก็แม่จ๋าก็น้อยใจไงทุกคนสนใจแต่อิตะไข่มงคลไม่สนใจแม่จ๋าแม่จ๋าก็เลยอยากจะหนีออกจากบ้านดูบ้างแล้วเป็นไงแม่จ๋าก็นึกขึ้นมาได้หายน้อยใจแม่จ๋าก็กลับบ้าน
4: แม่จ๋ากลับบ้านมาแล้วเนี่ยแล้วแม่จ๋ายังจะเก็บข้าวของแพ็คกระเป๋าแม่จ๋าจะไปไหนอีก
5: แม่จ๋าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วในเมื่อแม่จ๋าไม่ใช่สำคัญกับใครเลยแม่จ๋าหนีออกจากบ้านทั้งวันไม่มีใครตามหาแม่จ๋าพอแม่จ๋ากลับมาถึงบ้านอีพ่อจ๋ามันก็ว่าแม่จ๋าเป็น

0: แก่ไร้สาระอะใจเย็นๆก่อนนะคะแม่จ๋าใจเย็นๆนะจ๋าไม่เย็นไม่อยากอยู่ถ้าแม่จ๋าไม่ใช่คนสำคัญของพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่อยู่ที่นี่แม่จ๋าจะออกไป
1: แม่จ๋าสำคัญกับพ่อจ๋าสิจ๊ะแม่จ๋าไม่รู้เลยจ๊ะพอแม่จ๋าทิ้งจดหมายเอาไว้พ่อจ๋าอ่านจดหมายแม่จ๋าปุ๊บพ่อจ๋ารีบออกจากบ้านไปตามหาแม่จ๋าเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าไปโดยที่พ่อจ๋า

0: ไหมจดหมายของพ่อจ๋าแม่จ๋าลองอ่านดูเลยจ้ะ
1: แม่จ๋าจะออกไปทำหาแม่จ๋าเองเองไม่ต้องเป็นห่วงถ้าไม่เจอแม่จ๋า
2: เห็นไหมล่ะจ๊ะว่าแม่จ๋าสำคัญกับพ่อจ๋าแค่ไหนฮัลโหลพ่อจ๋าพ่อจ๋าอยู่ไหนเนี่ยไม่ต้องตามหาลุงไข่มงคลแล้วนะจ๊ะติดต่อลุงได้แล้วจ้ะเดี๋ยวลุงเขากลับมาพรุ่งนี้แล้วตอนนี้พ่อจ๋าอยู่ไหนรีบกลับบ้านด่วนเลยนะจ๊ะ
3: เพราะว่าคนสำคัญ

0: นี่พ่อกับแม่เธอเป็นไงบ้างอะ
1: โอเคเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยกันดีๆด้วยแล้วพ่อนายกลับมายัง
0: อุ้ยนานแล้วตั้งแต่เช้าแล้วนอนจุ๊บปุ๊กอยู่ข้างบนอะ
1: แล้วแม่นายเขาว่าไงบ้างอะ
0: ก็ตอนแรกก็คิดว่ากลับมาจะทะเลาะอีกสักยกนึงแต่แล้วก
1: ็อ้าวนายอย่านิ่งดี
0: ก็แม่ฉันถามพ่อฉันว่ากินข้าวมั้ยยังพ่อฉันเลยตอบว่ายังแล้วเขาก็นั่งกินข้าวกันสักพักแม่ฉันก็ร้องไห้แล้วแม่ฉันก็พูดว่าอย่าไปไหนอีกนะ
1: หรอดีแล้วที่เขาคุยกันดีๆได้เนาะ
0: แล้วเรื่องของเราอ่ะจะเอาไงเรื่องของเราเนี่ย
1: เรื่องของเราเหรอเรื่องของเราอะไร
0: เรื่องของเราชื่อเธอกับชื่อฉันอยู่ในทะเบียนบ้านของเธออ่ะเอาไง
1: เออใช่โอ้ใช
0: ่จริงๆชื่อฉันมันอยู่ในทะเบียนบ้านของเพอมันก็ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเสียหายหรอกมันโอเค
1: นายไปบอกยายเพอเลยนะให้เอาชื่อฉันออกจากทะเบียนบ้านยายเพอโอเคไหม
0: ชื่อเธอจะไปออกเอง

0: วันนี้แปลกจริงมาบุกเมืองยอดแหลมจังหวัดนครปฐมกันครับเขาลือกันให้แซ่บเลยครับว่าที่นี่นะครับมีเซียนปอกผลไม้ที่ไวกว่าความเร็วแสงโอ้ยจะปอกไวอะไรขนาดนั้นเราจะไปตามหาบุคคลท่านนี้กันครับว่าเซียนคนนั้นอยู่ที่ไหนครับ
1: 14.51 วิ
2: เอาฝรั่ง1ลูกครับลุง
3: ครับผม
2: นี่คือปอกเสร็จแล้วครับ
3: เสร็จแล้วครับ
2: ฮะ
3: ฮะเสร็จแล้วครับ
2: ไวมาก
3: ครับ
2: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับแปลกแต่จริงของเราในวันนี้นะครับมาเจอกับลุงชัยเซียนปอกผลไม้เมื่อกี้ความเร็วนี่คือเป็นเบสิกหรือว่าเร็วได้กว่านี้อีกไหม
3: เร็วได้กว่านี
2: ้ได้กว่านี้เหรอขอดูเร็วกว่านี้เดี๋ยวผมขอจับเวลานะห้าจุดเก้าศูนย์วินาทีครับ

0: ลุงวิทย์ขุนทิพย์อายุ52ปีพ่อค้าผลไม้ที่ข้ามวอร์อยู่ในวงการนี้มาไม่ต่ำกว่า20ปีครับแม่ขนาดยังไม่ทันหายใจกระพริบตาไปแป๊บเดียวลุงชายปอกผลไม้เสร็จแล้วโอ้โหคุณพระอย่ารอช้าครับจับตาดูความไวของเซียนปอกผลไม้คนนี้ให้ดีๆครับ
1: เริ่มต้นก็คือทำอาชีพขายผลไม้เลยป่ะครับ
2: ไม่ใช่ครับ
1: ขายอะไรมาก่อนไหม
2: ก็เริ่มแรกก็ทำงานมาก่อนมันไม่ค่อยดี
1: ออกมาขายผลไม้เลย
2: ทีแรกก็ไม่กล้าขายเพราะปอกไม่เป็นหั่นไม่เป็น
1: แล้วถ้ามาอยู่ดีความเร็วเหล่านี้มันมาจากไหนคร
2: ับ ก็จากลูกค้านี่แหละครับเพราะว่าลูกค้าซื้อกันเยอะลูกค้าที่เราก็ต้องทำเวลา
1: ครับผม
2: หลายคนก็
1: อ๋อเราก็เลยเหมือนทำไวขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้เคยพลาดโดนมือบ้างไหม
2: เคยครับเคยครับ
1: เป็นยังไง
2: ก็ยาวอย่างเงี้ยเลือดตกอย่างนี้เลย
1: โ
2: อ้ไปสามสี่วันนะครับผม
1: แต่ละชนิดใช้มีดแบบไหนบ้างครับมีดอันไหนใช้อะไรบ้าง
2: อันนี้ก่อนนะอันนี้สำหรับมะพร้าว
1: มะพร้าวเลยโดยเฉพาะ
2: มะพร้าวโดยเฉพาะ
1: ครับ
2: ครับส่วนอันนี้แตงโมฝรั่ง
1: ฝรั่งมาใช้นี
2: ้เพราะว่ามันมีน้ำหนัก
1: ครับและอีกสามเล่ม
2: ส่วนอันนี้เป็นมะม่วง
1: มะม่วง
2: ความบางของมันไม่หนักเกินไป
1: ครับ
2: ถ้ามะม่วงมันต้องหมุนแต่นั้นมันจะหนักเกินอันนี้จะปอกสับปะรด
1: ปอกสับปะรด
2: ปอกสับปะรดปอกสับปะรดส่วนอันนี้ตาสับปะรด
1: ตาสับปะรดมีแยกขนาดนี้เลยอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้มันบางอันนี้บางมาก
1: จริงๆด้วยสายตาเราก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยต่างก
2: ัน เหมือนกันเหมือนกัน
1: แต่ว่าความคมเวลาใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับใช้มีดตรงนี้เนี่ยประมาณ5เล่มแล้วก็ยังมีปอกเปลือกอีกต่างหากด้วย
3: แล้วเวลามีเรื่องเนี่ยเด็กแถวนี้บอกว่าให้ดูสายไปชุด
2: ก็ช่วยตรงกันง่าย
1: ระหว่างนี้เราก็จะให้ลุงชัยขายไปด้วยนะฮะแล้วจะดูความเร็วของการตับเสร็จแล้วอ่ะ
2: แตงโมหวานหวานเลยนะ
3: ลองจับเวลาดูครับ
2: แตงโมหวานหวานเลย
1: แปดจุดหนึ่งห้าครับแตงโมสองชิ้นผมจะลองจับเวลาลูกพับดูนะ3ลูกไปใช้มือซ้ายปอกด้วยลุง
2: ถนัด
1: ซ้ายเหรอ
2: ถนัดซ้าย
1: แล้วเขาบอกอันตรายด้วยนะเวลาเราปอก
2: เลือ
1: ก
2: กับ
1: มือซ้ายเข้าตัวเอง
2: โดนเนื้อโดนเนื้อเคยบ่อยครั้งหั่นก็หั่นจากตูดหั่นจากตูดหั่นหัวไม่ได
1: ้
2: หั่นหัวมันแข็งหัวมันแข็งเรียบร้อย
1: 57วินาทีย
3: ังไม่ถึงนาที
1: ปกติพี่มาซื้อบ่อยไหมครับทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรถึงซื้อกับลุงชัยพี่ระวัง
4: ผลไม้สด
1: ผลไม้สด
4: แล้วก็รสชาติดี
1: ครับแล้วความไวในการหั่นของเขาถือว่าเร็วไหมเคยลองไปทำบ้างไหมครับ
4: เคยถาม
1: เป็นไงครับ
4: ไม่ได้กิน
1: ดีเช่นสิ่งต่อไปที่ผมอยากเห็นคือมะม่วงโอเคพร้อมแล้วไปเร็วมากแล้วก็เนียนมากด้วยนะ 13.76 ครับ
3: อยากให้ลุงชัยบอกให้ป๊อปและให้ป๊อปเป็นคนในมีหน้าที่ทันเดียวลองดู
1: ได้ไหม
2: ได้
1: แผลไหมผมอ่ะได้แผลไหม
3: พร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
4: ไป
3: ได้หรือเปล่าลุงเนื้อยังมีอยู่เนี่ยเวลาลูกค้ากินเนี่ย
1: ก็เผื่อเวลาคนเขาอยากแพ้เม็ดเขาก็กินได้ไง
3: ฝาดเดียว 11.88
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นผลไม้ชนิดที่น่าจะปอกยากก็คือสับปะรดพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: 41.23 ครับนี่คือสับปะรดนะเราได้เห็นความไวในการปอกของลุงชัยแล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นอาจจะดูธรรมดาไป
1: ครับ
0: ปิดตาปอกได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ฮะขออนุญาตเป็นคนปิดตานะครับลุงชัย
1: ครับ
0: ลุงชัยเห็นไหมครับ
1: ไม่เห็นคร
0: ับ ผลไม้หายไปกี่ลูกแล้วลุงชัยรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
2: ไม่ใช่ผลไม้เงินหายไปเท่าไหร่
0: ยาหยิบไปเยอะเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลย
1: พร้อมเลยครับ
0: พร้อมครับพร้อมแล้วบาย

0: 6.09 อ่ะนี่ขนาดปิดตาแล้วเนี่ยลุงฝึกปิดตามายังไงอะครับ
1: เด็กนักเรียน
0: ครับ
1: เด็กนักเรียนบอกว่าแน่จริงลุงปิดตาหันให้ดูสิ
0: เด็กช้าอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ช้าอย่างนั้นเลย
0: แล้วลุงทำไงอะ
1: ปิดตาเลย
0: เดี๋ยวนั้น
1: เด็กเขาหยิบคนละถุงวิ่งหนี
2: หลังจากนั้นลุงก็หยิบมีดที่อยู่เนี่ยไล่ปลาหมดเลยต่อไปขออะไรที่มันต้องปอก
0: ขอมะม่วง
1: มะม่วงมันหรือเปรี้ยว
0: เอ้ยรู้อีกเหรอ
1: รู้ครับ
2: เอามะม่วงมัน
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับผม
0: พร้อมแล้วป่ะ
1: เรียบร้อย
0: 8.13 เมื่อกี้ที่ผมทำไว้เท่าไหร่นะ11
2: ซึ่งไม่ปิดตาด้วย
0: ไม่ปิดตาด้วย
2: เร็วมากขอชิมก่อนว่าเป็นมะม่วง
1: มันจริงหรือเปล่า
0: ขออนุญาตนะครับ
1: เอาเลยครับเอาเลยครับ
2: มะม่วงมัน
0: ต่อไปนะครับเราจะข้ามขั้นมาเป็นสับปะรดแล้วก็ให้ปิดตาปลอกด้วยนะครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วไป

0: 28.35 ครับเป็นไงโอเคไหมอย่างนี้ถือว่าโอเคไหม
1: ไม่ก็ใช้ได้แต่
0: สุดยอดไม่แต่ว่าปิดตาปอกไงลุงปอกผลไม้ได้ทุกชนิดเลยป่ะแล้วเร็วทุกชนิดเลยป่ะทุเรียน
1: เอามาเลย
0: เคยปอกไหมที่ร้านขายไหม
2: จะปอกกิน
0: จะปอกกินได้ครับ
1: ประมาณกี่นาทีว่ามา
0: ผมให้สักประมาณ3นาทีอ่ะ
2: ห้า
0: เหรอ
2: ห้า
1: ผมว่าไม่เกิน3นาท
0: ีไม่เกิน3
2: ไม่เกิน3
0: นี่ไม่ใช่ผลไม้ที่ลุงชัยนำมาขายที่ร้านนะครับแต่ว่าเราเตรียมมาแล้วก็ไม่บอกลุงชัยนะครับให้ลุงชัยลองปอกกันเลยครับทีมงานอ่ะอยากกินทุเรียนเองไม่มีใครปอกเป็นก็เลยลองมาแกล้งๆลุงชัยดู
3: แกะเลย
0: ตรงนี้ได้แล้วนะหนึ่งตอนนี้ผ่านไป1นาทีเท่านั้นนะครับใกล้จะเสร็จแล้ว1นาที20ครับ
3: เรียบร้อยครับ
0: 1นาที 33.72 วินาทีครับ
2: ตบมือ
0: และนี่เป็นสิ่งที่ว่าคุณลุงไม่ได้ขายเป็นประจำแล้วเราก็ไม่ได้บอกมาก่อนไม่ได้ให้ซ้อมมือมาก่อนด้วยเราก็ได้เห็นความไวนะครับในการปอกผลไม้ของลุงชัยนะครับนอกจากความไวแล้วเห็นลูกค้าที่เข้ามากันเยอะมากนะครับลูกค้าทุกคนการันตีนะครับว่าผลไม้ที่ลุงชัยเลือกมาเนี่ยดีแล้วก็อร่อยด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาซื้อมาอุดหนุนลุงชัยขายทุกวันไหมครับ
1: ขายทุกวันคร
0: ับ ทุกวันเลยตั้งแต่ประมาณกี่โมงถึงกี่โมงครับ
1: ตั้งแต่5 โมงครึ่ง
0: 5 โมงครึ่ง
1: 5 ทุ่มครับ
0: ถึง5 ทุ่มตรงนี้เขาเรียกว่าถนนต้นสน
1: ถนนต้นสน
0: บริเวณพระปฐมเจดีย
1: ์จากองค์พระปฐมประมาณสัก100 กว่าเมตรครับ
0: ครับผมใครที่มานครปฐมนะครับก็แวะมาอุดหนุนลุงชัยได้รับรองว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็มาดูความไวของลุงชัยแปลกแต่จริงครับขอบคุณครับลุงชัย
1: ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: คุณปอคะวันนี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะ

0: ครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพกาแฟเป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
1: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเดียนะครับซื้อไป
2: อร่อยแน่นอน
1: วันนี้นะครับกับสุภาพกาแฟครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
2: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
0: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายคร
2: ับ
0: บางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสวัสดิ์สด1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
2: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพกาแฟ
0: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพกาแฟเราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลานมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
2: นะ
0: ครับคนที่ใส่ใจตัวเองแล้ววิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
1: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้วสามารถเอาตัวนี้ไปทานได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซ็ตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพบัฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอมคือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะ

0: คนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทุกวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
2: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพกาแฟหลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คู่ไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริษัทได้เลยครับ
2: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
1: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
2: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02 114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
0: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟาร์มเดลี่มาบอกเลยว่าสเปเชียลแน่นอนสเปเชียลจากที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก่อนวันนี้ยกมาทั้งฟาร์มให้เลย
3: ใช่
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ใหญ่มาก
2: ว้าวเฮ้ยรู้แล้วเขารู้ทำไมต้องมาขนาดนี
3: ้ค่ะ
4: เบียนครับตอนนี้ลูกค้าเราคือยอดขาย100ล้านบาทแล้วนะครับ
3: โอ้โห
4: จริงๆฮะนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยทั้งหมดเพราะพี่แอนเลยจริง
3: ไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะทุกคนแบบรักสุขภาพแล้วมากคือนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะจริงนะพี่แอนเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และพี่แอนเป็นผู้ใช้จริงลูกค้าเราจริงๆคือเราอยากถามว่าตั้งแต่พี่แอนทานมาพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างคะเอาจริงๆเลยนะคือมีความรู้สึกว่ามันดีต่อใจแล้วก็ดี
2: เพราะว่าคิดเหมือนกัน
3: ในแต่ละวันแอนไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะว่าเราก็ทานอาหารตามกองถ่ายบ้างที่นู่นที่นี่บ้างตั้งแต่แอนพบกับฟาร์มเดลี่เวจิคลาสนะคะก็คือแอนแค่พก1ซองไว้ในกระเป๋าแอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยใน1วันแอนจะต้องทาน1ซองแน่นอนละ

0: ฉีกปุ๊บชงดื่มปุ๊บโอ้โหงี้แอนก็มั่นใจแล้วต่อไปแอนจะทานอะไรแล้วแอนก็
1: เสิร์ฟ
0: ได้เต็มที่เต็มที่เต็มที
2: ่แต่ว่ายังใช้ชีวิตแล้วก็กินอย่างมีความสุขอยู่
0: มีความสุขรสชาติก็ดีหอมแบบไม่เหม็นเขียว
2: ฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าใช้ชีวิตดีมีความสุขแล้วเนี่ยเลยกลายทำให้ยอดขายตอนนี้ร้อยล้านแล้ว
1: ใช่ขอบคุณลูกค้าทั่วไทยมากๆนะคะทะลุ 5.5 ล้านแก้วเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะฉะนั้นวันนี้โปรที่พี่แอนมาฉลองร้อยล้านวันนี้ต้องเป็นราคาที่พิเศษที่สุดเพราะว่าวันนี้ปกติ1กล่องเนี่ยได้10ซองปกติกล่องละ990นะวันนี้4แถม3 7กล่อง70ซองเลย
2: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู่วันนี้จ่ายราคาเดียว
1: แค่ 1,000 เท่านั้น
2: จำกัด150เซตนะฮะ
1: ใช่
2: ถ้าวันนี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับผมโทรมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: Daily Veggie Plus ของเรานะฉีกชงดื่มเท่านั้นง่ายมากๆ1ซองพกไปได้ทุกที่ขอแค่มีน้ำเปล่า
1: อันนี้ผมชงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเสิร์ฟพี่คนสวยของผมก่อนนะครับชงจริงๆ
2: รู้สึกว่าให้เกียรติมากเลยค่ะได้เป็นพี่คนสวยนะคะแต่เนี่ยเราพกแค่1ซองแบบนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่นะฮะ
2: เน
1: ี่
2: ย1ซองแบบนี้เลย
0: ตอนนี้เหลือ83เซนแล้วค่ะ
1: เร็วมากอุ๊ยเหม็นเกี่ยวมั้ยครับ
2: หอมกลมกล่อมสดชื่นมากเลยค่ะ
0: นี่คือข้อดีของเราค่ะแต่ถ้าทานได้ก็ดีนะถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ทานไม่ถึงก็ฉีกชงดื่มได
1: ้ใช่แล้วครับ
2: มั่นใจได้เลย
1: รสชาติมันเป็นยังไงครับพี่แอนคร
2: ับ รสชาติจะหอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายคือจริงๆแล้วจะชงดื่มแบบนี้ก็ได้หรือคนไม่ชอบเย็นๆก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็ง
1: โอ้จริง
2: หรือจะแบบใส่กับโซดาเครื่องดื
1: ่
2: ม
1: จริงผมชอบถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเหมือนแบบทำให้เหมือน
2: ความสดชื่นเน
1: า
2: ะ
1: สดชื่นขึ้นหวานขึ้นจริงๆมันไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมลองดูนะฮะแต่ตอนนี้ย้ำนะมันมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานเหลือกี่เซตนะฮะ60เท่าไหร่นะ
0: 56เซต
1: 56เซตแล้วนะนี่ไง
0: นี่แหละวันนี้มีไฟเบอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
2: พัน
0: ใช่เลย
2: แล้วต้องรีบซื้อกักตุนเอาไว
1: ้โทรมาจองสิไว้ก่อนรอของไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะฮะหลายคนบอกว่าฉันต้องมานั่งถือเป็นแก้วหรือเปล่าต้องมาชงแบบนี้หรือเปล่าจริงๆไม่ต้องยุ่งยากนะพี่แอนเวลาเราแบบออกไปข้างนอกอ่ะเราใช้ขวดน้ำอย่างนี้จบเลยนะพี่แอนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ขวดน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะหรือแบบว่าที่แบบเป็นแบบ
1: เป็นแก้วเช็คอะไรอย่าง
2: นี้ก็ได้นี่ไงแล้วก็แบบเช็คปั่นแล้วก็ทานเลย
1: นี่อย่างผมก็จะเป็นเทแบบนี้เลย
0: ง่ายมากอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ปิดฝาปุ๊บเขย่าเน
2: าะ
1: แค่เด
2: ีย
1: วละลายเลยฮะ
2: แล้วก็ดื่ม
1: ตึ๊บๆๆแค่นี้ก็ดื่มได้เลย
0: เนี่ย
1: ขออนุญาตนะฮะ
0: คุณผู้ชม
2: ตายแล้วเหมือนมีแค่เรา2คนเนาะ
0: ตายแล้วเรา
1: ว้ายเธอไม่อินเทนเลย
0: พันเดียวโทรไปด้วย
2: มากเลยโอ้
1: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู
2: ่ราคาแค่ 1,000 เท่านั้น
0: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
2: พันใช่เลยแล้วต้องรีบซื้อกระตุนเอาไว
1: ้โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน
2: ใช่
1: ถ้าวันนี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับผมจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: ที่พี่แอนมาฉลองร้อยล้านวันนี้ต้องเป็นราคาที่พิเศษที่สุด
1: บอกเลยว่าตอนนี้ร้อยล้านบาทของเราเนี่ยคือทั่วประเทศแล้วจริงๆคุณพี่ท่านนี้คืออายุเป็นเพียงตัวเลข
2: 78แล้วหรอ
1: ใช่แต่ว่าสดใสมากฮะ
0: แล้วทานฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราทั้งครอบครัวค่ะพี่แอนแล้วก็ตุนไว้แบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนฟิลจิบชายามบ่ายเขาเปลี่ยนเป็นจิบน้ำผักยามบ่าย
2: โอ้ยดีเลยมีประโยชน์ด้วย
1: ถูกต้องครับผมหลายคนนี่อันนี้ผมไปเยี่ยมกันมาใช่ผมไปเยี่ยมมาเลยแล้วก็คือย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มียอดซื้อเยอะเนี่ยมีโอกาสที่เดี๋ยวจ๊อบกับมะเหมี่ยวจะไปตามหานะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราอยากจะเอาของขวัญไปฝากนะครับอันนี้เขาทานกันทั้งครอบครัวฮะพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยก็คือทุกคนทานหมดเลย
2: ใช่แอนก็เคยเจอนะเขาเวลาแบบว่าแอนไปถ่ายงานอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็แบบก็มาถามแอนบอกว่าคุณซิเลียมทานจริงหรือเปล่าแอนบอกว่าทานจริงค่ะวันละซองเท่านั้นค่ะสำหรับแอนคือ

0: ันพลาดไม่ให้ลืม
1: ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมโปรที่พี่แอนมาวันนี้เหลือน้อยกว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้36เซตใช่ไหมน้อยมากคุณผู้ชมวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองชมแจกทั้งบ้านเลย
2: ครับ
1: พันเดียวตอนนี้เท่านั้นจ้า
2: ราคานี้จองสิทธิ์ไว้ก่อนขอไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะฮะ
1: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
0: พัน
1: ใช่เลย
0: แล้วต้องรีบซื้อการ์ตูนเอาไว
1: ้ใช่
2: เอาวันนี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับผมจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: เลย7กล่องแบบนี้ใช่ไหมคะ 1,000 บาทเท่านั้น
1: เท่านั้นเอง wow. และที่สำคัญคือ
0: ทานได้นานไหมเนี่ยกี่วันเนี่ยกี่วัน
1: จริงๆเราทานแค่วันละ2ก็พอนะฮะ
2: ก็2เดือนกว่าเนาะ
1: ใช่ไง70แก้วอะฮะวันละแก้วเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะฮะถามพี่แอนนิดนึงเวลาพี่แอนที่ผ่านมาพี่แอนมีเคล็ดลับในการดูแลยังไงบ้างครับในดูแลตัวเองเนี่ยพี่แอน
0: จริงๆแล้วสำหรับแอนใช่ไหมคะแอนก็เรียกว่าแอนก็ชอบออกกำลังกายเน
1: า
0: ะ
1: พี่เห็นภาพ
2: นี่พกไปด้วย
0: ใช่ไปทุกที่เลยแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆไม่อยากจะบอกว่าไม่ได้พกแค่ซองเดียวหรอกจริงๆก็พกซองสองซองเพราะว่าพอคนเห็นเราทานใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เฮ้ยทานอะไรอ่ะเราก็อ่ะลองสิ
2: เราก็ลองไม่
0: ก็อยากให้ลองไงเพราะจริงๆแบบต้องเปิดใจอ่ะมองว่า
1: ตอนนี้เหลือ45วินาทีสุดท้ายนะฮะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าสายแน่นมากแล้วลูกค้ารออยู่เยอะมาก
1: เหลือ4เซตสุดท้ายครับเดี๋ยวผมดีลกับทีมงานก่อนเอาไงฮะ
2: ทีมงานขอต่อได้ไหมขอจ
1: ับ
2: สปอนเซอร์ได้ไหม
1: โอเค
2: ได
1: ้พี่แอนมาที
2: สุดใส่ชุดนี้ด้วยนะต้องให้เราล่ะ
1: โอเคหลังจบรายการอีก5นาทีนะครับผมเดี๋ยวใครที่โทรมาได้โปร7กล่อง 1,000 บาทไปทุกคนเลยภายใน5นาทีหลังจบรายการนะฮะ
0: ค่ะ
1: นี่เอาเป็นว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่สะดวกจริงๆโทรมาจัดโปรนี้ให้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แอนด้วยนะครับ
2: ไปแล้ว
1: ครับหมดเวลาแล้วจริงๆครับโทรไปนะครับบ๊ายบาย
2: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
0: พัน
2: ใช่เลย
0: แล้วต้องรีบซื้อการ์ตูนเอาไว
1: ้โทรมาจองสิไว้ก่อนรอขอไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะฮะ

0: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: กลิ่นแบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
4: ตอนนี้ขอโทษนะฮะตอนนี้หอมไปทั้งประตูแล้วครับพี่ชมพู่
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ครับสวัสดี
4: ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะจริง
3: ติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
4: ้จริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
3: ใช่ค่ะ
4: โอ้นะ
5: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแตนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะทั้งตึกทีเอ็มใช้กันหมดติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เบี่ยวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขา มีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆก็หลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกั่นตองคุณแช่มแช่มรับพี่ต่ายอรทัยคุณเปาปวลีคุณเต๋าผู้

0: คุณเบียร์พร้อมพงษ์น้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงษ์สะท้อนน้องกีตาร์โดนโอ้โหหลายคน
1: จริงจริงจริงอะ
0: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่
2: อ
0: ้
2: อย
0: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะเหนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
2: า
0: ใช่หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
1: นะกล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
0: ใช่อ
1: ันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
0: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีมันจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
3: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้แล้วเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
0: จัดโปรให้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหล
3: ือ
0: แค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
3: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
1: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
0: ไม่ต้อง
1: ไม่ต้องไม่ต้องเค้น
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
3: เราเดินเยอะ
1: ไอ้แบบนี้นะฮะ
0: ใช่ใช่
1: พี่ชมพู่บอกว่าถ
0: ้
1: าปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็ทา
0: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
1: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่ชมพู
0: ่รีดเบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
1: ไอ้ที่มันเป็นสะพานมันก็จะคลาย
0: ร
1: ู้
0: สึกไงรู้สึกไง
1: อุ้ยตายแล้วมันอุ่น
3: มันสบายขึ้นเน
0: า
3: ะ
0: มันอุ่นขึ้น
1: สำหรับผมผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเออเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีรูปประคบมันประคบอยู่อ่ะ
0: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจารย์พูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีรูปประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
3: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไง
1: มือ
3: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงนี้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วนี่เห็นป่ะซึมเลย
0: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดๆนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูก2แล้วก็ดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นไหมทุกคนไม่เหนียวเหนอะน่ะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเงาไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วย
3: ฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
0: กลิ่นดีมากจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอะ
3: น้ำมันเขียวอะน้ำมันเขียวต้นโพอะ
0: ใช่ทีนี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
3: ใช่โรงงานใหญ่โต
0: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
3: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
0: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้
3: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
0: า
3: ะ
0: จริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงนึงก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
3: ใช
0: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายเนาะทีนี้พอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ยสองคนลูกชาย
3: แล้วขี่หลังบ้างอะไรบ้าง
0: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะ
1: ตึงวิธีแม่
0: เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
3: เป็น
0: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
3: ใครอยากลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกน
0: ะ
3: แล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
0: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999

0: 999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
1: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช้ร่วมด้วย
1: โอ้ฟินเลย
2: ถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอะพกไปได
0: ้พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีดมาเค้นคนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
1: อันนี้คุณบอม
0: อันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
1: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
0: นิ้วล็อก
1: นิ้วล็อก
0: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
1: ใช่แล้วนะใครๆก็ใช้พี
0: ่พี่เจ
1: พี่อ้อย
0: พี่อ้อยเนี่ยชอบมาก
2: แต่มันต้นคงใช้คำว่าอันนี้คือต้นเหตุ
0: จริง
2: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
0: ทุกคนชอบพกไปตามกองแล้วก็ตะเวลาคว้าออกมาใช้ทุกคนจะอะไรอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอ่ะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภรปภพกกันหมดเลยนะ
2: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
1: ง่ายๆสปาข้างบนอ่ะบนตึกเราอ่ะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะอย่างเงี้ยบอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะ
1: ฮะใช่แล้วอุ๊ยเหลือ1นาทีสุดท้าย
0: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกไหมวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
1: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
0: ้
1: หน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
0: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
1: ใช่
0: นะคะ
2: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
0: แพ็กเกจเขาทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
2: ่
0: ซื้อมาถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเนี่ยดูแพ็กเกจสีเป็นของขวัญได้เลยนะใช้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค
4: ่
3: ะ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

รายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำพริกอริยาเอสคูดอสบายอริยาสปาโปรดักต์เฮิร์บแอนด์เนเชอรัลไทยแลนด์มูลนิธิดำรงผลสถาบันการแพทย์วิถีอิสลามโรงเรียนสามติวิทยาน้ำมันพืชเอเมอรัลด์

0: ่วงธรรมนูญชีวิต
1: สนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์วิถีอิสลาม Escudos by Area Spa Product Herb and Natural Thailand มูลนิธิมิตรภาพไทยมุสลิม
2: เสียงเรียกแห่งปัญญาหากเรานำน้ำในมหาสมุทรทุกแห่งบนโลกมาแปรเปลี่ยนเป็นน้ำหมึกและเปลี่ยนต้นไม้ทุกต้นให้กลายเป็นปากกาเพื่อบันทึกความรู้และพจนานุกรมของอัลลอฮ์น้ำหมึกนั้นจะแห้งเหือดหมดสิ้นก่อนที่ความรู้ของพระองค์จะหมดลงดังที่ปรากฏในซูเราะห์อัลกอฟฟีบัญญัติที่109อุปมานี้ไม่ได้เป็นเพียงคำเปรียบเปรยที่งดงามแต่คือการชี้ให้เห็นถึงความมหัศจรรย์อันไร้ขอบเขตของคัมภีร์อัลกุรอานที่มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงได้ทั้งหมดในชีวิตเดียวกว่า 1,400 ปีที่คัมภีร์เล่มนี้ถูกประทานลงมาข้อความทุกตัวอักษรยังคงเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือความทันสมัยบทเรียนและปัญญาในอัลกุรอานไม่เคยล้าสมัยไปตามกาลเวลาคำสอนที่เคยชี้นำผู้คนในทะเลทรายเมื่อศตวรรษที่7ยังคงตอบคำถามและให้สติแก่ผู้คนในโลกดิจิทัลยุคปัจจุบันได้อย่างอัศจรรย์เมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นโลกกลับยิ่งพบความสอดคล้องอันลึกซึ้งในอัลกุรอานทั้งเรื่องการกำเนิดของจักรวาลขั้นตอนการพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์หรือระบบนิเวศของท้องทะเลข้อมูลเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในยุคที่มนุษย์ยังไม่มีกล้องโทรทัศน์หรือกล้องจุลทรรศน์นี่คือหลักฐานที่ชี้ว่าความรู้ในกุรอานมาจากพระผู้สร้างผู้ทรงรอบรู้ทุกสรรพสิ่งอันกุรอานไม่ใช่เพียงหนังสือศาสนาสำหรับการเคารพสักการะแต่อันกุรอานคือคู่มือการใช้ชีวิตครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การบริหารจัดการจิตใจจริยธรรมค้าขายระบบยุติธรรมไปจนถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาทุกองค์การคือเข็มทิศที่ช่วยให้มนุษย์ก้าวผ่านวิกฤตและความสับสนในจิตใจได้อย่างมั่นคงสำหรับผู้ที่อุทิศเวลาค้นคว้าและทำสื่อมานานกว่า30ปียิ่งเจาะลึกก็ยิ่งพบว่าข้อมูลและมิติความคิดในอัลกุรอานไม่เคยถูกตัดทอนหรือหมดสิ้นไปได้เลยการศึกษาเรื่องเดิมในต่าง

0: ช่วงเวลากลับเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ๆเสมอสะท้อนให้เห็นว่ายิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งตระหนักว่าความรู้ที่เรามีนั้นเป็นเพียงหยดน้ำเล็กๆในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ความมหัศจรรย์อีกประการคือระบบการรักษาด้วยบทภาษาอาหรับดั้งเดิมทั้งการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรการท่องจำหัวใจต่อหัวใจจากรุ่นสู่รุ่นนับล้านคนทั่วโลกทำให้เสียงอ่านและอักขระของกุรอานในวันนี้เป็นเสียงเดียวกับที่เคยถูกอ่านเมื่อ 1,400 ปีก่อนอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องอันกุรอานจึงเป็นมรดกทางปัญญาที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนทุกครั้งที่เราเปิดอ่านเรากำลังเปิดประตูสู่อดีตปัจจุบันและอนาคตความยิ่งใหญ่นี้จึงยังคงดำรงอยู่และรอคอยให้ผู้แสวงหาปัญญาได้เข้ามาศึกษาและค้นพบความหมายใหม่ๆอย่างไม่มีวันจบสิ้น
1: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
2: อาหารอร่อย
1: กับ
3: อาหารที่มีประโยชน์
1: จะเลือกอะไร
3: อร่อยมีประโยชน
1: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันเอมเมอรัลด์น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมเมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
1: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง

0: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
3: อร่อยมีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันเอมเมอรัลด์น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมเมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว
4: โอ้เยี่ยมน่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้ชมคะการรับประทานอาหารหรือการดื่มของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านจะไม่ได้รับประทานหรือดื่มอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียวแต่จะรับประทานอาหารหลายอย่างหมุนเวียนกันไปอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั้นจะทำให้เกิดโทษถ้าหากไม่รับประทานอาหารอื่นบ้างร่างกายก็จะกลับเป็นอันตรายดังนั้นการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวถึงแม้จะดีที่สุดก็ตามแต่ย่อมเป็นอันตรายเสมอค่ะสารคดีวันนี้เป็นเรื่องอะไรขอเชิญติดตามชมนะคะ

0: และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอัลเลาะห์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด
1: ซุนนะห์บนจานอาหารวิถีแห่งนบี

0: เมื่อผ่าน400ปีก่อนคำสอนอันทรงคุณค่าได้วางรากฐานนี้ไว้อย่างชัดเจนจากหะดีษสายรายงานถูกต้องบันทึกโดยอิหม่ามปัตมิซีและอิบนุมายะท่านศาสนทูตมุฮัมมัดได้กล่าวไว้ว่าไม่มีภาชนะใดที่มนุษย์เติมจนเต็มแล้วจะเลวร้ายไปกว่า1ใน3สำหรับเครื่องดื่มและอีก1ใน3สำหรับลมหายใจหลักการแบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนนี้คือการป้องกันไม่ให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักเกินไปลดสภาวะน้ำตาลในเลือดสวิงและทำให้สมองแจ่มใสตลอดวันซึ่งตรงกับหลักการโภชนาการสมัยใหม่ทุกประการความเร่งรีบในสังคมเมืองทำให้ผู้คนติดนิสัยเคี้ยวเร็วกลืนเร็วนำไปสู่โรคกรดไหลย้อนและภาวะกินเกินขนาดแต่แบบฉบับของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดสอนให้เรานั่งทานด้วยความสงบใช้มือขวาละเมียดละไมและรับประทานอย่างมีสติการวิจัยทางการแพทย์ยุคใหม่ยืนยันว่าสมองของมนุษย์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย20นาทีในการส่งสัญญาณรับรู้ความอิ่มการกินอย่างช้าๆตามแบบฉบับซุนนะห์จึงเป็นกลไกธรรมชาติที่ช่วยปรับระบบการย่อยให้เอนไซม์ทำงานได้สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งยังเปลี่ยนมื้ออาหารให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองและขอบคุณคำว่า intermittent fasting หรือ IF กลายเป็นเทรนด์สุขภาพระดับโลกแต่สำหรับประชาชาติอิสลามแล้วการทำ IF คือแบบฉบับที่ท่านปฏิบัติเป็นประจำดังบันทึกในหะดีษเซาะฮีห์โดยอิหม่ามอิบนุมายะและอันนะซาอีท่านศาสนทูตมุฮัมมัดมักจะถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันค้นพบว่าการเว้นระยะอาหาร 12-16 ชั่วโมงจะช่วยกระตุ้นกระบวนการที่เรียกว่าออโตพาจีหรือกลไกเซลล์กัดกลืนตัวเองเพื่อขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพซ่อมแซม DNA และลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งได้รับรางวัลโนเบลเมื่อไม่กี่ปีมานี้คือสิ่งที่ท่านศาสนทูตมุฮัมมัดทำไว้เป็นแบบอย่างเมื่อพันกว่าปีที่แล้วโต๊ะอาหารของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดอุดมไปด้วยวัตถุดิบที่ทรงคุณค่าเช่นอินทผลัมน้ำผึ้งน้ำมันมะกอกข้าวบาเล่และเมล็ดฮะปะตุสซาวดะอินทผลัมดัชนีน้ำตาลปานกลางช่วยฟื้นฟูกำลังได้อย่างรวดเร็วน้ำมันมะกอกไขมันดีไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวที่ช่วยลดไขมันเลวและปกป้องหัวใจฮะปะตุสซาวดะมีสารเทอร์โมควินอนต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอาหารซุนนะห์จึงไม่ใช่เพียงการอิ่มท้องแต่อาหารซุนนะห์คือการกินยาจากธรรมชาติเข้าไปดูแลร่างกายในทุกๆวันในโลกยุคใหม่ที่ผู้คนต่างคนต่างกินหน้าจอสมาร์ทโฟนท่านศาสนทูตมุฮัมมัดได้เน้นย้ำถึงมิติทางสังคมจิตวิทยาผ่านการทานอาหารร่วมกันในหะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดท่านกล่าวว่าจงทานอาหารร่วมกันและจงเอ่ยนามของอัลลอฮ์และความบารอกัตหมายถึงความจำเริญจะบังเกิดขึ้นแก่พวกท่านการรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขและสร้างปฏิสัมพันธ์อันอบอุ่นมื้ออาหารจึงไม่ใช่แค่การเติมพลังกายแต่คือการเติมพลังใจให้แก่กันท้ายที่สุดการกินแบบซุนนะห์ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องสุขภาพกายแต่คือวิถีแห่งจิตวิญญาณเริ่มต้นด้วยการกล่าวบิสมิลลาห์เพื่อตระหนักว่าอาหารทุกคำคือความเมตตาและจบลงด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นการสรรเสริญพระเจ้าท่านศาสนทูตมุฮัมมัดสอนไม่ให้ตำหนิอาหารไม่กินทิ้งกินขว้างและมองว่าอาหารคือเครื่องมือในการสร้างความแข็งแรงเพื่อทำความดีไม่ใช่กินเพื่อปนเปลือความโลภเมื่อการกินถูกเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณมนุษย์จะพบกับความพอเพียงความสงบและความสมดุลที่แท้จริงในชีวิต
1: ท่านผู้ชมคะการรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นและกฎเกณฑ์ของการทานและดื่มที่ถูกต้องในหนังสืออื่นๆที่ได้กล่าวจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามนุษย์นั้นไม่ควรจะใส่อาหารในภาชนะให้เกินกระเพาะของเขาเพราะสำหรับมนุษย์นั้นการกินเพียงไม่กี่คำก็อยู่ได้แล้วแต่

0: ถ้าเขาจำเป็นจะต้องรับประทานจนเต็มกระเพาะก็ให้รับประทานโดยให้อาหาร1ใน3เป็นเครื่องดื่มแล้วก็1ใน3ให้เป็นลมหายใจของเขาสารคดีช่วงกินดีมีคุณค่าวันนี้หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะและไปชมช่วงของครัวฮาลาลกันค่ะซุบฮาน
1: ะกบอกได้เลย
2: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
1: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง

0: วจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: เออน้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพ

0: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
1: อร่อยมีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันเอมเมอรัลด์น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมเมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว

0: ถ้าต้องเลือกระหว่าง
1: อาหารอร่อย
0: กับ
2: อาหารที่มีประโยชน์
0: จะเลือกอะไร
3: อร่อยมีประโยชน
0: ์เลือกยากครับเราจึงนำทั้งสองอย่างมารวมกันเอมเมอรัลด์น้ำมันผสมที่ลงตัวให้ทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ผัดก็อร่อยทอดก็ได้ประโยชน์น้ำมันผสมตราเอมเมอรัลด์รวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียว

0: ช่วงครัวฮาลาลสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำพริกอริยาน้ำมันพืชเอเมอรัลด์นิวทรีเบลน
1: ท่านผู้ชมคะข้าวหมกไก่มีรากศัพท์มาจากภาษาเปอร์เซียได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารผ่านพ่อค้าชาวอาหรับและมุสลิมใต้ซึ่งนำเครื่องเทศหลากหลายชนิดมาหมักร่วมกับเนื้อสัตว์และถุงพร้อมข้าวสำหรับสูตรนี้ปรับให้เป็นสไตล์ตอยีบันโดยลดไขมันดั้งเดิมจากเนยกีเปลี่ยนมาใช้น้ำมันมะกอกและเพิ่มสมุนไพรสดเพื่อส่งเสริมระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันส่วนผสมก็จะมีสะโพกไก่ลอกหนัง3ชิ้นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ3ช้อนโต๊ะผงกะรามาซาลา1ช้อนโต๊ะขมิ้นผงครึ่งช้อนชากระเทียมสับละเอียด1ช้อนโต๊ะขิงแก่บดละเอียด1ช้อนชาเกลือชมพูหรือเกลือหิมาลายันครึ่งช้อนชาเรามาดูส่วนผสมของการหุงข้าวนะคะเราจะใช้ข้าวบาสมาติ 1.5 ถ้วยน้ำมันเอเมอรัลด์เนทีเบลด์1ช้อนโต๊ะเครื่องเทศแห้งประกอบด้วยแท่งอบเชย1แท่งดอกบ๊วยกั๊ก1ดอกและลูกกระวาน3ลูกน้ำสต๊อกผักหรือจะใช้น้ำสะอาด2ถ้วยหญ้าฝรั่ง2ช้อนโต๊ะหรือใช้ผงขมิ้นแทนก็ได้ค่ะวิธีทำนะคะนำสะโพกไก่มาคลุกเคล้ากับโยเกิร์ตตามด้วยผงกะหล่ำมาซาลาขมิ้นกระเทียมขิงและเกลือชมพูหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีเพราะว่าโยเกิร์ตจะช่วยให้เนื้อไก่นุ่มโดยไม่ต้องใช้น้ำหมักเคมีเลยค่ะเรามาผัดเครื่องเทศกันนะคะตั้งกระทะไฟอ่อน

ตามด้วยอบเชยป้อยกักแล้วก็ลูกกระวานผัดจนส่งกลิ่นหอมเลยนะคะต่อมาเรามารวนเนื้อไก่ค่ะให้นำไก่ที่หมักไว้ลงไปนาบพอให้ผิวภายนอกสุกตึง

และจากนั้นให้เทน้ำสต๊อกและน้ำย่าฝรั่งลงไปให้ใส่ข้าวบาสมาติผัดกับเครื่องเทศเบาๆ

ุงด้วยไฟอ่อนประมาณสัก 15-20 นาทีจนข้าวสุกนุ่มและหอมโรยหน้าด้วยหอมทอดแล้วจึงจัดเสิร์ฟสำหรับอาหารจานนี้นะครับพลังงานและคุณค่าทางโภชนาการจะได้แคลอรี่ต่อจานประมาณ420-450กิโลแคลอรี่ค่ะสารอาหารหลักก็จะมีโปรตีน 3.2 กรัมจากสะโพกไก่ลอกหนังและโยเกิร์ตส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนประมาณ55กรัมจากข้าวบาสมาติดัชนีน้ำตาลกระต่ำค่ะไขมันดีก็8กรัมจากน้ำมันเอเมอรัลด์และไขมันธรรมชาติค่ะ

0: งวันละหะดีษ
1: ให้นำสิ่งอันตรายออกจากทางสัญจรด้วยบุคคลหนึ่งเดินบนทางสัญจรเขาพบกิ่งหนามบนทางสัญจรนั้นแล้วเขาขจัดมันออกเช่นนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยเขาและอภัยโทษให้แก่เขา
2: ย้อนรอยหน้าประวัติศาสตร์แผ่นดินสยามเจาะลึกชีวิตและเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าของพระยาจุฬาราชมนตรีผู้นำสานต่อรากฐานความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างศาสนาอิสลามกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสารคดีชุดพิเศษช่วงธรรมนูญชีวิตเมื่อความสะดวกสบายกลายเป็นบ่อเกิดของโรคภัยแห่งยุคสมัยร่วมย้อนรอยวิถีแห่งความพอดีสัมผัสปัญญาและแบบอย่างอันล้ำค่าจากท่านนบีที่จะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพของคุณไปตลอดกาลติดตามชมสารคดีสมดุลชีวิตวิถีแห่งความพอดีได้ในวันจันทร์หน้าค่ะท่านผู้ชมคะใครที่มีเส้นอูด้งอยู่ที่บ้านห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยค่ะวันนี้ช่วงครัวร้านชวนท่านผู้ชมมาทำเมนูฟิวชั่นสุดฟินอูด้งผัดซอสกะเพราไก่สับค่ะด้วยการจับเส้นอูด้งเหนียวนุ่มหนึบหนับมาผัดเคล้าไก่สับนุ่มๆกับพริกกระเทียมใบกะเพราหอมๆจัดจ้านสะใจและปรุงความอร่อยด้วยน้ำมันเอเมอรัลด์นิทีเบรนรักหัวใจบอกเลยว่าคำเดียวไม่เคยพอเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ
3: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่อทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red, Felix, Alala, Fevic, Tigger, BNK48, Test พร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบ

0: มาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากทันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม26กันยายนนี้
2: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริง
3: เขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
4: ทุกคนแข่งกัน
5: คอมเมอร์ส
4: เขาจะช่วยเรามากๆ
3: เขาคิดครบลูปแบบ
6: ขนาดนั้นครับ
2: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 นทางช่อง9กด30
7: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6:00 น.ทางช่อง9กด30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อ Bluetooth

0: ุตวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แ
0: ผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้โหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
4: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
0: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
4: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
0: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
4: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
0: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
4: ้ค่ะ
0: คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
4: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
0: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
4: ค่ะ
0: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
4: ั้
0: น
4: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1แถม2

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่อง

0: ออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
1: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
4: ้
3: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
4: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบตเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
3: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
4: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
3: ่
4: ะ
3: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ 2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วน

0: สวยหน้าพิสมัย
1: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
2: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มน่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
3: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
4: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
5: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
6: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
7: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
6: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวัยสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
7: คนรักนางสิงกลางแองใจที่เฝ้ากลาง
6: สุรพลสมบัติเจริญทองศรีวรนุชสุเทพวงศ์กำแหง
7: เจ้าเอ๋ยลืม
6: ชรินทร์นันทนาคอนสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
8: ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
9: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
8: ่
9: ะ
8: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวนพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้ฮะหลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
9: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีทิกตอกก็ดี
8: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับ จากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
9: ว
8: ัน
9: นี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490
8: ค่ะ
9: วันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
8: ใช่แล้วนะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20

0: รวมกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: วันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆคอลเซ็นเตอร์ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกิน

0: นะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือนี่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
1: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันๆไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายมังสิงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: เอ็กซอนนะคะกับคุณจินค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: อ
2: ั
0: ญญ
2: า
0: เซ
2: ีย
0: วอ
2: ัญญาเซียว
0: อ
2: ั
0: ญญ
2: า
0: เ
2: ซีย
0: ว
2: เ
0: ดี๋ยวให้คุณจินค่ะแนะนำตัวค่ะให้กับคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ

0: 아와띠 크랍.
1: 와.
0: 안녕하십니까. 저는 한국에서 온 앱손 브랜드 오너 CK진입니다. 굿바캅.
2: 와! แต่ว่าเรามาถามความพิเศษค่ะของตัวรองเท้า Exxon ดีกว่าค่ะ
0: โอเนอร์ จอย Exxon ชิ้นเจ็บพูมเดเซอร์ โซเกฮาร์โอ วัสซันิดา จอย Exxon ชิ้นเจ็บพูมัน Exxon EVA พูมัน หังกุ의 우수한 원자재를 수입하여 당사에서 자체 개발한 제품으로 가볍고 부드러우며 뛰어난 쿠션을 제공합니다. 폭신한 착화감으로 걸을 때 발의 피로를 줄여주는 것이 특징입니다.
2: ตัวของพื้นรองเท้านะเป็นวัสดุ EVA นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้ความยืดหยุ่นดีแล้วก็รับน้ำหนักเท้าได้อย่างดีพร้อมกับช่วยในการกระจายน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สวมใส่ค่ะก็จะใส่สบายนุ่มเบานั่นเองนะนอกจากนี้พูดถึงพื้นรองเท้าหน่อยค่ะ
0: มาดูพื้นเลย ด้วยเอ็กซอนโซลเลอร์ 파트로 나눠집니다. 자체 개발한 엑손 폼 그리고 바닥은 저희들이 천연 고무 자재를 사용하여 장점 및 미끄럼 방지 디자인을 적용해 다양한 바닥 환경에도 안정적인 접지력을 제공하는 솔이 되겠습니다.
2: นะคะสำหรับตัวของพื้นรองเท้าเนี่ยก็คือคุณจินบอกว่าเขาแยกออกเป็นสองชิ้นชิ้นแรกเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าเป็นวัสดุ EVA แต่ว่าชิ้นที่สองนะคะก็คือตัวของพื้นรองเท้านั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีการขึ้นรูปมาที่มีลวดลายที่หลากหลายรวมอยู่ในพื้นเดียวนะเพื่อที่จะช่วยทำให้ยึดติดกับตัวพื้นผิวได้อย่างดียึดติดยังไงแบบนี้ค่ะไม่เริ่มอย่างแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณ ผู้ใหญ่นะที่บอกว่าอยากจะสวมใส่แล้วก็กลัวว่าจะลื่นนะคะตัวนี้เนี่ยนี่เห็นไหมไม่ลื่นนะคะเห็นไหมยึดกับพื้นได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับผมในช่วงท้ายนี้อยากให้คุณจินได้ฝากอะไรเกี่ยวกับตัวแบรนด์ของ Exxon ของเราหน่อยละกันครับ마지막으로 저희 엑손 신발은 저희 자체적으로 개발한 한국 신제품 신발입니다.
0: Exxon 신발은 특징은 가볍고 부드러운 쿠션으로 발의 피로를 줄여주는 신발입니다. 한국 신기술로 만든 엑손 신발을 직접 신어보시고 편안함을 경험해보시면 바랍니다.
1: นี่คือความตั้งใจนะครับในการดีไซน์ออกมาเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยใส่รองเท้าที่สบายๆแล้วเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกไปว่าจุดยุทธศาสตร์ของเราการใส่สบายที่สุดคือเรื่องของเท้ายืนทั้งวันเดินทั้งวันใส่ยังไงให้สบายนะครับแล้วก็เบาสบายในเรื่องของราคาด้วยแล้ววันนี้โปรพิเศษนะหลายๆคนที่ดูอยู่นะครับซื้อไปได้ใช้แน่นอนค่ะนี่คือ Exxon นะครับรองเท้าแตะรัดส้นนะครับรุ่นละละSBนะครับวันนี้ถ้าคุณซื้อไปเลือกสีได้เลยนะครับว่าจะเป็นสีดำหรือจะเป็นสีครีมนะครับเลือกใส่ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงของแถมนี่ เป็น Exxon รุ่นนะครับโซครับให้คุณเลือกใส่ได้ด้วยจริงๆแล้วรองเท้าเนี่ยอาจจะเป็นของคุณผู้หญิงนะตัวแถมเนี่ยให้กับคุณพ่อบ้านใส่คู่กันก็ได้ด้วยนะครับจากราคาปกติครับ 1,980 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายราคาเดียว 1,590 บาทรีบโทรด่วนที่ 02-114-3330 นะครับหรือ Adline เข้ามาที่ SI Shop Mania
2: ขอบคุณคุณจินมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเรา3 คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
3: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
2: ้
3: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
2: ถูก
3: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
2: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
3: มันดียังไง
2: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
3: ถูก
2: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
3: ล่อนออก
2: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
3: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
2: ใช
3: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
2: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดและสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
3: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: ยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นท์ด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงต
1: ึ
0: งเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: ปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเออนุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซีมเลสแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
0: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
1: ถูก
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไป
0: มันดียังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ลอดออก
1: เออแผ่นนี้มันลอดออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่า

0: ีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
1: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
0: ใช
1: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
0: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
1: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: มากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นท์ด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงต
1: ึ
0: งเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเออนุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า 33-41 ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับไว้เข้าไปแบบนี้ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันได้แหละเซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีกนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330

0: ข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แม่ค่ะวันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
3: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้รังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ021143330ค่ะ
0: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
3: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
0: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดม
0: บ
1: างคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
0: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
3: น้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ021143330 021143330
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกต่างหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990 บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่น

0: กันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี้นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี้ครับหักลงมาแบบนี้แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซนเอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: เลย
0: แบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช้งานได้ง่าย
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assign Shop Mania

0: คู่ข่าวออนทัวร์วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีในสมัยอดีตนั้นอำเภอบ้านแหลมเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายสินค้าทางทะเลทุกประเภทเรือที่ออกทะเลจะมาจอดที่นี่เพื่อขายสินค้าและซื้อสินค้าอย่างอื่นกลับไปเปรียบเสมือนเป็นเมืองท่าของเมืองเพชรบุรีที่ใช้เป็นที่ติดต่อค้าขายกับหัวเมืองอื่นและเชื่อว่าบ้านแหลมแห่งนี้เป็นจุดขนส่งอาหารทะเลไปยังอยุธยาในอดีตนั่นเองและเรายังทราบอีกว่าพื้นที่แห่งนี้มีการเลี้ยงหอยแครงหอยแมลงภู่แหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยก็ว่าได้ซึ่งเราได้นัดกับผู้ใหญ่เฒ่าผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลบ้านแหลมเพื่อที่จะไปดูฟาร์มหอยแมลงภู่กลางทะเล
1: ตอนนี้เราก็ได้เลิกที่จะลงเรือแล้วนะครับ
2: มีน้ำพริกไหมคะ
1: เอาไปทำอะไรฮะ
2: เอาจะลงเรือก็ต้องมีน้ำพริก
1: โอ้นึกว่าจะไปกินกับหอย
2: ไม่ใช่น้ำพริกลงเรือ
1: จุดนี้ไปถึงชายทะเลเนี่ยกี่กิโลครับ
3: ประมาณ2โลครับฝ่า
1: 2โลแล้วจากชายทะเลไปถึงฟาร์มกี่กิโล
3: ประมาณโลครับฝ่า
1: อ๋อรวมแล้วก็3โล
3: 3 4โลประมาณ
1: 3 4โลประมาณนี้นะฮะ
2: เราจะไปดูหอยแมลงภู่กันนะฮะ
3: เรือลำนี้ครับ
1: เรือลำนี้จริงๆเป็นเรืออะไรครับ
3: เรือเก็บหอยเรือเก็บหอยแล้วนี่แหละครับ
1: คือเรือเวลาเราไปเก็บหอยเราก็เอาเรือนี้ไป
3: ใช่ครับ
1: นะครับเอากระจาดเอาอะไรไปอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ไม่ใช่ครับแล้วก็ดำแล้วเราก็เทใส่นี่เลยครับ
1: อ๋อเทหอยใส่เรือ
3: เลยพอถึงเราก็ใช้คาดโกยครับโกยแล้วก็ขึ้นมาชั่งครับ
1: เอาคาดโกยเอา
3: ใช่ครับ
1: วันนี้เราก็จะไปลำนี้เลยนะ
3: ใช่ครับ
2: ไปเรือเก็บหอยเลยนะ

0: ชมแสบหูแสบตาน้ำกระเด็นน้ำเค็มกระเด็นใส่ตา
1: ถึงแล้วเดินถึงแล้ว
0: ขอน้ำจืดล้างตาด้วยอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมดูสภาพครับแล้วตลอดเรือมันโตขึ้นแล้วน้ำเค็มกระเด็นน่ะแบบแล้วก็ครั้งแรก2ครั้ง3ครั้งมันเริ่มแสบตาครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำจืดล้างตา
1: หน่อยระวังโดนไม้นะระวังโดนไม
0: ้ครับต้องล้างตาหน่อยนะฮะเพราะจริงๆน้ำอันนี้เขาเร
2: ีย
0: ก
2: น้ำเจนี่เลย
1: ได้ดูเสื้อน้ำ
0: ล้างตาของแท้น้ำเค็ม
1: โดนน้ำเค็มก็ดีนะไม่เน่าเอียงสละเอียง
0: คือแบบว่ากว่าจะมาถึงนี่นะเราผู้ใหญ่เขาก็ขับเรือเก่งมากนะแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยใช่ไหมเราก็ลุ้นจิตใจเต้นแล้วตึ๊งโอ้โหมาถึงนี่มันเป็นอีกโลกหนึ่งครับท่านผู้ชม
1: อันเดียวกันเหรอคะ
0: ฮะนี่มันโลกอะไรลูกของเต็มเลยดูไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะพี่
1: ลูกหอยใช่ไหม
2: เป็นทุ่นครับใจเลี้ยงแบบทุ่นครับ
0: ทุ่นเลี้ยงหอยเต็มเลยครับแล้วจำได้ไหมว่านาใครเป็นนาใครแต่ว่าเยอะมากเลยอ่ะ
3: ผู้ใหญ่ท
1: ั้
3: ง
1: ไม่ต้องจำเงิน
0: ผู้ใหญ่ทั้งนั้น
4: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะที่เราพาเราแอดเวนเจอร์มาแบบว่าฝากคลื่นนะครับ
2: ไม่เป็นไรครับนั่งเลยครับ
4: ได
5: ้มานั่งคุยครับ
4: ได้ชมภาพได้ชมภาพบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีตรงปากน้ำนะครับมีบ้านเรือนประชาชน
1: เอาพี่เขาทำอะไร
4: ครับ
1: ผ
4: ู้
1: ใหญ่
4: ก็ไปแล้ว
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเขาก็จะเอาคล้องของนะแล้วก็ไปดัง
0: นี่ไงเขา
2: เฮ้ย
0: เธออะไรอ่ะ
2: เขาเรียกเฮียครับ
0: โอเคเฮีย
2: ต้น
0: อุ้ยนี่ไงได้แล้วโอ้เป็นอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: เนี่ยครับหอยเขาจะเกิดแบบนี
0: ้แล้วเวลาเก็บยังไงครับเนี่ย
2: ก็ลงนี่ของแต่บางทีเขาก็จะมีเรือใช้เนี่ยฟ้านนะครับต้นละต้น
0: ป๊าบนานสวิงไป
2: เอาคล้องขอครับแล้วก็เอามือบิดครับ
0: มาเก็บทุกวันไหมผู้ใหญ
2: ่มาทุกวัน
0: ผลผลิตมีทุกวันเลย
2: ทุกวัน
0: วันละประมาณสักกี่กิโลฮะ
2: สองตันสามตันเลย
1: เป็นสองพันโลเลย
0: สองสามตันมีทุกวันของมีทุกวัน
1: แต่ผู้ใหญ่ต้องจำใช่ไหมล่ะว่าอันนี้กี่เดือนอะไรเงี้ยนะ
2: แม่เวลานั้นเราก็โดดเช็คดูเรื่อยตรงไหนใช้ได้บางทีเขาจะโตไม่เท่ากันนะครับ
1: อ๋อไปโดดไปดูแบบ
2: ใช่ครับ
1: น
2: ะใช่คร
0: ับดีเนาะผู้ใหญ่ต้องมาโดดดูหอยทุกวันเลยแบบมาไปเช็คหอยด
1: ีเป็นงานที่น่าสน
0: ุกเป็นอาชีพที่ผมอยากทำเหมือนกันนะแต่ว่าผมฝ่าคลื่นทะเลไม่ไหวมึนเลยเนี่ย
2: นี่มีแต่หล่มแบบคลื่นไม่ใหญ่นะครับ
0: เหร
2: อครับ
0: เคยเจอแบบมากกว่านี้ไหม
2: ใหญ่กว่านี้ครับ
0: เหรอ
2: ครับ
0: คือชาวประมงนี่เขา
2: จะคุ้นเคย
0: แล้วคุ้นเคยใช่ไหมแต่คนที่ไม่คุ้นเคยอย่างพวกเราเน
2: ี่ยใหญ่
0: เครียดเลยนะผู้ใหญ
2: ่ใช่
0: นั่งมาเนี่ย
1: เครียดลงกระเพาะเลย
0: เครียดลงกระเพาะแล้วเนี่ย
2: ไหวไหมไหวครับ
0: เราก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่ไหวกลับดีกว่าผู้ใหญ่เขาบอกโอ้ยเด็กๆ
6: เรื่องราวของคนเลี้ยงหอยยังไม่จบเพียงเท่านี้พักให้พี่กำพูหายใจให้ทั่วท้องกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ามาชมกันต่อกับฟาร์มหอยแมลงคู่กลางทะเลที่บ้านแหลมแห่งนี้ครับ

0: นมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
0: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: เขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
3: อะไรนะที่รัก
2: สายยังเข้าไม่ได้เลย
3: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
2: อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
2: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ

0: ช่วงที่แล้วเราได้ฝากกระแสลมและน้ำทะเลปะทะหน้าเพื่อมาชมฟาร์มหอยแมลงภู่ที่บ้านแหลมและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นคุณพี่เขากำลังเก็บหอยมาให้พวกเราดูละครับ
1: อันนี้ดำนี่ช่องอีออกซิเจนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราจะเห็น
2: มีฟอง
1: อากาศขึ้นมาปุ้มปุ้มปุ้มนี่ก็คือออกซิเจนนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าพี่เขาลงไปนานน่ะ
2: นานก็จะได้หนึ่งเฮีย
1: โอ้ต้องมืออาชีพจริงนะ
2: ใช่ครับ
1: ต้องอยู่ผู้ใหญ่ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมออกเรียนป .6 มาผมก็มาออกทะเลแล้ว
1: ตั้งแต่ป .6 ออกทะเลเพราะฉะนั้นทะเลของผู้ใหญ่ก็คือเป็นเหมือนกับสบายๆเนาะ
3: สนามเด
1: ็
3: กเล
1: ่
3: น
1: สนามเด็กเล่นแต่ของเราเครียดเลย
2: เคร
1: ีย
2: ดลงกระเพาะ
1: พว
2: กทะเลก็40
1: ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาหอยผู้ใหญ่ไปทำอาหารกินไม่รู้จะกินได้สักตัวป่ะ
3: เป็นอะไรคะ
1: มันจะคืนไม่ลงเลยเหนื่อยเหนื่อยใจมากเลยกว่าจะมาถึงเนี่ยโอ้โห
3: จะมีสักกี่เจ้าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเรา
2: บ้านแหลมนี่มีหอยนิดประมาณ200พระเจ้านะ
3: โอ้แล้วผลผลิตทั้งบ้านแหลมเนี่ยเคย
1: ส่งไปทั่วประเทศไทยเลยมั้ง
3: ประมาณกี่ตันต่อปีหรือต่อเดือนหรือต่อวัน
2: โอ้ยมากมากมากมันมีไรแพ้
3: ว
2: ้
3: า
2: ว
3: แพ้ก็เลยอยากรู้เลยว่าต้องเอาที่นี่แหละ
1: ผมว่าหอยบ้านแหลมน่าจะไปทั่วประเทศไทย
3: ขึ้นมาแล้ว
1: โอ้ดำนานเกิน
3: ดูที่จะได้ขนาดไหนนะคะจะลงไปน่าจะเกิน10นาทีแล้วเนี่ย

0: ักนะเนี่ยผู้ใหญ
1: ่หนักนี่ครับ
0: โอ้ผู้ใหญ่ขึ้นไหวไหม
1: ไหวครับ
2: พี่คล้องคออยู่ไงอ่ะ
0: พี่คล้องคอได้ไงอ่ะ
3: น้ำทะเลม
1: ัน เวลาพออยู่ในน้ำของนักมันก็เบา
0: เลยนี่มันกี่กิโลเนี่ยผู้ใหญ
1: ่ประมาณสัก30กิโลได้ครับ
0: 30กิโลพี่เขาแบกหอยขึ้นมา30กิโลฮะ
2: ไม่น่าเชื่อนะ
0: คือหอยเต็มคอครับ
2: โอ้คล้องคออยู่อ่ะโอ้ยเก่งมากแรง
0: โอ้โหนี่ครับเอาหอยขึ้นมาที30กิโลสุดยอดเลยหอยสดๆเลย30กิโลโอ้โห

0: นี่
1: จับจับเลย
0: นี่ผู้ใหญ่ก็จะแกะให้ดูสดๆนะฮะ
2: ว้าว
0: โอ้อย่าง
3: น
0: ี้เลย
3: เนื้อกันเลยคร
0: ับ นี่
3: เดี๋ยวเอาเตาเทพไปเลยเนี่ย
0: โอ้โหอันนี้สีสวยไหม
1: สีสวยครับ
3: สวยเนี่ยอ้วนมาก
0: อันนี้คือสีสวยนะฮะ
1: อ้วนเลยครับเนี่ย
4: อ้วนเลยอ้
0: วนแล้วอ้วนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่ครับเขาเรียกว่าหอยอวบนะฮะ
1: หอยอวบหอยอวบ
0: หอยเต่งหอยตึงนะครับ
1: นี่ก็มันจะมีสีแดงสีขาว
0: ถ้าสีขาวนี่คืออะไรผู้ใหญ
1: ่หอยเขาก็ธรรมชาติเขาเนี่ยครับมีสีแดงสีขาว
0: หอยเหมือนกันนะแต่มีหอยแดงกับหอยขาวครับ
4: อ้าวแล้วมันไม่ใช่หอยเสียใช่ไหม
1: ไม่เสียครับ
0: ไม่เสียอันนี้ถือว่าหอยคุณภาพ
5: เลยครับ
0: อันนี้ถือว่าหอยคุณภาพ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: มีออกสีเหลืองๆด้วยนะสีส้มสีเหลืองสีขาวปั๊บโอ้อันนี้คือหอยดีนะฮะ
4: หอยดี
0: ครับผมหอยดี
1: เมื่อก่อนเขาจะบอกว่าหอยสีขาวหอยตัวเมียหอยสีส
4: ี
1: แดงหอยตัวผู
0: ้ใช่ไหม
1: แต่ผมว่ามันยังแยกแยะไม่ออกมากกว่า
0: เอาละครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะท่านผู้ชมฮะก็ถือว่า
4: แอดเวนเจอร์มาก
0: แอดเวนเจอร์เพื่อแฟนๆรายการจริงนะ เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านไม่ได้เห็นภาพของการมาเลี้ยงหอยแล้วก็เก็บหอยแบบนี้หรอกนะครับ
1: ยังหอย
4: ขอบคุณผู้ใหญ่เท่ามากนะคะถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่เราก็ไม่มีโอกาสได้มาเห็นแบบนี
0: ้แล้วก็นักดำน้ำของเราพี่เลยนะฮะ
1: พี่ต้น
0: นักดำน้ำหายไปนานมาก ผมก็กลัวว่าหอยจะถ่วงพี่เขาอยู่ข้างล่าง โอ้โห
4: คนอะไรหอย30โลถ่วงคอยังไม่เป็นอะไรเลย
0: แล้วพอเอาขึ้นมาถึงจุดนี้เราจะเห็นว่ามีคนงานช่วยกันทำเขาเรียกทำอะไรฮะเนี่ยท่านผู้ใหญ่
1: เขาเอาเพียงออกไงครับให้มัน
4: อันไหนคือเพียง
1: คืออันนี้คือเพียงครับ
4: อ๋อเล็กๆเนี่ยนะ
0: เขาเรียกเพียง
1: ครับเขาเอาเพียงออก
0: ให้เหลือแต่เปลือกหอย
1: ให้เหลือแต่ตัวหอยครับ
0: ตัวหอย
1: ใช่ครับ
4: ต้องรู้นะเนี่ยว่าหอยแมงมุมก่อนเราจะได้กินเขาต้องเคาะกันขนาดนี้เลยนะ
1: ใช่ต้องเคาะครับแล้วก็มันจะมีไหล่ไซส์ครับ
4: แล้วก็คัดไซด้วย
1: ใช่เขาก็จะคัดไซด์ครับ
4: นี่คือแหล่งหอยแมงพู่แหล่งใหญ่ของประเทศไทยอีกแหล่งนึง
0: ท่านผู้ใหญ่แล้วพอข้อเสร็จเรียบร้อยเอาไปไหนต่อครับทำอะไรต่อ
1: เขาก็มันน้องที่นี่เขาก็จะมีแบบขายออนไลน์อะไรแล้วก็จะเอาส่งสมมุติว่าพี่สั่ง50โลก็จะส่งชื่อที่อยู่ม
0: า
1: เขาก็จะส่งไป
0: ก็ส่งออนไลน์ไปเลย
4: ส่งดิบหรือส่งสุกอ่ะ
1: ส่งดิบเนี้ยครับ
0: เหรอ
1: แต่มันจะมีไอ้เนี่ยครับมีขนส่งอีกทีครับ
4: ที ่
1: มีขนส่งที่มหาชัยครับเหมือนตลาดไทยอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็ไปส่งตามลงที่ตลาดไทยมันก็จะมีสายเหนือสายใต
0: ้โอ้
1: สายอีสานในกรุงเทพอะไรเงี้ย
0: ราคาตอนนี้ขายยังไงครับท่านผู้ใหญ
1: ่หอยใหญ่ก็ประมาณ20กว่าบาทหอยโม่ก็30กว่าหอยหลวมก็ประมาณ10กว่าบาทนะครับแบบเนี้ย
0: โอ้แบบนี้คือ
4: โอ้นี่จัมโบ
0: ้อันนี้เขาเรียกว่าหอยโบ้
1: หอยโบ้
0: นะครับหอยโบ้นะ
1: ครับ
0: หอยโบ้ก็คือใหญ่มากน
1: ี
0: ่ขนาดนี่โ
4: อ้ผู้ใหญ่ถ้าขอซื้อตอนนี้ขายไหมคะ
1: ไม่ขายคร
0: ับ
4: ไม่ขาย
0: อะไรอ่ะมีลูกค้าแล้ว
1: อ๋ออยากให้ฟรี
4: อยากให้ฟร
0: ีผู้ใหญ่
4: เดี๋ยวเจ๊โอ๊บบอกขายผู้ใหญ่บอกจะให้ฟรีผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: อันนู้นภรรยาผู้ใหญ่นะฮะ
1: ใช
4: ่ค่ะ
0: ภรรยาผู้ใหญ่อันนี้โบ
1: อันนี้โบแล้วก็มันก็จะมีหอยหลองครับ
4: หอยรอง
1: อันนี้ก็จะเป็นหอยใหญ่ครับก็คือหลองจากหอยโบ
4: อันนี้ก็ใหญ่แล้วนะผู้ใหญ่
0: เจ๊ทางนี้หน่อยฮะไหนๆก็มานี่ครับเจ๊ของท่านผู้ใหญ
4: ่ไซใหญ่ไซใหญ่ค่ะ
1: อันนี้ไซใหญ่คร
0: ับ ครับผม
4: อันนี้คือคัดแล้วอันนี้เขายังเป็นอยู่ไหมเจ
6: ๊ก็เป็นอยู่ค่ะ
4: ยังไม่ตาย
1: แต่เพื่อให้เป็นตลอด
6: จะได้คงทน
0: เวลาขายนี่หอยต้องเป็น
6: เราส่งไกล
1: อันนี้ก็ประมาณ20กว่าบาทอันนี้ก็เป็นหอยใหญ
0: ่ประมาณ20กว่าบาทก็คือเป็นโลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นโล
1: อันนี้ก็จะเป็นหอยหลวมครับ
0: อันนี้รวม
1: หอยหลวม
0: อันนี้โลเท่าไหร่ครับหอยรวมแบบน
1: ี้หอยรวมนี่ก็จะประมาณ10กว่าบาทนะครับ
0: ประมาณ10กว่าบาทผู้ใหญ่ตั้งแต่ท่านนับตั้งแต่เราเอาเชือกไปลงแล้วกว่าจะได้มาเข้าตลาดแบบนี้ใช้เวลานานนะ
1: 6 7 8เดือนได้ครับ
0: ประมาณ8เดือนเลยเนาะ
1: โ
0: อ้เมื่อตอนที่ผมมาเนี่ยพอขับรถเข้ามาเราจะได้กลิ่นหอยแบบโชยมาเลยนะมาย่านเนี้ยกลิ่นหอยโชยจริงนะท่านผู้ชม
4: กลิ่นหอยกลิ่นอาหารทะเลละมั้ง
0: กลิ่นหอยเลย
1: ไม่ใช่
0: ผมรู้เลย

0: ลิ่นหอยเรากินหอยที่เขาต้มๆอ่ะ
1: ที่หอยต้มๆมี
0: เออมีไหม
1: มีใช่
0: เอาอย่างงี้ใช่ไหม
1: เนี่ยจะ
0: อันนี้คือต้มแล้วใช่ไหม
1: เนี่ยต้มแล้วเขาก็จะแกะอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้
2: แล้วก็ใส่ถุงมันก็
1: แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็สูญญากาศนะครับ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ตีนครับ
2: เลยอ่าอย่างนั้นก็ได
0: ้อ้าวถ้าใครสนใจนะครับอยากได้หอยแมลงภู่ตัวใหญ
2: ่ๆ
0: ดูสิครับน่ากินน่ากินแบบนี้นะฮะ
2: ต้มเก่งนะเนี่ยไม่ยุบเลยไม
0: ่
2: หดเลย
1: ให้ไปหอยอ้วนนะครับ
2: เนื้อปู
3: เนื้อปูอ้วนเนื้อปู
0: ครับอยากได้หอยผู้ใหญ่สั่งยังไงครับ
3: 099ค่ะ
0: ครับ
3: 259
0: ค่ะ
3: 6523
0: ครับผมหูยมาดูนี่
2: อันนี้ฉลาม
0: อันนี้ดูได้เน
2: า
0: ะ
2: อ
0: ันนี้ฉลามใช่ไหม
2: ฉลามค
0: ่
2: ะ
0: โอ้แล้วเขาเอาไปทำยังไงกินดีครับ
2: ไปผัดข่าวค่ะไปต้มยำค่ะ
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
3: ศึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด

0: อุ้ยท่านผู้ชมคึกคักมากคึกคักมากตลาดใหญ่มากดูสิโอ้โหมะม่วงอะไรเนี่ยลูกเบลอเลยเดี๋ยว
1: แก้วขมิ้น
0: แก้วขมิ้นเหรอครับคุณป้าทำไมลูกใหญ่ใหญ
1: ่แก้วขมิ้นสุก
0: แก้วขมิ้นนะ
1: ถ้าบ่ม
0: ถ้ากินหวานอย่างนี้นะอร่อยมากเอาไปกินกับไอ้นี่นะไอ้ข้าวเหนียวมะม่วง
2: เนี่ยปอก
0: นะโอ้คุณป้าปอกไม่ทันแล้วอ่ะ
1: พี่เอาไหมพี่เอาไหม
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ไม่เอา
2: เอาแบบนี
1: ้หนูเหมาน่ะอันนี้หนูเหมาหมดเลย
0: เดี๋ยวก็
2: อ
0: ๋
2: อและตัวอยู
0: ่
2: แ
0: ต่
2: ให้ป้าใส่บังเสีย
1: ทุ่ง
0: เมืองเพชรบุรีเนี่ยเขาเป็นเมืองขนมนะครับ
3: yeah.
0: ถ้ามาเมืองเพชรบุรีแล้วไม่กินขนมเมืองเพชรนี
1: ่
0: ไม่ได้นะฮะมันไม่ได้นะใช่ไหมคุณพี่มาเมืองเพชรต้องกินขนมเมืองเพชรใช่ไหมไม่งั้นมันจะไม่ได้มันจะไม่ถูกต้อง
1: คุณผู้ชมคะอันนี้ข้าวเหนียวทั้งข้าวเหนียวและมะม่วงเนี่ย20บาทนะคะ
0: โอ้
1: หมดเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เท่าไหร่ครับ
2: คะทั้งหมดนะคะ100
1: ทั้งหมดนี้100บาทนะคะอันนี้ค่ะคุณแม่ทำไมโอ้ทำไม
0: คือร้านเดียวก็ขนาดนี้แล้วนะฮะ
1: สมาชิกเดียว
0: ระหว่าง
1: แถมด้วยมีแถม
0: โอ้เอา
1: คุณแม่
0: เขาบอกว่า

0: โอ้ยนี่นี่นี่นี
1: ่เอาละเจอของจริง
0: แ
1: ท้เจอของจริงแล้วค่ะ
0: นี
1: ่ปลาสด
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: แฟนคลับอยู่
0: คุณยา
2: ภ
0: ู
2: ค
0: ุ
2: ณร
0: ั
2: ชน
0: ีเดี๋ยวเดี๋ยว
2: เดี๋ยวป้าหนูชอบมากเลย
0: หุยมาดูนี่
1: อันนี้ฉลาม
0: อันนี้ดูได้เน
2: า
0: ะ
2: ได้ค่ะดูได้จับได้ค่ะ
0: อันนี้ฉลามใช่ไหม
2: ฉลามค่ะ
0: โอ้แล้วเขาเอาไปทำยังไงกินดีครับ
2: ไปผัดชาค่ะไปต้มยำ
0: ปลาฉลามผัดชา
2: ใช่ค่ะฉลามผัดชา
1: ซื้อทั้งตัวเยอะชิ้น
2: ซื้อทั้งตัวค่ะ
0: โอ้โห
2: แล้วปลาอื่นบริการทำให้ฟรีค่ะ
0: นี่ครับทะเลบ้านแหลมที่บอกว่ามีตำนานส่งอาหารทะเลไปอยุธยาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยมันเรื่องจริงเลยนะ
1: อันนี้ส่งมาแต่รุ่นยายรุ่นทวด
2: รุ่นป้าค่ะรุ่นป้า
0: ไหนไหนมาตลาดทะเลบ้านแหลมนะครับวัดต้นสนนะรู้จักปลาเท่าไหร่อันนี้ปลาอะไรครับ
2: ปลากระพงขาวค่ะ
0: กระพงขาวทะเลเนาะ
2: ใช่ค่ะปลากระชังนะคะปลาน้ำเค็มค่ะ
0: โอ้โหตัว
2: กระชัง
0: ตัวโลละเท่าไหร่ครับเน
2: ี่
0: ยอ
2: ันนี้โล180ที่เหลือ170ทั้ง
0: ตัวนี้น่าจะกี่โลครับเนี่ย
2: ตัวนั้นประมาณ3โลกว่า4โลค่ะ
0: นี่แบบว่าตัวนี้น่าทำกินมากเลยอันนี้ปลาอะไรครับ
2: ปลาน้ำดอกไม้หรือว่าปลาสาเหลือง
0: ปลาน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้โลเท่าไหร่จ้าคุณพี
2: ่ห่างเหลือง100ห่างดำ80ค่ะ
0: เ
2: นี่ยค่ะซื้อแล้วก็บริการทำให
0: ้อ๋อบริการทำให้แบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: จะไม่ต้องไปนั่งหั่นเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยากนะไปทำปลานี่ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะทำยากทำเย็นนะฮะเจ้าปลาฉลามนี่ขายโลละเท่าไหร่
2: 120บาทค่ะ
0: โลละ120
2: ใช่
1: ฉลามผัดชา
3: ขนมไข่แมงดาทะเล
1: ขนมไข่แมงดาทะเลคุณผู้ชม
0: ไข่แมงดา
1: เป็นขนม
0: เชื่อมมะพร้าวอ่อน
1: ใช่ใช่จ
0: ้
1: ะ
0: ไข่แมงดาเชื่อมมะพร้าวอ่อน
1: ขอ
0: เออแปลกดีนะ
1: มาดูหน่อยค่ะ
2: ได้ค่ะ
1: เปิดได้เลย
2: ชิม
0: คือไข่แมงดาจริงๆเนี่ยเหรอฮะ
2: ใช่จ้ะ
0: แล้วก็มาเชื่อมมะพร้าวอ่อน
1: ตรงไหนคือไข่
2: เนี่ยตรงเม็ดๆนะคะคือไข่มันแล้วก็ตรงที่ว่าเป็นอันนี้จะเป็นกระปิ้งมันนะจ๊ะ
0: ไข่แมงดาเขาก็ทำกันเป็นขนมได้นะฮะที่เมืองเพชรบุรี
2: เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดผัดกับน้ำตาล
0: หอมบอกแล้วว่าคนเมืองเพชรเนี่ยเป็นเมืองขนมจริงนะเขาทำขนมเก่งทำไมคนเมืองเพชรทำขนมเก่ง
2: แค่ในเพชรในที่เพชร
0: เ
1: ออคุณผู้ชมคะเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเจอไข่แมงดา
2: ปึ๊บมันจะกรึบ
0: ๆแล้วมันก็มันตรงที่มีมะพร้าว
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช
0: ่อร่อยอร่อย
2: เป็นขนมพื้นเมืองอันนี้กล่องละ20จ้ะ
1: เอา5กล่องค่ะ
2: ได้
0: เชื่อว่าหลายท่านไม่เคยทานแน่นอนถ้าไม่ได้มาเมืองเพชรนะฮะ
1: กล่องนี้ก็คิดไปด้วยนะจ๊ะ
2: น
0: ี่
2: จะ
0: ตั
2: วแถมให้ไป
1: อุ๊ยไม่เป็นไร
2: จ
0: ้
2: ะ
0: เห็นมั้ยคนเมืองเพชรใจดีน่ารัก
1: จริงๆคุณกำพูอยู่แค่บ้านลาดอ่ะถ้าม
0: ีรู้แหล่งแล้วรู้แหล่งแล้ว
1: ต้องไม่วิ่งมานี
0: ่ต่อไปเราขับรถมาแต่เช้า
1: เพราะว่ามันสดจริงนะคะ
0: ใช่ๆมันคือแหล่งของแท้นะฮะ
1: ขายเป็นจานก็มีด้วยสิ30บาทเราไปดองน้ำปลาเนาะ
0: อันนี้เขาเรียกปูอะไรจ๊ะคุณพี่จ๋า
2: ปูม้าจ๊ะ
0: ปูม้าตัวเล็กๆ
2: นี่เราก็หมอ
0: ครับ
1: เอ๊ะ
0: ไม่ได้ค่ะ

0: เอาละวันนี้เราก็ได้มารู้จักบ้านแหลมหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้านแหลมบ้านแหลมนะครับแต่ยังไม่เคยมาสัมผัสจริงๆ
1: เพราะว่าคำว่าแหลมเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าบังเอิญนะคะลักษณะของบ้านแหลมเนี่ยอำเภอบ้านแหลมมันก็แหลมจริงแหลมก็เป็นในทะเลก็เลยเรียกบ้านแหลมนั่นเองก็เป็นว่ามาบ้านแหลมครั้งนี้ยังเที่ยวไม่หมดหรอกค่ะเดี๋ยวต้องมาใหม่นะคะเพราะว่าม
0: าใหม่แน่นอน
1: ยังมีอีกหลายมุมมองเลยนะคะบ้านแหลมเพชรบุรีนะคะว
0: ัน
1: นี้หมดเวลาแล้ว
0: ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมา
0: วันนี้วันศุกร์นะคะเรามีช่วงของถามมาต่อไปค่ะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามาทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่อาจารย์จะตอบคำถามค่ะกว่ามันจะผ่านพ้นไปแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะเราก็จะสรุปว่า move หรือความเคลื่อนไหวของแต่ละสัปดาห์มีอะไรบ้างรวมไปจนถึงค่ะทิศทางของสัปดาห์หน้าอาจารย์ถ้าเราพูดถึงทิศทางของสัปดาห์หน้าในต่างประเทศมีอะไรที่เราต้องจับตาไหมคะ
1: สัปดาห์หน้าเหรอ
0: ค่ะ
1: ต่างประเทศ
0: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอังกาอันนี้น่าจับตาไหมที่นครนิวยอร์กค่ะ
1: ไม่ต้องจับตาก็นายกก็จะไปสปีช
0: นายกรัฐมนตรีของไทยท่านอนุทินเดินทางไปด้วย
1: ช่วงประมาณ
0: สัก
1: 24 25อะไรประมาณนั้นนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ผมไม่ได้ดูตารางกำหนดการของท่านโดยละเอียดรู้แต่ว่าไปญี่ปุ่นวันจันทร์แล้วก็ไปอเมริกา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาอังกฤษก่อนจะมาถึงเมืองไทยก็วันที่27งั้นประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าท่านนายกก็ไม่อยู
0: ่
1: โอเค
0: แต่ท่านรองนายกที่มีบทบาทสำคัญยังคงอยู่ประชุมนะคะแต่ว่าในต่างประเทศ
1: คนที
0: ่
1: น่าจะตามไปด้วยน่าจะเป็นรองอ้วนกับรองสุภจีนะคิดว่านะโดยงานนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ารองเอกนิติไม่น่าจะไป
0: คุณศิริศักดิ์รองไปคุณสุภจีไป
1: รองพิพัฒน์ไม่น่าจะไป
0: ค่ะ
1: รองยศชนันนี่ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วก็จะมีแต่งตั้งโยกย้ายยังไม่รู้กระทรวงไหนนะอธิบดีที่ก็รอกันอยู่เนี่ยนะอันที่สองก็น่าจะเรื่องไอ้เนี่ยแหละไอ้ที่ประชุมวันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอะไรนี่แหละ
0: ใครเขาประชุมล่ะคะ
1: เอ้าคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ไงที่จะอนุมัติไอ้เรื่องว่าจะทำต่อไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสัญญาณจากคุณอนุทินเนี่ยคือจะทำต่อ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าประเด็นรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่สรุปนะตอนที่เรากำลังทำรายการอยู่เนี่ยอาจจะมีความชัดเจนแล้วแต่ถึงชัดเจนยังไงก็ต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะแต่ว่ามันจะเริ่มจริงๆเนี่ยมันเริ่ม1ตุลาวันนี้มันวันที
0: ่18กันยา
1: 18กันยายังมีเวลาเหลือนะอย่าไปจำเร็วเกินนะบางทีข่าวมาเห็นพาดหัวว่าอนุมัติแล้วเนี่ยมันผมไปดูในเนื้อข่าวไม่ใช่เว้ย
0: ใช่ค่ะแค่ในเบื้องต้นนะคะอาจารย์งั้นพอที่จะตอบคำถามเป็นหลักการหรือไอเด
1: ีย
0: ได้ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ถามคำถามเข้ามาเนี่ยจะถามถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสจะมีต่อไหมคนที่อยู่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเขาจะได้หรือเปล่ามาตรการที่จะให้ชาวนามีหรือเปล่าค่อยๆแยกค่ะ
1: ตอบทีละอัน
0: ไทยช่วยไทยพลัสก่อนไหม
1: เอาไทยช่วยไทยพลัสก่อนนะคือถ้าฟังสรุปแล้วเนี่ยน่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสต่อ
0: ค่ะ
1: ก็นี้เพื่อไม่ให้มันเกิดความสับสนเนี่ยก็คงจะเป็นระบบโคเปเมนต์60 40คำถามคือจะทำกี่เดือนอันนี้มันต้องดูเงินผมคิดง่ายๆอะเรามีคนที่เกี่ยวข้องประมาณ26ล้านคนที่ลงทะเบียน
0: ค่ะ
1: แต่ใช้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงผมใช้ตัวเลขกลมๆมาประมาณสัก 25,000 ล้านนะตัดไปพันล้านกันแล้วกันถ้าทำ2เดือนก็ 50,000 ล้านถ้า 50,000 ล้านเนี่ยผมเข้าใจว่าวงเงินกู้ 200,000 แรกเนี่ยน่าจะไม่พอ
0: ที่เป็นตัวพรกรกู้เงิน
1: 400,000แรกเนี่ยแบ่งเป็น2 400,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็น 200,000 กับ 200,000 น่าจะไม่พอ
0: ถ้าไม่พอล่ะ
1: คือถ้าไม่พอขาดเหลืออาจจะไปใช้งบกลางได้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่นี่มันยังมีอีกรายการหนึ่งซึ่งมันกำลังรอผลสรุปว่าใครไอ้เรื่องไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่ว่าทบทวนสิทธิ์อะไรเนี่ยตัวเลขสุดท้ายยังไม่รู้ว่าทั้งหมดกี่ล้านคน11ล้านคน12ล้านคนอันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็เข้าไอ้ของงบที่งบประมาณที่รัฐบาลตั้งเอาไว้แล้ว 42,000 ล้านเนี่ยแต่นั้นไม่ได้แค่300บาท
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ต้องโคเพย์เมนต์นะไม่ต้องจ่ายสมทบนะฟังมาคล้ายๆกับว่าจะให้

0: ท่ากับคนที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็คนที่หลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่ทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ผ่านอาจจะกับขยับมาทางนี้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้เขาทำแบบไหนนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเอาเฉพาะ12ล้านคนถ้าจ่ายเพิ่ม700ละ700บาทต่อเดือนเนี่ยก็เดือนละประมาณ 80,000 ไอ้โทษ 8,400 ล้าน2เดือนก็ตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 17,000 ล้าน 17,000 ล้านบวกกับ 50,000 ล้านเนี่ยมัน 67,000 ล้านซึ่งอันนี้ไม่พอแน่นอน
1: อ
0: ันเนี้ยไม่พอแน่นอนด้วยเหตุนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามันจะออกมาแบบไหนเออนะอันนี้เราพูดถึงอยากทำแบบนี้แต่เงินไม่พอจะทำยังไงก็ต้องไปหาวิธี
1: อ
0: ่ะนะอันนี้ก็อันนึงละโอเคอ่ะส่วนอีกเรื่องอะไรนะ
1: นุ่นถามถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องชาวนา
0: เรื่องชาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยก็จะมีเงินช่วยเหลือลดอะไรค่าใช้จ่ายเพื่อลดการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
1: ค่ะ
0: นะสมัยก่อนเนี่ยให้แม็กซิมัมเลยเนี่ยครัวเรือนละ 20,000 บาทนะไร่ละ 2,000 10ไร่บ้าง10ไร่ไร่ละ 1,020 ไร่บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ปีนี้เนี่ยแล้วมันมีเรื่องค้างอยู่เรื่องเดิมที่จ่ายไม่ครบประมาณ 1,800 ล้านประมาณ 200,000 ครัวเรือนเนี่ยก็คาอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ของใหม่เนี่ยทางกระทรวงเกษตรอยากให้ทำแต่ว่าการจะใช้เงินตรงนี้มันไม่ได้ใช้เงินงบประมาณมันให้ทกสเนี่ยออกเงินไปให้ก่อนแล้วรัฐบาลตั้งงบประมาณใช้คืนทีหลัง
1: ค่ะ
0: ฟังมาจากทางฝากของพรรคภูมิใจไทยของทางกระทรวงการคลังเขาบอกว่าไม่น่าจะใช้วิธีอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยต้องไปคุยกันแต่มันมีประเด็นงอกมาอีกว่าก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่าถ้าเกิดจะใช้เงินให้ทกสออกไปให้ก่อนอย่างกรณีนี้ทางกระทรวงเกษตรจะต้องมาทำเรื่องให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยให้ความเห็นชอบก่อน
1: ค่ะ
0: ถึงจะเข้าครม.นั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะมีน่าจะยากถ้าถามผ
1: ม
0: จะทวงกันก็ทวงไปเถอะแต่ว่าเขาจะทำให้หรือเปล่าผมไม่ทราบ
1: แต่กลุ่มกล้อนะคะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของตัวเลขว่าครัวเรือนของเกษตรกรเนี่ยนะคะนุ่นมีตัวเลขอยู่ค่ะ 233,729 ครัวเรือนค่ะที่เขายังไม่ได้รับสิทธิ์และจะให้ไร่ละ 1,000 บาทแล้วก็ไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทที่ใช้วงเงินประมาณ 1,800 ล้านบาทเน
0: ี่ยรออยู่รอ
1: ล่าสุดเนี่ยการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเขาเสร็จแล้วค่ะอาจารย์คะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเตรียมนำเรื่องนี้ค่ะเสนอที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า
0: แต่ว่าก็ต้องไปเวียคังอยู่ดี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดจะใช้เงินตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคังของรัฐ
1: ค่ะ
0: ของเดิมไม่ต้องของเดิมจากกระทรวงเข้าครม.อนุมัติโชจบเลยของใหม่นี่จะต้องมาเวียที่กระทรวงการคังก่อนให้เขาดูความเพราะเขาต้องคุมยอดยอดเงินที่รัฐบาลให้ทกส.ออกไปก่อนแต่ไม่ใช่เอาหลายๆอันนะไม่ใช่เฉพาะทกส.อันอื่นด้วยเนี่ยน
1: ะ
0: สถาบันการเงินของรัฐเนี่ยรวมๆกันแล้วยอดมันประมาณ 1.1 ล้านบาทอ
1: ่ะ
0: ซึ่งก็ยังไม่รู้จะใช้คืนกันเมื่อไหร
1: ่ในอาจารย์พูดบอกว่าภูมิใจไทยก็คุยกับเพื่อไทยวันนี้นักข่าวไปถามหลายประเด็นกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินนะอาจารย์ถามเรื่องว่าจะมีนัดทานข้าวกันไหมดินเนอร์กันไหมเนี่ยคือมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันแต่ท่านนายกก็บอกว่าจริงๆอ่ะโทรศัพท์คุยตลอดกันอยู่แล้วค่ะ
0: เขาคุยอยู่3คน
1: คราวนี้อยากรู้ว่าเวลาที่ท่านคุยอ่ะคือไม่ได้คุยกับทุกๆคนที่เป็นรัฐมนตรีคุยเป็นบางคนถูกไหมคะเขาคุยกับใคร
0: อ้าวก็ถ้าเกิดเรื่องของพรรคก็คุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
1: ค่ะ
0: คุณจุลพันธ์ถ้าเป็นเรื่องของผู้มีบทบาทในพรรคก็คุยกับคุณยศชนัน
1: ค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดพูดถึงความช่ำชองรู้เส้นสนกลในภายในพรรคก็ต้องคุยกับขาใหญ
1: ่ใครคะ
0: ขาใหญ่ก็ต้องเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
1: ซึ่งท่านนายก
0: ซึ่งทั้งสามคนเนี่ย
1: และเคารพ
0: ใช่เขาสาคือจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้โทรศัพท์คุยกันหรอก นอกจากเจอในครม.ถ้ามันเรื่องแบบเรื่องเร่งด่วนจริงๆเขาก็ไลน์คุยกัน
1: ค่ะท่านนายกยังบอกด้วยก็พอแล้วสำหรับการหารือในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะอันนี้คือมูฟของการเมือง
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่า ไอ้เรื่อง

0: เรื่องโกงเลือกสว.เนี่ยมันจะไปต่อไหมในทางการเมืองแต่ฟังดูฟังจากคนของพรรคภูมิใจไทยก็ฟังจากนายกพูดเนี่ยก็คงไม่ต่อเพราะว่าไม่มีผลอะไรไปกว่านั้นแล้วเราก็ยังไม่เห็นนะการเคลื่อนไหวนอกสภาของกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเฉพาะกรณีเรื่องสว.เนี่ยยังไม่เห็นก่อนหน้านี้ก็มีฮึ่มแต่จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นผมก็ยังรอดูอยู่ว่ามันจะมี side effect มันจะมีอะไร after shock หรือแผ่นดินไหวแบบสั่นสะเทือนต่อเนื่องอีกหรือเปล่า
1: สั่นสะเทือนนี่มันก็มีระดับของมันนะเนาะอันนี้ก็เป็นคำถามที่คุณผู้ชมก็ส่งมาเพราะว่าเขาก็สงสัยเช่นเดียวค่ะว่ากกต.เขามีมติในคดีหัวสว.แล้วเรื่องนี้ถือว่าจบจริงหรือยังหรือว่าจริงๆมันยังมีช่องทางทางกฎหมายอื่นที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้คะ
0: อันนี้ก็ถกเถียงกันเยอะนะคือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จริงมติที่สำคัญและคนให้ความสนใจที่สุดเนี่ยคือข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ข้อกล่าวหาที่1เนี่ยก็คือคนของพรรคการเมืองเข้าไปสนับสนุนรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนอะไรทำอะไรให้ได้มาซึ่งสว.อันนี้เป็นความผิดแล้วมันก็โยงไปถ้าเป็นกรรมการบริหารพรรคถ้าผิดอย่างนี้ก็อาจจะชงต่อไปถึงเรื่องยุบพรร
1: ค
0: อีกอันนึงคือคนที่ไปลงสมัครสว.มาขอให้พรรคการเมืองช่วยอันเนี้ยที่เขาแถลงเนี่ยมาด้วยมติ5ต่อ2เนี่ยสำหรับ2กรณีนี้เนี่ยซึ่งเขาไม่ใช่สว.นะแต่ว่าเป็นส.ส.บ้างเป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นผู้บริหารพรรคบ้างอะไรบ้างเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ลงมติวินิจฉัยว่าไม่ส่งไปศาลฎีกาทั้ง21คนที่จริงก็20บวก1
1: ค่ะ
0: 1เนี่ยเขาไม่ได้มีตำแหน่งในพรรคนะอีก20มันมีตำแหน่งในพรรคหรือเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรเงี้ยที่เขาพยายามโยงกันน่ะก็5ต่อ2เขาไม่ส่งอันนี้คืออันนึงละนะถ้าไม่ส่งคำถามก็คือว่าจะมีช่องทางที่จะโอเวอร์รูลอันนี้มั้ยให้ส่งซึ่งผมก็ถามหลายคนก็บอกว่าไม่มีช่องทางเพราะว่าอำนาจนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการที่จะวินิจฉัยจากที่คณะอนุกรรมาการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องว่ามีความไม่ชอบมาพากลในการได้มาซึ่งสว.ทำเรื่องมาเป็นสำนวนอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสำนวนตามคณะที่26ซึ่งก็อย่างที่เราคุยกกต.เขาก็ดูเป็นคนๆไปเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็หย่อนบัตรใครผิดใครถูกเป็นช่องๆไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออนั่นน่ะก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมาช่องไหนว่าจะมีการคือถ้าพูดถ้าอธิบายแล้วก็บอกว่าไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็มีสองทางทางหนึ่งก็คือเล่นงานกกต.ทั้ง7คนหรือ5คนก็เรื่องนึงแต่มันไม่ได้ไปมีผลทำให้การวินิจฉัยเปลี่ยน
1: ค่ะ
0: ถ้าจะมีการเปลี่ยนเนี่ยนะก็ต้องไปดูที่ศาลคนก็พยายามจะไป move ที่ศาลให้เพิกถอนมติคำวินิจฉัยของกกต.แต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะเออที่จะไปโอเวอร์รูลบางคนบอกเอ้ยเนี่ยตอนที่คุณทักษิณไปติดคุกแล้วไม่ติดคุกจริงเนี่ยทำไมได้ล่ะ
1: เอาไปเทียบเคียงกัน
0: ไอ้นั่นศาลมีคำสั่งศาลมีคำสั่งให้จำคุกพาตัวไปเรือนจำแล้วไม่ได้ไปโรงพยาบาลมีการไต่สวนศาลก็บอกทำไม่ครบถ้วนตามหมายขังอย่างนี้มันต้องมีศาลตั้งต้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: นั้นศาลเขามีคำสั่งไว้แล้วคุณไม่ทำตามนะโอเคไต่สวนแล้วให้ไปทำตามให้ครบถ้วนถูกต้อง
1: ค่ะ
0: แต่ตรงนี้ศาลไม่ได้เป็นศาลตั้งต้นศาลตั้งต้นมันคือไอ้พวกสอบสวนเสร็จแล้วก็เป็นกกต.ลงมติมันคือเราดูเราจะไปเหมารวมมันไม่ได้หรอก
1: ค่ะแล้วอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าบทบาทของ DSI อะคะ
0: ก็ DSI ก็อีกน่ะถามว่าตอนคดีไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นคดีเลือกตั้งแต่ว่าตอนนั้นก็กระเฮี้ยนกระหือลือจะทำให้มันเป็นคดีพิเศษมันก็เป็นคดีพิเศษแต่คดีพิเศษของ DSI กับการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เขามีการตั้งอนุกรรมการตามระเบียบตามกฎหมายของเขามันจะช่วยกันก็ได้มันจะแยกกันก็ได้มันจะไม่ยุ่งกันก็ได้เออไม่ใช่ไปบังคับเขาได้เมื่อไหร่ล่ะแล้วเวลาจะวินิจฉัยจริงๆอ่ะ ใครเป็นคนวินิจฉัยก็ต้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ก็อีก
0: ก็อีกนะก็กลับมาที่เก่าอ
1: ่ะ
0: นะผมก็เห็นพูดกันผมไม่มีความรู้นะแต่ผมดูด้วยใช้คอมมอนกู๊ดคอมมอนเซนส์แล้วกันเดี๋ยวว่าก
1: ู๊ดคอมมอนเซนส์ไม่ใช่คอมมอนเซนส์ใช่ด้วยนะคะดูเป็นส่วนๆไปแล้วก็ดูสารตั้งต้นด้วยนะคะเอาละค่ะ
0: พอไหม
1: พอได้เป็นไอเดียค่ะอาจารย์และนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์ลูฟท็อปคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สเทคจัดงานไปแล้วได้มักได้ผลอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันค่ะ
0: โอเค

0: ดซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
1: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
2: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
1: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข021-4-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sign_shopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อาจารย์หางานแก๊สเทค2026
1: ค่ะจ
0: บไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามรายการฟังหูไว้หูแล้วด้วยแล้วก็เห็นว่าเราพาไปเที่ยวที่งานค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาชอบนะ
1: เดี๋ยวนี้มีคนทำแบบผมเรียนแบบเว้ย
0: ยังไง
1: มีคนพาไปเดินทัวร์อะไรไหม
0: เขาก็พาไปเดินทัวร์แต่อันนี้จะต่างกันนิดนึงค่ะอาจารย์เนี่ยท่านนุ่นมองแล้วนะเขาเหมือนเป็นบทบาทของสื่อสารมวลชนนักวิชาการและเห็นไหมคะเขาดูตรงไหนก็อธิบายไปได้หมดเลยอะถ้าในเชิงของการท่องเที่ยวใครๆกับมาคุเทศคุณผู้ชมชอบและทีเนี้ยค่ะก็เลยส่งคำถามกันเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าข้อตกลงอะค่ะที่เขาประกาศจากเวทีแก๊สเทคเนี่ยมันมีส่วนใดที่เป็นสัญญาผูกพันแล้วและส่วนใดยังเป็นเพียงความตั้งใจความร่วมมือเราจัดงานเนี้ยเขาสรุปมายังคะว่าเราได้อะไรเราได้มักได้ผลที่จะ
1: ไม่ก็ในแง่คนมาประชุมมารัฐมนตรีมาอะไรมาเนี่ยแล้วก็มีการเซ็นสัญญาซึ่งเรารู้ไม่รู้ด้วยทั้งเขาเซ็นกันเองทั้งเนี่ยเขาว่าในแง่ของการทำข้อตกลงทางธุรกิจเนี่ยจำนวนประมาณ 15,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
0: กว่า 15,000 ถึง 16,000 ค่ะ
1: แต่จริงๆถ้ามันมีที่เห็นเป็นรูปธรรมก็จะมีทางรัฐบาลสหรัฐลงนามร่วมกับทางกฟผให้การสนับสนุนที่จะเอาไปวิจัยหรือไปทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก
0: ค่ะอันนี้เป็นการลงนามระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา
1: ก
0: ็รับทุนสนับสนุนนะคะ
1: ไอ้ตัวนี้เอสเอ็มเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันก็อยากขายของแล้วก็ไปช้อปปิ้งหลายที
0: ่
1: แล้วก็ไปจีนไปเกาหลีใต
0: ้
1: นะรัสเซียอะไรพวกนี้ที่มันเป็นประเทศที่เขาทำอยู่
0: อันนี้คือความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมพวก
1: เอ็มโอยูแล้วก็มีที่เซ็นสัญญานะเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาไอโครงการไทยมาเลเซียนั่นก็มีจำตัวเลขไม่ได้แต่ผมว่าที่อันนึงที่น่าสนใจสำหรับเรานะเราก็ได้แสดงศักยภาพว่าไอที่เราต้องการจะเป็น LNG Hub ในภูมิภาคนี้ก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นอีกอันนึงที่น่าสนใจหลายคนไม่ได้พูดถึงก็คือว่า เราจะมีการเปิดสัมปทานการสำรวจขุดเจาะแล้วก็ผลิตแหล่งปิโตรเลียมในทะเลอันดามันอันนี้จะเป็นครั้งที่26แล้วเป็นแปลงเดียวเลยนะ 60,000 ตารางกิโลเมตรนะถ้าเจอแล้วบึ้มเลยนะถ้าเจอเนี่ยมันคือตรงนั้นมันก็มีเจอนะข้างบนน่ะทางอ่าวมอตมะเนี่ยทางพม่ามีแล้วก็ไอแหล่งเยดนายาตะกุลเนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากตรงนี้สักเท่าไหร่ซึ่งก็มี potential แต่ว่าประเด็นคือมันน้ำลึก มันเป็นน้ำลึกมันลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะลงทุนการจะทำอะไรก็แต่ว่าเราเปิดตัวเขาก็เห็นศักยภาพภายมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีหลายๆเรื่องอย่างนี้แหละ
0: มีการลงนาม MOU ไทยโอมานด้วยค่ะระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยกับทางฝั่งของโอมาน
1: เพราะโอมานเนี่ยเราก็มีไปลงทุนนะปตท.สผ.ก็เข้าไปลงทุนเหมือนกันนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจผมจำได้เราว่าเรามีสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากโอมานด้วยแล้วก็มีซื้อน้ำมันดิบจากโอมานด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแหล่งใหญ่ไม่ใช่เป็นแหล่งใหญ่
0: บูธที่เราเห็นนะคะที่เป็นเรือใหญ่ๆเรือยักษ์อ่ะอาจารย์นุ่นไปกินข้าวในวันนั้นด้วยค่ะนุ่นเห็นโซนฟู้ดคอร์ทแม่ค้าแม่ขายเขาชื่นใจมากเลยอ่ะต่างทุนต่างชาติเม็ดเงินมันก็กระจายเขาบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า 15,000 ล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะใช่ใช่เรือลำนี้เรือยักษ
1: ์เรือแบบเรือในอ่าวในพวกเรืออาหรับ
0: Energy from Oman ค่ะไปดูเทปย้อนหลังเราได้นะคะอาจารย์การพึ่งพา LNG นำเข้าทำให้ค่าไฟไทยเราอ่อนไหวต่อราคาตลาดโลกใช่ไหมคะ
1: ก็ราคาตลาดโลกอ่ะมันมี2แบบแบบหนึ่งคือเป็นสัญญาระยะยาวนะเป็น long term contract
0: ค่ะ
1: อันนี้ที่เรามีกับอีกอันคือต้องซื้อมาเพิ่มสำหรับตลาดจร
0: ค่ะ
1: ก็ถ้ามันแพงขึ้นมันก็เอามาเบรนกับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นแล้วก็ออกมาเป็นราคาพูถ้าส่วนที่มันนำเข้ามาประมาณ 30% ของที่เราต้องใช้ทั้งหมด 100% เนี่ยนะก็จะต้องบวกราคาขึ้นไป
0: ค่ะ
1: มันก็จะกระทบกับค่าไฟฟ้าทางอ้อมประมาณนั้น
0: เวลาที่พูดถึงเรื่องของค่าไฟฟ้าค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมยังตามต่อนะคะนุ่นเห็นส่งคำถามมาทุกอาทิตย์เลยค่ะความคืบหน้าของโซล่ารูฟท็อปอะค่ะเมื่อไหร่มาตรการต่างๆที่มันเป็นรายละเอียดเนี่ยเขาจะออกมา
1: ผมคิดว่าน่าจะเป็นภายในเดือนไม่เกินกลางเดือนตุลานะ
0: ค่ะ
1: คือกรรมวิธีมันต้องอย่างนี้ต้นทางเนี่ย มันจะต้องออกจากทางกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเราตั้งเป้าว่า1ล้านครัวเรือนโอเคกันเริ่มตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าต้องเป็นแบบไปสมัครใน1ล้านครัวเรือนเนี่ยเราจะใช้เงินจากเงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านให้ครัวเรือนละ 50,000 บาทเอาไปติดโซล่ารูฟท็อปไม่เกิน5กิโลวัตต์แล้วที่วันนี้ที่มันมีความสำคัญก็คือว่าทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยได้เพิ่มจำนวนของการรับซื้อไฟในราคา2บาท20สตางค์เนี่ยแล้วใช้เป็นแบบบิลใช้เป็นแบบหักลบในบินนะในบินเห็นว่าจะเพิ่มจาก500หรือ2,000เมกะวัตต์เนี่ยเป็น10,000เมกะวัตต์ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็สัญญาขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเดิมเนี่ย10ปีจะทำเป็น20ปีแต่อันนี้เป็นเพียงกรอบนะคราวนี้รายละเอียดเนี่ยในการออกแบบในการจะไปขออนุญาตในการจะไปแอพพลายเนี่ยต้องแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นเงินอันนี้ก็ต้องมีระบบว่าเอาเงินไปแล้วทำจริงๆนะไม่ใช่เอาเงินไปแล้วไม่ได้ทำ
0: ครา
1: วนี้ส่วนต่างในเรื่องการคิดค่าไฟทางการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องจัดระบบหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งแล้วก็คุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์แล้วมันจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วย มันมีอินเวอร์เตอร์มันมีอะไรเนี่ยอีลุงตุงนางสายเสยต้องตรวจสอบคุณสมบัติแม้จะได้เงินไปก็ต้องขั้นตอนไม่ง่ายนะ ถ้าเราติดตั้ง1ล้านครัวเรือนเนี่ยนะมันคงไม่ได้เสร็จภายในวันเดียวหรอกผมว่าจะต้องทำสองสามปีกว่าจะจบอ่ะ
0: เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะให้ติดตาม
1: เป็นสเต็ปสเต็ปนะ
0: สเต็ปสเต็ปแล้วก็ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย
1: ์พูด
0: ช่วงปลายกันยาถึงกลางเดือนตุลาน่าจะมีอะไรออกมา
1: แล้วคือจนถึงกลางเดือนตุลาเนี่ยมีแน่แหละน
0: ะ
1: แล้วส่วนจะต้องไปลงทะเบียนใครที่ติดจะติดยังไงจะเอาใช้ของใครตอนนี้ผมก็เห็นเริ่มมีบริษัทเอกชนน
0: ะ
1: มาเสนอละว่าติดยี่ห้อนั้นของเมืองนั้นราคาเท่านั้นเท่านี
0: ้
1: นะแล้วก็บอกว่าจะประสานงานกับทางการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้

0: ไข้เจ็บก็ถามมาเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคไตค่ะอาจารย์คุณผู้ชมเนี่ยเขาถามมาถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง30บาทเนี่ยนะคะสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องบำบัดทดแทนไตสามารถรับบริการล้างไตทางช่อง2รูปแบบหรือเปล่า
1: ไม่รู้เว้ยไม
0: ่ได้อันนี้ทางทีมงาน
1: คุณเป็นคนตอบผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องไตเตยต้องไปล้างอ่ะ
0: เราไม่อยากมีปัญหาอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับ
1: ล้างท้องท้องนี่ล้างเองที่บ้าน
0: ทีเนี้ยก็เลยไปทางทีมงานของเราก็ไปสอบถามสปสช.มาให้ก็ได้ข้อมูลแบบนี้ค่ะไอ้2วิธีที่ว่าเนี้ยคุณผู้ชมดูนะฝั่งเขียวกับฝั่งสีน้ำเงิน
1: มัน
0: จะ
1: มีล้างไตช่องท้องด้วยตัวเอง
0: มันจะมีเปลี่ยนน้ำยาล้างไตด้วยตัวเองเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ย CAPD กับอีกวิธีนึงคือการใช้เครื่องอัตโนมัติช่วยเปลี่ยนน้ำยา
1: ต้องไป
0: APD ทีเนี้ยหลักๆแล้วไอ้2วิธีเนี้ยมันต่างกันที่1ใครเป็นคนเปลี่ยนน้ำยากับ2เปลี่ยนเวลาใดโดยหลักมันเป็นแค่นั้นเองค่ะมันมีจุดแข็งที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นให้ไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบรรทัดสุดท้ายคือสิทธิ์บัตรทอง30บาทเนี่ยคือคุณสามารถที่จะรับสิทธิ์และบริการได้ทั้ง2วิธีค่ะแต่แพทย์แล้วก็ผู้ป่วยเขาจะร่วมกันพิจารณาแล้วก็ประเมินตามภาวะสุขภาพแล้วก็ความเหมาะสมของผู้ป่วยนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นั่นเลยค่ะตัวใหญ่ๆอ่ะ1330นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ผมก็เป็นคนมีบัตรทองนะ
0: และได้ใช้ไหมล่ะคะ
1: ไม่ได้ใช้ไปครั้งเดียว
0: อ้าวได้ใช้ด้วยนะ
1: ใช้ไปครั้งเดียว
0: ค่ะ
1: ไปหาคลินิกปฐมภูมิอ
0: ่ะค่ะ
1: หมอเขาคุยกับผมประมาณ30วิและให้ยามาถุงหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเจ็บคอหรืออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นผมไม่ไปเลย
0: เดี๋ยว เขาคุยกันจะแค่30วิเองเหรออ่
1: ะปะ
0: อีแล้วอาจารย์ไม่ชวนเขาคุยอ่ะเห็นเวลาเจอแก๊งสแกมเมอร์หรือคอลเซ็นเตอร์มาชอบชวนคุยเหลือเกิน
1: เราเห็นหน้าหมอเราก็ไม่กล้าคุยแล้วอ่ะ
0: ค่ะเอาเป็นว่าโทรไปได้นะ13
1: ไม่แต่อันนี้มันเป็นเรื่อง15ปีที่แล้ว
0: เออนานมาแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเซอร์วิสดีกว่าเมื่อก่อน
0: ถ้าเขาไม่คุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยก็แค่นั้นแหละค่ะถาม1ตอบ3อย่าถาม1ตอบ1นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ศึกเอเชียนเกมส์2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
3: หออัตลักษณ์นครน่านจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและการเปลี่ยนแปลงสมัยต่างๆของเมืองน่านผ่านการเล่าเรื่องด้วยสายน้ำสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาผมมากก็คืองานไม้แกะสลักสีสันสวยงามเหล่านี้ครับ
4: เป็นหัวเรือพญานาคนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาของคนเมืองน่าน
3: หัวอ้อรูปพญานาคดูน่าเกรงขามตัวเรือก็มีขนาดใหญ่และยาวมากต้องมีประวัติไม่ธรรมดาแน
5: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: ทุกคนมายิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟ F Hero การต่อทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวอร์อูอูเซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
0: จะตอบคำถามเรื่องนี้ก็ช่างลำบากใจเหลือเกินเอาเป็นบ้านของเราค่ะและอาจารย์เนี่ยอยู่สองบ้านด้วยนะอาจารย์ข่าวที่เขาพูดกันเนี่ยค่ะที่อสมทจะไปควบรวมกับไทย PBS เนี่ยคุณผู้ชมก็สงสัยว่าข่าวนี้มันมาได้ยังไงกับมันมีความเป็นไปได้หรอ
1: โอเคผมว่าจุดเริ่มต้นทางฝั่งไทย PBS ผมไม่รู้นะแต่ทางฝั่งอสมทเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีการประชุม คณะกรรมการนโยบาย

0: รัฐวิสาหกิจ
1: ค่ะ
0: คอ
1: นอร
0: อคอนอรอนะ
1: ค่ะชื่อเต็มคือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจค่ะสคอรอ
0: สคอรอไม่สคอรอนี่สำนัก
1: สำนัก
0: คอคอรอ
1: คอคอรออ่ะชื่อย่อเขา
0: ประชุมเมื่อวานเนี่ยก็ให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งอตกอตโรงงานไพ่อะไรพวกนั้นอะน
1: ะ
0: ใน8แห่งเนี่ยมีอสมทด้วยทีนี้จะต้องส่งไปให้คณะรัฐมนตรีก่อนว่ามีแนวทางจะทำยังไงทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคุณทิพย์บดีวัฒนกุลบอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได
1: ้เพราะ
0: อสมทเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลก่อนมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะกระทบกับผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการเสนอควบรวมกิจการกับไทย PBS เนื่องจากโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเอาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีที่คาดว่าจะเข้าที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามีการเข้าจะแถลงข่าวเพื่อความทำความเข้าใจกับแนวทางที่จะทำแผนฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทอสมท.ท
1: ัน
0: ทีอันนี้คือหน้าฉากที่มันเป็น
1: ค่ะ
0: ก็ต้องแยกนะอสมทเนี่ยตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาปี2520นะตามพระราชบัญญัติผมจำไม่ได้ส่วนไทย PBS ก็เป็นองค์การบริหารสื่อสาธารณะชื่อยาวๆอ่ะนะกระจายเสียงสาธารณะเนี่ยเขาก็มีกฎหมายอีกฉบับนึงนะแต่ว่าก็ถามว่าเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับรัฐไหมคำตอบก็คือเกี่ยวถ้าพูดถึงถ้าเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ยก็จะมี1กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุอันนี้ก็แบบหนึ่งนะก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งแล้วก็มีสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอสมทก็มีสำนักข่าวไทยมีกิจการวิทยุกิจการโทรทัศน์อีกอันนึงทางไทย PBS ก็ทำไทยพีบีเอสเนี่ยเขาจะได้เงินจาก เงินซินแท็กนะเงินภาษีเกี่ยวกับสุรายาสูบอะไรเนี่ยปีละ 2,000 ล้านนะเขาก็ทำอีกแบบนึงแต่นั้นเขาจะไม่มีโฆษณา
1: ค่ะ
0: แล้วเขามีรายได้ที่แน่นอนก็จะเป็นอีกแบบนึงคำถามก็คือว่าจะแก้ปัญหาอะไรถูกไหมอสมทก็จะมีปัญหาเรื่องรายได้เพราะว่าธุรกิจโฆษณามันย่ำแย่อย่างเดียวธุรกิจสื่ออ่ะแต่ว่าเขามีแอสเซทจะบริหารจัดการแอสเซทที่เป็นที่
1: ด
0: ิน อะไรต่ออะไรยังไงรวมทั้
1: ง
0: อาคารเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็ต้องดูนะซึ่งแนวมันต้องชัดเจนก่อนว่าถ้ากรณีบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยก็ต้องถามว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือกระทรวงการคลังธนาคารออมสินซึ่งถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ76
1: ค่ะ
0: 76.5 เนี่ยเขาจะต้องการแบบไหนอันต้องเริ่มที่นั่นเริ่มที่ศาลตั้งต้นแต่ยังมีประเด็นต่อไปอีกเพราะแม้ว่ากระทรวงการคลังจะถือหุ้นใหญ่แต่อสมทเนี่ยเป็นหน่วยงานโทษเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคุยกับคนที่ดูแลสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งฝ่ายประจำแล้วก็ฝ่ายการเมือง
1: ค่ะ
0: ทางกระทรวงการคลังก็ต้องดูทั้งฝ่ายประจำแล้วก็ฝ่ายการเมืองถ้าฝ่ายประจำก็คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจฝ่ายการเมืองก็คือตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งฝั่งนี้ทั้งฝ่ายประจำก็คือสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมสำนักงานปลัดสำนักงานนายก
1: สำนักนายกรัฐมนตรี
0: สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องดูว่าตัวรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลตรงนี้เป็นฝ่ายการเมืองมันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินอะไรกันพัวพะมันก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจถ้าถามผมนะ
1: ค่ะ
0: มันต้องว่ากันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแรกก็คือต้องแยกกันคนละองค์กรปัญหาไม่เหมือนกันไทยพีบีเอสก็มีปัญหาแบบนึงอสมทก็มีปัญหาแบบนึงแต่ส่วนที่มันเป็นส่วนควบส่วนร่วมมีได้ไหมมีเป็นไปได้อย่างเนี้ยอย่างถ้าเป็น

0: อะไรดิจิตอลทีวีเราทำมักไทยพีก็ทำมักถูกไหมเออ
1: ค่ะ
0: คราวเนี้ยนะมันคือมันน่าจะเป็นลักษณะที่ยืมของกันใช้มากกว่า
1: แบบไหนอะ
0: ถ้าพวกเครื่องมือไม่พอก็แบ่งกันใช้สตูไม่พอแบ่งกันใช้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เอาแบ่งยืมของกันใช้
0: ยืมของกันใช้น่าจะโอเคกว่า
1: แล้วเขาใช้เทคนิคเดียวกันกับเราหรือเปล่า
0: ไม่เป็นไรนี่ก็ไปอ่านรายการอื่นที่นี่แล้วก็ไปอ่านรายการอื่นที่นู่นได้
1: เนี่ยเขามองกันตาแป๋วเลยอ่ะและแอลกระซิบบอกว่านุ่นถามอาจารย์วีระให้หน่อยสิว่าชะตาเขาจะเป็นยังไงจากข่าวนี้
0: แต่ผมบอกก่อนนะว่า
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะต้องเข้าใจก่อนนะผมก็ติดตามเพียงแต่ว่าประเด็นมันอาจจะเกิดจากการที่ผมไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณแล้วผมก็ยกตัวอย่างอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะนั้นแหละหลังจากนั้นก็มาหลังจากนั้นมันก็ไปกันใหญ่ซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้อง
1: ค่ะไปไหนไม่รู้แหละแต่อาจารย์วีระธีรพัฒน์อย่าห้ามไปไหนเด็ดขาดเลยนะคะอยู่จัดรายการกับนุ่นในรายการฟังหูไว้หูคู่กับคุณผู้ชมแบบนี้เนาะใช่ไหมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
1: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 นเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
2: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เปิดตัวใหม่ลายสิ้นหัวใจนักรบไทยยวนสวัสดีบุกมาเก๊ารำไทย4ภาคสะกดโลกและคราฟช็อกโกแลตเมืองคอนกวาดรางวัลระดับโลกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
2: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสองโมงทางช่อง9กด30
3: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากโรงเรียนที่อยู่ในรอยตะเข็บชายแดนที่มีการเรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10และเปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 9:30 นาทีทางช่อง9กด30
4: คนก็ถามกันว่าแบบลักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
5: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
4: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือกับเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569เช้าวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะ
0: เช้าวันนี้เริ่มต้นทำงานกันวันแรกสภาพอากาศในพื้นที่ของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างเช้าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะจุดที่เราอยู่เพิ่งจะหยุดตกกันไปเมื่อตอนช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็ยังคงมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอยู่นะครับว่าในช่วงอีก 1-2 วันนี้จะยังคงมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยแต่ว่าข่าวคราวที่จะทำให้คนไทยยิ้มได้แน่นอนว่ามันคงจะมีมาจากไม่กี่เรื่องนะโอ๊ตนั่นก็คือเรื่องของกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยของเราก็คว้ามาได้3เหรียญทองแล้วจากกีฬาเทคบอลนะครับเดี๋ยวรายละเอียดแล้วก็บรรยากาศหลังเกมเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราคุณเนมรัชนิพงษ์เนี่ยเดี๋ยวจะมีรายงานเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับ
1: แต่ว่าเช้านี้การจราจรเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่อาจจะติดตามข่าวอยู่เตรียมจะออกจากบ้านแล้วเมื่อวานหลังจากเกิดเหตุระทึกกลางกรุงเลยหลังจากมีกรณีเพลิงไหม้ที่บริเวณรางรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูนนะคะซึ่งเป็นจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญระหว่างสายสีม่วงไปสายสีน้ำเงินด้วยเกิดเหตุเพลิงไหม้สักพักนึงเลยแต่ว่ามันสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่สุดเช้านี้อัปเดตให้คุณผู้ชมแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ต้องปิดไปบางสถานีทาง BEM Bangkok Expressway and Metro ค่ะก็อัปเดตเมื่อ 5:37 นาทีบอกว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้วค่ะหลังจากช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีความพยายามในการเร่งดำเนินการซ่อมแซมและที่สำคัญนอกจากซ่อมให้มันกลับมาหายแล้วเนี่ยจะต้องดำเนินการเรื่องความปลอดภัยด้วยหลังจากที่มีหลายคนที่เช้านี้ลุ้นกันตุ้มๆต่อมๆบางคนวางแผนลางานแล้วว่าถ้ามันไม่ทันเนี่ยบางคนอาจจะจำเป็นต้องใช้จริงๆว่าทันไหมที่สุดทันแล้วนะคะก็มีผู้ใช้บริการหลายคนที่เช้านี้ได้ใช้แล้วก็อัปเดตมานี้เราคัดมาเปิดบริการตามปกติแล้ว
0: อันนี้เป็นบุคคลที่ใช้โลกโซเชียลแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังกันใช่ไหมคือถ้าดูจากภาพเมื่อวานก็ไม่แปลกใจถ้าจะมีคนที่คิดแบบที่น้องโอ๊ตเล่าให้ฟังก็คือวางแผนอาจจะลางานเลยด้วยซ้ำเพราะว่าภาพมันค่อนข้างจะน่ากังวลแล้วก็น่ากลัวมากจริงๆเนี่ยให้ดูกันคุณผู้ชมฮะ
1: นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงครึ่งของเมื่อวานนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเริ่มแชร์กันหลากหลายมุมเลยโดยเฉพาะบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันมีคอนโดมิเนียมที่อยู่สูงตั้งอยู่โดยรอบเลยเพราะฉะนั้นประชาชนที่เขาตื่นตกใจจากเพลิงไหม้รุนแรงแล้วควันไฟมันก็ขโมงขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคลิปเหตุการณ์ระทึกที่ประชาชนอาศัยหลายจุดถ่ายไว้ได้หลายมุมเกิดขึ้นช่วงเที่ยงครึ่งเมื่อวานนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณรางรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2เขตบางซื่อค่ะเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยเขาได้ยินเสียงเขาบอกเขาเริ่มจากได้ยินเสียงเหมือนสะเก็ดไฟก่อนแล้วก็ค่อยๆมีประกายไฟมันลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
0: อันนี้เป็นตอนที่เกิดเหตุแล้วนะครับจริงๆมันจะมีหนึ่งคลิปที่มีคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่อันนี้นะฮะ
1: อยากให้ฟังเสียงคลิปนี้อันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังก่อนว่า6:30ของเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะ
2: อุ้ยมันระเบิดอ่ะ
1: ย้ำว่าคลิปนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ใช้สื่อโซเชียลคนหนึ่งเขาได้โพสต์ย้อนเหตุการณ์ไว้เพราะว่าเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเวลานี้คือ6:34ของวันที่20เมื่อวานนี้นะคะแต
0: ่
1: เหตุเกิดเนี่ยเที่ยงครึ่งเท่ากับว่าย้อนไป6ชั่วโมงก่อนหน้าเกิดเหตุการณ์ผู้หญิงท่านนี้เขาบอกว่าเขาตื่นขึ้นมาอยู่ดีๆก็คือได้ยินเสียงเลยเข้าไปดูปรากฏเจอเป็นไฟแวบขึ้นมาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายได้ทันคือตอนแรกเขาคิดว่าหม้อแปลงระเบิดค่ะเลยออกไปดูเพราะได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดก่อนพอออกไปดูก็เจอเป็นสะเก็ดไฟมันระเบิดขึ้นมาตรงนี้ที่เขาอยู่คอนโดเขาเนี่ยอยู่ติดกับ MRT เตาปูนเลยเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นมุมได้ชัดเจนเธอเล่าว่านอกจากเห็นแล้วถ่ายคลิปแล้วนะคะเธอเดินลงไปด้วยความที่บ้านเนี่ยคอนโดติดกับสถานีเลยก็เลยเดินไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว MRT จุดนี้ได้รับทราบ